0: เป็นปีทองผ้าไทยต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และวัฒนธรรมไทยนายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ระหว่างวันพรุ่งนี้ถึง9มิถุนายน2569
1: ยูเครนส่งโดรนกว่า100ลำโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของรัสเซียหลังผู้นำรัสเซียปฏิเสธที่จะเจรจาสันติภาพโดยตรงกับผู้นำยูเครนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแพ้เบลเยียม2-3เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเปิดโครงการมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกชูปี2569เป็นปีทองผ้าไทยผ้าไหมไทยสู่เวทีโลกต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และวัฒนธรรมไทย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ประจำปี2569ที่หอประชุมกองทัพเรือวานนี้ว่าปีนี้เป็นปีทองผ้าไทยเนื่องจากกระแสนิยมการสวมใส่ผ้าไทยกลับมาได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่จากแนวพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกพร้อมชื่นชมความสำเร็จของผ้าไทยและชุดไทยที่สร้างชื่อเสียงบนเวทีนานาชาติผ่านนิทรรศการราชภัตราสู่สากลในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งจัดขึ้นในโอกาสครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้รับคำกล่าวขานชื่นชมจากนานาชาติเป็นอันมากการจัดงานมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15และพิธีมอบรางวัลโครงการประกวด The Seven Next Big Seal Designer Contest 2026ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา48พรรษาถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการสืบสานรักษาและต่อยอดคุณค่าผ้าไหมไทยตลอดจนส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์พัฒนางานออกแบบที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่ระดับสากล
3: ผ้าไหมไทยถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาอันล้ำค่าของประเทศไทยที่สะท้อนถึงความประณีตวิจิตรและเทคนิคที่เชิงและเทคนิคเชิงช่างชั้นสูงที่สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นผ้าไหมแต่ละผืนจึงไม่ใช่เพียงงานหัตถศิลป์ที่งดงามหากแต่เป็นสื่อบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตความเชื่อภูมิปัญญาและศิลปะเฉพาะถิ่นผ่านลวดลายสีสันและเทคนิคการทอที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยก่อให้เกิดคุณค่าทั้งในมิติทางวัฒนธรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และภาพลักษณ์ของประเทศไทยเป็นอันมากผ้าไหมไทยจึงมีสถานะเหมือนทูตทางวัฒนธรรมที่ช่วยเผยแพร่เสน่ห์และภูมิปัญญาของไทยสู่สายตาชาวโลกด้วยความภาคภูมิใจรัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมผ้าไหมไทยในทุกมิติน
2: ายกรัฐมนตรีย้ำว่าผ้าไหมไทยเปรียบเสมือนทูตทางวัฒนธรรมที่ช่วยเผยแพร่เสน่ห์และภูมิปัญญาของไทยสู่สายตาชาวโลกควบคู่กับการเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมผ้าไหมไทยในทุกมิติและเชื่อว่าความสำเร็จในการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไหมไทยเกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันผลักดันให้ผ้าไหมไทยเป็นทั้งมรดกของชาติพลังทางเศรษฐกิจและสื่อกลางแห่งมิตรภาพระหว่างประเทศปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ระหว่างวันพรุ่งนี้ถึงวันที่9มิถุนายน2569เพื่อความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ซึ่งเป็นเวทีที่เวียดนามริเริ่มจัดขึ้น และยังเป็นพื้นที่สำหรับการหารือเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาและอนาคตของอาเซียนการเปิดโอกาสให้ผู้นำประเทศผู้กำหนดนโยบายภาคธุรกิจและนักวิชาการได้แลกเปลี่ยนมุมมองร่วมกันเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอาเซียนในภาพรวมนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะมีโอกาสพบปะกับภาคธุรกิจและผู้ประกอบการเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจรวมถึงการแลกเปลี่ยนมุมมองในการขับเคลื่อนความร่วมมือในกรอบอาเซียนร่วมกันโดยมีเป้าหมายในการยกระดับความสัมพันธ์จากคู่แข่งไปสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ปัญหาส่งออกกุ้งหลังมาเลเซียเลื่อนการเจรจาและควบคุมการนำเข้าชั่วคราวออกไปอย่างไม่มีกำหนด
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งไทยไปยังมาเลเซียหลังมาเลเซียประกาศควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประสานให้มีการเปิดโต๊ะเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อหาข้อยุติร่วมกันหลังจากที่ฝ่ายมาเลเซียมีข้อซักถามเกี่ยวกับมาตรการด้านสุขอนามัยของกุ้งไทยกรมประมงส่งคำชี้แจงไปยังฝ่ายมาเลเซียครบถ้วนแล้วและยังได้มอบหมายให้กรมประมงทบทวนมาตรการตรวจและปล่อยปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียเช่นกันอย่างไรก็ตามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมดำเนินการหาทางออกปัญหาดังกล่าวร่วมกับฝ่ายมาเลเซียเพื่อให้เกิดความพึงพอใจได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองประเทศและพร้อมทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อยกระดับการเจรจาไปสู่ระดับรัฐมนตรีที่จะเป็นการลดข้อจำกัดและปัญหาต่อไป
5: ผมเชื่อการที่เราทั้งสองประเทศเนี่ยมีการตอบโต้กันไปมามันไม่เป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาคุยกันเพื่อสร้างวินวินนะครับเพื่อถ้าเราส่งสัญญาณไปอย่างนี้กับทางมาเลเซียว่าเรายินดีมาพูดคุยกันเพื่อจะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาช้ายาวนานเนี่ยให้มันจบลงให้ได้ผมเชื่อถ้าเราทำตรงนี้ได้มันก็เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับมันไม่ใช่การค้าว่าจะต้องฝ่ายนึงเสียแล้วฝ่ายนึงต้องได้มันไม่ใช่ซีโร่ซัมเกมนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเรื่องนี้มันจะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
4: ล่าสุดทางการมาเลเซียขอเลื่อนการเจรจากับไทยออกไปอย่างไม่มีกำหนดจากเดิมกำหนดไว้ในวันพรุ่งนี้ด้านนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับทราบความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ขณะนี้ประสบปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นผลผลิตล้นตลาดและราคากุ้งตกต่ำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มเติมคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในสัปดาห์หน้า
5: เดี๋ยวให้ทางกรมประมงประสานไปที่กระทรวงพาณิชย์ในข้อเรียกร้องข้อเสนอแนะต่างๆของสมาคมกุ้งซึ่งเร็วๆนี้เนี่ยก็จะมีหลายมาตรการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ผู้เลี้ยงกุ้งนะครับให้ได้ไม่เผชิญความเดือดร้อนผมเข้าใจดีครับว่าต้นทุนของพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยอย่างที่เยอะที่สุดเนี่ยก็คือพลังงานแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องอาหารแต่ว่าการที่เราจะต้องเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยมันก็เป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วซึ่งตัวโครงการต่างๆที่กรมประมงเตรียมไว้ที่ผมสั่งการไปเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือพี่น้องในการเป็นผ่านพลังงานอยู่แล้ว
4: อย่างไรก็ตามชมรมผู้เลี้ยงกุ้งทั่วประเทศจะเข้ายื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมประมงและกระทรวงพาณิชย์เพื่อเรียกร้องให้เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งส่วนภาพรวมผลผลิตกุ้งไทยในปัจจุบันมีปริมาณกว่า 250,000 ตันต่อปีบริโภคภายในประเทศกว่า 100,000 ตันต่อปีส่งออกไปสหรัฐอเมริกา 50,000 ตันต่อปีและมาเลเซีย 10,000 ตันต่อปีคิดเป็นร้อยละ5ของปริมาณทั้งหมดซึ่งปัญหาที่เกษตรกรกำลังประสบอยู่ในขณะนี้คือผลผลิตส่วนเกินอีก 50,000 ตันที่เป็นปัจจัยสำคัญในการฉุดราคากุ้งทั้งระบบให้ตกต่ำจึงขอให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็วศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งทีมท็อปกันเข้าตรวจยึดเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานมูลค่ากว่า4ล้านบาทย้ำไม่ให้ไทยเป็นแหล่งระบายสินค้าคุณภาพต่ำและจะดำเนินคดีกับผู้กระทำอย่างถึงที่สุด นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าได้มอบหมายให้ทีมท็อปกันนำโดยพลเอกนักรบบุญบัวทองร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เข้าตรวจสอบคลังสินค้าขนาดใหญ่ในอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครหลังพบการแอบอ้างใช้ใบอนุญาตมอ.ก.ของผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อนำเข้าสินค้าควบคุมมาจำหน่ายโดยผลการตรวจสอบพบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่แสดงเครื่องหมายมอ.ก.และแสดงเครื่องหมายมอ.ก.โดยไม่ได้รับอนุญาตรวม 33,383 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า 4,600,000 บาทอาทิปลั๊กพ่วงรางปลั๊กไฟอะแดปเตอร์แบตเตอรี่และเครื่องมือช่างรวมถึงได้เป่าผมและเครื่องนวดจึงยึดอายัดไว้ทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมย้ำว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐานไม่เพียงสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจแต่ยังเป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรืออันตรายร้ายแรงรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้ไทยเป็นแหล่งระบายสินค้าคุณภาพต่ำและได้สั่งการให้ทีมท็อปกันเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มงวดเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุด
0: กรมชลประทานกำชับโครงการชลประทานทั่วประเทศบริหารจัดการน้ำและปรับแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรับมือฤดูฝนและผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอ่อนถึงรุนแรงที่ไปจนถึงเดือนสิงหาคม2570
6: นายสุริยพลนุชอนงอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำช่วงฤดูฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการวิเคราะห์วางแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์พร้อมพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.เห็นชอบอย่างเคร่งครัดตลอดจนเตรียมแผนรับสถานการณ์อุทกภัยโดยยึดหลักกำหนดพื้นที่กำหนดคนจัดสรรทรัพยากรที่คาดการพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากกำหนดผู้รับผิดชอบในพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับผลกระทบและประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่มีการจัดสรรทรัพยากรเช่นเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆที่กระจายครอบคลุมในทุกพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการปรากฏการณ์เอ็นโซประเทศไทยจะเข้าสู่ปรากฏการณ์เอลนีโญออนและจะพัฒนากลายเป็นเอลนีโญรุนแรงต่อเนื่องจนถึงเดือนสิงหาคม2570อาจส่งผลให้ฤดูฝนสิ้นสุดเร็วกว่าปกติและเกิดฝนทิ้งช่วงยาวนานขึ้นปริมาณฝนโดยรวมอาจต่ำกว่าค่าปกติขณะที่กรมชลประทานกำชับโครงการชลประทานทั่วประเทศเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนเป็นหลักเนื่องจากรัฐบาลได้เน้นย้ำให้กรมชลประทานดำเนินงานเชิงรุกทั้งด้านการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแล้งควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตรและการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอในทุกพื้นที่โดยเฉพาะการเร่งรัดการพัฒนาแหล่งน้ำการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดปิยาพันยางเทียนรายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้านำ AI มาช่วยผู้ประกอบการรายย่อยเปิดตัวนกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปถุงเงินเริ่มใช้งานแล้วตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นกกระซิบช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการและใช้งานแอปได้ทันทีพร้อมช่วยวิเคราะห์ยอดขายสรุปช่วงเวลาที่ขายดีที่สุดเช็คราคากลางวัตถุดิบรายวันจากกรมการค้าภายในและช่วยคำนวณต้นทุนกำไรเบื้องต้นเพื่อให้ร้านค้าบริหารธุรกิจได้ง่ายขึ้นลดต้นทุนเพิ่มรายได้และแข่งขันได้ดีขึ้นในยุคดิจิตอลค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: อกแม่พระธรณีจวันวันดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตา พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: ของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนา

0: เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและส่งผลให้คลังเก็บน้ำมันแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายจากการโจมตีดังกล่าวขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเปิดเผยว่าการโจมตีรัสเซียของกองกำลังยูเครนในครั้งนี้ถือเป็นการตอบโต้ที่รัสเซียรุกรานยูเครนเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียปฏิเสธข้อเสนอของประธานาธิบดีเซเลนสกีที่ให้มีการเจรจาสันติภาพโดยตรงเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งปะทุขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565
1: กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีสถานีเรดาร์ตรวจการหลายแห่งบนเกาะเกสและเมืองโกรุกทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการโจมตีในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าสหรัฐเป็นฝ่ายที่กระทำการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมาอย่างจงแจ้งและรัฐบาลอิหร่านจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศทั้งนี้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเปิดฉากโจมตีฐานทัพสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายในดินแดนอิหร่าน
0: องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่ายอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดาที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย471รายในจำนวนนี้เสียชีวิต84รายขณะที่หน่วยงานด้านสาธารณสุขของเยอรมนีเปิดเผยว่าชายชาวอเมริกันวัย39ปีที่เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศ DR คองโกได้รับการอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเบอร์ลินของเยอรมนีแล้วเมื่อวานนี้หลังจากที่เขารับการรักษาเป็นเวลา17วันและฟื้นตัวจากโรคดังกล่าวด้านศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาเตือนว่าหากไม่มีการใช้มาตรการสาธารณสุขที่เข้มงวดอาจส่งผลให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกและยูกันดาที่เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาทวีความรุนแรงขึ้นจนเทียบเท่ากับการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาครั้งใหญ่ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเมื่อปี2557ซึ่งมีผู้ติดเชื้อมากกว่า 28,000 รายและมีผู้เสียชีวิตราว 11,000 ราย
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนนัดที่3ทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติเบลเยียม2-3เซต25-20 25-22 23-25 22-25 และ14-16ทำให้สาวไทยยังไม่ชนะใครจาก3นัดแรกมี2คะแนนรั้งอันดับ16ของตารางสำหรับโปรแกรมของทัพลูกยางสาวไทยในวันนี้จะลงสนามพบกับสาธารณรัฐเช็กในเวลา 10:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่นชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอิคคิวภาริชพลธีระรัศกุลมือ22ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านความแข็งแกร่งของนาธานคริสตี้นักแบดมินตันมือ5ของโลกชาวอินโดนีเซียไม่ไหวแพ้ไป1-2เกม21-16 10-21 และ12-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบค์2026ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายนที่ไอซ์แลนด์ฮอลล์ชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์นายแพทย์ไพโรจน์เสาน่วมรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เป็นประธานในพิธีเปิดโดยผลรุ่นใหญ่รุ่นอายุ4ปีชายที่1เป็นของเด็กชายกรกรธนพรมงคลคว้าแชมป์เอเชียไปครองขณะที่รุ่นอายุ4ปีหญิงที่1ได้แก่เด็กหญิงยานิสมจิตวรีคว้าแชมป์เอเชียได้สำเร็จศึกเทนนิสแกรนด์สแลมเฟรนช์โอเพ่นที่สนามโรลองการโรสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือวางอันดับ2ของรายการจากเยอรมันเอาชนะยาคุปแมนซิกมือ26จากสาธารณรัฐเช็ก3-1เซต7-5 6-2 3-6 และ6-3ผ่านเข้าไปลุ้นแชมป์แกรนด์สแลมรายการแรกของตัวเองกับฟลาวิโอโคบาลีมือ10ของรายการจากอิตาลีต่อไปเลนนาร์ดคาวเพลย์เมคเกอร์วัย18ปีของไบเยิร์นมิวนิกได้รับอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาขวาฉีกระหว่างซ้อม ทำให้ทีมชาติเยอรมันเรียกตัว

0: ัวอาซานเวราโอโกกองกลางดาวรุ่งวัย20ปีของแอร์แบร์ไลฟ์ซิกเข้ามาแทนเพื่อลุยศึกฟุตบอลโลก2026ที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมสำหรับทัพอินซีเล็กอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับกูราเซาโกดีวัวและเอกวาดอร์ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่และตากโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:44 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรและเวลา 8:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:00 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรและเวลา 17:29 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.1
2: นาทีกับกปท.จากกรณีมีผู้นำป้ายทะเบียนสีแดงที่มีลักษณะการระบุชื่อห้างร้านมาติดรถและนำมาใช้งานบนท้องถนนโดยป้ายลักษณะดังกล่าวไม่ใช่ป้ายแดงที่เป็นเครื่องหมายพิเศษที่กรมการขนส่งทางบกอนุญาตเพื่อออกให้แก่บริษัทตัวแทนจำหน่ายรถแต่อย่างใดและขอเตือนผู้ที่นำมาใช้งานเข้าข่ายผิดกฎหมายสำหรับป้ายแดงที่ถูกต้องตามกฎหมายต้องมีลักษณะดังนี้ 1. ตัวแผ่นป้ายจะแบ่งออกเป็น2บรรทัดบรรทัดบนเป็นตัวอักษรบอกหมวดนำหน้าหมายเลขเครื่องหมายพิเศษ 2. ระหว่างตัวอักษรบอกหมวดกับหมายเลขเครื่องหมายพิเศษมีขีดตามทางยาวขั้นกลางบรรทัดล่างเป็นตัวอักษรบอกชื่อจังหวัด 3. ตัวแผ่นป้ายแดงต้องมีตัวอักษรย่อนูนขอไข่สอเสือที่มุมล่างด้านขวามีลายน้ำตราเครื่องหมายราชการกรมการขนส่งทางบกรูปมาตุลีเทพบุตรขับรถเทียมม้าปรากฏในแผ่นป้ายทะเบียนรถซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ทั้งนี้ผู้ใช้รถป้ายแดงต้องจดบันทึกข้อมูลการใช้รถลงในสมุดคู่มือประจำรถเสมอ ข้อมูลดังกล่าวได้แก่ชื่อนามสกุลผู้ขับชื่อยี่ห้อรถยนต์หมายเลขตัวรถหมายเลขเครื่องยนต์ความประสงค์ในการใช้รถวันเดือนปีรวมถึงระยะเวลาที่นำรถไปใช้ค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
4: ์วันนี้เสนอคำว่าทะเลนคำว่าทะเลนเขียนทอทหารสระอะสระเอลอลิงไม้โทนอหนูคำนี้มีความหมายเปลี่ยนแปลงโดยลำดับอักขราพิธานศัพท์ของหมอปรัดเลซึ่งพิมพ์เมื่อพุทธศักราช2416ให้ความหมายคำนี้ว่าทะเลนคือสิ่งของที่ประทุย้อยออกมาหรือหุงข้าวแฉะสุกครึ่งดิบครึ่งนั้นเช่นข้าวทะเลนหม้อความหมายของคำทะเลนที่ว่าแฉะสุกครึ่งดิบครึ่งนั้นต่อมาคำว่าทะเลนไม่ได้ใช้ในความหมายนี้ประธานุกรมสำหรับนักเรียนซึ่งพิมพ์เมื่อพุทธศักราช2472ให้ความหมายของคำทะเลนแต่เพียงว่าโอนออกยื่นออกล้นออกและหน้าเป็น
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนระบบนิเวศของทะเลไทยระบบนิเวศทางทะเลเป็นระบบนิเวศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและซับซ้อนมากที่สุดในระบบนิเวศทางน้ำแบ่งออกเป็นระบบนิเวศใหญ่ๆเช่นระบบนิเวศมหาสมุทรระบบนิเวศชายฝั่งระบบนิเวศน้ำกร่อยระบบนิเวศแนวปะการังและยังมีระบบนิเวศย่อยๆอีกมากมายเช่นระบบนิเวศหาดทรายระบบนิเวศหาดหินซึ่งทะเลไทยมีระบบนิเวศที่โดดเด่นและมีความสวยงามติดอันดับ1ใน10ของโลกคือระบบนิเวศแนวปะการังเป็นระบบนิเวศที่มีความซับซ้อนและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุดเมื่อเทียบกับระบบนิเวศอื่นๆติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์ข่าวช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับภาวะสงครามและสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันค่ะ
7: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอารัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
8: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
7: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาวะสงครามและสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันเชิญติดตามรับฟังครับ
9: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ
10: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้รายการสร้างบ้านแปลงเมืองเราอยากจะคุยกันถึงสถานการณ์โลกว่าตอนนี้สถานการณ์โลกไม่เป็นอย่างที่เราเคยเป็นเพราะว่าโลกเรามีแต่ความวุ่นวาย มีแต่ความผันผวนแล้วก็มีแต่ความยุ่งยากวันนี้ความสงบของเรานั้นวันนี้หายไปจากอดีตในช่วงหลังจากสงครามเวียดนามเราก็จะเห็นว่าในภูมิภาคนี้ความขัดแย้งก็จะน้อยในโลกนี้ก็เช่นกันในโลกนี้นั้นก็จะมีความขัดแย้งน้อยลงแน่นอนหลังจากสงครามเย็นยุติลงเราก็จะเห็นได้ว่าโลกเรานั้นมีแต่ความสงบสุขแต่ตอนนี้เนื่องจากเราก็รู้กันว่าสงครามที่กำลังขยายตัวขึ้นจากสงครามในยุโรปตะวันออกที่เริ่มต้นจากรัสเซียและรัสเซียเริ่มก็เพราะว่านาโต้ได้ขยายดินแดนจากนาโต้ที่มีอยู่ในอดีตเข้าไปในยุโรปตะวันออกจนเข้าไปประชิดชายแดนของรัสเซียซึ่งตรงนี้ทำให้รัสเซียยอมรับไม่ได้และทนไม่ได้แน่นอนวันนี้ถ้าเรามาคิดกันเราก็คงจะเห็นแล้วครับว่าโลกเราวันนี้อาจจะมีการขยายเริ่มของความไม่สงบออกไปเรื่อยๆฉะนั้นตรงนี้ตอนนี้เราก็คงอาจจะเห็นได้ว่าโลกเราตอนนี้กำลังมีปัญหาเรื่องกับของการพัฒนาหรือการอยู่รอดของเศรษฐกิจเราคงอาจจะเห็นได้ว่าวันนี้มีบริษัทต่างๆต้องปิดตัวลงเพราะต้นทุนของการพัฒนาการทำธุรกิจตอนนี้มันไม่ดีเลยเราคงจะเห็นนะครับว่าอุตสาหกรรมต่างๆเช่นตอนนี้อุตสาหกรรมรถยนต์เราก็จะเห็นได้ล่ะครับว่ารถยนต์ในประเทศไทยก็ดีในทั่วโลกก็ดีตอนนี้มีปัญหากับภาวะการขาดทุนกันอย่างมหาศาลฉะนั้นรถยนต์นี่ก็ไปไม่ไหวเท่าที่ดูนี้เมื่อก่อนนี้บริษัทรถยนต์ต่างๆก็พัฒนาธุรกิจของตัวเองและเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่ปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่ารถยนต์ส่วนใหญ่แล้วจะขาดทุนและก็จะมีโอกาสที่จะปิดตัวไปนะไปเรื่อยๆเพราะว่าขนาดของหนี้สินก็ขยายตัวขึ้นโดยที่ตอนนี้เราก็คงจะเห็นนะครับว่าไม่ว่าจะบริษัทรถยนต์ที่ไหนในโลกนี้สถานภาพก็ไม่ค่อยจะดีวันนี้เพราะว่าราคาน้ำมันเศรษฐกิจเมื่อมันไม่ดีกำลังซื้อก็ลดลงเช่นเดียวกับทางด้านอุตสาหกรรมเครื่องไฟฟ้าอุตสาหกรรมเครื่องไฟฟ้าในญี่ปุ่นนี้ตอนนี้แทบจะไม่เหลือเลยสักบริษัทหนึ่งต่างขาดทุนต่างไม่สามารถที่จะมีการที่จะพัฒนาธุรกิจให้มันเติบโตไปได้เหมือนเมื่อก่อนฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าเราดูสิ่งเหล่านี้ที่กำลังเกิดขึ้นก็มีคำถามว่าเรื่องความสงบสุขเขาจะลบพุ่งกันอีกสักเท่าไหร่เรื่องเศรษฐกิจวันนี้ทุกประเทศในโลกนี้ล้วนแต่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการอยู่รอดทั้งสิ้นฉะนั้นถ้าวันนี้เราจะมาดูว่าเราจะอยู่รอดได้อย่างไรโดยเฉพาะในประเทศไทยนั้นก็มีบริษัทต่างๆที่ต้องปิดตัวลงเพราะว่าการตลาดมีกำลังซื้อลดลงแต่ที่สำคัญก็มีการแข่งขันกันเรียกว่าค่อนข้างที่จะซีเรียสฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดเรามาดูนะครับว่าโลกเราจะอยู่กันได้อย่างไรอันนี้เป็นโจทย์ซึ่งแฟนรายการเราหลายๆคนที่วันนี้อาจจะประสบต่อปัญหาของเศรษฐกิจปัญหาของภาระหนี้สินปัญหาของการแข่งขันตอนนี้แหละครับเราจะต้องมาคิดหาทางออกให้อย่างมีเหตุและผลและยั่งยืนว่าเราจะอยู่ต่อไปได้อย่างไรฉะนั้นวันนี้รายการสร้างบ้านแปลงเมืองของเรานั้นก็ขอเสนอแล้วครับว่าต้องหาลู่ทางให้เรานั้นสามารถเปลี่ยนแปลงอย่าไปยึดติดอยู่กับอดีตเราคิดว่าถ้าเราสามารถที่จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงอะไรได้ดีเพื่อความอยู่รอดเพื่อความสำเร็จในอนาคต ของเรานั่นเองขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
11: วิกฤตพลังงาน
12: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการสถานการณ์เพื่อเตรียมรับมือกับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยในภาคการเกษตรมุ่งเน้น5ด้านสำคัญโดยมีความมั่นใจว่าปริมาณน้ำต้นทุนในปีนี้จะเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
13: ปรากฏการณ์เอลนิโยคือสภาวะที่ผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกอุ่นขึ้นผิดปกติส่งผลให้อากาศแปรปรวนและอุณหภูมิโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งประเทศไทยมักได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ดังกล่าวทั้งในเรื่องของภัยแล้งที่รุนแรงมากขึ้นฝนทิ้งช่วงนานขึ้นและส่งผลโดยตรงต่อภาคเกษตรกรรมเนื่องจากเกิดการขาดแคลนน้ำต้นทุนและผลผลิตทางการเกษตรเสียหายรัฐบาลได้ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าวจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาปีนี้ประเทศไทยจะเผชิญกับปรากฏการณ์ดังกล่าวนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนอย่างรอบด้านพร้อมให้จะตั้งวอร์รูมขึ้นเพื่อรวบรวมสถานการณ์ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรและแจ้งเตือนประชาชนได้ล่วงหน้าโดยกำหนดการเฝ้าระวัง5ด้านประกอบด้วยการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนและแหล่งน้ำของประเทศการเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าการปรับแผนการผลิตให้สอดคล้องกับต้นทุนจริงและน้ำต้นทุนการลดต้นทุนและความเสียหายของการเกษตรโดยส่งเสริมการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินการจัดการศัตรูพืชอย่างแม่นยำการดูแลผลกระทบทางเศรษฐกิจและห่วงโซ่อุปทานด้วยการติดตามสถานการณ์ผลผลิตและราคาต้นทุนอย่างต่อเนื่องรวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
14: โดยหน่วยงานในสังกัดจะติดตามข้อมูลฝนน้ำท่าน้ำต้นทุนบนโครงความชื้นในดินพื้นที่เพาะปลูกและระยะการเจริญเติบโตของพืชอย่างใกล้ชิดพร้อมให้ข้อมูลดาวเทียมไมโครโลจีเพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงและความสมบูรณ์ของพื้นของพืชแบบใกล้เคียงตามข้อเท็จจริงนะครับอีกรวมทั้งการสื่อสารต่อสาธารณะและเกษตรกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างความตระหนักรู้และเสริมศักยภาพความสามารถของชุมชนหรือระบบที่เผชิญภัยพิบัติหรือวิกฤตแล้วสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว
13: สำหรับสถานการณ์น้ำต้นทุนในปีนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ย้ำว่าจากปริมาณฝนที่ตกมากในปีที่ผ่านมาส่งผลให้ปีนี้ประเทศไทยมีน้ำใช้เฉลี่ยทั้งประเทศมากกว่าปีที่แล้วถึงร้อยละหนึ่งมองว่ายังไม่น่าเป็นปัญหาโดยเฉพาะในพื้นที่เขตชลประทานจึงให้กรมชลประทานกรมฝนหลวงและการบินเกษตรและหน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดควบคู่กับการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงเพื่อเตรียมมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรกรณีเกิดภัยพิบัติอีกด้วย
14: เราดูน้ำต้นทุนในเขื่อนหลักนะครับในขณะนี้มากกว่าปีที่แล้ว 1% ใช่ไหมครับเขื่อนมากกว่าปีที่แล้ว 1% ซึ่งตรงนี้เองก็คิดว่าต่อไปคือการจัดบริหารจัดการปลดถุงน้ำได้อย่างไรกรณีที่ว่าเกิดฝนทิ้งช่วงครับถ้าทิ้งช่วงนี้จะทำอย่างไรซึ่งวันนี้ก็มีสั่งให้ทางกรมชลประทานเองก็มีดูแล้วในพื้นที่เขตชลประทานในปีนี้ยังไงก็ไม่น่ามีปัญหามันจะไปส่งผลถ้าเกิดฝนลงน้อยมันจะไปส่งผลปีหน้าเพราะปีนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาเลยครับ
13: จากแนวทางดังกล่าวที่รัฐบาลได้เตรียมการล่วงหน้าแม้ขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูฝนแล้วแสดงให้เห็นถึงแนวทางการทำงานเชิงรุกที่ต้องการใช้ข้อมูลจากหลายภาคส่วนมาร่วมการบริหารความเสี่ยงเพื่อดูแลเกษตรกรและประชาชนให้ผ่านพ้นความเสี่ยงจากเอลนิโยไปอย่างรอบคอบโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังล่าสุดกระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงเปิดปฏิบัติการย้อนเกล็ดมังกร EP3 ทลายขบวนการใหญ่ทุจริตทางระเบียบราษฎรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจับกุมอดีตปลัดอำเภอพร้อมพวกโดยเจ้าหน้าที่ใช้มาตรการเด็ดขาดดำเนินคดีไม่ละเว้นติดตามจากรายงานค่ะ
15: รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและทุนสีเทาอย่างต่อเนื่องล่าสุดกระทรวงมหาดไทยรวมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงเปิดปฏิบัติการย้อนเกล็ดมังกร EP3 ขยายผลจับกลุ่มขบวนการทุจริตทางทะเบียนราษฎรหลังพบการแจ้งเกิดอันเป็นเท็จเพื่อให้บุตรของชาวต่างชาติได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบการแถลงข่าวมีขึ้นที่อำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีโดยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้บริหารกรมการปกครองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีตำรวจและสำนักงานปปท.รวมเปิดเผยผลการปฏิบัติการครั้งสำคัญจากการสืบสวนของคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครองหรือโดป้าไนซ์พบว่ามีการร่วมกันทุจริตแจ้งเกิดให้บุตรของชาวจีนและชาวเมียนมาเพื่อให้ได้รับสัญชาติไทยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเหตุเกิดในพื้นที่อำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีระหว่างปี2568ถึงต้นปี2569เจ้าหน้าที่พบผู้เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและขบวนการในหน้ารวมอย่างน้อย15รายโดยล่าสุดศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค7ได้อนุมัติหมายจับและสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาสำคัญได้แล้ว3รายประกอบด้วยอดีตปลัดอำเภอผู้ใหญ่บ้านและนายหน้าคนสำคัญของขบวนการผลการสืบสวนยังพบพฤติกรรมที่ทำกันเป็นระบบทั้งการอ้างว่าคลอดบุตรกับหมอตำแยในบ้านพักคนงานไม่มีเอกสารรับรองการเกิดจากโรงพยาบาลการนำเด็กจากพื้นที่อื่นมาสวมสิทธิ์แจ้งเกิดที่อำเภอหนองปลือรวมถึงการหลีกเลี่ยงการตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายโลหิตด้วย DNA แม้ภาครัฐจะมีบริการตรวจฟรีก็ตาม
16: ตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นนะครับว่าเรามีขั้นตอนและเขามีกระบวนการในการตรวจสอบนะครับโดยเฉพาะกับในงานของเจ้าหน้าที่ของผลิตอันนี้นี่ก็เป็นนโยบายของรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีสุชาตินะครับเราได้การป้องปรามป้องกันนะครับแล้วก็ถูกล่าของโจรนะครับอาชญากรรมต่างๆนะครับในเรื่องของประเทศของข้อง
15: ภายหลังการจับกุมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามการสวมสิทธิสัญชาติไทยเนื่องจากเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศพร้อมยึดแนวทางติดชื่อถือพฤติกรรมไม่ว่าผู้กระทำผิดจะเป็นใครหรือมีตำแหน่งหน้าที่ใดหากพบหลักฐานชัดเจนจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดขณะที่จังหวัดกาญจนบุรีได้สั่งยกระดับมาตรการตรวจสอบงานทะเบียนทั่วทั้งจังหวัดโดยนำระบบตรวจสอบแบบเช็คแอนด์บาลานซ์และแอปพลิเคชันไทย ID เข้ามาช่วยเพิ่มความโปร่งใสพร้อมเร่งสำรวจบ้านว่างและบ้านที่ไม่มีอยู่จริงเพื่อป้องกันการย้ายชื่อบุคคลเข้าสวมสิทธิ์ในทะเบียนบ้านปฏิบัติการย้อนเกล็ดมังกร EP3 นับเป็นอีกหนึ่งความพยายามของภาครัฐในการปิดช่องโหว่ทางทะเบียนราษฎรสกัดขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติและรักษาความมั่นคงของประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในระบบทะเบียนและสัญชาติไทยต่อไปทิดาทิพย์หอมมะลิสวทกาญจนบุรีรายงาน
1: เมื่อเอ่ยชื่อแม่ขวัญจิตศรีประจันศิลปินแห่งชาติภาพของแม่เพลงอีแซลผู้เป็นตำนานแห่งเมืองสุพรรณบุรีก็ผุดขึ้นในใจใครหลายคนทว่าในยุคสมัยที่ผันเปลี่ยนชื่อของสมหญิงศรีประจันผู้เป็นทายาทสายเลือดศิลปินแท้ๆกำลังเป็นที่จับตาในฐานะผู้สานต่อที่ไม่เพียงแค่ดำรงรักษาแต่ยังรังสรรค์และพัฒนาเพลงพื้นบ้านให้ยังคงมีชีวิตชีวาในโลกปัจจุบันติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
17: การเกิดมาในครอบครัวศิลปินไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะเมื่อแม่เป็นถึงครูแผ่นดินสมหญิงเติบโตมากับเสียงขับขานเพลงฉ่อยเพลงอีเซลและลำตัดเธอซึมซับทักษะด้นสด และการใช้ภาษาที่คมคายมาตั้งแต่เด็กๆตอนเด็กๆเราเห็นแม่เหนื่อยแต่เราก็เห็นความสุขของผู้ชมนั่นคือโรงเรียนแห่งแรกของหญิงค่ะแม่ไม่ได้แค่สอนให้ร้องเป็นแต่สอนให้รู้จักหัวใจของคนฟังจากลูกสาวแม่ขวัญจิตที่คอยช่วยงานหลังเวทีสมหญิงก้าวขึ้นสู่หน้าม่านด้วยทักษะที่สั่งสมมาจนกลายเป็นแม่เพลงรุ่นใหม่ที่เพียบพร้อมด้วยจังหวะจากโคน
18: ตอนแรกไม่ได้กดดันค่ะพี่แล้วก็พอไปงานไปงานเนี่ยคนเขาก็จะแบบชอบคิดว่าหนูเก่งแล้วอะทั้งที่เมื่อถ้าย้อนไปเมื่อสัก10 กว่าปีนู้นน่ะหนูพูดยังเพี้ยนเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะแบกความเครียดมาตลอดค่ะเพราะคนจะก็จะชอบคิดว่าเฮ้ยสมหญิงจะต้องร้องดีต้องร้องมาตั้งแต่เด็กแน่ๆเลยอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วหนูมาร้องตอนโตเนาะก็ด้วยผู้คนเขาเมตตาค่ะเขาก็ฟังแล้วเขาก็รู้แหละว่าเรายังไม่เก่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ให้โอกาสเรามาเรื่อยๆเราก็พยายามพัฒนาตัวเอง
17: แต่โลกที่เปลี่ยนไปทำให้สมหญิงมองเห็นโจทย์ใหม่เธอไม่ได้หยุดอยู่แค่การร้องแบบดั้งเดิมสมหญิงเริ่มนำเพลงพื้นบ้านมาผสมผสานกับดนตรีสมัยใหม่ทั้งลูกทุ่งร่วมสมัยและการใช้เทคนิคการอินเตอร์เทนแบบวาไรตี้เน้นการปรับเนื้อหาให้เข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบันใช้มุกตลกที่ทันสมัยและการแต่งกายที่ดูเป็นสากลมากยิ่งขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์ไทยเพื่อดึงดูดใจคนรุ่นใหม่ที่อาจมองว่าเพลงพื้นบ้านเป็นเรื่องไกลตัวนี่คือที่มาของคำว่าแม่เพลงประยุกต์ที่ไม่ใช่การทำลายของเก่าแต่คือการต่อยอดให้รากเหง้ายังคงยืนหยัดอยู่ได้ในตลาดยุคดิจิทัล
18: พยายามทำให้มันกลมกลืนไปกับยุคสมัยอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่ว่าคนทั่วไปที่เขาไม่รู้จักพื้นบ้านเลยอะไรเงี้ยเขาจะได้ฟังได้โดยที่ไม่มีอคติกับมันถ้าเรามาถอดองค์ประกอบถอดสัดส่วนมันจริงๆจะเห็นได้เลยว่าเพลงพื้นบ้านเนี่ยอยู่ครบ 100% ไม่ว่าจะเป็นวิธีการขึ้นเสียงอาจแต่ว่าก็เป็นการขึ้นเสียงแบบประยุกต์การรับลูกคู่ดนตรีเนี่ยเครื่องไทยเครื่องพื้นบ้านหนูอยู่ครบตะโพนชิงกลับแต่ว่ามีดนตรีสากลมาซัพพอร์ตให้มันดูแบบมีสีสันและเท่ขึ้น
17: วันนี้สมหญิงศรีประจันไม่ได้เป็นเพียงเงาของแม่ขวัญจิตอีกต่อไปแต่เธอคือศิลปินที่สร้างเส้นทางของตัวเองได้อย่างสง่างามเป็นสะพานเชื่อมความคลาสสิกของวันวานกับความสนุกสนานของวันนี้สำหรับสมหญิงเพลงพื้นบ้านไม่ใช่ของสะสมในพิพิธภัณฑ์แต่คือวิถีชีวิตที่ต้องเติบโตและเต้นรำไปพร้อมกับผู้คนทุกยุคทุกสมัยสืบไปเฉลียวอินยิ้มสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
7: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยสนับสนุนความสำเร็จของนักกีฬายิงเป้าบินและเทคบอลไทยผ่านโครงการ1กีฬา1รัฐวิสาหกิจด้วยงบประมาณ8ล้านบาทเพื่อผลักดันทัพนักกีฬาไทยสู่เวทีโลกติดตามจากรายงานพิเศษครับ
19: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพเดินหน้านโยบาย1กีฬา1รัฐวิสาหกิจต่อเนื่องเป็นปีที่3โดยในปีนี้ได้สนับสนุนด้วยงบประมาณรวม8ล้านบาทโดยแบ่งให้สมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทย5ล้านบาทและสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทย3ล้านบาทเพื่อใช้พัฒนานักกีฬาบุคลากรและเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันระดับนานาชาตินายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกล่าวว่ากีฬายิงเป้าบินและเทคบอลเป็นกีฬาที่มีศักยภาพสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องสะท้อนจากผลงานใน4เกมครั้งที่33ที่ยิงเป้าบินคว้า3เหรียญทองส่วนเทคบอลคว้าได้ถึง5เหรียญทองซึ่งเชื่อมั่นว่าการสนับสนุนครั้งนี้จะช่วยต่อยอดความสำเร็จของทั้ง2ชนิดกีฬาได้ในอนาคตด้านพลเอกรณชัยมัญชูสุนทรกุลนายกสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเงินสนับสนุนที่ได้รับจะถูกนำไปพัฒนานักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินเพื่อยกระดับมาตรฐานการแข่งขันให้ทัดเทียมนานาชาติโดยนักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยยังมีโปรแกรมเข้าร่วมการแข่งขันที่ประเทศจีนในเดือนมิถุนายนนี้เพื่อเก็บคะแนนสะสมและเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันเอเชียนเกมโดยในปีนี้ถือเป็นครั้งแรกที่กีฬาเทคบอลได้รับการบรรจุแข่งขันในกีฬาเอเชียนเกมอย่างเป็นทางการซึ่งสมาคมตั้งเป้าสร้างผลงานให้ดีที่สุดและต่อยอดสู่ความหวังในการผลักดันกีฬาเทคบอลสู่มหกรรมกีฬาโอลิมปิกในอนาคต
20: เราก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วที่ถูกจับตามองจากทั้ง5ทวีปนะครับแต่ว่าเป็นประเทศที่มีนักกีฬาที่สามารถที่เล่นเทคบอลได้เก่งและที่เล่นเทคบอลได้มีคุณภาพแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพวกประเทศต่างๆทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศเจ้าของเทคบอลก็คือฮังการีนะครับอันนี้ก็ขอให้ท่านทราบว่าอันนี้คือส่วนหนึ่งมาจากเงินสนับสนุนจากของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยประเด็นที่2ก็คือเงินส่วนนี้เราจะพัฒนาพวกผู้ฝึกสอนโค้ชกรรมการต่างๆนะครับให้มีความ ชำนาญให้มีความรู้มากขึ้นโดยเฉพาะกติกาแล้วก็วิธีการเล่นมันเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะสหพันธ์ก็คือ PTEC นั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงกติกาการเล่นในแต่ละปีถ้าเกิดเราไม่ทันเราไม่สามารถดำเนินการได้เนี่ยเราก็จะตกยุคก็คือไม่ทัน
19: ขณะที่นายภัทรพีจันทองสุขเลขาธิการสมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกำลังเตรียมนักกีฬาสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งงบประมาณในครั้งนี้มีส่วนสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติที่ไต้หวันและประเทศจีนเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนลุยศึกสำคัญของทวีปพร้อมตั้งเป้าคว้าเหรียญรางวัลกลับมาสู่ประเทศไทยให้ได้นอกจากนี้ไทยยังได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน World Championship Final World Cup Toyota Compact Sporting ครั้งที่23ในปี2570ที่จังหวัดราชบุรีซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่รายการดังกล่าวจะจัดขึ้นในทวีปเอเชียและคาดว่าจะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเมืองรองได้อีกทางหนึ่ง
0: การจัดแข่งขันชิงแชมป์โลกอย่างน้อยมีนักกีฬา500คนโดยประมาณอาจจะบวกลบอันนี้แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นการส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเมืองรองเศรษฐกิจหมุนเวียนในราชบุรีดีขึ้นนะครับแล้วก็รวมทั้งประเทศไทยเองด้วยเพราะว่านักกีฬาที่เดินทางมาก็ใช้ฟาซิลิตี้ของประเทศเราไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไม่ว่าการกินการเที่ยวกันอะไร
19: ทั้งนี้เส้นทางของกีฬายิงเป้าบินและเทคบอลสะท้อนให้เห็นว่าความสำเร็จของนักกีฬาไทยไม่ได้เกิดขึ้นเพียงในวันแข่งขันแต่เกิดจากการเตรียมความพร้อมและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากหลายภาคส่วนซึ่งนโยบาย1กีฬา1รัฐวิสาหกิจยังคงเป็นอีก1กลไกสำคัญในการผลักดันวงการกีฬาไทยบนเวทีโลกต่อไปภาณิชย์คาดนาครายงาน
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
21: ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
22: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
21: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
23: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกันความเพียรนั้นเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของมนุษย์บุคคลใดปราศจากความเพียรในการประกอบกิจการงานที่สุจริตเกียจคร้านที่จะนำความเจริญมาสู่ตนและส่วนรวมบุคคลนั้นย่อมตกอยู่ในฐานะที่ไม่ปลอดภัยตกเป็นผู้ประมาทดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงย้ำเตือนไว้ว่าโกสัจฉังพยโตทิสวาวิริยามพันจะเขมโตอารัฏฐวิริยาโหทะเอสาพุทธานุสาสนีแปลความว่าท่านทั้งหลายจงเห็นความเกียจคร้านว่าเป็นภัยและเห็นการปรารภความเพียรว่าเป็นความปลอดภัยแล้วปรารภความเพียรเถิดนี้เป็นพุทธานุสาสนีพระโอวาทประทานเนื่องในโอกาสเสด็จไปตั้งประเรียนธรรม3ประโยควันจันทร์ที่5มิถุนายน2560ณวัดพิชญาตการามกรุงเทพมหานคร

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บ้านเมืองจะมั่นคงเข้มแข็งต้องร่วมแรงร่วมใจกันแก้ปัญหาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปติดตามรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องศิลปะในการอยู่ร่วมกับคนโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสะเกษราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์มนุษย์เรานั้นเป็นสัตว์สังคมหนีไม่พ้นที่จะอยู่กับคนได้ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวชุมชนสังคมที่ทำงานฉะนั้นการอยู่กับคนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นจะต้องมีศิลปะในการอยู่กับคนที่เราจะต้องเรียนรู้ปัญหาหลายอย่างในชีวิตเกิดจากการไม่เข้าใจในการอยู่ร่วมกันเราอาจจะเข้าใจในงานแต่เราก็ไม่เข้าใจคนเราอาจมีความตั้งใจดีแต่ก็มีคนไม่เข้าใจเราอยู่ดีอยู่ใกล้เกินไปก็อึดอัดอยู่ห่างเกินไปก็เหินห่างการมีข้อคิดข้อธรรมที่เหมาะสมกับช่วงเวลาสถานการณ์บริบทแวดล้อมเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติจึงสำคัญจึงเป็นเสมือนกับหลักใจที่คอยเตือนเราว่าควรวางตัวอย่างไรควรพูดแค่ไหนหรือควรจะหยุดเมื่อใดสุภาษิตาจยาวาจาเอตัมมังคารมุตตมังวาจาที่กล่าวดีแล้วก็เป็นมงคลอย่างยิ่งขันติบารมังตโปตีติฆาความอดทนก็เป็นตบะอย่างยิ่งคำพูดและความอดทนในการอยู่กับคนก็จึงเป็นเรื่องที่สำคัญเวลาเราไปไหนมาไหนอยู่ร่วมทำกิจกรรมที่ทำงานก็ล้วนแล้วเกี่ยวข้องกับผู้คนทั้งนั้นเวลาออกจากบ้านท่านมีหลักอยู่ว่าอย่าไปมีปัญหาเรื่องกินกับเรื่องอยู่ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องกินเรื่องอยู่ท่านบอกว่าอยู่ที่ไหนก็เกิดความผาสุกที่นั่นยิ่งถ้ามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจคำพูดคำจาก็จะนุ่มนวลอารมณ์ก็จะเบาบางลงความสัมพันธ์เราก็จะงดงามเพราะท้ายที่สุดแล้วคนที่จะอยู่กับคนได้คือคนที่เข้าใจตนเองและเข้าใจคนอื่นฉะนั้นวันนี้อาตมาภาพก็จะได้นำเอาเรื่องราวศิลปะในการอยู่กับคนที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อปิยโสพลนำปากกาสรุปไว้สั้นๆเป็นบทกลอนฟังง่ายแต่ใช้ได้ทั้งชีวิตมาอธิบายเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มพูนความผาสุกในชีวิตประจำวันข้อความข้อคิดที่พระเดชพระคุณท่านได้สรุปไว้สั้นๆก็มีข้อความว่าอย่าก่อเวรร้ายอย่าป้ายสีกันอย่าหยุดมุ่งมั่นอย่าพรั่นพรึงเกินอย่าเสียสัจจะอย่าละทิ้งญาติอย่าห่างนักปราชญ์อย่าขาดทำบุญอย่าส่งเสริมรุนแรงอย่ายื้อแย่งผลประโยชน์อย่าเพ่งเล็งแต่โทษอย่าเกลียวโกรธโทษใครอย่าเล่นพนันอย่าขยันสร้างหนี้อย่าพูดย่ำยีอย่าหนีปัญหาอย่าใจร้ายตอนจบอย่ารอพบตอนจากอย่าทำง่ายเป็นยากอย่าตากผ้ากลางฝนอย่าขายแผ่นดินอย่ากินแผ่นฟ้าอย่าเผาผืนป่าอย่าค้าความเฉาอย่ามองด้านเดียวอย่าเกี่ยวผิดหน้าอย่าหว่านผิดนาอย่าหาผิดคนอย่าขยันผิดที่อย่าดีผิดคนอย่าทนผิดใจอย่าให้ผิดการเป็นข้อคิดสั้นๆเอาไว้ใช้ในการเข้าหาสังคมข้อคิดเบื้องต้นนี้ก็เป็นเสมือนกับแผนที่ชีวิตต่อไปนี้เราก็จะมาพิจารณา ในแต่ละช่วงแต่ละช่วงของข้อคิดว่าแต่ละคำเราจะใช้ในการอยู่กับคนได้อย่างไรเบื้องต้นวางใจให้ถูกอย่าก่อเวรร้ายอย่าป้ายสีกันอย่าหยุดมุ่งมั่นอย่าพรั่นพรึงเกินการอยู่กับคนเริ่มต้นที่ไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้าเป็นโอวาทของท่านันชัยเศรษฐีบิดาของนางวิสาขาที่ให้โอวาทแก่ลูกสาวในวันที่ออกเรือนไปไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้าคือเรื่องราวความรับความไม่ดีภายในครอบครัวก็ไม่ควรนำไปเล่าให้คนนอกฟังและคำนินทาหรือเรื่องไม่ดีจากภายนอกก็ไม่ควรนำเข้ามาเล่าในบ้านเพื่อรักษาความสงบสุขและความสัมพันธ์ไม่ก่อเวรไม่ใส่ร้ายไม่ซ้ำเติมประการต่อมาอย่าหยุดมุ่งมั่นชีวิตที่จะอยู่ร่วมกันบางครั้งความสัมพันธ์ก็สำคัญกว่าเหตุผลบางสถานการณ์เหตุผลก็สำคัญกว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทมิตรสหายนี่ก็เอาความสัมพันธ์เป็นตัวตั้งเหตุผลเป็นรองแต่ในการทำงานเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่อส่วนรวมก็จะต้องเอาเหตุผลนั้นเป็นตัวตั้งความสัมพันธ์นั้นก็รองลงมาฉะนั้นเราควรที่จะมุ่งมั่นที่จะฟังแม้ไม่ถูกใจอดทนด้วยความใจเย็นแม้อารมณ์จะถูกกระทบด้วยความไม่พอใจอย่าพรั่นพรึงเกินการอยู่กับคนคืออย่าให้ความกลัวมานำชีวิตจนไม่กล้าพูดความจริงไม่กล้าทำสิ่งที่ถูกเพราะกลัวเขาจะไม่พอใจกลัวเสียความสัมพันธ์กลัวเสียบรรยากาศสุดท้ายยอมเก็บยอมฝืนปัญหาจึงข้ามอยู่ในใจแล้วค่อยๆบานปลายในครอบครัวเห็นลูกทำผิดไม่กล้าบอกหรือไม่รู้ว่าจะบอกยังไงเพราะกลัวลูกจะโกรธผลก็คือเกิดความเสียหายเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ก็ไม่กล้าทักเพราะกลัวจะเสียหน้าผลก็คือปัญหาลุกลามนี่แหละคือคำว่าพรั่นพรึงเกินอย่าเสียสัจจะอย่าละทิ้งญาติอย่าห่างนักปราชญ์อย่าขาดทำบุญสี่วลีนี้คือหลักค้ำชีวิตชีวิตคนเราจะมั่นคงได้จะต้องมีทั้งความจริงใจคนของใจครูของใจและความดีของใจอย่าเสียสัจจะสัจจะคือราคาความเป็นคนพูดแล้วต้องทำทำแล้วต้องจริงคนเราถ้าเสียคำบ่อยเข้าบ่อยเข้าจะเสียความเชื่อใจยิ่งกว่าเสียเงินเสียทองนัดแล้วไม่ไปรับปากไม่ทำวันนี้อาจจะดูเป็นเรื่องเล็กแต่ถ้าสะสมไปวันหนึ่งจะไม่มีใครกล้าเชื่อถือเสียของยังพอหาใหม่ได้แต่เสียสัจจะหาคนที่จะเชื่อใจยากอย่าละทิ้งญาติอย่าลืมคนใกล้ตัวในวันที่เรายุ่งหรือสำเร็จพยายามเราล้มเหลวคนที่จะรับเราได้มักจะเป็นคนในครอบครัวบางคนดีกับคนนอกแต่ร้ายกับคนในบ้านสุดท้ายแม้มีคนมากแต่ก็จะไม่เหลือใครด้วยความจริงใจตอนเรามีความสุขใครอยู่กับเราไม่สำคัญสำคัญตอนเราลำบากใครเคียงข้างเราเราเองก็ไม่ได้ใช่คนสำคัญสำหรับทุกคนทุกคนก็ไม่ได้สำคัญสำหรับเราฉะนั้นในชีวิตต้องพิจารณาดีๆว่าเราควรจะให้ความสำคัญกับใครบ้างในชีวิตอย่าห่างนักปราชญ์อยู่ใกล้คนดีคนมีปัญญาคนมีความสุขชีวิตก็จะค่อยๆดีขึ้นตามอเสวนาจะพาลานังบัณฑิตานันจะเสวนาอูชาจะปูชนียานังเยตัมมังคารมุตตะมังอยู่ใกล้คนดีคนมีความสุขก็ถือว่าเป็นมงคลของชีวิตเลือกคนที่เราอยู่ด้วย และทำให้เรานี่ดีขึ้นประการต่อมาอย่าขาดทำบุญถ้าพูดถึงบุญก็ไม่ใช่แค่การทำบุญใส่บาตรแต่คือการทำความดีในทุกๆวันช่วยเหลือแบ่งปันให้อภัยสิ่งเล็กๆ เหล่านี้คือบุญที่คอยหล่อเลี้ยงใจเราดูคนมีบุญนั้นดูไม่ยากดูว่าหน้าเนี่ยบอกบุญรับไหมคนมีบุญใจก็จะเบาบุญคือกำลังที่จะพาให้เรารอดมีสัจจะจะทำให้คนเชื่อถือไม่ทิ้งญาติจะมีคนรักอยู่ใกล้นักปราชญ์ชีวิตก็จะเจริญไม่ขาดบุญจิตใจก็จะสงบอย่าส่งเสริมรุนแรงอย่ายื้อแย่งผลประโยชน์อย่าเพ่งเล็งแต่โทษอย่าเกลี้ยกล่อมโทษใครสี่วลีนี้คือวิธีที่จะทำให้สังคมนั้นสงบเย็นอย่าส่งเสริมรุนแรงความรุนแรงไม่ได้เกิดจากคนคนเดียวแต่จะลุกลามเพราะคนเชียร์คนแชร์แล้วคนสนับสนุนในชีวิตจริงคำพูดประชดประนามซ้ำเติมก็เป็นความรุนแรงอีกรูปแบบหนึ่งวิธีที่จะหยุดสถานการณ์นี้ได้คือไม่ยุไม่ส่งเสริมไม่ส่งต่อไม่ซ้ำเติมเพียงแค่ไม่เติมไฟไฟก็จะดับลงเองอย่ายื้อแย่งผลประโยชน์คือการเตือนให้รู้จักความพอดีและการได้มาโดยธรรมการอยู่ร่วมกันจริงอยู่การแย่งอาจจะได้มาเร็วแต่ก็จะก่อให้เกิดความเสียหายมหาศาลไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอย่าเพ่งเล็งแต่โทษข้อนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญในการอยู่ร่วมกันหากเราเพ่งแต่โทษด้วยอัตตาตัวตนด้วยความไม่ยอมกันหาทางเอาผิดคิดร้ายก็จะเกิดความเสียหายอยู่ร่ำไปเกิดอะไรขึ้นก็ลองให้เพ่งแต่ดีก่อนมองแต่ความดีของกันไว้ก็จะเกิดทางโล่งโปร่งสบายถ้าเห็นแต่โทษกันอย่างเดียวนั้นปัญหาก็ไม่จบถ้าหาทางแก้ร่วมกันมองดีด้วยกันปัญหาต่างๆก็จะจบลงได้ด้วยดีอย่าเกลี้ยกล่อมโทษใครอย่าไปอุ้มความโกรธไว้กับตัวอย่าเรียกโยนความผิดให้ใครเวลาอารมณ์มันกระทบก็ให้หยุดหายใจลึกๆก่อนค่อยๆพูดค่อยๆคิดค่อยๆพินิจพิจารณานิ่งให้สุขุมร่มลึกเพราะบางเรื่องก็ไม่ต้องไปหาคนผิดแค่หาทางออกก็พออย่าเล่นการพนันอย่าขยันสร้างหนี้อย่าพูดย่ำยีอย่าหนีปัญหาการเล่นการพนันถือเป็นอบายมุขที่ทำลายชีวิตทำลายครอบครัวทำลายทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนที่คำที่ท่านบอกเอาไว้ว่าไฟไหม้สิบหนจนปล้นเงินทองไม่น้ำตานองเท่าการพนันอย่าเอาความหวังไปฝากไว้กับการพนันเพราะมันเป็นเรื่องที่น่าเวทนาอย่างยิ่งถ้าอยากจะได้ชีวิตที่มั่นคงก็จะต้องสร้างด้วยความเพียรสร้างด้วยความอดทนด้วยการเรียนรู้พัฒนาตนอย่าขยันสร้างหนี้ขยันผิดทางคือขยันสร้างหนี้ขยันสร้างแต่ปัญหาก็ยิ่งจะทำให้ชีวิตนั้นถดถอยลงไปเรื่อยๆนี่จากความจำเป็นเอามาต่อทุนทำมาหากินก็ยังพอทนแต่นี่จากความอยากนี่จากความไม่พอนี่ก็เกิดความหายนะในชีวิตสันตุติปรมังถนังความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งความสันโดษนี่แหละคือรวยแล้วรู้จักพอก็ไม่ต้องไปกู้ใช้ชีวิตให้พอดีชีวิตจึงจะไม่ติดหนี้อย่าพูดย่ำยีสุภาษิตาจยาวาจาเอตัมมังคารมุตตมังวาจาที่ดีเป็นมงคลอย่างยิ่งอย่าหนีปัญหาปัญหาไม่หายเพราะเราหันหลังให้แต่มันจะเบาบางลงเพราะเราหันหน้าสู้กับปัญหาอัตตาเหตโนนาโถนี่แหละครับท่านตนแลเป็นที่พึ่งของตนนี่แหละคือสิ่งที่ปกปักรักษาคุ้มครองป้องกันเราได้คือการฝึกตัวฝึกตนฝึกหัดดัดตนนี่แหละ ที่จะเป็นที่พึ่งให้กับเราตลอดรอดฟังอย่าใจร้ายตอนจบอย่ารอพบตอนจากอย่าทำง่ายเป็นยากอย่าตากผ้ากลางฝนคนเราดีกันมาตั้งนานพอถึงเวลาตอนจบกลับ

ม่ได้แต่ชีวิตของพ่อของแม่ที่เฒ่าชะแลแจ่ชราก็ไม่รู้ว่าจะล้มหายตายจากเราไปเมื่อไหร่ถ้าใครมีพระอรหันต์ในบ้านก็เฝ้าอุปถัมภ์ค้ำชูอย่าให้ท่านเหงาลูกๆหลานๆว่างๆก็ไปทำกับข้าวกับปลาให้ท่านได้ทานทำเหมือนกับพระนี่แหละทำเหมือนกับพระถวายพระอรหันต์ให้ท่านได้มีความสุขนี่คืออย่ารอให้ถึงวันสุดท้ายอย่าขายแผ่นดินอย่ากินแผ่นฟ้าอย่าเผาผืนป่าอย่าค้าความเฉาแผ่นดินก็ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งคือมรดกของบรรพบุรุษที่แลกมาด้วยเลือดด้วยเนื้อสร้างให้ลูกให้หลานนั้นได้อยู่ดีมีความสุขอยู่ที่ไหนก็ไม่เหมือนอยู่ที่แผ่นดินไทยยิ่งถ้าเกิดมีความรู้ความสามารถอดทนเพียรพยายามก็สามารถที่จะสร้างชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองได้ไปอยู่บ้านอื่นเมืองอื่นจะขยันขันแข็งใช้ความอดทนเพียรพยายามมากสักเท่าไหร่ก็เจริญได้ยากไม่เหมือนบ้านเรายิ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาชาวต่างชาติก็หลั่งไหลกันมาดูมาเที่ยวมาชมมาสนุกสนานมาดูวัฒนธรรมถือได้ว่าประเทศเรานั้นมีซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นวัฒนธรรมเป็นจุดเด่นนำเงินเข้าบ้านเข้าเมืองเรานี่น่าภาคภูมิใจเป็นศักดิ์ศรีของคนทั้งชาติประการต่อมาอย่ากินแผ่นฟ้าฟ้าก็ไม่เคยหวงใครให้อากาศให้ฝนให้ลมให้ชีวิตแต่มนุษย์เราทั้งหลายเอาความเห็นแก่ตัวไปเบียดเบียนธรรมชาติจนฟ้าต้องตอบแทนคืนด้วยภัยพิบัติหลายอย่างหลายประการนอกจากแผ่นฟ้าก็ยังมีผืนป่าที่เป็นเสมือนกับปอดของแผ่นดินคือร่มเงาของสัตว์ของคนยิ่งดินในบ้านในเมืองเราทุกวันนี้ก็ถดถอยลงจะปลูกอะไรก็จะต้องพึ่งแต่สารเคมีการเผาผืนป่าก็ไม่ใช่เผาแค่ต้นไม้แต่มันการคือเผาลมหายใจของพวกเราทุกคนในวันข้างหน้าฝุ่น PM 2.5 อันเกิดจากการเผาป่าทำให้พวกเราทุกคนจะต้องมารับผลผลของมันก็คือจะทำให้เราอายุสั้นลงสั้นลงอีกประการหนึ่งอย่าฆ่าความเฉาความเฉาก็เป็นเรื่องราวไม่ดีของผู้คนจะเกิดความผิดพลาดเราก็เอามาแชร์เอามาตีแผ่บางทีเรื่องก็ไม่เป็นเรื่องแต่ก็พยายามทำให้เฉาเพื่อให้คนเข้ามาด่าเยอะๆคนมาวิพากษ์วิจารณ์เยอะๆเพราะการที่คนเข้ามาในโซเชียลของตัวเองเยอะๆก็เป็นการได้ค่าตอบแทนได้เงินได้ทองมาก็ก่อให้เกิดเสียคุณค่าในตัวเองเกิดโทษเกิดภัยแก่ตัวแก่ตนแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับเด็กและเยาวชนนั้นเกิดความเสียหายในสังคมอย่าขายสิ่งที่หล่อเลี้ยงเราอย่าทำลายสิ่งที่ค้ำจุนชีวิตอย่าแลกความยั่งยืนกับผลประโยชน์เพียงแค่ชั่วคราวอย่ามองด้านเดียวอย่าเกี่ยวผิดหน้าอย่าหวานผิดนาอย่าหาคนผิดอย่ามองด้านเดียวคืออย่าตัดสินอะไรด้วยข้อมูลเพียงด้านเดียวโลกนี้ไม่ได้มีเพียงแค่หน้าเดียวเหรียญยังมีสองด้านคนก็มีทั้งด้านที่เราเห็นด้านที่เขาเป็นมองด้านเดียวก็เห็นแค่เงามองหลายด้านจึงเห็นตัวตนฉะนั้นข้อมูลในยุคนี้สมัยนี้จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นที่เราจะต้องแสวงหาในการพูดเรื่องหนึ่งเรื่องใดข้อมูลจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากประการต่อมาอย่าเกี่ยวผิดหน้าคือหมายความว่าอย่าไปยุ่งผิดเรื่องยุ่งผิดคนยุ่งผิดจังหวะบางครั้งความตั้งใจดีของเรามันก็อาจจะทำผิดที่ความหวังดีของเรามันอาจจะเป็นการซ้ำเติมถ้าทำถูกเรื่องแต่ผิดเวลาก็

เสียหายทำถูกเวลาแต่ถ้าผิดคนมันก็พังอย่าหวานผิดนาเปรียบเสมือนกับการลงทุนลงแรงเมล็ดพันธุ์ที่ดีแต่ก็ไปปลูกในนาที่มันไม่เหมาะสุดท้ายมันก็ไม่ได้ผลการทำความดีก็เหมือนกันถ้าไปให้ในที่ที่ไม่เห็นคุณค่าหรือไม่พร้อมที่จะรับก็อาจกลายเป็นความเสียหายเมล็ดพันธุ์ที่ดีต้องมีดินดีความหวังดีก็ต้องมีคนเห็นค่าอย่าหาผิดคนอย่าตำหนิผิดตัวอย่าโยนความผิดโดยไม่รู้จริงสังคมทุกวันนี้มักจะเรียบหาคนผิดก่อนหาความจริงหาคนผิดมันหาง่ายแต่หาความจริงยากและคนที่ถูกกล่าวหาอาจไม่ใช่คนที่ควรถูกกล่าวโทษการกล่าวหาผิดคนไม่ใช่แค่ทำลายเขาแต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นการทำลายคุณธรรมไปพร้อมๆกันทั้งสี่วลีนี้สอนให้เรามีสติมีปัญญามีความรอบคอบก่อนมองก็มองให้รอบก่อนทำก็คิดให้ครบก่อนให้ก็ดูให้เหมาะก่อนโทษก็ให้รู้ความจริงอย่าขยันผิดที่อย่าดีผิดคนอย่าทนผิดใจอย่าให้ผิดการขยันผิดที่ความขยันก็เป็นคุณธรรมที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งแต่ต้องวางให้ถูกทางว่าสิ่งที่เราทำนั้นถูกทิศถูกธรรมถูกทางหรือไม่อย่าดีผิดคนความดีนั้นก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าแต่ต้องรู้จักวางให้เหมาะบางคนเอาความดีไปให้คนที่ไม่เห็นคุณค่าสุดท้ายความดีก็กลายเป็นความเจ็บปวดน้ำใจที่ให้ผิดคนในบางทีการให้ของเราเป็นการทำลายเขาอีกทางหนึ่งฉะนั้นในการอยู่กับคนจึงเป็นศิลปะที่เราท่านจะต้องเรียนรู้อย่าให้ผิดการให้เป็นบุญแต่ต้องให้ถูกเวลาให้เร็วไปเขายังไม่พร้อมให้ช้าไปเขาก็ไม่ต้องการแล้วของดีถ้ามาผิดเวลามันก็หมดคุณค่าได้เหมือนกันแม้แต่คำพูดถ้าพูดไม่ถูกการก็อาจเป็นกลายเป็นบาดแผลเป็นยาพิษให้เขาทั้งสี่วลีนี้จึงมีความสำคัญขยันก็ต้องมีทิศทางดีต้องมีคนทนต้องมีธรรมให้ต้องมีการจึงจะเกิดสำเร็จผลเป็นความสุขในการเกี่ยวข้องกับผู้คนด้วยความรู้ความเข้าใจในที่ทำงานที่บ้านเมื่อมีข้ออัดข้อทำเป็นเครื่องประคับประคองคอยเตือนใจเราก็เกิดความผาสุกฉะนั้นในท้ายที่สุดแห่งการบรรยายธรรมในวันอาทิตย์ก็มาถึงในช่วงห่วงเวลาสุดท้ายก็ขออำนวยไวพรให้ท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้แคล้วคลาดปลอดภัยทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จมีความร่มรื่นชื่นเย็นทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญจะ

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องศิลปะในการอยู่กับคนโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสระเกศราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร

0: ายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำเสนอรายการคุณของแผ่นดินซึ่งนำเสนอพระราชกรณียกิจพระราชดำริโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ให้ได้รับทราบกันทุกวันอาทิตย์ในเวลานี้สำหรับวันนี้เสนอตอนฝนหลวงพระราชทานดุจน้ำทิพย์ฉโลมใจท่านผู้ฟังครับจังหวัดจันทบุรีเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ดินฟ้าอากาศเอื้ออำนวยต่อการปลูกไม้ผลหลายชนิดถึงแม้ว่าจังหวัดจันทบุรีจะได้ขึ้นชื่อว่าเมืองแห่งผลไม้แต่ก่อนที่จะเป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างในปัจจุบันเกษตรกรในพื้นที่ก็ประสบปัญหาในการปลูกไม้ผลเช่นกันสำหรับปัญหาของการผลิตพืชผลทางการเกษตรเป็นกระบวนการที่สลับซับซ้อนซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้านลักษณะของสภาพภูมิประเทศโดยจังหวัดจันทบุรีนั้นมีพื้นที่ติดต่อกับอ่าวไทยทำให้ได้รับอิทธิพลทั้งลมมรสุมทะเลจีนใต้และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งจะเข้าสู่ฤดูฝนในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคมหลังจากนั้นจะได้รับอิทธิพลความกดอากาศสูงที่พัดผ่านจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้อากาศหนาวเย็นเป็นช่วงระยะสั้นๆตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมและจะเข้าสู่ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมจากปัจจัยของสภาพภูมิอากาศดังกล่าวนี้ส่งผลให้จังหวัดจันทบุรีจะมีอุณหภูมิที่มีผลต่อการกำหนดพืชพันธุ์ทางการเกษตรต่างๆภายในพื้นที่ซึ่งมีผลต่อการระเหยและปริมาณน้ำฝนทำให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง

0: านผู้ฟังครับถึงแม้ว่าจังหวัดจันทบุรีจะได้ขึ้นชื่อว่าเมืองแห่งผลไม้และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะทุเรียนเงาะมังคุดและพืชผลทางการเกษตรอื่นๆแต่เกษตรกรในพื้นที่ก็ประสบปัญหาในการเพาะปลูกไม้ผลเช่นกันโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งที่ส่งผลกระทบต่อไม้ผลเป็นอย่างมากหลังจากได้มีการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่โดยสำนักงานกบร.ร่วมกับกรมฝนหลวงการบินเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กองทัพอากาศและกองทัพเรือในการดำเนินการพัฒนาสนามบินเนินพลอยแหวนหรือสนามบินท่าใหม่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีให้สามารถเป็นหนึ่งในฐานบินปฏิบัติการฝนหลวงตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำปีของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเพื่อบินปฏิบัติการทำฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของจังหวัดจันทบุรีและภาคตะวันออกพลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีได้กล่าวถึงความสำคัญของการพัฒนาสนามบินเนินพลอยแหวนหรือสนามบินท่าใหม่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและสนับสนุนโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดในการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับทางรายการว่า
1: ในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศนะครับตั้งแต่ระยองชลบุรีต่างๆมาจนกระทั่งถึงชายแดนแล้วก็สูงขึ้นไปตั้งแต่ใต้ลงมาจากตราดขึ้นไปถึงสระแก้วอะไรเนี่ยก็อยู่ในความรับผิดชอบของฝูงหน่วยบินนี้ซึ่งมีเครื่องอยู่6เครื่องก็ขึ้นขณะนี้ได้ทราบว่าได้ขึ้นไปทำวันละประมาณ6เที่ยวคือ2เครื่อง3เครื่องก็คนละหน่วยละเครื่องละ2เที่ยวนะครับก็ได้ผลผมว่าได้ผลดีเพราะว่าผมคาดว่าณวันเวลานี้แนวปะทะของอากาศร้อนอากาศเย็นมันอยู่ในช่วงนี้พอดีเหมือนกันบางครั้งบางทีทำแล้วฝนตกไม่ใช่ฝนปล่อยเป็นฝนพายุฝนฟ้าคะนองบางจุดก็มีขณะนี้เราถ้าต้องสังเกตเราก็คงจะในอนาคตอาจจะเราใช้เครื่องที่ทำลายลูกเห็บอะไรต่างๆถ้ามันมีครับเพราะมันถ้าเป็นก้อนทันเดอร์สตอร์มมันก็มีโอกาสที่จะเกิดลูกเห็บตกลงมาได้ในอนาคตครับ
2: ความห่วงใยของประสบกรณิกรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีให้กับพี่น้องในพี่น้องเกษตรกรและสหกรณ์ในพื้นที่แห่งนี้ครับท่านมีพระราชกระแสอย่างไรบ้าง
1: ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงโปรดเกล้าให้ตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาฝนหลวงนะครับโดยมีผมก็เป็นประธานแล้วก็เป็นประธานกับรองประธานมูลนิธิฝนหลวงด้วยก็มาช่วยกันในการที่จะพัฒนาทดลองหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านทรงห่วงใยแล้วก็ในการปฏิบัติภารกิจแล้วก็ในการสรุปข้อมูลต่างๆนั้นคณะกรรมการก็จะได้สรุปให้เพื่อกราบทูลการปฏิบัติทั้งปวงให้พระองค์ได้ทรง

0: านผู้ฟังครับโครงการฝนหลวงนั้นเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อสร้างฝนเทียมสำหรับบรรเทาปัญหาความแห้งแล้งขาดแคลนน้ำในการเกษตรเมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนพระสกนิกรเมื่อปีพุทธศักราช2498ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ทรงรับทราบถึงความเดือดร้อนทุกยากของราษฎรและเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการทำเกษตรจึงได้มีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานโครงการพระราชดำริฝนหลวงให้กับหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลไปดำเนินการซึ่งต่อมาได้เกิดเป็นโครงการค้นคว้าทดลองปฏิบัติการฝนเทียมหรือฝนหลวงขึ้นในสังกัดสำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อปีพุทธศักราช2512ด้วยความสำเร็จของโครงการส่งผลให้เกิดปฏิบัติการดัดแปลงสภาพอากาศทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรในพื้นที่แห้งแล้งขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภครวมถึงภาคการเกษตรในการบริหารจัดการน้ำซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของภาคการเกษตรโดยภาคการเกษตรเป็นกลุ่มที่ใช้น้ำมากที่สุดประมาณ 70% ของการใช้น้ำทั้งหมดการวางแผนและการจัดการแหล่งน้ำอย่างยั่งยืนจึงช่วยเพิ่มผลผลิตลดความเสี่ยงในช่วงหน้าแล้งและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้กล่าวถึงการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาสนามบินเนินพลอยแหวนหรือสนามบินท่าใหม่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีให้สามารถเป็นหนึ่งในฐานบินปฏิบัติการฝนหลวงตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำปีของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเพื่อบินปฏิบัติการทำฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่เกษตรของจังหวัดจันทบุรีและภาคตะวันออกกับทางรายการว่า
1: การปฏิบัติการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะคะก็มีสนามบินท่าใหม่ที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะเดิมก็เป็นสนามบินของกองทัพอากาศนะคะแต่ว่าตอนหลังมาก็คือให้ทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเนี่ยได้มาทำเป็นศูนย์ปฏิบัติการด้วยนะคะซึ่งแล้วตอนนี้ก็กองทัพเรือก็มาใช้เป็นศูนย์ในการปฏิบัติงานด้วยในแต่ละปีเนี่ยปีนี้ก็ได้มีการปฏิบัติการฝนหลวงมาแล้วหลายครั้งหลายจังหวัดนะคะในเขตภาคตะวันออกซึ่งอำเภอท่าใหม่นี่ก็จะดูในเขตภาคในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทยแล้วก็อยากจะเรียนเชิญนะคะว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอท่าใหม่หรือจังหวัดจันทบุรีหรือจังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออกเนี่ยถ้าท่านมีปัญหาเรื่องฝนแล้งนะคะท่านก็สามารถติดต่อมาที่ฝนหลวงที่อำเภอท่าใหม่ได้เลยเพื่อให้เขาไปดูพื้นที่ให้แล้วก็เพื่อจะได้ให้เขาไปปฏิบัติการฝนหลวงให้ถ้ามีภูมิอากาศที่ดีพอนะคะก็เขาก็สามารถไปดำเนินการทำฝนหลวงให้ได้นะคะส่วนหนึ่งก็เป็นน้ำที่ได้จากการปฏิบัติการฝนหลวงส่วนหนึ่งก็ได้น้ำจากการฝนตกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าได้เกิดประโยชน์เป็นอย่างมากซึ่งสนามบินท่าใหม่เนี่ยตอนนี้เราก็มีการปรับปรุงนะคะปรับปรุงจนสามารถเรียกว่าตอนนี้เครื่องบินขนาดเล็กก็สามารถลงได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เกษตรกรหรือชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้สามารถใช้ประโยชน์ในเรื่องของฝนหลวงให้มากที่สุดนะคะตรงนี้ทางฝนหลวงก็พร้อมแล้วก็ยินดีที่จะทำงานแล้วก็สนับสนุนภาคเกษตรกรด้วยค่ะในส่วนของสำนักงานกปร.เองนะคะก็ได้สนับสนุนในเรื่องของปรับปรุงสนามบินนะคะส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะเพื่อประโยชน์ในการสัญจรของชุมชนที่อยู่โดยรอบของสนามบินนะคะก็ทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตรรวมทั้งฐานอากาศเนี่ยเขาก็จะทำถนนเพื่อให้เกิดเรียกว่าความปลอดภัยกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะคะถนนอาจจะเป็นถนนเป็นทางลอดหรือไม่ก็ถนนอ้อมพื้นที่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่จะดำเนินการอีกทีนึงหรือความเหมาะสมที่จะดำเนินการอีกทีนึงแล้วก็ยืนยันว่าสามารถปฏิบัติการฝนหลวงได้อย่างเต็มที่เลยนะคะเพราะว่าอีกส่วนนึงที่ทางกปร.สนับสนุนก็คือโรงสร้างโรงน้ำแข็งนะส่วนอื่นๆก็ภาครัฐสนับสนุนด้วยเป็นเงินพระราชทานด้วยแล้วก็มีเงินบริจาคด้วยนะคะ

ท่านผู้ฟังครับปัจจุบันความรับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกครอบคลุมพื้นที่8จังหวัดได้แก่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2515จนถึงปัจจุบันโดยพื้นที่การเกษตรของภาคตะวันออกมีจำนวน 12.8 ล้านไร่หรือร้อยละ56ของพื้นที่ทั้งหมดคือ 22.8 ล้านไร่ปัจจุบันได้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมากมีพื้นที่การเกษตรในเขตชลประทานจำนวน 884,354 ไร่และพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานจำนวน 12 ล้านไร่พืชเศรษฐกิจที่ปลูกได้แก่ข้าวอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สับปะรดทุเรียนมังคุดลำไยเงาะลองกองยางพาราและปาล์มน้ำมันซึ่งมีมูลค่าภาคการเกษตรจำนวน 72,000 ล้านบาทต่อปี

ท่านผู้ฟังครับคำว่าฝนหลวงที่เราได้ยินกันอยู่นี้คือโครงการที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งพระองค์ทรงมีแนวคิดการทำฝนหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2498โดยทรงศึกษาสภาพภูมิอากาศความชื้นอุณหภูมิและลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเพื่อหาวิธีทำฝนเทียมให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศจากนั้นทรงมีการทดลองและการพัฒนาวิธีการทำฝนหลวงอย่างต่อเนื่องจนในปีพุทธศักราช2512การทดลองทำฝนหลวงประสบความสำเร็จได้สร้างฝนเทียมสำหรับบรรเทาความแห้งแล้งให้แก่เกษตรกรซึ่งการทำฝนหลวงนี้เป็นกรรมวิธีการเหนี่ยวนำน้ำจากฟ้าโดยใช้เครื่องบินที่มีอัตราการบรรทุกมากๆบรรจุสารเคมีขึ้นไปโปรยสารเคมีในท้องฟ้าโดยพิจารณาจากความชื้นของจำนวนเมฆและสภาพของทิศทางลมประกอบกันท่านผู้ฟังครับจากปฐมบรมราชองการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ยังความปราบรื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อประสบกรณิกรชาวไทยโดยพระองค์ได้สืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้พัฒนาศักยภาพในการดัดแปลงสภาพอากาศเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคและการทำเกษตรควบคู่กับการบรรเทาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพของประชาชนซึ่งพระองค์ทรงห่วงใยและให้ความสำคัญในอันที่จะช่วยให้สร้างสภาพแวดล้อมในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคให้มีคุณภาพอากาศที่ดีขึ้นอีกด้วย

0: านผู้ฟังครับรายการคุณของแผ่นดินในวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์จัดทำบทและดำเนินรายการขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9 นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีย้ำผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสหากไม่ติดป้ายบอกราคาสินค้าและฉวยโอกาสขึ้นราคามีโทษทั้งจำทั้งปรับอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยรุ่งสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อโคตรพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเดินหน้าตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาและความเที่ยงตรงเครื่องชั่งย้ำผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากพบฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ
5: นายกอบทวนดำพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งว่าเพื่อติดตามสถานการณ์ราคาตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาเครื่องชั่งจากการติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสพบว่าภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีการติดป้ายแสดงราคาสินค้าเป็นไปอย่างชัดเจนโดยพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้ามีโทษปรับสูงสุด 10,000 บาทและหากฉวยโอกาสขึ้นราคามีโทษจำคุกสูงสุด7ปีหรือปรับสูงสุด 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากใช้เครื่องชั่งที่คลาดเคลื่อนหรือดัดแปลงมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 280,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นราคาสินค้าไม่เป็นธรรมไม่ปิดป้ายแสดงราคาหรือสงสัยว่าเครื่องชั่งไม่เที่ยงตรงสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายในโทรศัพท์1569เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและดำเนินการได้ทันทีดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกหน่วยเร่งอำนวยความสะดวกประชาชนเข้าถึงสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ก่อนปิดยืนยันสิทธิ์วันที่21มิถุนายนนี
6: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าทางจังหวัดร่วมกับผู้แทนธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานเพื่อเร่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึงโดยเน้นย้ำให้ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเร่งยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการ welfare.mos.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยหรือสาขาธนาคารของรัฐซึ่งได้จัดช่องบริการพิเศษแบบ Fast Track รองรับประชาชนโดยเฉพาะ ขณะเดียวกันจังหวัดตราธิวาสยังจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกลเพื่ออำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนโดยอำเภอจะแนะระหว่างวันที่9ถึง10มิถุนายนและอำเภอเจาะไอร้องวันที่11ถึง12มิถุนายนเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สำหรับประชาชนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ฝ่ายปกครองทุกอำเภอจะลงพื้นที่สำรวจและช่วยลงทะเบียนถึงบ้านผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านบัณฑิตอาสาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อไม่ให้ประชาชนตกหล่นทั้งนี้จังหวัดราชวาสขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์รายเดิมเร่งยืนยันตัวตนและประชาชนที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์สามารถตรวจสอบคุณสมบัติหากเข้าหลักเกณฑ์ให้ติดต่อผู้นำชุมชนเพื่อดำเนินการภายในวันที่21มิถุนายนนี้ปภิชาอนันต์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: เช่นเดียวกับจังหวัดอำนาจเจริญผนึกกำลังฝ่ายปกครองอำเภอหัวตะพานลงพื้นที่เชิงรุกเคาะประตูบ้านช่วยกลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
7: จังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้ายกระดับการให้บริการประชาชนตามนโยบายกรมการปกครองโดยเริ่มปฏิบัติการเชิงรุกในพื้นที่อำเภอหัวตะพานเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงที่มีข้อจำกัดในการเดินทางมาติดต่อราชการด้วยตนเองให้สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงภายใต้การนำทีมฝ่ายปกครองอำเภอหัวตะพานประกอบด้วยนายอำเภอปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกันบำบัดทุกข์บำรุงด้วยการลงพื้นที่ถึงหมู่บ้านและครัวเรือนเพื่อดำเนินการสำรวจและช่วยเหลือประชาชนกลุ่มตกค้างในการลงทะเบียนรวมถึงการยืนยันสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอย่างใกล้ชิดทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าพี่น้องกลุ่มเปราะบางทุกคนจะไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังและได้รับสิทธิอย่างครบถ้วนโดยจังหวัดอำนาจเจริญได้ขยายผลการสำรวจและอำนวยความสะดวกในลักษณะนี้ให้ครอบคลุมทุกอำเภอเพื่อความรวดเร็วและเป็นธรรมสูงสุดต่อประชาชนพงศ์สิริศรีหานามสท.อำนาจเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: FM 99.5 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เมื่อย่ามาอยู่หลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคไข้ก็ถามหาในตาฝ้าฟ้างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรัก5อ.ข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบ5หมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกำลังกายข้อที่3ทำอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีที่มีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งงดละเลิกอบายมุขของมึนเมาโดยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งกรมประชาสัมพันธ์
2: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
3: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
2: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
4: ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสรวมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
5: ฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันก็ได้ช่วยด้วย
6: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
7: และกระจกข้างบ่อยๆปิดเครื่องเสียงและเปิดกระจกรถทั้งสองด้านเพื่อให้เห็นทางและได้ยินเสียงภายนอกได้อย่างชัดเจนถ้าหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้หยุดรถได้ทันครับ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
9: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต1ขอนแก่นร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามขอเชิญรับฟังรายการบ้านเกิดเมืองนอนดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อวยชัยวัฒนานายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามขอเชิญรับฟังครับ

คุณค่าความเป็นคนดำรงตนมีศักดิ์ศรีสร้างสรรค์แต่ความดีประกาศค่าความเป็นคนคุณค่าประชาธิปไตยเราคือไทยอย่าสับสนอย่าขายวิญญาณตนจนหลงลืมความเป็นไทยสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพ

แล้วก็เรื่องลุ่มน้ำนะครับเรามีการ MOU กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคามกับสถานีวิทยุที่กล่าวถึงทุกลุ่มน้ำโดยผู้ริเริ่มโครงการนี้ก็คือรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับท่านดร.พรพิทักษ์แมนสิริดำเนินการมาได้หลายปีแล้วแล้วก็มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารในลุ่มน้ำชีแล้วก็ขยายผลเป็นลุ่มน้ำทั้ง3ลุ่มน้ำขอบพระคุณพี่น้องประชาชนท่านผู้ฟังที่รับฟังนะครับผมพยายามสื่อสารเป็น2ภาษาเพราะว่าตอนนี้ผมไปประชุมกรรมการลุ่มน้ำทั่วประเทศนะครับก็ได้รับทราบว่าพี่น้องทั่วประเทศลิงก์สัญญาณเราไปแล้วก็พี่น้องบอกว่าพูดภาษากลางบ้างพูดภาษาอีสานบ้างเพราะว่าพูดภาษากลางนี่ก็ฟังได้ทุกกระบวนความแต่ว่าถ้าพูดภาษาอีสานด้วยเขาบอกว่าคนอีสานอยู่ทั่วประเทศแล้วก็ลักษณะการพูดภาษาอีสานมันเป็นมิตรมันสื่อสารเป็นกันเองดีมากแม่นบ่พี่น้องท่านผู้ฟังครับท่านภูมิหน่วยการสถานีต่างๆครับเบื้องต้นขอแสดงความยินดีกับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีผอ.อ้วนได้รับเก้าแล้วครับขอแสดงความชื่นชมยินดีกับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิอดีตผอ.เอ็นบีทีท่านธีรยุทธครับยินดีด้วยยินดีโดยเพิ่งทราบข่าวนะครับแล้วก็มีจังหวัดไหนจังหวัดที่3นะครับก็มีตำแหน่งที่3ได้ทราบข่าวว่าทางสกลนครก็จะขึ้นมาครับตอนนี้กำลังคัดสรรเฟ้นกันอยู่นะครับยังไม่ทราบว่าเป็นท่านใดก็แสดงความยินดีภาคอีสานเราก็มีผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงเมื่อปีที่แล้วนะครับอ.สำนักประชาสัมพันธ์เขต2ก็ได้เป็นรองอธิบดีท่านชัยวัฒน์สำนักประชาสัมพันธ์เขต1อันพรพิทักษ์แมนสิริก็เป็นรองอธิบดีนี่ก็คือภาคอีสานนั้นเป็นแหล่งผลิตบุคคลสำคัญทางด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์มาทุกยุคทุกสมัยถึงขั้นอธิบดีก็หลายท่านล่าสุดก็ท่านธีรพงษ์โสดาสีพี่ชายสุดที่รักทำกิจกรรมด้านการสื่อสารด้านการประชาสัมพันธ์แล้วก็เป็นเชิญมาเป็นอาจารย์สอนที่ราชภัฏและมหาวิทยาลัยมหาสารคามหลายครั้งนะครับเอาขอทักทายเป็นภาษาอีสานครับที่นี่สื่อสารกับตนรายการให้พี่น้องภาคต่างๆฟังไปแล้วเบื้องต้นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับลุ่มน้ำชีนะครับสถานการณ์น้ำเป็นอย่างไรเมื่อวันที่หาที่ผ่านมาอันมี2กิจกรรมก็คือทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติลงมาประเมินประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำ3ลุ่มน้ำที่จังหวัดขอนแก่นมีลุ่มน้ำโขงลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำมูลลุ่มน้ำประมาณ70คนก็ประมาณ200ท่านเพื่อประเมินศักยภาพเรื่องการสื่อสารประชาสัมพันธ์มติด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติในช่วงน้ำท่วมบริหารจัดการน้ำแล้งแล้วก็ด้านกระบวนการมีส่วนร่วมและติดตามประเมินผลทีนี้ผมก็ติดภารกิจสำคัญก็คือกระทรวงพลังงานร่วมกับสมาคมพลังงานลมแห่งประเทศไทยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ประกอบการด้านกังหันลมรายย่อยรายกลางส่วนบริษัทพลังงานรายใหญ่นี่เขาไปเห็นเรื่องก๊าซนะครับเรื่องก๊าซเรื่องถ่านหินลิกในอยู่แถวอ่าวไทยอันนั้นระดับแสนล้านขึ้นไปอันนี้ระดับพันล้าน 2,000 ล้าน 3,000 ล้านถึงเป็นผู้ประกอบการรายย่อยผมก็เลยตัดสินใจไปทางกระทรวงพลังงานเพราะว่าจะได้เชื่อมโยงเข้ามาพัฒนาสังคมพัฒนาชุมชนเพราะว่าสมมุติที่เอ็ดในการไปเรียนไปสอนไปสอนนักศึกษาเนี่ยปริญญาเอกผมเป็นประธานโครงการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและนโยบายสาธารณะอย่างยั่งยืนมันมีเรื่องพลังงานน้ำ

น้ำพลังงานลมเรื่องพลังงานเขียว ขออภัยเรื่องพลังงานเขียวการเผาไทยแล้วมันมากสี่ข้อแห่งครับพลังงานลมพลังงานน้ำพลังงานเขียวแล้วก็มาที่นี่ก็เห็นว่าทิศทางในอนาคตนี่ชุมชนจะได้มีประโยชน์จากการขยายตัวของพลังงานมื้อนี้ก็เลยต้องไปเชื่อมโยงกับกระทรวงพลังงานกรมส่งเสริมพลังงานทดแทนกรมส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานนะครับกับมีอธิบดีเพิ่นมาเปิดแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ของกระทรวงมาเป็นวิทยากรนำผมเป็นวิทยากรภาคเช้ากับวิทยากรภาคบ่ายนะครับเขาก็เชิญผมไปเป็นตัวแทนของหลายๆภาคส่วนคือเป็นตัวแทนที่คัดเลือกแล้วมาเป็นนักวิชาการภาคปฏิบัติการในพื้นที่เป็นผู้มีองค์ควบรู้ในด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์มีองค์ควบรู้ในการทำประชาพิจารณ์ประชาคมแล้วก็เป็นนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติผมเป็นผู้ตั้งเครือข่ายอนุรักษ์เครือข่ายปกป้องทรัพยากรสาธารณะของแผ่นดินพระเจ้าก็ประเมินกันแล้วว่าตามมาสิบให้องค์ควบรู้เป็นหลายแนวที่นี่ผมตัดสินใจไปอีกเรื่องนึงก็คือว่าข้อมูลที่เห็นมากในขณะนี้คือทั่วโลกนี่เขาต้องการเขามีข้อกำหนดเลยธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของโลกของยูเนสโกประชุมที่เป็นพันธสัญญาดีจาในโลโตเกียวมานี่ต่อไปนี้โลกในทศวรรษหน้าบริษัทอุตสาหกรรมต่างๆต้องมีเงื่อนไขไปลงทุนในพลังงานหรือในโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานที่จะต้องใช้เนี่ยต้องเป็นพลังงานสะอาดวัสดุที่ใช้ในการบรรจุพันธุ์หีบห่อจะต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมไม่ทำให้โลกร้อนไฟฟ้าก็ไม่ต้องเป็นไฟฟ้าที่ทำให้โลกร้อนไฟฟ้าฟอสซิลแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องแรงงานแรงงานเด็กแรงงานอะไรต่างๆขามนุษย์เขาก็สิบบ่ไปนั่งเพราะฉะนั้นประเทศต่างๆจึงกำหนดว่าทศวรรษจากนี้ไปนี่2025เป็นต้นไปปีนี้2026จะต้องไปลงทุนในประเทศที่มีเงื่อนไขเหล่านี้เดี๋ยวผมจะบอกสู่ฟังว่าเป็นยังไงเมื่อนี้ก็สิมีการโฟนอินของดร.เอกภาพพ้นซื้อประธานที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าถึงสถานการณ์เรื่องการพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองเฮาเรื่องน้ำเรื่องแน่นครับเบื้องต้นพี่น้องสงสัยถามว่าในน้ำโขงมันจะแห้งไปโดนบ่มันจะขึ้นมาหลายบ่เขื่อนฝายต่างๆในภาคอีสานเป็นยังไงผมมีข้อมูลข่าวสารจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารลุ่มน้ำโขงชีมุ่นนะครับพ.อ.อัฐวุฒิพันธุพ.อ.ชวนผิดเงื่อนสลัดทรงขม่าล่าสุดนะครับเขื่อนน้ำอูนมีน้ำเหลือใส่ตลอดแรงนี่ 42% ครับเพราะนั้นว่าต้องตกบกตกใจตอนเดือนที่แล้วก่อนฝนตกมากนี่มันเหลืออยู่30กว่าเหลือ30กว่าทางเก็บน้ำเขื่อนน้ำพุงฝนตกมาแต่ก่อนเหลือแค่31 32ตอนนี้ 35% แล้วครับนี่สบายใจได้เขื่อนห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานีเหลือ 25% นะครับ 25% แต่บัดที่นี่ก็เขื่อนอุบลรัตน์เขื่อนอุบลรัตน์เหลือมี 11% ใส่ได้จากมิถุนากรกฎาคมกรกฎาคมนี่ฝนสิหายไปจัก2อาทิตย์เฉ็ดๆอุตุนิยมวิทยาอีสานตอนเทิงเพิ่นว่าฟูฟังพอชวนผิดเพิ่นรายงานเข้ามาเมื่อเช้านี่แต่มาที่นี่เดือนสิงหาฝนก็จะเริ่มหนักกับไปเพราะนั้นเดือนครึ่งนี่มี 11% เขื่อนอุบลรัตน์พ่ออยู่ปล่อยเห็ดประปาปัญญังน้ำตามสายลุ่มน้ำชีเขื่อนลำเปา 39% พวกฟาร์มกุ้งฟาร์มปลาคือจะไม่ต้องวันวิตกอีหยังนะครับหน้าปังก็เกี่ยวไปแล้วเขื่อนจุฬาภรณ์พรที่จังหวัดชัยภูมิทั้งเทิงนะครับ41% 41%ครับ
เขื่อนสิรินธรอันนี้หน่อยก็มู้ครับมีโซลาเซนร้อยน้ำ 15% 15% อันนี้หน่อยก็มู้ลำตะคอง 29% ปกติลำตะคองสิทุกปีมากมันสิเหลือหน่อยก็มู้ได้ครับอันนี้ 29% เขื่อนลำแซะพี่น้องทางโคราชที่ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงสปท.โคราชทั้ง AM FM นะครับไม่ต้องห่วงครับ 32% น้ำเหลือใช้นะครับเหลือใช้ 32% เขื่อนลำตะคอง 29% เขื่อนลำพระเพิง 47% โอ้ผิดปกติตัวขึ้นหลายขึ้นเขื่อนมูลบน 34% เขื่อนลำนางรอง 39% นี่ไม่ต้องตกใจนะครับสถานการณ์ในขณะนี้ทีนี้มาพูดถึงเรื่องดินฟ้าอากาศวันนี้จะเป็นอย่างไรเมื่อนี้เป็นจังไดจังหวัดขอนแก่น 35องศาครับช่วงบ่ายพอประมาณท่านพอ.เจี๊ยบสวท.ขอนแก่นสบายดีนะครับพอ.แอ้ NBT เพิ่งเจอกันครั้งสุดท้ายไปบันทึกเทปถวายพระพรขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกับท่านพอ.เขตปอสมบัติชัยรัตน์ทักทายกระเดินประจำแขกเยอะนะครับเพราะยกทีมจากภาคอีสานไปบันทึกถวายพระพรแล้วก็เดือนหน้าก็คงเป็นถวายพระพรเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอบพระคุณทางพี่น้องทางรปทขอนแก่นทางสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งจังหวัดบึงกาฬ33องศาครับโอ้กำลังร่มเย็นสวยๆ34องศาชัยภูมิครับพี่น้องชัยภูมิสวทชัยภูมิลงไปวิทยุเฮาไปฮอดพุ่นได้ฮอดทางเพชรบูรณ์ฮอดทางพุ่นน่ะไอของโรบบอรี่ย้ำอีกทีแสดงความยินดีกับอ9คนใหม่ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิท่านธีรยุทธนะครับกาฬสินธุ์สุจิตราคาเจริญน้องรักอสวทขอนแก่นสวทกาฬสินธุ์ขออภัยขึ้นฮอดขอนแก่น35องศาครับ35องศาจังหวัดเลย35องศานะครับจังหวัดสกลนครท่านผอ.พิชัยศิริโสมกลับมาเยี่ยมบ้านที่โกสุมพิสัยด้วยนะครับ35องศาหนองคายหัวหน้าช่างใหญ่หัวหน้าตอนครับท่านผอ.ประมุขไทยเสถียรนะครับ35องศาอากาศกำลังพอดีครับจะไปเยี่ยมอยู่นะครับรองผู้กำกับสภ.เมืองหนองคายบ้านอยู่ติดกันนะครับอยู่สารคามหมู่บ้านเสริมไทยธานีท่านพันตำรวจโทฉลองนะครับพันตำรวจโทฉลองจะชวนไปกินกาแฟที่สวท.หนองคายนะครับจังหวัดนครพนม34องศาจังหวัดนครมหาสารคามโอ้สารคามนี่คือห่อนก็มูเนาะ36องศาครับท่านชัดชัยเคนสุวรรณอยู่ผู้เดียวห่อนขึ้นหลายแท้ห่อนขึ้นหลายแท้ร้อนธานี34องศาท่านดร.ณัฐพลวิถีประธานสมาคมศิษย์เก่าอีสานเหนือแล้วก็รองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ดร.สุวัฒน์มัตตราชปศุสัตว์จังหวัดคนใหม่49นะครับเป็นผู้ดูแลอยู่ทางโน้นหนองบัวลำพู34องศาท่านผอ.ประชุมจตุเทนผอ.สวท.ผอ.หลายจังหวัดที่รู้จักมาคุ้นกันก็ผ่านไปจากหนองบัวลำพูนะครับมุกดาหาร35องศาบุรีรัมย์35องศาอุบลราชธานี35องศาอำนาจเจริญ34องศาศรีสะเกษ35องศา101เมืองสาเกตนคร35องศายะโสธร35องศานครราชสีมา35องศาสุรินทร์35องศาในช่วงบ่ายครับนี่คือสถานการณ์อุณหภูมินะครับก่อนที่โฟนอินครับดร.เอกภาพพ่นซื้อลุ่มน้ำที่ได้รับการประเมินเป็นแชมป์ปีที่2เพราะมีคู่แข่งชนะเลิศเป็นต้นแบบในมิติการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารลุ่มน้ำตั้งว่าเป็นอย่างจังตรงมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเชิญครับคุณชัดชัย

0: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารลุ่มน้ำคือมิติใหม่ของการสื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเมื่อปี2567สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้มีการประเมินผลการดำเนิน งานของคณะกรรมการลุ่มน้ำ22แห่งทั่วประเทศผลปรากฏว่าเมื่อสิ้นปีลุ่มน้ำชีได้รับการประเมินให้เป็นลุ่มน้ำต้นแบบหรือ best practice ด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเพียงแห่งเดียวของประเทศเนื่องจากมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเพื่อผลิตรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครอบคลุมลุ่มน้ำโขงชีมูล15สถานีผลิตรายการโทรทัศน์ทางสถานีโทรทัศน์ NBTทีวีอีสานขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์สัปดาห์ละ2รายการผลิตสื่อออนไลน์ทุกประเภทตลอดเวลามีการแต่งตั้งผู้สื่อข่าวลุ่มน้ำชีในพื้นที่ตลอดลุ่มน้ำมีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารลุ่มน้ำบัดนี้ได้มีการขยายเครือข่ายการดำเนิน งานไปยังลุ่มน้ำขงลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำมูลโดยมีการแต่งตั้งศูนย์ดำเนินการข้อมูลข่าวสารลุ่มน้ำโดยมีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย15แห่งเป็นประธานกรรมการศูนย์บริการลุ่มน้ำประจำจังหวัดทุกวันประชาชนจะได้รับฟังเสียงข่าวสั้นต้นชั่วโมงของลุ่มน้ำโขงชีมูลผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยส่วนกลางและกระจายไปทุกสถานีทั่วประเทศทุกสัปดาห์จะมีรายการวิทยุกระจายเสียงรายการข่าวสารลุ่มน้ำสัปดาห์ละ5รายการมีข้อมูลข่าวสารลุ่มน้ำโขงชีมูลผ่านทางเพจโขงชีมูลสายน้ำแห่งชีวิตและรายงานสถานการณ์น้ำตลอดเวลามีกลุ่มไลน์แจ้งข่าวลุ่มน้ำโขงชีมูลตลอดเวลาเพื่อการติดต่อสื่อสารและส่งข้อมูลสำคัญตลอด24ชั่วโมงการขับเคลื่อนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมโดยศูนย์ข้อมูลข่าวสารลุ่มน้ำและผู้สื่อข่าวลุ่มน้ำโขงชีมูลจึงเป็นมิติใหม่ของการสร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชนแดนอีสานมีเสียงพินเป็นสัญลักษณ์อีกเสียงแคนสนอนักระลื่นหูเสียงโปงลานครวญครางมาน้ำตาพลูหมอลำกรอนหมอลำหมู่ม่วนชื่นใจเสียงพินแคนเป็นตัวแทนความทุกข์ยากชาวอีสานหลายหลากต้องหมุนไหมถึงฟ้าเหี้ยมแผ่นดินโหดเหือดน้ำใจแต่อีสานก็ไม่ไร้ซึ่งของดีและคนดีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือเรื่องข้อมูลข่าวสารที่ลุ่มน้ำซีได้รับการประเมินเป็นปีที่2โดยผลงานของสวทแห่งประเทศไทยถูกสถานีนะครับแล้วก็ NBT ท่านเอกภาพพ่นสื่อพ่นอินคอมมานด์นะครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับท่านเอกภาพพ่นสื่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ครับผมเอกภาพพุ่นซื่อครับดร.วชัยวัฒนาเป็นไหนน้อวันนี้
2: วังหันวาจีได้ยินเสียงโทรเข้ามาจากเก้านาฬิกาสามสิบห้านาทีแสดงว่าพี่น้องมายามหลายจี
1: พี่น้องมาจากอำเภอเสรภูมิบ้านนันหาคุณยายบ้านเฉลิมพลชัยสิงห์มาเชิญเป็นประธานเปิดกระบวนบ่งไฟวันที่13มิถุนาเท่าที่นาพละจำได้ใช่
2: เป็นยังย่านฝนย่านฝนบ่ตกย่านพญาแถนป้อยถิ่มดิพี่น้องยังจุดบังไฟหลาย
1: ก็เป็นประเทศนี้บ้านเฮาเนาะ
2: ครับ
1: มีความเชื่อบ้านเฮาบอกว่าทุกหม่องมีเจ้าของหม่องดินเฮาเหยียบก็มีจําแม่ธรณี
2: ครับ
1: น้ําก็มีแม่คงคาทั้งฝากมีเทวดาพญาแถนผู้ดูแลฝนทั้งฝากทั้งพื้นนะครับบัดนี้พอเดือน6เฮาถึงเวลาเฮ็ดหน้าก็เฮ็ดสัญญาณขึ้นไปหาพญาแถนให้เพิ่นปล่อยฝนลงมานี่ความเสื่อมปัญหาเนาะแต่ในกระไรนะครับแต่ในผลนั้นได้ตกเพราะว่ามันล่อหลายหลายบ้านของไฟในเมืองพญาแสนว่าเอาทีเดียวหลดไ
2: ปวังหันผมกับรายงานสถานการณ์น้ำที่อุตุนิยมวิทยาครับลุ่มน้ำโขงลุ่มน้ำซี่ลุ่มน้ำมูลรายงานเขามากก็คือว่าน้ำฝนโตหันน้ำก็เพิ่มขึ้นอยู่ประมาณ 1-2% สรุปแล้วว่าอีกเดือนครึ่งนี้น้ำยังเหลืออยู่สิใส่ไปได้อีกหลายอยู่จากเดือนนี้ครับเดือนกรกฎาค
1: มมันปัญหาอาจารย์ว่าใช้น้ำขึ้นนิดหน่อยนะเนาะน้ำเครื่องไม่น้ำแต่ว่าในพื้นที่ทุ่งนา
2: น้ำพื้นที่นอกชนประทาน
1: คือถ้าฝนแรงจริงช่วงนะครับ เขาห้องสุดท้าย
2: ครับ
1: พุทธกาไปหน้าดำเลยครับมันกับเขาสีแห้งเล็บอันนี้เขาสีตายเราพูดที่หน้าวานเลยครับจังเป็นมันแรงจังเป็นมดเป็นแม่นะครับไปกินมันปลาดิ
2: ครับ
1: หน้าเป็นเรื่องสำคัญเขาเห็นหน้าปีเนาะ
2: ครับ
1: ผมก็ใช่ครับบอกกันหลายรอบเรื่องเอาน้ำใต้ดินมาใส่นะครับอันน
2: ี้
1: รัฐบาลต้องปรับแนวคิดหลายๆนะครับจากที่เขาใส่น้ำบนดินน้ำห้วยน้องคลองบึงนี่เขาทรงได้พวกไก่นะครับพอแรงดันจะดีแรงน้ำไปพวกไก่นะครับอันนี้นอกเขียนชุมประทานหน้าเสียน้ำใต้ดินเกี่ยวมากเจาะไอพี่น้องเขานะครับบ่อผาดานเนี่ยเพื่อใส่ในช่วงบนทิ้งช่วงนี่ครับแก้ปัญหาได้อยู่ได้จะไม่ใช
2: ่ครับครับพื้นที่นี่ 90% ครับเป็นในเขตชนบท 10% ตามข้อมูลเชิงสถิติครับเพราะว่าเดี๋ยวขออนุญาตแทรกข้อมูลคือว่าน้ำในลุ่มน้ำซี่นี่ 49.5 ล้านไร่แต่ว่าปริมณฑลปริมณฑลในภาคอีสานในลุ่มน้ำซี่ทั้งหมดทั้งนอกเขตในเขตนี่ 49 ล้านแต่ว่าอยู่ในเขตชนบท นี่ 10 ล้าน 10 ล้านไร่
1: ตรง10ล้านนี่ก็ว่าจะได้ผล 100% ได้โดย
2: 100% ตัวได้หัวหน้าปังพุ่นล่ะ
1: มันสิจะไม่ใช่มันก็บ่ถึงกับ 100% อัน 10% ที่ว่านี่ครับเพราะว่าลูกน้ําชี้แถวร้อยเอ็ดแถวยะโสธรนี่ครับเฮ็ดหน้าแบบเสียงๆเสียงอะไรว่าสิปัญหาผลว่ามันกับน้ํากระท่วมน้ําเขาก็ตาย
2: ครับ
1: ทั้งพี่น้องอําเภอทุ่งเขาหลวงนี่ตอนผมเป็นโฆษกกระทรวงเกษตรก่อนไปปล่อยปลาไปบอกพวกกระปือนี่เด็กคุยครับพี่น้องผู้เฒ่าผู้โตแถวทุ่งเขาหลวงพัทบุรีแถวนี้นะครับเป็นเรียกว่าเป็นบ่องอู้เขาอู้น้ำ
2: ครับ
1: แต่ผลผลิตหลายได
2: ้ครับ
1: หลังจากเก็บฝายตัวกลางรางฝายพระร่มไผ่ฝายยโสธรนี่ครับน้ำระบายบ่ได
2: ้ระบายบ่ได้ที
1: มาถ่วมไปเดือน2เดือน3เดือนนะครับประเด็นหน้าของงามกันเลยเป็นหน้าน้ำถ่วมแล้วนี่ก็ได้นะครับก็เลยคิดว่าจะหาทางแก้ไขพี่น้องแถวทุ่งเขาหลวงแต่ไหนครับรัฐบาลต้องเอาเงินมาซอยพวกทุ่งรับน้ำเลยแต่ว่าทุ่งรับน้ำ
2: ทุ่งรับน้ำบางละกำโมเดนบ่บางละกำโมเดียวบ
1: ่บางละกำตุ่งพงเพงก็เถอะครับเลยมึงมาเลยแต่ว่ารัฐบาลต้องจ่ายเงินชดเชยเขาหลายกว่าปกติ
2: คือเขาให้เป็นสามเฟสแรก13เฟสสองสองไป18 19เฟสสามนี่29เฟสชุดสายที่ถ่วมโดนก็มูนี่พ่อบ่
1: ต้องแลกแต่ต้องคุ้มค่ากับเพราะว่าบ่ต้องให้เพิ่นเฮ็ดหน้าดำหน้ามารอเงิน 1,340 บาทก็ต้องมารอรับเลยปล่อยเลย
2: ปล่อยเลย
1: ใจได้ผมแต่เพราะว่าปล่อยให้เพิ่นดำหน้าเพื่อค่าชดเชยนี่มันเสียค่าของปลูกเสียค่าของปลูกเสียค่าดำค่าไถค่าหว่านเนี่ยครับเนี่ยครับปุ๋ยต่างๆครับพอดีฉะนั้นเอาเลยล่ะตรงนี้เป็นน้ำท่วมไงน้ำท่วมเลยลงทะเบียนเลยไอ้น้ำท่วมแต่ว่าแดนได้เงินน้ำมูของคือเก่าดิแม
2: ่ครับแต่ผมสำรวจพื้นที่รูปพื้นที่กับมหาวิทยาลัยราชภัฏครับสมาคมชิดเก่าโดยศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นชิดเก่ารายงานเข้ามากับทวดทินน่ะทางตอนทึ่งนี่ก็คือลุ่มน้ำเซินซึ่งขาบเกี่ยวกับขอนแก่นชัยภูมิแน่นี่แล้วก็มาทางสารคามนี่ก็แถวโกสุมพิสัยกาฬสินธุ์ก็แถวคลองไส้แถวมื้อนี่ก็นั่นร้อยเอ็ดนี่จังท่านว่าน่ะลุ่มน้ำยั่งลุ่มยังมีเสรภูมิมื้อนี่แม่นบ่พ้นท้องบางส่วนบ
1: ่ตะพนซื้อหน้างามซื้อตะพนหน้างามหน้าลื่
2: ม
1: ปรากฏว่างามอยู่ตอนฝนท่านเนี่ยมาก
2: ครับ
1: เออพ่อหน้ามากยังไงแต่เป็นน้องหน้ามดเลยเจ้านี่นะครับ
2: ครับ
1: ในเฮ็ดในพี่น้องเขามีหน้าปลังน้ำก็พอใช้ได้กันไป
2: มาที่นี่ของทางลุ่มน้ำโขงทางเทือกนี่แถวอุดรห้วยหลวงนี่ก็มีบริเวณปริมณฑลอ้อมๆห้วยหลวงจังซี่ฝายกุมภาวาปีจังซี่ก็มีเป็นผู้รับผลกระทบสูงบ่ล่ะน้องบัวลำพูแถวบริเวณปริมณฑลอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลราชธานีเนาะก็ต้องได้บางละกำโมเดเฟส3ด้วยเนาะ
1: ครับมันต้องเป็นอันนั้นแล้วใช้ตั้งแต่ชดเชยเพราะว่าเขาเสียสละนะคร
2: ับ คร
1: ับ เป็นบ่เสียสละธรรมชาติบังคับให้เสียสละ
2: ครับ
1: ต่อไปรัฐบาลต้องไปแรงน้ำเขาว่าน้ำท่วมแล้วต้องไปดูแลก็ต้องไปสนใจเพราะว่าเขาใจอยู่แล้ว
2: สมัยเห็นท่านดร.นรมนพินโยศินวัฒน์เป็นรัฐมนตรีเกษตรก็บ่เคยเห็นดีที่เฮาโศกกันว่าอันค่าเยียวยาพอจะจอดออกมานี่ออกมาก่อนเลยดิค่าเยียวยาเกี่ยวเขาว่าท่านออกห้วงซ้ำใส่ออกมาก่อนเลยพี่น้องได้ไปเฮ็ดอื่นเฮ็ดแนวอื่นแนวดังนี้จนแตกตื่นดีอกดีใจ
1: ปีที่แล้ว
2: เอาม
1: ีรอยเอกเข้ามารัดพบเขาเนี่ยคือเป็นลูกผนนอกลูกชาวนา
2: ครับ
1: เราบอกว่า ยังไงน้ำท่วมเขาอยู่แล้วจะรอทำไมเราอ่ะให้เอาเงินเขาไปลงทุนเขาจะปลูกข้าวใหม่หรือปลูกพืชอย่างอื่นเลี้ยงสัตว์ก็ให้เขาไปในโคต้าเขาที่จะได้นี่แหละเรื่อยได้เงินก้อนเกี่ยวเขาปีที่แล้วนี
2: ่ครับ
1: เขาก็เป็นราคาปีที่แล้วจะไม่ใช
2: ่ครับ
1: เขาขายเขาสดแต่เขาก็เดี๋ยวขายเขาแห้งเนี่ย
2: ครับ
1: เกี่ยวเขาส่งเขาล้านล้านสามเลย
2: ครับ
1: ปีที่แล้วโอ้ราคาเขาดี
2: ปัจจุบันอันคันเขามันผลผลิตหลายๆบ่มีมองสิเก็บไว้ก็ให้ไปเก็บไว้ในช้างเจ้าของแล้วก็ให้คาดให้กำลังใจอีกไ
1: อ้
2: เนี่ยเป็นมูลค่าเท่าไหร่ก่อ
1: นเหตุผลหนึ่งที่เขาเป็นราคาเนื่องจากนะครับรักการในการรักเศรษฐศาสตร์ก็คือของหลาย
2: ของหลายดีมานด์ซัพพลาย
1: ของหน่อยราคามันแพง
2: ครับ
1: มานับภาษาวิชาการว่าดีมานด์ซัพพลาย
2: ครับ
1: แต่พอตัดการหลายเนี่ยราคามันแพงนะครับก็ยังผู้สาวงามนะจะไม่ใช่
2: ครับ
1: ผู้งามราคาดองแพงธรรมดาละ
2: แต่ว่าคันผู้สาวลูกสาวผู้บ่งามลูกชายผู้บ่งามคนละครึ่งกันบ่ครับคนละครึ่งพัดออกตื้มออกตื้มเห็นบ่
1: ร
2: ั
1: ฐบาลเฮ็ดแล้วจังซี่ครับอาจารย์จะใช่รัฐบาลเอาเงินมาประยุกต์ราคาเพราะว่าดึงราคาเขาออกจากตลาดนะครับพอดีเรื่องใหม่มันเขามันหล่นตลาดนะครับส่วนนึงเอาเงินไปให้ธกส.เพื่อชะลอเขานะครับพอดีเขาเรียกว่าเก็บข้าวในยุ้งฉางหมายว่าพี่น้องมีเหล้าเขามีเขาไว้เตะทุนนี่สามารถไปแจ้งธกส.เป็นไอ้ค่าเก็บเป็นตันเท่าไรตันละพันหาไม่ได้จะไม่ใช
2: ่ครับพันหา
1: ตันละพันหาแล้วครับเนี่ยเขาจะฟ้องเนี่ยแสดงว่าจ้างไว้จะขายดิแม
2: ่ครับจ้างว่าไม่ใช่จะขาย
1: อีกส่วนหนึ่งไอ้สหกรณ์ทั่วประเทศนะครับเอาเงินจากรัฐบาลรัฐบาลไปฝากไว้กับธกส.
2: ครับ
1: ไอ้สหกรณ์ไปกู้เงินธกส.ซึ่งดอกเบี้ยร้อยต่อเดือนละ2-3เนี่ยแหละคร
2: ับ
1: ปีที่ผ่านมารัฐบาลจ่ายค่าดอกเบี้ยให้ธกส.เองเลย
2: ครับ
1: สหกรณ์เนี่ยพอตรงนี้ดอกเบี้ยเอาเงินมาซื้อเลย
2: ครับ
1: เก็บไปเก็บไปนะครับปรากฏว่าปีที่แล้วสหกรณ์ที่รับรวยกับทั่วประเทศก็ยังว่าที่รัฐบาลในซื้อเขาต้นฤดูนั้นตันละ13,000
2: 13,000
1: พอไปจักพักนึงขายได้ตันละ18,000
2: 18,000
1: ตันละ500ชื่อสบายสบายนะครับนี่สหกรณ์ก็เลยฟื้นโตขึ้นมากนะครับนี
2: ่ครับ
1: แนวคิดนี่จะไม่ใช่ตอนผมเป็นนายกอบจนะครับผมมีแนวคิดที่จะเห็นคือสหกรณ์เลยแหละเนื่องจากอบจ.เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ
2: ่ครับ
1: เราสามารถให้ภาคนิติได
2: ้ครับ
1: ประเด็นจังงั้นเอฟป้อมน้ำมันถังน้ำมันต่างๆขออบจ.ได
2: ้ครับ
1: เอฟภาคนิติได้ใช่ไหมผมมีแนวคิดว่าอบจ.เนี่ยเป็นหน่วยงานหนึ่งซอยเกษตรกรเนี่ยคือเฮ็ดโกดังเผาเป็นไงไปเลย
2: ครับ
1: เฮ็ดฐานเผาไว้นะครับประเด็นเราไปเอาเงินก้อนเดียวกันกับที่รัฐบาลในท่อกสอเนี่ยแหละอบจ.ใจตัดเปลี่ยนเลยเอาเงินรัฐบาลมาเลย
2: ครับ
1: เอาว่าซื้อของอบจซื้อของเก็บไปเก็บไปเลยตอนนี้พ่อค้าสร้างประเทศกันนี้พ่อค้าเพื่อให้จะได้เขาขาดตลาดต้องมาซื้ออบจ
2: ครับ
1: อบจจะเอากำไรบางส่วนไม่ให้พี่น้องประชาชนเลยเจ็ดเจ็ดเลยอบจขายของอบจได้กำไรแต่เงินหลายพ่อขายเขาก็พ่อค้าอย่างนี
2: ้ครับ
1: แล้วกับปัญหาหนึ่งที่บางท้องขายเขาถือก็คือเขาเอ่ยว่าเขามันเปียก
2: ความชื้น
1: ความชื้นถ้าอบจพี่ลงอบไซโล่ใช่ไหมเงินรัฐบาลไม่ซอยรัฐบาลไปเด็กเกษตรกรนี
2: ่ครับ
1: เขาก็เอาอบของเขาเนี่ยละนะครับเอาเขาชาวบ้านมาอบเลยคิดค่าอบเท่าไหร่ล่ะรั่วละจักบาทมันต่างกับว่ากันไปนะครับพอดีเราถามพิมพ์อะไรเขาพี่ลงสีพอเพื่อสีเขาส่งออกทั้งประเทศเองแนวคิดเนี่ย
2: ครับผมอยากแทรกอันนึงว่าไอ้มีข้อคิดเรื่องน้ำมันเขียวนะเห็นในตะกี้รัฐมนตรีพลังงานพิรพันธ์ว่าบ่าวตรงกันครับรัฐมนตรีธรรมนัสและต่อมาเพิ่นเห็นว่าเพิ่นโสกันครับท่านรัฐมนตรีนรมนนําพอรัฐมนตรีนรมนตะกี้ก็เป็นทูตไอ้พาณิชย์มั้ย
1: ผู้แทนการค้า
2: ผู้แทนการค้าสมัยรัฐบาลประยุทธ์เพิ่นเว้าคือกันว่าเราเปิดเสรีทางการซื้อขายน้ำมันทำไมต้องมีใครผูกขาดทำไมไม่ให้อบจ.สหกรณ์ต่างๆการเกษตรกรบริการไปซื้อน้ำมันจากต่างประเทศมาสำหรับใส่เพื่อการเกษตรโดยตรงมันยังจะได้ราคาถูกกว่าท่านท่านมีข้อให้ฟังเนี่ยเป็นคนสองคนนี่คนสองสามคนนี่คิดเพื่อคนทั้งล่างเนาะคือคนเกษตรกรเนาะคือตรงกันเห็นด้วยว่านี่
1: อาจารย์ใช่เข้าอุปกรณ์ลงมาเสียมาเลเซียผมมีอันบอลน้ำมันพอไทยผมมีน้ำมันสัม
2: ครับ
1: โลกกันมาเลเซียกับผมมี
2: ครับ
1: ไทยมีโลกกันไทยขายลิตร40กว่าบาท
2: ครับ
1: มาเลเซียลิตร17บาท
2: อ้าว
1: อันนี้อาจจะอะไรอยู่เดี๋ยวโอมานอันขาวของมัน
2: ครับ
1: เขาขายน้ำมันลิตรละ2บาท3บาทแต่ยังเขาไม่ซื้อจากโอมาน
2: ครับ
1: รัสเซียน้ำมันก็ถือ ปยังเข้าไปซื้อรัสเซีย
2: ครับ
1: เข้าไปซื้อแต่พวกอันสิงคโปร์โอเปกยังเข้าซื้อเลยครับไปเลยครับก็ไม่ยังไปซื้อเลยเพราะกฎหมายบังคับทั้งหลายเพราะข้าวบังคับทั้งหลายเลยนะครับ
2: ครับ
1: ถามจากอาจารย์นันทมนต์บอกด้วยโอ้ใช่บอกเรื่องน้ำมันเขียวนี
2: ่ครับ
1: ต้องให้ท้องถิ่นเขาซื้อเลยดู
2: โอ้ยครับ
1: เขาจะเทศบาลอบต.สิบเอ็ดขั้นสิบน้อยไปอบจ.นี่สามารถเทศปั๊มน้ำมันอบจ.ได้เลย
2: ครับ
1: เขาไปซื้อน้ำมันหรือบริเวณปั๊มเขาซื้อพักขายเป็นพันนิดนี่ครับนี่
2: เป็นมองเก็บพลังงานเก็บสะสม
1: เอาหน่วยงานอบจ.นี่เป็นผู้ซื้อ
2: ครับเป็นผู้ซื้อ
1: เขาซื้อเครดิตไม่ต้องเอาเงินสดไปซื้อ
2: ซื้อกับต่างประเทศโดยตรง
1: ที่เอาเครดิตซื้อเลย
2: ที่ท่านพีรพันธ์กับท่านนันทมนต์เบ้านะ
1: เอาเครดิตของอบจ.จังหวัดนี่แม
2: ่ครับ
1: ไปซื้อมาเลยเช่นมาเลยเรามาขายแต่ยังทรงเขาขายยังทรงเขาพี่น้องได้ประโยชน์ได้นี่นะครับ
2: ครับ
1: เออเขาจำกัดคืออะไรว่าเอาละเพื่อสามปีแรกได้มาครับก็บอกว่าให้เฉพาะเกษตรกรเท่านั้นนี่อะไรได้จ้ะ
2: มาที่นี่ผมเห็นท่านเหตุตอนเป็นนายกอบจ.เนาะเป้าเหตุถนนไปมองที่ว่ามีถนนเพื่อให้ขนสินค้าเพื่อให้ขนน้ำมูกน้ำมันขนนั่นขนนี่ได้มันต้องเชื่อมโยงถึงน้ำมันเชื่อมโยงถึงถนนหนทางมันบ่
1: ทุกอย่างเรื่องถนนทางเรื่องจะเป็นเรื่องหลักอาจารย์เลย
2: เรื่องน้ำ
1: เนื่องจากถนนใหญ่เนี่ยตอนนี้ไม่มีกรมทางหลวงแผ่นดิน
2: ครับ
1: ทับทางหลวงชนบท
2: ครับ
1: เขาคิดอยู่แล้วนะครับอบจ.เขาจะไปเบิ่งทางไปหน้าเขาเนี่ยไหม
2: ทางไปหน้า
1: สะดวกพี่น้องโอเคครับทางไปหน้าเอาข้องหน้าไปน้ำทางไปใช้ข้องหน้าไปน้ำไฟฟ้าไม่พอใช่ไหม
2: แสงอาทิตย
1: ์ว่าต้องสิจะเลื่อนเนี่ย
2: ครับ
1: ใช
2: ่ครับ
1: อันนี้ท่องทิ้งมาแล้วน้ำกลดเขาอยู่นี่แรงกดทางหลวงชนบทแรงกดทางถ้าหลงไปจริงงบสู่เขาอะไรอยู่หรอ
2: ครับ
1: ยับไปแย่งเขาโอนทางไงครับชนบทไปเลยต้องมาให้ทางใหม่ทางไปให้ไปหน้าเชื่อมระวังตำบลเชื่อมระวังอำเภอนะครับเปิดทางใหม่มากแล้วก็เบิ่งน้ำนะครับน้ำเพราะหลายแรงนี่นี่น้ำเติมน้ำต่างๆนะครับประเด็นแล้วก็ไฟส่องสว่างตอนนี้เขาเทคโนโลยีมันไปไกลแล้วมาต้องเสียค่าไฟ
2: มาที่นี่คันว่าวคันว่าวคันว่าวแบบมวนๆเนาะอบจ.ที่ตั้งกองทางไปนามันบ่เขามีทางหลวงชนบทพองเฮากองสางทางไปหน้า
1: เขาเป็นกองช่างกองช่าง
2: กองช่าง
1: กองช่างคืออบจ.ที่กองช่างคือยังไม่ใช
2: ่ครับผมสำนักการช่างสำนักการช่าง
1: เขาต้องเปลี่ยนแผนไปในกองช่างอบจ.สมัยผมอยู่นะครับประเด็นมีช่างจากรปช.เข้ามาหลายได
2: ้ครับ
1: เพราะยังไม่ได้คะแนนเขายกรปช.เป็นทั้งโรงชนบท
2: ครับ
1: ไอ้ช่างนี่เลือกที่อยู่ตรงไหนนะครับประเด็นฉะนั้นได้อบจ.แต่ละจังหวัดนี่มันมีช่างชำนาญการแล้วพอครับทั้งโรงชนบทได้ครับตั้งเขาคล่องไปเลยแล้วการอนุมัติโครงการต่างๆมันสะดวกก็ถ้าไปนั่นกระทรวงทบวงกรมเนี่ยมันเขางบประมาณปีละเทือนเนี่ย
2: ครับ
1: สภาเขาสภานะปีละเทือนแต่ว่าถ้าอบจ.เนี่ยครับเขาตั้งงบต่างไปเลยในสมองเลยถ้ายกอนุมัติเองถ้ายกกระสภาในปัจจุบันเขาเนี่ยนะครับถ้าอนุมัติกรุงเทพเนี่ยจักว่าพี่ทั้งสิไล่อีหลีบ
2: อ
1: ทั้งไปหน้าอีหลีบอถ้าเขาอยู่บ้านเขาเนี่ยเอาผ้าสอจ่อไปเบิ้งเลยไป
2: ครับ
1: ภาพไปเบิ่งมาสร้างถึงแม้ตัวเองนี่จะได้ละ
2: ภาพกำนันพยาบาลไปเบิ่ง
1: เรื่องต้องการในครับมาเลยนี่หลักการการปกครองตัวท้องถิ่นนี่ครับเขาจะกระจายอำนาจไปพี่น้องท้องถิ่นนี่ครับดูแลกันเองนะครับม
2: า
1: เลย
2: เวลามาอันอภิปรายบรรจัดจังหวัดนี่อันสจผู้ใดบ่เบิ่งนี่ให้จูงแขนมันไปเบิ่งมันบ
1: ่โอ้มันอยู่พื้นที่มันใกล้ชิดครับ
2: ครับ
1: สจบ่ไปนายกไปเองได้ก็ได้ตัว
2: ครับ
1: ให้เบิ่งเลยครับมาเลย
2: มาที่นี่เรื่องอาชีพเด้ให้จังได๋อาชีพนี่เหลือเวลาอีกประมาณ8นาที9นาที
1: โอ้ยบ่เพิ่นเดี๋ยวก็สิบ่ได้เวลา
2: ครับที่เฮาเหลือไว้ได้ประมาณ8 9นาทีอยู่ครับ
1: ผมอยากให้พี่น้องเข้าใจเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นนี่ครับไปเลยการปกครองมี3ระดับส่วนกลางภูมิภาคท้องถิ่นอำนาจท้องถิ่นคืออบจ.เทศบาลอบต.นี่ครับประเด็นกฎหมายคือให้ท้องถิ่นเลือกกันเองเลือกคนท้องถิ่นนี่มาบริหารเองนะครับประเด็นหลังๆนี่มีพรรคการเมืองมหาเสียงเอาพรรคแต่พรรคมันบ่เกี่ยวกันครับพรรคมาล่วงลูกบ่ได้เด้ไปท้องถิ่นคนท้องถิ่นนี่ครับหาเสียงเองนโยบายเองเฮ็ดจะได้บริหารจังได๋นะครับว่านี่พรรคมาหาเสียงแม่นอยู่พรรคการเมืองมาหาเสียงแต่ว่าเวลาบริหารพรรคมาอยู่บ่ได้บ่ได
2: ้ครับ
1: ว่าสิพรรคไปมาขึ้นอบจ.ล่ะครับนี่ฉะนั้นนะครับว่านี่ท้องถิ่นคือท้องถิ่นเอาคนเก่งในจังหวัดเจ้าของเป็นนายกอบจ.เอาคนเก่งในเทศบาลนะครับบริหารเทศบาลอบต.ครับนี่การจากฝากอาจารย์ด้วยใช่เข้าใจตัวนี้นะครับนี
2: ่ผมเบิ่งสถิติพี่น้องก็เลือกเป็นอยู่เด้บ่เกี่ยวกับพรรค
1: เมืองไทยมันแยกออกกันแล้วใช
2: ่ครับ
1: เพราะไอ้ท้องถิ่นบริหารแล้วผู้คนเอาทางส่วนกลางเอาพรรคมาหาเสียงมันบ่เกี่ยวกันเลยจังเลยใช
2: ่ครับ
1: คนละอย่างนะไอ้ท้องถิ่นนะครับเอาอาจารย์ช่วยมีเรื่องอย่างต่อหน่อยว่าจะเมื่อเนาะ
2: ครับเหลืออีกประมาณ5นาทีนะครับ ท่านเอกภาพอยากบอกกับพี่น้องในว่าสิพัฒนาในสถานการณ์จังซี่ทั้งเกษตรกรทั้งด้านสาธารณสุขด้านการศึกษาด้านน้ำด้านไหนเฮ็ดจังได๋
1: จริงๆเลยนะครับผมบอกว่าตลอดเวลานะครับว่าอีสานเนาะนี่ครับมันแรงแต่อีสานมีน้ำเนี่ยร่ำรวยนะครับอันนี้น้ำหลายกับพวกปันในเมื่อไหร่น้ำตัวพอดีเนี่ยปักใต้ฝน8-4ฝน8 เดือนแดด4 เดือนเขาอุดมสมบูรณ์ขายผลไม้รากไม้เฮ็ดเคลื่อนเฮ็ดเอ็ดอย่างเฮ็ดเรียงปงเรียงป่าเขาเขานะครับเดือนแปดฝนแปดแดดสี่บ้านเฮ้าด้วยแหละครับฝน2 แดด 102เป็นตกทุกมือเลย
2: ครับ
1: อาทิตย์ละเทือเดือนละเทือนะครับอันนี้ฉะนั้นเราเอาน้ำมาในน้ำเชื่อมน้ำน้ำต่อน้ำนะครับไปสลายโครงการท่านพระล่างท่านประจว
2: บ
1: เชียงสารเนี่ยโขงชิมูดเนี่ยเพราะน้ำโขงมาใช้น้ำน้ำมูดมาใช้น้ำเนี่ยไหมน้ำมัน
2: ที
1: ่น้ำพัดแก้นเน
2: า
1: ะดิ
2: บนรัดบนรัดน้ำพ่อง
1: บนตากระจายมาน้ำตัวภาคอีสานเนี่ยครับคือเพิ่มเลยครับเงินปีหนึ่ง3.78 ล้านล้านเนี่ยไหม
2: คร
1: ับ เพราะมันเรื่องน้ำเขาจะไปยังไงเอาน้ำมากระจายตัวพื้นที่นะครับฝนมาตกกระยามันเขาใส่น้ำจากน้ำคล่องน้ำฝังทอมาแน่นะครับเนี่ยใส่คล่องเปิดแต่ฝังทอมาแน่เราบอกได้น้ำหมดถึงไอ้เฮ็ดระบบใต้ดินเนี่ยไหม
2: ครับ
1: เอาน้ำใต้ดินมาใส่ผมจกตัวยางหลายเทือว่าหลายหลายหลายไร่การเมืองเขาว่าพี่ลองสังเกตบนน้ำบนดินน้ำสะน้ำหนองเขาเนี่ยเกี่ยวเขาแล้วน้ำมันแห้งเนี่ย
2: ครับ
1: ในวันน้ำใต้ดินเขาเนี่ยสูบน้ำประดานใส่เงื่อนเงื่อนปีประสาทเด่นฝนที่ตกพอตกก็ใส่น้ำประปาน้ำประดาน้ำใต้ดินมาใส่ตลอดนะครับ เป็นอย่างเขาพอน้ำใต้ดินมาใส่นอกเขตชุมพันธ์เนี่ยผมพัฒนาที่ดินก็ดีของชุมพันธ์ก็ดีนะครับ
2: ทรัพยากรน้ำ
1: ทรัพยากรน้ำมันต้องเปลี่ยนแผนนะครับเอาน้ำมาใส่เพื่อการเกษตรในครับพี่น้องเขาเนี่ยครับเนี่ยเขาเสียขายสินค้าเกษตรโดยเฉพาะดาบฝนอย่างเดียวครับไปดูหลังนาเนี่ยหลังเกี่ยวเขาแล้วเนี่ยสามารถปลูกโตเขียวโตเขียวสมัยส่งมาจากต่างประเทศได้ครับจากอาเยนติน่าจากไซแน่เลยครับเนี่ยพอเธอเป็นโคศกเลยครับแล้วก็เขาโพดที่ตอนนี้อนุมัติให้อเมริกาสั่งมาเป็นล้านตันไปเลย
2: ครับ
1: พอโพดเลี้ยงสัตว์อีกครับเนี่ยเขาไปยังเขาเปิดปลูกเองกันหน้าเขาเนี่ยสินค้าที่นำจากต่างประเทศนี่ครับเราสามารถปลูกเองส่งเสริมเองนะครับสมัยตะกี้นะครับเรื่องนมงัวเนี่ย
2: คร
1: ับแล้วตอนนี้ก็สร้างแก่ต่างประเทศอยู
2: ่ครับ
1: ตอนนี้เขาก็เลี้ยงงัวได้หลายงัวนมเนี่ยภาคอีสานก็เลี้ยงได้มันสารคามก็เลี้ยงก็จะไม่ใช่
2: ครับ
1: งัวนมเนี่ยแม่เขาแจกน้องมาเล็กน้อยทุกโรงเรียนอยู่แล้วนะครับเป็นอย่างคือบ่เอาอ้วนนี่มาเลี้ยงหรือขายโรงเรียนเขาเนี่ยครับอันนี
2: ้อ
1: ีกเรื่องอาจารย์เรื่องนมอาจารย์ไม่ใช่มันมีข่าวมาว่าตอนนี้อสพอขสเนี่ยง่วงพ่อแดงเนี่ยไหม
2: ครับ
1: มันล้นตลาด
2: ครับ
1: ขายพ่อออกนะครับขายเล็กน้อยกินแล้วมันก็ล้นนะครับอันนี้เขาคือบ่ให้ผู้เฒ่าล่ะนั่นไม่ใช
2: ่
1: ผู้สูงอายุ60 ปีห้อยเงินเดือนไม่ได้นะครับอันนี้ให้นมแล้วแพงล่ะ
2: ร
1: ่วมรถตลาดเนี่ยส่งเสริมเกษตรกรเนี่ยยังไม่ใช่
2: ครับ
1: ดีป่ะเพราะต้องปล่อยถิ่นมาจากประเทศถิ่นนะครับมันเอานมที่ล้นตลาดเนี่ยมาให้ผู้สูงอายุให้เพื่อนมีสุขภาพร่างกายที่ดีเขาให้เงินเดือนละ600อยู่แล้วแถมนมพร้อมเลยเดือนละ2 แพ็คให้ไปเลย
2: แล้วก็รัฐบาลรัฐบาลกลางกับรัฐบาลจังหวัดนี่คืออบจ.นี่ผสมประสานกันเป็นป่ะเชื่อมโยงกัน
1: จะประเทศถิ่นไม่นมมาแจกผู้สูงอายุนะครับเพื่อนมีสภาพรู้ว่าเขาแจกข้อเด็กน้อยประถมเนาะเขาก็ยังบอกว่าพัฒยมอะไรตัว
2: ครับ
1: อยู่โรงเรียนแจกข้อม .3 ม .6 นะครับนี่ดีกว่าเอาลงไปเทศถิ่นก็ได
2: ้ครับ
1: เอากับฝากอาจารย์ใช่เด้อ
2: เมื่อนี้จะไปใส่แน่ละเมื่อนี้จะไปใส่แน่
1: เมื่อนี้ออกจะไปเปิดบอลล่ำบ้านน้องจอกตะบนเราหน่อยเสร็จแล้วพูด
2: ครับ
1: จะไปเปิดบอลล่ำยุบบ้านดอทซาด
2: ครับ
1: ตะบนน้องใหญ่เพื่อพุทธทองจะไปส่งสกัดเมื่อวันดีแต่ไม่ใช
2: ่ครับ
1: เมื่อคืนไปเปิดบอลล่ำแล้วเบียร์ฟ้าทศินคนหลายเด้ยี่บ้านน้องซิมน้องแดงตะบนท่าม่วงอำเภอเสรภูมินะครับพ่อพี่น้อง
2: เดี๋ยวสุดท้ายที่ฟ้าที่เฮาเอาหมอลำย้อนยุคไปฉลองพออประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิพออ้วนอุดรธานีน้องพวกเฮาในไปหยังกับสกลนครนี่เพิ่นได้3ตำแหน่งในภาคอีสานนี่ไปเอาไปย้อนยุคจักมือเถาะ
1: คือจะได้การบริหารประเทศนะครับประชาสุขขังบ่พุทธมังเฮ็ดจังได๋ให้คนมีความสุขนะครับอันนี้การย้อนยุคผู้เฒ่าผู้โตผู้เฒ่าผู้แม่ได้บ่ฟอดนี่โอ้ได้ติดต่ออายุได้จะใช่
2: ครับในบุญพร้อม
1: ลืมทุกลุงยากก็ได้ก็ได้
2: ครับ
1: ต้องเสริมอาชีพบ้างพร้อมเนี่ยดนตรีพร้อมนะครับเห็นด้วยเห็นด้วยเป็นสิ่งที่ดีจังไม่ใช่
2: ครับ
1: เมื่อนี้ก็มีเวทีอยู่บนน้องตะไคร้นี่ระบบย้อนยุคผู้นี้ก็ได้นะครับ
2: ครับผม
1: ผู้ใช่ครับนี
2: ่ครับ
1: เอาล่ะผู้เสริมต่อ
2: ครับผม
1: โอ้เสียดายจะใช่พ่อเลือกเกษตรกรเวลาเหมือนเร็วเนาะ
2: ครับผม
1: เสียดายเสียดายนะครับนี่เอาโอกาสหน้าฝ่าไม่พ่อกันอีกนะครับโชคดีมีชัยร่ำรวยเงินทองทุกคู่ทุกคนเด้อพี่น้องผู้ฟังนาวาที่รบทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับท่าน ประธานที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าแล้วก็ที่ปรึกษาสุวรรณสุเนลนะครับผู้มีองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายเป็นทนายได้นี่เป็นอดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นอดีตส.ส.หลายสมัยเป็นเลขาธิการพรรคหลายพรรคเป็นอดีตนายกอบจ.แต่ว่าล่าสุดนี้เป็นโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับที่ประธานที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏมหาสารคามครับมื้อนี้รายการบ้านเกิดเมืองนอนผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิชัยวัฒานายกสมาคมประธานเครือข่ายปปช.ภาคประชาสังคมประเทศไทยท่านประธานศูนย์อำนวยการข้อมูลข่าวสารลุ่มน้ำโขงชีมูลขอบพระคุณทุกสถานีทุกท่านผอ.ท่านฝ่ายสร้างฝ่ายรายการแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกผู้ทุกคนดูดีไม่แห้งสวัสดีครับ
3: สวท.มหาสารคามสื่อวิทยุยุคใหม่ก้าวหน้าก้าวไกลทันโลกดิจิทัล

0: คุณอยากได้อะไรเป็นของขวัญมากที่สุดได้กลับบ้านไปหาคนที่คุณรักหรือได้สังสรรค์กับเพื่อน
1: ๆฮัลโหลอีพอ
2: ว่าจังได้ล่ะลูก
1: มื้อนี้สิกลับบ้านอยู่เด้อขอปาร์ตี้น้ำหมูก่อน
2: ขันเมาอย่าขับรถเด้อลูกมันอันตราย
1: ว่าเป็นหยังดอก

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 นกับอรัญญาชมชื่นกระทรวงพาณิชย์เดินหน้ามาตรการเร่งด่วนระบายกุ้งในประเทศกว่า400ตันช่วยเหลือเกษตรกรจากกรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้า13มาตรการเร่งด่วนระบายกุ้งในประเทศกว่า400ตันต่อเดือนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจากกรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์
5: นางสุภศรีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับกรณีที่มาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นมาตรการทางการค้าที่เกิดขึ้นอย่างกระชั้นชิดไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยในห่วงโซ่การผลิตกุ้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างไรก็ตามรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและได้เร่งดำเนินมาตรการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมประชุมหารืออย่างเร่งด่วนเพื่อคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การหารือในเวทีองค์การการค้าโลกหรือ WTO และอาเซียนเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ทางการค้าของไทยพร้อมทั้งสั่งการให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงกัวลาลัมเปอร์ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันได้เดินหน้า13มาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยระบายผลผลิตกุ้งภายในประเทศทั้งการขยายตลาดใหม่การเชื่อมโยงผู้ซื้อการเปิดจุดรับซื้อและการจัดกิจกรรมกระจายผลผลิตโดยตั้งเป้าดูดซับกุ้งราว400ตันต่อเดือนซึ่งสอดคล้องกับปริมาณที่ส่งออกไปยังมาเลเซียกุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุมเข้มร้านค้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเน้นย้ำให้ติดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจน
6: นางสาวสิริวัลย์คณศรพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นไปอย่างคึกคักต่อเนื่องซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ผู้ประกอบการและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดติดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจนห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสูงเกินสมควรหากไม่ติดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทส่วนกรณีฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าหรือจำหน่ายสินค้าในราคาที่สูงเกินสมควรมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้ได้ย้ำเตือนประชาชนและร้านค้าห้ามทำผิดเงื่อนไขโครงการเด็ดขาดเช่นการแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือกระทำการในลักษณะเข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกงมีโทษจำคุกสูงสุด3ปีปรับสูงสุด 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและจะถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมโครงการของรัฐโด ดยประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิดสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: โครงการชลประทานตรังเตรียมประเมินสถานการณ์น้ำในลำน้ำต่างๆรับมือฤดูฝนเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดกับประชาชนให้ได้มากที่สุด
7: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังพร้อมรับมือฤดูฝนหลังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่โดยได้เร่งตรวจสอบเตรียมความพร้อมในการซ่อมแซมอาคารชลประทานต่างๆและเครื่องสูบน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน2569นี้รวมถึงเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือประเมินจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยเพื่อนำเครื่องจักรเครื่องมือลงพื้นที่เมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตจะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีทางนี้ได้ติดตามพยากรณ์อากาศพร้อมนำข้อมูลมาประเมินสถานการณ์น้ำในลำน้ำต่างๆล่วงหน้าโดยในอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริยังสามารถรองรับน้ำได้อีกร้อยละ 43.05 ของความจุอ่างอ่างเก็บน้ำพลุเตยร้อยละ 61.41 และอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาวร้อยละ 28.15 ซึ่งจะต้องควบคุมปริมาณน้ำตรวจวัดปริมาณน้ำที่ผ่านจุดต่างๆพร้อมแจ้งข้อมูลประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนตลอดจนสื่อมวลชนได้รับรู้สถานการณ์ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆในพื้นที่เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุดยอยศพรภักไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิทยุออนไลน์ที
1: ่ edu.khonkan.prd.go.th
0: โทรศัพท์โทรสาร
1: 043-306-268
2: เจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นเทิงผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุเทิงท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อตัวรถคุ้มหับผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พอและก็เช็คมือมืออายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าสำนักงานคอปพ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคอปพ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคอปพ.จังหวัดทั่วประเทศคอปพ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
3: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
4: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
3: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอ.ป.พ.

ได้แบ่งกรอบมาแบบใดก็แล้วแต่พี่แน่ๆให้แจ้งตำรวจเก็บเอาไว้เดียวหัวสิบปวดเก็บเอาไว้เดียวหัวสิบปวดให้แจ้งตำรวจเด้อครับพี่น้อง

0: Jen Wan
1: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันก็ได้ช่วยด้วย
2: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดล็อกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น

0: สูงส่งจุดประสงค์ที่ก็ตั้งหวังเรียนได้ดอกปลายส่ง
1: พี่น้องเอ้ยให้เฮามาค่อยเพี้ยนสร้างเสมอแตนแปลงซองให้เฮามาสร้างก่อสืบไว้เสมอเพิ่งสืบพั่งถูกเศร้าเสาอาทิตย์เป็นโอกาสใหม่ที่เฮาสามารถสร้างสิ่งดีๆให้กับตัวเองบ้านเมืองและสังคมกับรายการธรรมะย่ามเศร้าดำเนินรายการโดยบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเกียรติขอนแก่น
0: เฝ้าหลับไม่เฝ้าตื่นพัฒนาโค

0: ความคิดวัดถูกประสงค์ต่างต่างความหวังเพื่อประสงค์ให้เจริญขึ้นการศึกษาต้องมาก่อน
1: ครับขอกราบนมัสการพระมหาเถระพระมัชฌิมเถระภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยทุกรูปทุกท่านนะครับที่ฟังรายการวิทยุยามเช้านะครับ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์คารวาสญาติธรรมพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับที่ได้รับฟังนะครับทางช่องทางของสถานีวิทยุนะครับ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ในวันนี้นะครับนำสาระในบวรพระพุทธศาสนาสาระเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองสาระเกี่ยวกับในการที่บูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสมัยใหม่นะครับวันนี้นะครับจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นนะครับวันนี้ไม่ได้มาเพียงรูปเดียวนะครับมีท่านอาจารย์มาอีกด้วยหนึ่งท่านนะครับวันนี้อาตมาภาพนะครับหรือกับผมพระมหากิตติกิตติเมธีครับ
2: นมัสการพระอาจารย์แล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิธิสนันนารีผู้ช่วยที่การบดีฝ่ายวิชาการวิทยาเขตขอนแก่นครับ
1: ครับในวันนี้มาทั้งสองนะครับหนึ่งท่านนะครับพร้อมด้วยกับหนึ่งรูปนะครับซึ่งท่านอาจารย์ท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ที่เคยสอนอาตมภาพนะครับหรือตัวกับผมอีกตั้งแต่เป็นสามเณรนะครับที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นนะครับวันนี้นะครับในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับของ 99.50 ในวันนี้นะครับได้นำหลักธรรมยามเช้ามาพูดคุยกันนะครับให้เกิดเป็นสาระให้เกิดเป็นประเด็นนะครับให้เกิดเป็นองค์ความรู้สมัยใหม่นะครับเป็นการบูรณาการไปด้วยนะครับจากองค์ความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาและองค์ความรู้กับศาสตร์สมัยใหม่นะครับพระพุทธองค์นะครับท่านสั่งสอนวินัยสัจหรือในพุทธประวัติในช่วงที่หลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วนะครับก็เริ่มเผยแผ่พระธรรมแล้วก็มีผู้ค้นพบเหตุการณ์ต่างๆนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าโปรดปัญจวัคคีย์ในที่นี้นะครับในปัญจวัคคีย์มีโกณฑัญญวัฏปปัตติยมหานามะอัสสชิปัญจวัคคีย์ทั้ง4นี้นะครับได้ค้นพบในหลักที่เราเรียกกันว่าอริยสัจ4นะครับถ้าจะเปรียบกับเราในปัจจุบันนี้อริยสัจ4ก็เหมือนกับความทุกข์นะครับทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะครับเราเห็นความทุกข์แล้วเรามีวิธีการที่จะเรียนรู้กับทุกข์แล้วก็ดับทุกข์ด้วยวิธีใดจนไปสู่มรรคก็คือการพ้นทุกข์นั่นเองนะครับวันนี้มากับท่านอาจารย์นะครับท่านอาจารย์จะได้นำความรู้ต่างๆเกี่ยวกับศาสตร์สมัยใหม่นะครับเพราะว่าท่านเป็นผู้บรรยายในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ในระดับปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทนะครับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นนะครับวันนี้อาตมภาพนะครับท่านอาจารย์ครับผมวันนี้ท่านอาจารย์นำหลักธรรมอะไรหรือว่านำข่าวสารบ้านเมืองอะไรมาแก่ท่านผู้ฟังได้พบปะท่านผู้ฟังแต่เพียงสักครู่หนึ่งครับอาจารย์ครับผม
2: ครับในส่วนของสิ่งที่จะนำมาฝากแล้วก็นำมาพูดคุยกับท่านพุทธศาสนิกชนนะครับร่วมกับพระอาจารย์พระมหากิตติในครั้งนี้นะครับก็ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ยังเป็นในเรื่องของพุทธบูรณาการในยุคดิจิทัลนะครับแล้วก็ประสานกับเรื่องของภูมิปัญญาหรือภูมิคุ้มกันที่เป็นฐานรากนะหรือเป็นยุทธศาสตร์ทางการเงินนะครับในยุคดิจิทัลนะครับเนื่องจากว่าสัปดาห์ที่แล้วก็สนทนากันในเรื่องของการบริหารรายจ่ายนะครับถึงเรื่องของการบูรณาการหลักพระพุทธศาสนานะครับกับการชีวิตพูดถึงเรื่องของหลักพระโตโฆษณะพูดถึงเรื่องของปัญญาสามนะครับแล้วก็รู้ถึงเรื่องของการปรับตัวการทำตัวเป็นผู้เรียนรู้อยู่เสมอผู้ใหม่อยู่เสมอเพื่อให้การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์บ้านเมืองทางปัญหาทางเศรษฐกิจเนี่ยเราจะสามารถขับเคลื่อนไปได้นะครับอันนี้หลักสำคัญที่ได้จากการสนทนากันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยครับสิ่งที่จะนิมนต์พระอาจารย์ก็ชวนพระอาจารย์พูดคุยในวันนี้ก็คือจากปัญหาเศรษฐกิจก็ดีปัญหาในครอบครัวก็ดีปัญหาทางสังคมก็ดีปัญหาทางการเมืองก็ดีนะครับหรือเปลี่ยนแปลงในเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศเรื่องของค่านิยมเรื่องของสังคมก็ดีพูดถึงเรื่องบุญบั้งไฟที่แล้วนี่นะ
1: บุญบั้งไฟ
2: เรื่องของสังคมก็ดีสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะมีผลกระทบหลายส่วนถ้าเป็นผลกระทบเชิงบวกก็คือเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของปากท้องเรื่องของความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเรื่องของความสมัครสมานสามัคคีที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเพณีเรื่องของความเชื่อเรื่องของเทคโนโลยีเทคโนโลยีก็ทำให้เราเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นไอก็ทำให้เราเรียนรู้ได้เฟซบุ๊กบางคนได้เงินจาก

0: ว่าพูดถึงว่าเป็นมิติความทางสังคมครอบครัวก็เกิดปัญหาทะเลาะวิวาทปัญหาความรุนแรงในครอบครัวปัญหาความรุนแรงระหว่างพ่อกับพ่อแม่กับลูกลูกกับพ่อแม่บางทีมันปัญหาความรุนแรงระหว่างสามีภรรยาบางทีเป็นปัญหาความรุนแรงของความสัมพันธ์ในองค์กรการทะเลาะวิวาทนะครับรวมถึงปัญหาเรื่องของความไม่สมานฉันท์สามัคคีกันปัญหาเรื่องการเขาเรียกว่าการยืมไม่คืนการเป็นหนี้เป็นสินเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจต่างๆเราเนี่ยความทะเลาะวิวาทก็ดีปัญหาทางสังคมเศรษฐกิจก็ดีเหล่านี้ถ้าเรามองกว้างๆแบบนี้สังคมก็ดีการเงินก็ดีเศรษฐกิจก็ดีนะครับเทคโนโลยีก็ดีสิ่งแวดล้อมก็ดีรวมถึงกฎระเบียบกฎหมายต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยจะใช้หลักพุทธบูรณาการมาคุยแล้วก็เพื่อให้ปรับตัวได้สภาพแวดล้อมต่างๆที่เกิดถ้าทางในทางรัฐบาลเราก็เรียกว่าเพสเทลใช่ไหมครับ
1: เพส
0: เราเรียกว่าเพสเทลเรื่องของนโยบายเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของกฎหมายเนี่ยเราเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมประมาณนี้เราเผชิญทั้งด้านบวกและด้านลบเราเนี่ยอาจารย์ลองดูว่าเราจะหยิบยกธรรมะส่วนไหนที่มาโฟกัสเป็นเรื่องบางเรื่องในวันนี้ครับอาจารย
1: ์ครับในเบื้องนะครับเจริญพรท่านอาจารย์นะครับได้พูดเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อแล้วก็มิติต่าง
0: ๆครับผม
1: นะครับในทางด้านของที่เราเรียกกันว่าทางโลกนะครับ
0: ครับผม
1: ทีนี้มาฟังทางธรรม
0: ครับ
1: ทางธรรมเนี่ยนะครับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมโพธิญาณเจ้าเนี่ยได้ตรัสเกี่ยวกับในอริยสัจ4ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอันนี้มีอยู่ตลอดเวลานะครับส่วนที่อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร
0: ครับ
1: ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนี่ยได้บอกตามตรงเลยว่าทุกญาณสัมปยุตตะคำว่าญาณสัมปยุตตะคือเกิดขึ้นครับเกิดขึ้นญาณสัมปยุตตะนะครับผมคือเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนเราเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลาว่าเมื่อไหร่ที่มันมีความทุกข์เมื่อนั้นความทุกข์นั้นมันจะสะสมถ้าความทุกข์ไม่สะสมอันนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่เราบูรณาการแล้วได้ประโยชน์เพียงสูงสุดแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแบบญาณสัมปยุตตะก็คืออยู่ดีๆมันก็เกิดขึ้นมาเองนะครับเราก็จะบอกว่าโอ้สังคมประเทศไทยมันเกิดขึ้นเพราะอันนี้ชุดนี้ผู้บริหารชุดนี้รัฐบาลชุดนี้แต่เราไม่ได้มององค์รวมองค์รวมของเราก็คือในลักษณะของอย่างที่ท่านอาจารย์ได้พูดในเรื่องของ Facebook ขึ้นมา Facebook ในปัจจุบันนี้มันทำได้หลายอย่างแม้ว่าจะเป็นการสร้างรายได้ก็ดีการทำให้เสียหายก็ได้แม้กระทั่งการทำให้อีกฝ่ายหนึ่งกับอีกฝ่ายหนึ่งทะเลาะกันประมาณนี
0: ้
1: ทั้งลาบลบล่ำบวกมันได้หลายอย่างครับอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยแม้ท่านจะประกาศพระศาสนานะครับพระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งสอนทุกคนแล้วก็ทุกชนนะครับโดยไม่ได้แบ่งวรรณะถ้าเราจะมองกันทุกวันนี้ก็หมายถึงว่าคนที่เข้าวัดเขาจะเข้าเวลาวันพระเป็นส่วนใหญ่และคนที่เข้าวัดนั้นนี่ส่วนมากแล้วนี่คนเขาจะมีความทุกข์เป็นส่วนใหญ่จากที่อาจารย์พูดมาปุ๊บเนี่ยผมก็เลยมองอยู่ในแง่หนึ่งเลยคำพูดหนึ่งของพระเดชพระคุณพระปริยัติกิจอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามตั้งใดก็ท่านได้ถึงแก่การมรณภาพไปแล้วประการที่หนึ่งเลยท่านบอกว่าหนึ่งอย่าเป็นคนหัวแข็งสองอย่าเป็นคนแรงน้ำใจสามอย่าเป็นคนไร้สัจจะและสี่อย่าเป็นคนอกตัญญูอย่าเป็นคนหัวแข็งยังไงครับคือบ้านเมืองที่มันเปลี่ยนแปลงไปเราก็เปลี่ยนแปลงไปตามบ้านเมืองแต่ไม่ได้เปลี่ยนไปทั้งหมดแต่เพื่อความอยู่รอดเพื่อความอยู่รอดนี่มันเป็นศิลปะนะครับแต่ถ้าเป็นทางรัฐประศาสนศาสตร์คือศิลปะนี่ก็อย่าเป็นคนหัวแข็งเพราะคำว่าคนหัวแข็งในตรงนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้เหมือนกับบัวสี่เหล่าบัวใต้ต้นมืดบนยังดำคล้ำบัวใต้น้ำยังระสำครับตันหาบัวพ้นน้ำบรรพ่อชนมายาบัวบรรอาชูแสงด้วยแรงธรรมบัวสี่เหล่านี้แหละครับก็คืออย่าทำตัวให้เปรียบเสมือนกับตอไม้แห้งถ้าตอไม้แห้งนะถ้าถูกน้ำฝนบ่อยๆนะมันจะเป็นเหตุขึ้นมาแต่ถ้าถูกแดดเมื่อไหร่มันก็จะกลายเป็นตอไม้ที่ติดไฟง่ายอย่าให้อะไรที่มันมากัดกร่อนได้ง่ายนะครับ
0: คือ
1: เป็นคนหัวแข็งสองจะเป็นคนแรงน้ำใจ
0: ครับ
1: คือในปัจจุบันนี้สังคมเราเนี่ยน้ำใจ

0: เป็นสิ่งที่สำคัญครับท่านอาจารย
1: ์
0: มองเห็นหลายๆช่องทางมีมูลนิธิต่างๆที่ท่านอาจารย์ยกตัวอย่างนะเช่นมีคนตายอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ต่างจังหวัดจ
1: ิ
0: ตอาสาไปส่งถึงบ้านอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็มีอะไรนะครับโครงการอะไรฟื้นฟูสมรรถภาพอะไรเกี่ยวกับทางด้านของเด็กและเยาวชนสมัยใหม่อะไรประมาณนี
1: ้
0: คืออันนี้เขาทำด้วยใจแต่ถ้าเรามามองดูแล้วครับท่านอาจารย
1: ์
0: เรามามองดูแล้วว่ามีน้ำใจเด็กเราต้องมีน้ำใจกับผู้ที่อยากได้น้ำใจของเราเพราะอะไรครับเพราะทุกวันนี้วิชาชีพมันเยอะเยอะมากไม่ว่าจะมากันรูปแบบของคนที่เราเรียกกันว่าแบบปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปมาในรูปแบบของนักการเมืองมาในรูปแบบของอะไรต่างๆคือมันอยู่ในทุกมิติของคนเราเพราะฉะนั้นแล้วนี่คนเราจะเสียเพราะอะไรนี่เสียเพราะน้ำใจได้ก็ได้เพราะอะไรได้เพราะน้ำใจอย่าเป็นคนไร้น้ำใจอย่าไร้สัจจะนี่ครับผมในปัจจุบันนี้เนี่ยคดีฟ้องร้องมันเยอะคดีฟ้องร้องคดีต่างๆส่วนมากแล้วมันก็เกิดขึ้นจากสัจจะนี่แหละครับผมเนี่ยเกิดขึ้นจากลายลักษณ์อักษรนะครับเกิดขึ้นจากที่มนุษย์ของคนเราเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นนี้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแต่เมื่อห่างไปเนี่ยมันจะเกิดกร่อนเรื่องที่เราเรียกกันว่าไม่ให้เห็นใจกันไม่มองหน้ากันอะไรประมาณนี้นี่คือไร้สัจจะแต่สัจจะในตรงนี้คือสัจจะวาจาสัจจะวาจาเหมือนกับพระพุทธเจ้าตรัสว่านัตถิมีสรณังอัญญังพุทโธมีสรณังวรังเอเตนะสัจวะเชนะด้วยสัจจะวาจานี้เนี่ยที่ข้าพเจ้าขออยู่ร่วมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในสมัยก่อนหรือสมัยพุทธกาลก็เลยแบ่งเป็นชนชั้นเพื่อให้อยู่กันได้ง่ายนะอาจารย์ในแบ่งเป็นชนชั้นในสมัยก่อนนะครับก็มีกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตร
1: เป็นวรรณะ
0: เป็นวรรณะที่เราเรียกกันว่าวรรณะวรรณะในตรงนี้เนี่ยจะแปลว่าหนังสือก็ได้วรรณะในตรงนี้ก็คือจะแปลว่าเผ่าพันธุ์ก็ได้จะแปลว่าชนชั้นก็ได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นแล้วนี่คนที่มีวรรณะหรือคนที่เราเรียกกันว่าอยู่ในสถานะต่างๆนี่อย่าทิ้งเด็ดขาดคือน้ำใจครับท่าน
1: ครับ
0: น้ำใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็ชอบใครเห็นใครก็หลงแล้วก็สรรเสริญนะครับแล้วก็เยินยอมากที่สุดคนเราเนี่ยพยายามมากที่สุดนะครับคือพยายามที่จะให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขอยู่ตลอดเวลาแต่เราอย่าลืมนะครับว่าพระพุทธศาสนาถ้าไม่มีการบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ก็ไปไม่ได
1: ้
0: ศาสตร์สมัยใหม่ไม่บูรณาการกับพระพุทธศาสนาก็ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วนี่ท่านจึงเปรียบในธรรมจักรกับปวารัตนสูตรเลยว่ามันต้องไปด้วยกันเหมือนกับล้อเกวียนไปด้วยกันสองล้อครับท่านอาจารย
1: ์ครับผมครับครับอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะครับที่พระอาจารย์ได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้หลังจากที่ผมได้เกริ่นเกี่ยวกับเรื่องของสภาพความเป็นจริงในทางสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านนโยบายด้านเศรษฐกิจด้านการเมืองด้านเทคโนโลยีหรือด้านสิ่งแวดล้อมหรือด้านกฎหมายที่เราต้องเผชิญอยู่อย่างเป็นข้อเท็จจริงนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะทำให้เราปรับตัวเข้ากับสิ่งเหล่านี้ได้อยู่กับมันได้อย่างรู้เท่าทันก็คือเรื่องของการไม่เป็นคนหัวแข็งนั่นก็หมายความว่าต้องปรับตัวต้องเรียนรู้นะครับอย่าเป็นคนเอาหัวชนกำแพง อย่าเป็นคนที่ถอยไม่เป็นนะครับต้องเป็นคนที่รู้จักปรับตัวกับกฎระเบียบ
0: ปรับตัว
1: กับสิ่งแวดล้อมปรับตัวกับ
0: สังคม
1: บางทีเราไปอยู่ในบางสังคมที่เราเรียกว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตาม
0: ครับผม
1: นะครับอย่างนี้เป็นต้นหรือถ้าปรับตัวเรื่องเทคโนโลยีก็ต้องใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมไม่ใช่ปฏิเสธเทคโนโลยีเลยบางคนตกงานก็เพราะว่าปฏิเสธเทคโนโลยี
0: ยุ
1: คนี้ถ้าปฏิเสธเทคโนโลยีบางคนก็ได้ออกจากงานไม่ได้ทำงานต่อใช้ AI ไม่เป็นหรือบางทีไม่ได้งานทำก็เพราะว่าใช้เทคโนโลยีไม่เป็นเกิดเขาสามารถทุกอย่างได้หมดสู้กันได้หมดความรู้ความสามารถก็ได
0: ้ครับ
1: ทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ก็ได้อะไรก็ได้แต่พอมาทักษะด้านการใช้ AI หร
0: ือ
1: การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงเนี่ยถ้ามันเหลื่อมกันบ้างอะไรกันบ้างเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันจะมีจุดเหลื่อมที่แพ้ชนะกันแต่อย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่บางทีสู้กันด้วยองค์ประกอบต่างๆแล้วเรื่องการได้งานทำเนี่ยอ
0: ัน
1: นี้ไม่รู้เรื่องจริงหรือเรื่องเล่นบางทีบ้างเขาบอกว่ามีการดูโง่เฮงคนที่มาสมัครงานด้วยหรือบางทีมีคำถามสัมภาษณ์ในเชิงลึกด้วยว่าถ้ามันเก่งเท่ากันทุกอย่างมันสู้กันได้หมดเลย สุดท้ายก็มาถามความเขาเรียกว่าถามคำถามหรือให้แสดงความรู้สึกในเชิงคุณธรรมจริยธรรมที่จะวัดกันว่า คนไหนน่าจะเป็นคนซื่อสัตย
0: ์
1: คนไหนน่าเข้ามาแล้วจะไม่โกงจะไม่ทุจริตจะไม่คอร์รัปชันใครน่าเข้ามาแล้วจะเป็นมิตรกับเจ้านายจะเป็นมิตรกับผู้บังคับบัญชาเป็นมิตรกับเจ้าของธุรกิจจะเป็นคนทุ่มเทบางทีดูโง่เฮงด้วยสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยหรือบางทีบางคนตกงานเพราะว่า Facebook โพสอะไรก็ไม่รู้บางทีมันเท่ากันน่ะสัมภาษณ์มาแล้วแต่พอเขาย้อนไปดู Facebook ย้อนหลังไอ้คนนึงเนี่ยโพสสร้างสรรค์มากโพสแต่สิ่งดีงามไอ้คนนึงเนี่ยโพสแต่ทำลายสังคมโพสบูลลี่แต่เพื่อนโพสแต่ทำลายผู้อื่นโพสแต่สร้างความรุนแรงแค่นี้เขาก็ตัดสินใจได้แล้วว่าเขาควรจะเลือกใครเข้าทำงานนะครับเพราะนั้นบางทีสิ่งที่เราทำไว้ในอดีตบางทีมันก็เป็นผลมาถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นเห็นด้วยอย่างยิ่งกับพระอาจารย์ว่าในทุกสถานการณ์ที่เราเจอก็คือเราต้องมีความรู้สึกว่าเราต้องปรับตัวเรียนรู้กับ
0: พ
1: ระโตโคสะแล้วก็ใช้โยนิสงมนสิการอย่างถูกต้องแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องของเทคโนโลยีก็ตามเราต้องรู้จักเป็นคนแบ่งปันไม่แลกน้ำใจ
0: ไม่เลี้ยงน้ำใจ
1: แบ่งปันความรู้ทางเทคโนโลยีก็
0: ได
1: ้ทาง Facebook โพสต์สิ่งที่ดีงามคนมาอ่านคนมาเห็นก็เกิดความ
0: ซึมซับ
1: ชื่นใจมีความรู้สึกสบายใจไม่ใช่โพสต์อะไรไปก็คนเข้ามาดูก็เครียดตาม
0: อ๋อด่าเราหรือเปล่าวะเนี่ย
1: ด่าเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยโพสต์ว่าองค์กรบ้างโพสต์ว่าเพื่อนบ้างหรือบางทีนัดต่อสู้กันทางโลกไซเบอร์เจอกันทาง Facebook โพสต์สู้กันไปโพสต์สู้กันมาทั้งที่ยังไม่ได้เจอกันแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็อักเลือดคาเก้าอี้แล้วอะไรประมาณนี้อย่างนี้ก็ไม่ดีเหมือนกัน
0: ครับ
1: เดี๋ยวมันจะเป็นเหมือนหนังเดอะเมทริกซ์นะต่อสายเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ตเข้ากับระบบไซเบอร์แล้วก็สู้กันนั่งเก้าอี้สู้กันอยู่คนละมุมโลกแต่สามารถช็อกตายได้อะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็ต้องใช้ปัญญาให้มากที่สุดเหมือนที่พระอาจารย์ได้กล่าวแต่ส่วนประเด็นสำคัญนี่ผมคิดว่าอันนี้แหละความจริงจะเอาชนะทุกอย่างเรื่องของสัจจวาจานะครับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมเรื่องของเทคโนโลยีถ้าเราพูดคุยกันด้วยความจริงด้วยความสัตย์จริงรักษาสัจจะตัวนี้ผมก็คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้เกิดความปรองดองหรือทำให้เราอยู่รอดได้เหมือนเราไม่สบายอ่ะเราก็ต้องบอกความจริงกับหมอใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: หมอถึงจะรักษาถูก
0: ถูกต้อง
1: เรามีทุกข์อะไรเราก็ต้องบอกพระเราบอกความจริงกับท่านหรือลูกมีปัญหาอะไรก็ต้องบอกความจริงกับแม่กับพ่อไม่ต้องอายสามีภรรยามีปัญหามีอะไรก็ต้องคุยกันตรงไปตรงมานะเล่าสู่กันฟังร่วมกันแก้ปัญหาสัจจะวาจาเหล่านี้ก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถแก้ปัญหาได้แต่ก็ต้องระวังเหมือนกันนะความจริงบางอย่างก็ต้องค่อยๆบอกค่อยๆช้าๆนะบางทีมันอาจจะช็อกไปก็ได้นะเหมือนหมอเขาไม่กล้าบอกผู้ป่วยโดยตรงนะว่าผู้ป่วยเป็นโรคร้ายแรงเขาก็จะไปบอกญาติก่อนนะแล้วญาติถ้าจะบอกผู้ป่วยก็ต้องมีวิธีอีกนะดังนั้นความจริงบางอย่างนี่ก็พูดได้เหมือนกันความจริงบางอย่างก็ต้องค่อยๆใช้เวลา
0: ใช้เวลา
1: อันนี้สัจจะบางอย่างนะครับอันนี้ก็เสริมพระอาจารย์ครับว่าในส่วนของเรื่องของสังคมเศรษฐกิจการเมืองที่เราเผชิญอยู่ในโลกดิจิทัลเนี่ยสำคัญมากก็คือเราต้องโดยรวมก็คือปรับตัวนั่นแหละแล้วก็ใช้ความจริงแล้วก็ผสานด้วยน้ำใจ
0: ครับ
1: อาจารย์ครับ
0: ครับผมในลักษณะของท่านอาจารย์ได้พูดมาก็คือในการบูรณาการนะครับเนาะก็คือไม่เป็นคนหัวแข็งไม่แรงน้ำใจไม่ไร้สัจจะไม่อกตัญญูและไม่อยู่อย่างโจรนะครับทีเนี้ยความเมตตาเป็นหลักมิตตาเม
1: ครับ
0: มิตตาเมคือความเมตตาเป็นมิตรเขาบอกว่าอัตถาสิเมยาติมิตายาติมิตาเนี่ยในลักษณะในสมัยหนึ่งนั้นเราเคยเป็นญาติกันเราอาจจะเคยเป็นญาติกันมาก่อนในภพชาติก่อนนะอาจารย์อันนี้อาจความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นเราไม่ได้มาเจอกันพบคนเนี่ยด้วยบุพเพสันนิวาส
1: คร
0: ับ
1: อ
0: าจารย์ครับในพระพุทธศาสนาเรียกว่าบุพเพสันนิวาส
1: ครับ
0: หรือถ้าจะมองในอีกแง่หนึ่งก็คือเคยทำบุญมาร่วมกันหรืออาจจะเคยทำกรรมมาร่วมกันก็ได
1: ้
0: คำว่าบุพเพเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านจึงสอนให้เราเนี่ยมีความเมตตา
1: ครับ
0: ถ้ามีความเมตตาอยู่ที่ไหนนี่การที่เกิดขึ้นในเรื่องของอย่างเช่นอาจารย์ว่าแล้วอาชญากรรมการตบตีลักษณะของการที่เราเรียกกันว่าความรุนแรงก็จะลดน้อยลงเพราะคำว่าเมตตา
1: ครับ
0: ไอ้เมตตาไม่มีอะไรมากครับ1ไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อน2ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนแล้วก็3ไม่ผิดจารีตประเพณีสิ่งที่ให้ความเมตตามากที่สุดคือ2มือเรานี่แหละครับประนมมือนี่แหละครับเจอกันที่ไหนประนมมือเรื่องร้ายแรงขนาดไหนถ้าเราบอกว่าขอโทษครับยกมือประนม
1: 10นิ้วคืออาวุธที่สำคัญ
0: คือที่สำคัญยังไงก็ใจอ่อนครับผมได้ดูในรายการต่างๆเนี่ยผมเห็นคนขับรถชนกันแล้วก็ลงมาปุ๊บก็ยกมือขอโทษกันอ้าวตบไหล่ตบอะไรกันก็ไม่เกิดวาทะอะไรที่มันรุนแรงนะครับอาจารย์อย่างน้อยก็ขึ้นศาลลักษณะแบบนี้ก็ต่างไปแต่บางคนออกมาปุ๊บนี่ชี้หน้าด่ากันไปเลยในบ้านโอ้มันยังไงมันก็ขึ้นนะอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: ถ้าท่านจะเป็นบรรลุอรหันต์โสดาบันขนาดไหนนี่มันจำเป็นมันก็ต้องมีทะเลาะวิวาทเพราะฉะนั้นแล้ว10นิ้วนี่แหละครับผม
1: ครับ
0: 10นิ้วประนมคือความเมตตาปรารถนาให้ผู้อื่นอยากเป็นสุข ความกรุณาก็คือการสงสารอยากช่วยให้ผู้อื่นให้พ้นทุกข์และความมุทิตาก็คือยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีอุเบกขาคือวางตัวเป็นกลางสำคัญที่สุดครับท่านอาจารย์คือคำว่าอุเบกขา
1: ครับผม
0: อะไรก็ตามที่มันกลาง
1: ๆครับผม
0: ไม่สุขจนเกินไปไม่ทุกข์จนเกินไปอยู่กับมันให้ได้เวลาของเรามันเลื่อนไปตามวินาทีอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครหรอกครับอาจารย์ที่จะอยู่ครองโลกได้เป็น200ปี300ปีขนาดคุณงามความดีต่างๆเนี่ยที่เราทำมาทั้งชีวิตเขาก็อ่านแค่หน้ากระดาษเดียวนะอาจารย์คนที่อ่านนั้นก็ต้องมีต้องเป็นหนึ่งข้าราชการสองก็ต้องเป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคมนั้นที่มาอ่านรู้สึกซาบซึ้งมากเลยกับความที่ผู้ตายได้ตายไปนี่เพื่อนถามมารู้จักกันไหมไม่รู้จักกันเลยแต่ต้องเอามาอ่านเนี่ยประมาณนี้
1: เป็นเรื่องของคนดีสี่โมงเย็น
0: เป็นเรื่องของคนดีสี่โมงเย็นเพราะฉะนั้นแล้วนี่คืออุเบกขามองอะไรให้เป็นกลางไอ้ผวนที่มันเป็นกลางนี่ครับท่านอาจารย
1: ์ครับผม
0: คนเราเกิดมานี่มันไม่พร้อมสักอย่างหรอกครับไม่มีอะไรพร้อมสักอย่างแม้ขนาดเราเกิดมาเบื้องต้นเรายังช่วยเหลือตัวเองอะไรไม่ได้เลยแม้กระทั่งเราจะกินแม้กระทั่งเราจะนอนแม้กระทั่งเราจะพูดแม้กระทั่งเราจะขับถ่ายก็ต้องมีผู้ที่ดูแลเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่เกิดมาเนี่ยความเมตตาเป็นส่วนใหญ่ครับท่านอาจารย
1: ์
0: เมตตาตัวตัวเองเมตตาต่อผู้อื่นแล้วก็เมตตาต่อมิตรภาพที่เราอยู่ด้วยกันอาจารย์มีสักเคสไหมครับที่เกี่ยวกับคำว่าความเมตตาในของคารวะญาติโยมที่สามารถที่จะสะท้อนสังคมออกมาได้นะครับอาจารย
1: ์ในส่วนของเรื่องหลักของความเมตตาเนี่ยผมก็มองว่ามันมีความชัดมากนะถ้าเราแปลเมตตาเนี่ยแปลว่าความปรารถนาดีต่อกัน
0: ปรารถนาดีต่อกัน
1: ยังอาจจะยังไม่ถึงกรุณากรุณาก็คือเห็นผู้อื่นมีความทุกข์แล้วอยากจะช่วยให้พ้นจากความทุกข์อยากจะปลดเปลื้องทุกข์ให้กับผู้อื่นเราจะเรียกว่ากรุณาแต่มันก็มีพื้นฐานมาจากความเมตตานี่แหละ
0: เมตตาน
1: ะครับแต่ความเมตตาเนี่ยผมคิดว่าถ้าเรามีเมตตาแบบไม่มีขีดจำกัดไม่เลือกแบ่งชั้นวรรณะนะครับไม่เลือกว่ายากดีมีจนนะครับให้เกิดความเท่าเทียมกันมันก็จะโยงมาสู่คำว่าอุเบกขา
0: อุเบกขา
1: อุเบกขาเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นหลักของความยุติธรรมด้วยถ้าตัดสินใจพิพากษาถูกผิดว่าไปตามข้อเท็จจริงว่าไปตามประจักษ์พยานในลักษณะนี้ก็เป็นหลักของความยุติธรรมเป็นหลักของอุเบกขาไม่เอาอคติมาเจือปนแต่ว่าภายใต้พื้นฐานของเมตตาเนี่ยผมมองว่าถ้าตัวอย่างที่ชัดที่สุดนะครับที่เราเกิดมาเนี่ยนะครับคนที่เมตตาเราคนแรกเลยก็คือพ่อแม่ไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ปรารถนาร้ายกับเราพ่อแม่จะปรารถนาดีต่อเราครูล่ะคนที่สองที่ปรารถนาดีต่อศิษย์นะครับครูคนแรกก็คือพ่อแม่นะครับครูคนที่สองก็คือเรื่องของครูบาอาจารย์ที่อยู่ที่โรงเรียนอยู่ที่สถาบันการศึกษานะครับแล้วคนที่เมตตาต่อเรานอกจากนั้นก็จะมีญาติพี่น้องนะครับเรื่องของคณาจารย์เรื่องของเพื่อนร่วมงานนะครับเรื่องของคนที่อยู่ในสังคมในชุมชนของเรานะครับคือถ้ามีความปรารถนาดีต่อกันเนี่ยผมว่าลักษณะของความปรารถนาดีต่อกันอันดับแรกเลยก็คือการรู้สึกยิ้มแย้มแจ่มใสโอภาปาใสด้วยกันเลยนะมิตรเห็นกันก็ทักทายนะครับหรือเห็นอะไรที่น่าจะผิดปกติลืมปิดไฟนะก็บอกกันนะครับทำอันนี้หล่นนะก็บอกกันนะครับ มีอะไรที่ดีๆก็มาเล่าสู่กันฟังมีความปรารถนาดีมีความปรารถนาดีต่อกันนะครับเห็นว่าเขาจะพลาดโอกาสเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือจะพลาดข่าวโอกาสใดโอกาสหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็ต้องช่วยกันที่ผมเห็นชัดมากที่สุดก็คือพ่อแม่เรานี่แหละครับผมมีอยู่ครั้งหนึ่งนะผมเป็นคนที่แบบชอบไปเที่ยวไปอะไรกับเพื่อนใช่ไหมล่ะ
0: ครับผม
1: แล้วไม่เคยกลับบ้านค่ำนะครับแล้วกิตติศัพท์ของพ่อก็คือถ้าลูกทำผิดเนี่ยถ้าใครโดนพ่อลงโทษเนี่ยถือว่าถึงขั้นรุนแรงเลยบางคนต้องด้วยหยอดน้ำข้าวต้มนะครับซึ่งพี่ก็เคยโดนมาแล้ว
0: ครับผม
1: นะครับวันนั้นเนี่ยผมไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วกลับมาค่ำพ่อยืนตะงานอยู่ที่ทางเข้าหมู่บ้านยืนรอเลยยืนรอแต่ผมยังไม่รู้ว่าพ่อสีหน้าของพ่อเนี่ยจะผมก็ดูไม่ออกเพราะมันสลัวอยู่มัน6 โมงเย็นแล้ว
0: ครับผม
1: ผมคิดว่าวันนี้อาจจะเป็นผมอีกคนนึงก็ได้ที่จะเจอพ่อลงโทษอย่างรุนแรงเพราะว่าไม่รับผิดชอบกลับบ้านช้า
0: ครับผม
1: แต่รู้ไหมครับว่าพอผมเริ่มตัวมีความรู้สึกว่าตัวเย็นนะมีความรู้สึกว่าความกลัวเขาเริ่มครอบงำแต่พอเดินเข้าไปใกล้ๆพ่อถามว่ากลับมาแล้วเหรอไปอาบน้ำกินข้าวคือมันจะเยือกเย็นใจมาก
0: ครับ
1: ทั้งที่ความคาดหมายว่าต้องโดนพ่อลงโทษแน่ๆการที่พ่อมายืนทางอยู่ทางปากท่าปากทางเข้าหมู่บ้าน
0: ครับผม
1: ผมโดนแน่วันนี้แต่สิ่งที่ได้ยินก็คือมาถึงแล้วเหรอไปอาบน้ำกินข้าวแล้วบ้านผมก็จะมีลักษณะอย่างนึงนะถ้าจะลงโทษหลังจากกินข้าวก็ได้ผมยังรู้อีกนะว่ากินข้าวเสร็จแล้วไม้เลียวจะซ่อนไว้ไหมแล้วจะโดนลงโทษอีกไหมแต่วันนั้นผ่านไปด้วยดีผมก็เลยว่าการที่เรามีชีวิตกลับมาการที่เรากลับมาถึงบ้านสิ่งที่เราคาดหวังว่าจะโดนลงโทษแต่มันกลับกันเพราะเราไม่ได้ทำผิดอะไรร้ายแรงเพียงแต่ว่ากลับบ้านไม่ตรงเวลาเฉย
0: ๆครับผม
1: นะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของคุณครูนะครับผมเคยไปอยู่กับคุณครูเกือบ1 เทอมด้วยการที่ว่าเป็นคนที่เรียนพอใช้ได้เหมือนกันแต
0: ่
1: ก็เมตตาพาไปอยู่ด้วยพาไปเรียนรู้พาไปอยู่กับเพื่อนในสังคมใหม่ๆนะครับอยู่ได้ประมาณ1 เทอม
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นความเมตตาที่ผมเห็นได้ชัดแล้วก็ถ้าชัดที่สุดไปกว่านั้นอีกก็เพื่อนร่วมงานของเราเป็นทั้งผู้บังคับบัญชาเป็นทั้งเพื่อนร่วมงานแต่ปัจจุบันท่านก็เป็นตำแหน่งสูงอันนี้เอ่ยได้เนาะก
0: ็
1: คือรองอธิการบดีอยู่ขอนแก
0: ่
1: นที่ท่านเมตตาต่อผมก็ได้ทำงานร่วมกับท่านตั้งแต่นู่นแหละเป็นสามเณรแล้วก็ทำงานตั้งแต่ปี 1ตั้งปี31อ่ะเป
0: ็
1: นปี 1 ปี 2ท่านก็ให้โอกาสร่วมงานไปจัดโครงการบวชเน้นมากดูร้อนมากร่วมกับครูบาอาจารย์จนกระทั่งณวันนี้ก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับท่านแล้วก็เป็นบุญอย่างยิ่งได้ร่วมงานกับท่านพระมหากิตติครับตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้เลยครับ
0: ครับผมครับ
1: ก็เป็นความเมตตาอย่างหนึ่งนะที่ช่วยเหลือดูแลติดตามงานวิจัยอันนี้ก็เป็นความปรารถนาดีใครส่งงานวิจัยไม่ทันพระมหากิตติก็ติดตามอนุเคราะห์ช่วยเหลือทั้งตามงานทั้งทำให้ด้วยบางเรื่อง
0: ญาติมิตาครับผมให้ทุกคนเหมือนญาติครับผมให้ทุกคนเหมือนญาติครับท่านอาจารย์ครับพระพุทธศาสนาในปัจจุบันนี่ไม่ถึงสื่อว่าไม่ใช่เรื่องที่ล้าสมัยนะครับอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: เป็นเรื่องที่อยู่ด้วยกันญาติมิตาสขาจะมีแม้บางครั้งเราก็เป็นสหาย
1: ครับ
0: ญาติมิตาสขาจะมีแม้บางครั้งก็อาจจะเคยเป็นพ่อเป็นแม่เคยในชาติปางก่อนหรืออาจจะอยู่ในสังคมร่วมกันในชาติปางก่อนนะครับพระพุทธศาสนาเนี่ยนอกจากนี้เนี่ยก็ยังถือว่าหลักความเมตตาเนี่ยเป็นหลักที่สูงสุดเพราะว่าการเมตตาไม่ใช่ว่าจะให้กันง่ายๆนะครับ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าความเมตตาบางครั้งนี่อ้าวเปิดร้านกับข้าวต้องการก็คือคนซื้อกับข้าวเพื่อที่จะเอาเงินแต่ได้เห็นคลิปบางคลิปอะคนเร่ร่อนไม่อยากไปขโมยไม่อยากไปแย่งชิงไม่อยากจะไปอะไรแต่เข้าไปขอเฉยๆนี่ได้ไม่ได้ไม่ได้ว่าแต่บางร้านนี่ก็ให้เลยจัดสำรับกับข้าวเป็นข้าวกล่องข้าวอะไรให้เลยเนี่ยมองเห็นอย่างเงี้ยมันใจฟูอาจารย
1: ์
0: มันมองอยู่ว่าโอ้อย่างน้อยพระพุทธศาสนาหลักธรรมก็คำจุดโลกก็คือหลักความเมตตาครับท่านอาจารย
1: ์
0: เพราะฉะนั้นแล้วนี่พระพุทธศาสนาจึงไม่ใช่เรื่องที่ล้าสมัยและก็เป็นศาสตร์แห่งการพัฒนาชีวิตและสังคมให้อยู่ร่วมกันสามารถช่วยให้มนุษย์ดำเนินไปได้อย่างมีสติและก็ปัญญา
1: ใช่ครับ
0: อย่างน้อยเราไม่ได้ใช้ปัญญามากหรอกครับเราอาจจะใช้ปัญญาคิดสักหน่อยก่อนว่าไม่เป็นไรปีความเมตตาต่อกันไม่เป็นไรคำว่าไม่เป็นไรหรอกนะครับคำว่าไม่เป็นไรหรอกนี่มันเป็นคำสั้นๆแต่มันยิ่งใหญ่ครับ
1: ครับ
0: วันนี้ผมไม่สามารถที่จะเข้ามาที่ทำงานได้นะครับ นื่องจากว่าติดนั่นติดนี้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมาทำงานให้เสร็จก็แล้วกันคำว่าสิ่งที่ไม่เป็นไรกับขอโทษครับกับขอบคุณสามคำเนี่ยครับผมที่อยู่ค้ำจุนโลกได้เนี่ยนะครับผมเนี่ยที่ผมสังเกตดูเนี่ยคารวะญาติโยมที่อยู่ในสังคมปัจจุบันเนี่ยคำที่ใช้กันมากมากที่สุดคือขอโทษนะครับขอบคุณกับโอกาสหน้าเจอกันใหม่เนี่ยแบบนี้เนี่ยแค่คำสามคำนะอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: เป็นหลักกัลยาณมิตรที่ค้ำจุนโลกเลยเพราะฉะนั้นแล้วพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่สามารถที่จะลบเลือนได้แต่มันจะอยู่ในจิตในใจเราอยู่ตลอดเวลาก็คือในหลักของความเมตตาทีนี้ท่านอาจารย์ครับผมถ้าเราจะมองใน create ของเรื่องพระพุทธศาสนาเราก็มองแล้วการดำเนินตนเราก็มองแล้วการอยู่กับตนเราก็มองแล้วทีนี้มาดูในเรื่องของการอยู่กับคนมั้งอาจารย์
1: ครับ
0: ในลักษณะของอาจารย์ที่เป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการครับท่านอาจารย
1: ์
0: ต้องเจอเกณฑ์แต่อะไรมากมายใหม่ๆเข้ามาโอ้ปรับตัวบางมหาวิทยาลัยปรับตัวแทบไม่ทันบางมหาวิทยาลัยปรับตัวทันก็อยู่ดีไปนะครับแต่ว่าลักษณะของท่านอาจารย์ที่อยู่กับคนทำงานอยู่ในองค์กรในมหาวิทยาลัยที่กำกับอยู่ในของรัฐอาจารย์ใช้วิธีไหนนะครับในการอยู่ร่วมกับมนุษย์หรือว่าอยู่กับร่วมกับคนเราในสังคมในปัจจุบันได้อย่างดีที่สุดครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับผมในส่วนของการดำเนินชีวิตเนาะไม่ว่าจะเป็นในองค์กรก็ดีการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานในองค์กรก็ดีนะครับหลักสำคัญอันหนึ่งที่ผมใช้ก็คือเรื่องของการแบ่งปันเรื่องของการแบ่งปันความรู้แบ่งปันประสบการณ์เพื่อนก็แบ่งปันให้เราก็แบ่งปันให้เพื่อนแบ่งปันข้อมูลแชร์ข้อมูลอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอีกอันหนึ่งที่ทำให้ผมมีความรู้สึกทำงานกับเพื่อนร่วมงานหรือกับเพื่อนแล้วทำงานอยู่กับครอบครัวแล้วมีความสุขก็คือเรื่องของการสื่อสารการคอมมิวนิเคชันการสื่อสารกันด้วย
0: การสื่อสาร
1: ด้วยมัธุรสวาจาม
0: ัธุรสวาจา
1: สื่อสารกันด้วยความเป็นมิตรภาพแม้จะขุ่นเคืองในใจบ้างหรือแม้บางเรื่องมันไม่ได้ดั่งใจบ้างแต่ว่าเราก็พยายามสื่อสารให้มันออกมาให้มันดีที่สุดที่จะทำให้มีความรู้สึกว่าคนฟังแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าอยากจะร่วมมืออยากจะให้ความเมตตาเราอันนี้ประเด็นที่สองประเด็นที่สามก็คือนอกจากเราจะให้ความสำคัญกับงานส่วนตัวนะครับงานที่เราทำงานสอนของเรางานวิจัยของเราแล้วแต่เราต้องไม่ทิ้งงานส่วนรว
0: ม
1: งานองค์รวมที่เราจะต้องร่วมเราก็ต้องให้ความสมดุลกับวิถีชีวิตของครอบครัวด้วยวิถีงานส่วนตัวด้วยแล้วก็วิถีงานของส่วนรวมด้วยอ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ผมคิดว่าจำเป็นที่จะต้องทำให้เกิดความมั่นคงในจิตใจเราให้ได้และส่วนสำคัญที่ผมพยายามรักษาไว้ก็คือเรามีคาแรคเตอร์แบบไหนบุคลิกภาพแบบไหนผมก็จะพยายามรักษาพยายามรักษาคาแรคเตอร์ของเราไว้ให้ได
0: ้
1: ว่าถ้าเราบอกถ้าเราเป็นนิเทศนะชอบชี้แจงชอบแสดงชอบอธิบายก็อธิบายก็ชี้แจงแต่บอกว่าเป็นคนใจเย็นมีคาแรคเตอร์ที่ประนีประนอมละมุนละม่อมเราก็ต้องรักษาคาแรคเตอร์นี้ไว
0: ้
1: อย่าให้ปัจจัยภายนอกหรือสิ่งที่มาคุกคามจิตใจเราอย่าให้ความเหนื่อยล้าหรือความเหน็ดเหนื่อยที่เราเผชิญกับการทำงานอะไรต่างๆเนี่ยมันมาทำให้เราเปลี่ยนคาแรคเตอร์หรือเปลี่ยนถ้าจะแปลคาแรคเตอร์ก็คือจะแปลว่านิสัยก็ได้
0: ครับผม
1: นะนิสัยพื้นฐานของเราที่เป็นคนสงบหรือเป็นคนใจเย็นเนี่ยเราก็ต้องรักษาสิ่งเหล่านี้ไว
0: ้
1: นะครับแต่นี้อันนี้คือส่วนสำคัญที่ผมมองว่าก็พยายามรักษาตรงจุดนี้ไว้ไม่งั้นเราจะแสดงความเมตตาออกไปยากไม่งั้นเราจะแสดงความมีอุเบกขาออกไปยากถ้าเราไม่รักษาส่วนนี้ไว
0: ้
1: นะครับส่วนสำคัญอันหนึ่งที่ผมเห็นแล้วทำไมคนเรารักษาคาแรคเตอร์ไม่ค่อยได
0: ้ครับ
1: นะครับอาจจะเจอประตูโคสะในเชิงลบจากสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มากระตุ้นเจอความร้อนเจออากาศที่ร้อนเจอคนยืมแล้วไม่จ่ายเจอคนขับรถปาดหน้าเจอคนพูดวาจาที่ไม่ไพเราะได้ยินแต่สิ่งไม่ดีได้ยินเห็นความท้าทายไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม หรือบางคนก็คืออาจจะมีอันนี้ขออภัยนะบางคนอาจจะอย่างเช่นทำไมลูกบางคนเคยเป็นลูกน่ารักของพ่อของแม
0: ่ครับ
1: ภรรยาสามีเคยเป็นภรรยาสามีที่น่ารักของพ่อของแม่ของญาติพี่น้องบางคนเป็นญาติที่น่ารักของพ่อของแม่ของญาติพี่น้องแต่ทำไมเปลี่ยนไปสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปไม่ใช่เกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจบางทีไม่ใช่เกี่ยวกับปัญหาสังคมทั่วไปแต่ปัญหาจากสารเสพติดทำไมลูกเปลี่ยนไปทำไมพ่อแม่ต้องหลั่งน้ำตาทำไมญาติพี่น้องต้องหลั่งน้ำตาลูกกลายเป็นคนอื่นลูกมาทำร้ายพ่อทำร้ายแม่เพราะอะไรเพราะสิ่งที่มันเข้ามาเปลี่ยนสมองก้านสมองวิธีคิดมันไม่ได้แล้วอย
0: ่
1: างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่านอกเหนือจากเราจะปลูกฝังด้วยตัวของเราเองคบกัลยาณมิตรนะไม่คบคนพาลพยายามปรับตัวกับสังคมที่เราเป็นอยู่พยายามรักษาคาแรคเตอร์คิดเชิงบวกนะมีความคิดสร้างสรรค์ช่วยเหลือเกื้อกูลแล้วสิ่งหนึ่งที่เราไม่ต้องให้มากั้มกายตัวเราเลยก็คือเรื่องของสิ่งเสพติดแล้วก็เรื่องของการพนันอันนี้ต้องไม่ให้มันมาทำร้ายจิตใจเราเลยบางคนเครียดก็การเครียดเพราะการพนันผมก็ว่าก็ทำร้ายครอบครัวทำร้ายสังคมได้บางคนมีสิ่งเสพติดเขามีมาเกี่ยวข้องก็ทำร้ายสังคมทำร้ายตนเองได้ด้วยทำร้ายครอบครัวได้ด้วยนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องไม่ให้เกิดขึ้นนะครับ
0: ครับผมครับผมครับผมอย่างที่ท่านอาจารย์พูดมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับผมในประการแรกก็คือในเรื่องความเมตตากรุณา
1: ครับ
0: เป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันกับคนหมู่มากเอาง่ายๆครับแต่ถ้าจะเข้ากับหมวดในหลักธรรมบวรพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านอาจารย์พูดมานี่ผมนึกถึงหลักของสังคหวัตถุ4อาจารย์ครับ
1: ใช่ครับ
0: สังคหวัตถุ4สังคหวัตถุ4ที่ท่านอาจารย์พูดมาคือทานเนี่ยแบ่งปันกันพออะไรที่จะแบ่งปันไม่ใช่เป็นแค่การแบ่งปันสิ่งของนะครับแม้กระทั่งแบ่งปันคำพูดขอบคุณครับขอโทษครับ
1: ใช่ครับ
0: โอกาสหน้าเดี๋ยวเชิญใหม่นะครับตามนี
1: ้ครับ
0: คือหลักของhuman resource management เนี่ย
1: ค
0: ือการบริหารทรัพยากรมนุษย
1: ์
0: การบริหารทรัพยากรมนุษย์พระพุทธเจ้าเนี่ยใช้หลักของศีล227ท่านจึงบอกไว้ว่าอะไรที่เราไม่ได้บัญญัติถือว่าสิ่งเหล่านั้นคือยังไม่ได้เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าสิ่งนั้นเกิดขึ้นก่อนท่านจึงบัญญัติไม่ได้บัญญัติก่อนท่านั้นแล้วเนี่ยทานเนี่ยการให้และการแบ่งปันไม่ว่าจะเป็นคำพูดไม่ว่าจะเป็นความปรารถนาดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเกื้อหนุนไม่ว่าจะเป็นทางด้านการให้อภัยทุกอย่างคือทานรวมอยู่ในทานทั้งหมดเพราะฉะนั้นแล้วนี่หลักที่ท่านอาจารย์บอกว่าท่านอาจารย์นิเทศ อยู่ในลักษณะของผู้บริหาร
1: ครับ
0: อย่าทิ้งคาแรคเตอร์ของตัวเองไป
1: ครับ
0: คือลักษณะคือเอาง่ายๆซะเคยทำแบบไหนทำแบบนั้นบ่อยๆย้ำคิดย้ำทำย้ำเตือนแล้วก็ย้ำให้ตัวเองนั้นที่อยู่ในคันลองของธรรมอยู่ตลอดเวลาประการที่สองก็คือปิยวาจาในการพูดจาเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับผม
1: ครับ
0: สิ่งที่สำคัญที่สุดคือคนเราเนี่ยการที่จะเป็นมิตรกันเบื้องต้นก็คือการพูดจาก่อนการที่ให้เกียรติเขาเขาก็ให้เกียรติเรานะครับ
1: ใช่ครับ
0: เราไม่ให้เกียรติเขาเขาก็ไม่ให้เกียรติเราเพราะฉะนั้นแล้วนี่คนเราเกิดมานี่สิทธิมนุษยชนมันเกือบจะเท่ากันแล้วมันเกือบจะเท่ากันแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นแล้วอาจารย์ที่พูดมาปิยวาจานี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเพราะว่าจากคาแรคเตอร์ของอาจารย์นี่คือก่อนที่เข้าประชุมหรือจะมีอะไรก็ตามอาจารย์ก็จะเกริ่นเล็กน้อยแต่เกริ่นด้วยความเมตตาไม่กระทบไม่กระทบผู้ใหญ
1: ่
0: ไม่ถือว่าเราก็ให้เกียรติผู้น้อยเนี่ยเป็นสิ่งที่กัลยาณมิตรแล้วก็กัลยาณธรรมเคยสัมผัสมาก็คือหลักปิยวาจาแล้วก็ที่สำคัญอัตตกิริยาการช่วยเหลือเกื้อกูลกันแม้เราไม่ได้เชื่อช่วยกันวันนี้แต่วันข้างหน้าคนเราเกิดมาไม่มีใครที่จะสมบูรณ์แบบทุกอย่างอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: ขณะได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมโพธิญาณเจ้าเนี่ยเป็นเจ้าชายสิทธัตถะอยู่ในปราสาท3ฤดูฤดูร้อนก็ได้อยู่ในที่อันร่มเย็นฤดูหนาวก็ได้อยู่ในที่อันอบอุ่นฤดูฝนก็อยู่ในที่อันสงัดแต่ท่านก็ยังเลือกที่จะค้นพบในหลักสัจธรรมที่เป็นความจริงว่าอะไรก็ตามที่ไม่ทิ้งความประมาทท่านอาจารย์ประมาททานประมาทไม่ประมาทปิยวาจาไม่ประมาทอัตตกิริยาไม่ประมาทสมานัตตาคือการวางตนเสมอต้นเสมอปลายนั่นเองครับเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วนี่บทบาทของคนเราในสังคมท่านอาจารย์ครับในชีวิตในปัจจุบันนี้เนี่ยเราแทบที่จะวิ่งเต้นตามโลกที่ทันสมัย แต่ผมอยากจะถามท่านอาจารย์สักนิดหนึ่งว่า
1: ครับผม
0: จากที่ท่านอาจารย์เนี่ยการอดทนนะแน่นอนเราเป็นลูกอีสานนะอาจารย์เนาะอาจารย์ก็เป็นลูกอีสานความอดทนจนมาได้ถึงได้เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ผู้ช่วยที่การบดีฝ่ายวิชาการเนี่ย
1: ครับ
0: อาจารย์ใช้หลักยังไงในการอดทนอดกลั้นนะครับท่านอาจารย์ครับผม
1: อันดับแรกสิ่งที่ผมคิดว่ามันชัดที่สุดตอนที่ผมจบป.6
0: ครับผม
1: สิ่งที่ตั้งเป้าหมายก็คืออยากจะใส่ชุดนักเรียนแบบดูดีๆสมาร์ทเหมือนเพื่อน
0: เหมือนเพื่อน
1: จบป.6ปุ๊บอ่ะอยากจะไปเรียนในอำเภอ
0: เหมือนผมเลยแต่ก่อนเพื่อนเรียนเทคนิคก็อยากใส่ชุดเทคนิคเหมือนเพื่อน
1: อยากจะใส่ชุดเท่ๆใส่รองเท้าใหม่แล้วก็ไปเรียนหนังสือที่ในเมืองนั่งรถสองแถวไปอาจจะนั่งหลังคาก็ได้หรือนั่งที่นั่งในรถก็ไม่เป็นไรจินตนาการนะ
0: จินตนาการ
1: แต่ด้วยปัญหาทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันในครอบครัวก็ทำให้โอกาสเหล่านั้นไม่เกิดขึ้นก็ฝันนะมันอยู่คืนหนึ่งก็นอนฝันว่าสวยหรูมากที่จะได้ไปเรียนแต่พอตื่นขึ้นมารู้ว่าความจริงมันไม่ใช
0: ่
1: น้ำตามันไหลออกมาเลยนะครับมันไหลออกมาเองเลยในคืนนั้นนะไหลออกมาเลยว่าตัวเองไม่มีโอกาสเรียนแบบนั้น
0: ครับผม
1: แต่ด้วยบุญกุศลที่มีด้วยเมตตาของพ่อแม่ด้วยครูบาอาจารย์ที่ไปจัดโครงการบวชเนรภาคดูร้อน
0: ครับผม
1: นะครับทำให้ผมได้มีโอกาสแต่ก่อนจะตัดสินใจก็ไม่ใช่ว่าตัดสินใจทันทีนะครับว่าบวชไหมอะไรประมาณนี้ ไม่ตัดสินใจนะ
0: ไม่ได้ตัดสินใจ
1: จบป.6ปี 2-5ปี 2-6คือจะบวชแต่คืนก่อนที่จะตัดสินใจบวชสมมติว่าพรุ่งนี้เช้าเขาจะบวชพ่อกับแม่ถามแล้วพ่อถามจะบวชไหมไม่แน่ใจขอคิดดูก่อนแม่ก็ถามอีกจะบวชไหมขอคิดดูก่อนทีนี้แม่มีประโยคเด็ดประโยคหนึ่งที่เกิดขึ้นถ้าไม่แน่ใจก็พรุ่งนี้ก็มีประขอนะแล้วก็มีจอบมีเสียมอยู่ข้างล่างก็ขึ้นไล่นะพรุ่งนี้ขึ้นไล่แค่บอกแค่นั้นแหละบวชครับบวชครับทันทีเลยเพราะอะไรเพราะว่าเคยไผไล่ครั้งหนึ่งแล้วไงภาษาบ้านเรามันคันคาย
0: มันคันคาย
1: ไปหักเขาโพดโอ้ยมันคันคายมันคันคายมันหุนหวย
0: ครับผม
1: ตัดสินใจบวชทันทีเลย
0: ครับผม
1: แต่รู้ไหมครับอาจารย์ว่าหลักของผมที่ทำให้ที่เจอพรรษาแรกที่บวชเนร1เดือนไม่เคยตื่นเช้าต้องมาตื่นเช้าแต่3:304:00ทำวัด
0: ครับผม
1: ผมง่วงนอนสับประงกหิวข้าวตอนเย็นก็ไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรกินกินแต่น้ำปานะยายมาเยี่ยมผมเนี่ยผมร้องไห้เลยนะ
0: ครับ
1: คิดถึงบ้านแต่ผมไม่กลับ ไม่กลับหลายคนเนี่ยร้องไห้
0: ครับผม
1: ร้องไห้ตามยายตามพ่อตามแม่กลับบ้านแต่ผมไม่กลับเพราะว่าผมมีเป้าหมายคือในใจผมที่รู้อย่างนี้คือผมอยากเรียนหนังสือ
0: ครับผม
1: เพราะนั้นสิ่งที่เป็นอยู่ในใจก็คืออยากเรียนหนังสือเพราะฉะนั้นผมต้องสู้ทุกอย่างผมต้องผ่านความง่วงเหงาหาวนอนให้ได้นะครับแล้วพรรษาแรกรู้ไหมว่ากลับไปอยู่บ้านไม่รู้โดนทดสอบหรือเปล่าผมก็ผอมลงไม่ได้เป็นไข้นะบวชเน
0: ร
1: แล้วก็เหมือนมันจะผอมลงกินข้าวก็ไม่อร่อยอะไรก็มีแต่ผอมลงจนพ่อแม่บอกว่าเป็นโรคอะไรหรือเปล่าหลายคนก็บอกงั้นเดี๋ยวขอสู้พรรษานี้ก่อนพอผ่านไป1 พรรษาได้เข้ามาเรียนในอำเภอโหเหมือนติดปีกเลยทีนี้ไม่รู้ว่าอะไรมันก็กินอร่อยไปหมดเรียนหนังสือก็สนุกอะไรก็สนุกหลังจากนั้นมามันก็ยาวไกลเลยนะครับเดินทางมาจนถึงจบป.โทนั่นแหละ15 ปี
0: 15 ปี
1: ก็อาศัยหลักของความอดทนอันนึงที่ทำให้ผมสู้ก็คือเรื่องของการแข่งขันกับเพื่อนโดยที่เพื่อนไม่รู้ตัวบางคนเขาประกาศเลยนะเขาเรียนเนี่ยบอกว่าเขาจะต้องทำเกรดได้ตอนนี้แต่ผมไม่ประกาศผมก็อยู่ในใจเดี๋ยวผมก็จะพยายามเต็มที่ในใจนะผมจะต้องเป็น No.1ให้ได้อะไรประมาณนี้สอบเทอมแรกปตรีผมได้ 3.88
0: อ
1: ันดับหนึ่งเลย
0: ครับผม
1: จนจบปริญญาตรีเพื่อนหลายคนพยายามจะแซงผมนะบางเพื่อนบางท่านได้เกรด 4.00 บางเทอม
0: ครับผม
1: จนจบปตรีก็แซงผมไม่ได
0: ้
1: ผมก็ได้เป็นคนแรกที่ได้เกียรตินิยมได้4.71
0: ครับ
1: อย่างนี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้ที่ทำให้ได้ก็คือเรื่องของการมีความจริงใจกับตัวเองการมีความอดทนแล้วก็การมีความสม่ำเสมอสิ่งหนึ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จก็คือผมอาศัยว่าจริงๆไม่ใช่คนเก่งนะครับ
0: ครับผม
1: บางทีต้องอัดซาวเบาเสียงตัวเองตอนไปเรียนที่อินเดียเนี่ยอัดซาวเบาเป็นภาษาอังกฤษเพื่อที่จะนอนก็จะฟังเสียงตัวเองเป็นภาษาอังกฤษไปด้วย พราะว่าต้องไปเขียนข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษนอนก็ยังต้องใส่เซาเบาฟังตอนนั้นมันเซาเบาเนาะปี38ถึงปี40มันไม่มีทุกเหมือนทุกวันนี้ใส่หูฟังแล้วก็มีเทปบันทึกเทปเสียงตัวเองแล้วก็ฟังเสียงตัวเองนะครับจริงจังขนาดไหนสอบวิชาสุดท้ายนอนไม่หลับจน6โมงเช้าก็นอนไม่หลับสอบวิชาสุดท้ายเสร็จรู้ว่าผ่านแค่นั้นแหละนี่โอ้โหแรงหมดเลยงีบสบายเลยทีนี้นะครับเพราะนั้นสิ่งที่ทำให้ถึงเป้าหมายก็คือผมคิดว่าเรื่องความอดทนแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมจำได้ตอนเรียนป.ตรีก็คือมีอยู่คำหนึ่งน่าจะเป็นพระอาจารย์พระครูอนัตหรือเปล่าเป็นท่านเป็นคนพูดไปอยู่อินเดียเนี่ยพระอาจารย์หลายคนถอยนะ
0: ครับ
1: ทานข้าวไม่ได้ปรับตัวไม่ได้ถอยก็มีนะแต่ผมนี่คิดถึงคำพูดของพระอาจารย์ขั้นได้เดินหนาแล้วย่าถอยหลังให้เขาเหยียบขั้นสิตายก็ให้ตายหนาพุ่นเขาจังย่องว่าหันผมสอบบางวิชาเนี่ย20คะแนนผมได้7คะแนนผมตกใจแล้วนะว่ามันจะรอดไหมเนี่ยกลับบ้านดีไหมอย่างเงี้ยไม่กลับเมืองไทยดีกว่าไหมมันกลับไม่ได้แล้วมันเดินหน้าแล้ว
0: มันเดินหน้าแล้ว
1: กลับมาจะมีใครที่บอกจะมาเช็คเงินเรายินดีต้อนรับนะครับยินดีด้วยนะครับที่กลับมาด้วยความพ่ายแพ้นะครับยินดีต้อนรับนะครับคงไม่มีแบบนั้นผมก็เลยเดินหน้าสู้จนจบปริญญาโท
0: ครับ
1: เดียวนะครับอันนี้ก็เรื่องของความอดทนแล้วก็ความจริงจังแล้วก็รักษาสัญญากับตัวเองพาสปอร์ตก็จำกัด
0: พาสปอร์ตก็จำกัด
1: วีซ่าก็จำกัด
0: วีซ่าก็จำกัด
1: เงินก็จำกัดก่อนจะเดินทางกลับมาต้องยืมท่านรองอธิการบดี100ดอลลาร์ถึงมีค่าเครื่องบินกลับประเทศไทยนี่ต้นคร
0: ับผมครับครับวันนี้นะครับจากที่ท่านอาจารย์ผู้ช่วยนะครับฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นนะครับก็ได้เล่าถึงประวัติตอนที่ท่านยังเป็นสามเณรนะครับแล้วก็เป็นพระนะครับอันนี้คือทุกท่านทุกคนนะครับก็มีอดีตของตัวเองที่ผ่านมานะครับอยากจะให้บอกเลยนะครับว่าหลักของความไม่ย่อท้อ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกระทรวงการคลังเปิดเผยยอดใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่6ใช้จ่ายรวมกว่า 15,200 ล้านบาทใช้เต็มจำนวนแล้วกว่า 300,000 รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
6: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
7: อกแม่พระธรณีจังหวัดหวังดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: กระ ทรวงการคลังเปิดเผยยอดใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่6ใช้จ่ายรวมกว่า 15,200 ล้านบาทใช้เต็มจำนวนแล้วกว่า 300,000 รายสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ณวันที่6มิถุนายน2569เวลา 23:00 นพบว่ามียอดการใช้จ่ายสะสมกว่า 15,239.76 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 8,862.30 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนจ่ายเอง 6,377.46 ล้านบาทจากจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมด 26,046,23 รายมีประชาชนใช้จ่ายแล้วถึง 22,276,172 รายและมีผู้ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทแล้วจำนวน 36,477 รายขณะที่ฝั่งร้านค้ามีผู้ประกอบการลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานรวม 998,870 ร้านค้าเกิดยอดใช้จ่ายจริงแล้ว 931,182 ร้านค้าคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลจังหวัดอุบลราชธานีประสานกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน
8: ว่าที่ร้อยตรีกรกฎประเสริฐวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจนายอำเภอและภาคประชาชนร่วมประชุมเพื่อบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลในการเตรียมความพร้อมสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนซึ่งปัจจุบันปริมาณน้ำตามเขื่อนต่างๆมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยที่ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลยังคงยึดหลักเกณฑ์เดิมโดยจะเปิดประตูระบายน้ำเมื่อตราไหลของน้ำที่สะพานเสรีประชาธิปไตยหรือ M7 อำเภอเมืองอุบลราชธานีอยู่ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำที่ห้วยสะครามอยู่ที่95เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนพร้อมทั้งให้สำนักงานชลประทานที่7ประสานไปยังสำนักงานชลประทานที่8และสำนักงานชลประทานที่6เพื่อขอให้เขื่อนด้านบนทั้งลำน้ำชีและลำน้ำมูลลดระดับน้ำอยู่ที่ 60%เพื่อสามารถพร่องปริมาณน้ำออกและรองรับปริมาณน้ำใหม่ได้ทันท่วงทีกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
3: ประชาชนชาวเกาหลีใต้มากกว่า 10,000 คนยังคงออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นใหม่อีกครั้งสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประชาชนชาวเกาหลีใต้มากกว่า 10,000 คนยังคงออกมาชุมนุมประท้วงที่สนามกีฬาแห่งหนึ่งในกรุงโซลของเกาหลีใต้เมื่อช่วงค่ำของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นใหม่อีกครั้งเนื่องจากแสดงความไม่พอใจกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเกาหลีใต้หรือ NEC อ้างว่าพบบัตรลงคะแนนไม่เพียงพอในบางพื้นที่ของเกาหลีใต้ระหว่างการเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งประเด็นดังกล่าวทำให้นายโนแทอากประธาน NEC ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งทั้งนี้พรรค DP ซึ่งพรรครัฐบาลเกาหลีใต้ภายใต้การนำของประธานาธิบดีอีแจมยองสามารถคว้าชัยชนะในหลายพื้นที่ในการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งล่าสุดแต่ไม่สามารถชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรีกรุงโซซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญทางการเมืองจากพรรค PPP แกนนำพรรคฝ่ายค้านเกาหลีใต้ได้สำเร็จน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: FM 99.5 MHz สวทองขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: พฤติกรรมเหล่านี้มีแต่ทำลายทำร้ายโลกมนุษย์หยุดสุมไฟในสวงให้กับชาวโลกทั้งปวงมาร่วมหวงแหนแผ่นดินนี้ให้มีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่คู่กับเราตลอดไปอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น

0: สุดจะแก่
1: ป่ารกล้างเหลือเกินจุดไฟเผาซะให้เข็ดเสร็จรวดเดียวไปเลยทำใจดีว้อย
2: เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรน่ะทำอะไร
1: เผาเสร็จยากนะสิเฮ้ยไปไปเฮ้ยช่วยด้วยโอ้ช่วยด้วย
3: มุดจุดไฟเผาป่าทำลายทรัพย์สินอันมีค่าเพื่อรักษาระบบนิเวศเป็นเหตุอัคคีภัยด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
4: การเดินทางสิใกล้หรือไกลควมอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าเสียบ่ต้องคิดหลายย้อนมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช่อที่แมนสำหรับเจ้าเช็คชัดชั่วเช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และควมคุ้มครองชั่วได้เลยคันนี้กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการซุกเสริม24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชั่วทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้เหตุประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
5: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
6: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
7: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
8: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
9: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
3: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติค่ะ

0: ษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติรวมพลังสร้างชาติด้วยมิติวัฒนธรรมในรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz ดำเนินรายการโดยด็อกเตอร์สมยงแก้วสุพรรณประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นและประธานสภาวัฒนธรรมภาคอีสาน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกท่านครับรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติทางสวทขอนแก่นคลื่นความถี่ FM 99.50 MHz AM 621 KHz ท่านสามารถที่จะติดต่อช่องทางสวทขอนแก่นได้หลายช่องทางนะครับช่องทางแรกก็โทรศัพท์เข้ามาสัก10นาทีนะฮะก็มาที่ห้องส่งสวทขอนแก่นของเราเลยหมายเลขโทรศัพท์0432367 26นะครับเดี๋ยวท่านจะดูทาง Facebook นะครับท่านสามารถเข้าไปใน Facebook แล้วก็พิมพ์คำว่าสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ก็จะได้เห็นช่องทางนี้นะครับหรือท่านจะติดต่อทางเว็บไซต์นะครับก็สามารถที่จะดูช่องทางเว็บไซต์ได้ก็ไปที่ www.radiokhonkan.crd.go.th อันนี้ก็คือเว็บไซต์นะครับ TikTok ก็ได้นะฮะทาง TikTok นี่ก็เข้าไปที่ radio kkprd1หนึ่งเลขอาราบิกนะครับไม่ใช่เลขไทยอันนี้คือช่องทางติดต่อก็ช่วงแรกก็ขอนะครับแจ้งให้ท่านทราบวันนี้ผมดีใจนะครับที่คุณสายันสุริยสกุลพงศ์วันนี้นะครับมาร่วมรายการที่สวทขอนแก่นร่วมรายการกับผมต้องขอขอบคุณนะครับผมขอร้องให้มาบางให้มาช่วยหน่อยวันนี้ท่านก็ควบคุมเครื่องเสียงนะครับอยู่นอกผมก็อยู่ข้างในสายันสุริยสกุลพงศ์เคยจัดร่วมกันครับผมมาจัดที่นี่ครั้งแรกก็ได้คุณสายันนี่แหละครับไปเป็นพี่เลี้ยงให้นะตอนแรกก็มาจัดก็ไม่รู้ไม่เคยมาคุณสายันก็แนะนำอันนี้เป็นเพื่อนกันครับเป็นพรรคพวกเพื่อนกันก็ขอนะครับต้อนรับสวัสดีครับคุณสายันครับ
2: สวัสดีครับท่านดร.สมยง
1: ใช่นะเสียงเดิมก็ยังเสียงเดิม
2: เพียงแต่ลูกไม่นานหายไม่นาน
1: ลูกก็ยังหล่อเหมือนเดิมเสียงก็เหมือนเดิมแหละครับสายันเสียงเสน่ห์นะที่เขาเรียก
2: รออยู่แต่ยังไม่เสร็จกำลังรออยู
1: ่ครับก่อนขอบคุณคุณสายันนะครับที่แฟนๆก็ถามนะคุณสายันทราบว่าช่วงเวลาบ่ายเสาร์อาทิตย์ของท่านนี่ทางกรมประชาสัมพันธ์เขาเอานะครับรายการไป
2: เอาเวลาไปรายงาน
1: อะไรนะคุณเซียนน้องให้ฟัง
2: สถานการณ์น้ำมันว่าอย่างนั้นนะครับเอาไปรายงานสถานการณ์น้ำมันก็ผมก็ว่างมาหลายเดือนก็พอดีช่วงเป็นช่วงนี้กำลังยุ่งๆอยู่พอดีก็เลยอ้าวไม่เป็นไรนะครับพอดีโทรถึงหาท่านดร.สมยงคิดถึงกันนะครับไม่ได้เห็นหน้านานก็โทรหาก็พอดีว่าอ้าวดังนั้นก็มาช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชนเนาะให้ข้อมูลให้ข่าวสารกับพี่น้องประชาชนจะได้เพิ่มออกรถออกชาติเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนะครับจะได้สร้างประโยชน์ให้กับสังคมร่วมกันนะครับเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของสถานการณ์ของวัฒนธรรมในช่วงปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนผ่านมาเยอะมากนะท่านดร.เนาะผมไปดูมีอยู่วันหนึ่งท่านดร.ผมห่วงใยสังคมเป็นอย่างยิ่งเลยผมไปดูเฟซบุ๊กนะดูเฟซบุ๊กดูทิกต็อก
1: ครับ
2: นะครับว่างก็ได้ดูว่างก็ได้ดูเยอะ
1: ครับ
2: ไปเจอเขาทำ AI ท่านดร.เขาทำเป็นภาพ AI แต่ว่ามาให้ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาด้านการปฏิบัติธรรมด้านการปฏิบัติสมาธิอะไรต่างๆเหล่านี้นะ
1: ครับ
2: แต่ใช้ AI ทำนะแต่นี้ที่ผมเป็นห่วงก็คือทำไมถึงเป็นห่วงเขาใช้คำพูด AI เนี่ยใช้คำพูดขอโทษนะท่านผู้ฟังเขาจะใช้คำพูดว่ากูมึงเลยนะแต่เป็น AI ครับพวกมึงรู้ไหมว่าการปฏิบัติทำเป็นยังไงการมีสมาธิพวกมึงรู้ไหมพวกมึงเข้าใจไหมอะไรต่างๆเหล่านี้โอ้โหผมเลยบอกว่า ถ้าอย่างนั้นเนี่ยสังคมเราต่อไปมันจะไม่ฟอนเฟ่หมดเหรอท่านดร.
1: ครับโอ้
2: ถ้าเป็นแบบนี้แล้วผมเป็นห่วงอย่างยิ่ง
1: นี่ก็นี่คุณสายันขออนุญาตแทรกนะ
2: ครับ
1: AI เนี่ยมันไม่มีจิตไม่มีวิญญาณนะ
2: ครับ
1: เราป้อนข้อมูลเข้าไปมันก็พูดของมันออกมา
2: ครับ
1: เพราะนั้นคือเขาเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์นี่นะ
2: ครับ
1: ที่จริงแล้วนี่ผมเองส่วนดีมันก็มีส่วนเสียนี่สิที่เรามีควบคุมนะครับผู้ที่ทำรายงานการประชุมทำอะไรก็แล้วแต่คุณสายันนะจะไปเชื่อ AI อย่างเดียวเลยไม่ได
2: ้
1: เราต้องมาตรวจอีกครั้งหนึ่ง
2: คือเขาไปเอาข้อมูลมาเนี่ยซึ่งบางครั้งข้อมูลมันไม่คือคนที่ไปทำ AI มาบางทีก็ข้อมูลมันไม่ใช่อย่างที่เขาพูดก็
1: ม
2: ีเป็นแนวคิดที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วก็มันขัดกับวัฒนธรรมของเราก็มี
1: ถูก
2: ไอ้สิ่งเหล่านี้ที่ทำให้เราต้องพี่น้องประชาชนต้องพิจารณาด้วยนะครับเพราะว่าเด็กเยาวชนทุกวันนี้มันเหมือนกับว่าแนวคิดของเขามันไปอีกแบบนึงมันก้าวไปไกลจนกระทั่งว่าเขาลืมวัฒนธรรมเก่าๆเดิมๆของพวกเรา
1: คืออย่างนี้คุณสายันนะ AI เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มนุษย
2: ์
1: คิดขึ้นป้อนข้อมูลเข้าไปเหมือนคอมพิวเตอร์เหมือนอะไรต่างๆเนี่ยไอ้พวกนี้มันไม่มีจิตวิญญาณไม่มีความรู้สึกพูดง่ายๆซะเพราะนั้นเรื่องวัฒนธรรมประเพณีมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของความรู้สึกบางทีเขาป้อนเครื่องแต่งกายเข้าไปสมมติคุณเสียนะ
2: ใช
1: ่บางทีทำให้เด็กรุ่นใหม่ไม่ทราบนึกว่าเครื่องแต่งกายนั้นเป็นเครื่องแต่งกายประเพณีไทยบางทีมันไม่ใช่
2: ครับ

0: อ้าวอ้าว
1: การรับเนาะ
0: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับดรครับ
0: โอ้คุณเซรีเซรีภาพ
1: โอเคครับ
0: เอาคุณเซรีภาพวันนี้คุณสายันมาร่วมนะวันนี้นะวันแรก
2: ใจมากเลย
0: โ
2: อ้ท่านมาร่วมรายการดีใจจริงๆครับปกติท่านจัดรายการที่พระอาทิตย์เนี่ยท่านไม่ค่อยเปิดสายด้วยครับ
0: ครับ
2: สวัสดีมากดีใจมาก
0: ครับ
2: คือยินครับท่านทั้งสอง
0: ครับ
2: รายการของเราเป็นรายการที่ประชาชนติดตามมากที่สุดเหมือนกับวันจันทร
0: ์ครับ
2: วันนี้วันจันทร์เอากำนันมาจัดรายการนี่ครับเป็นแบบจัดรายการเยอะจะนั้นมั่นใจได้ว่าก่อนอื่นครับขอขอบคุณท่านดร.ขอบคุณทุกสายานขอบคุณสถานีครับที่ให้โอกาสเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงออกเพื่อความคิดเห็นต่าง
0: ๆครับ
2: แม้ว่าความคิดเห็นของประชาชนอาจจะแตกต่างกันมากไม่เป็นไร
0: ครับ
2: หรือว่าประชาธิปไตยนะครับ
0: ครับ
2: แต่มั่นใจได้ว่าแต่ละคนครับคุณวุฒิวัยวุฒิวุฒิภาวะของทุกคนครับการพูดกันจาเนี่ยร
0: ับ
2: รองได้ว่าไม่ถึงซึ่งใคร
0: ครับผม
2: ไม่เหมือนนักการเมืองบางคนนะครับเป็นรัฐมนตรีแต่พี่เอ๋ยใช้ประชาพูดจานี่ก้าวร้าวไม่ได้ถึงประชาชนเลือกไปนั่งในสภา
0: ครับ
2: จำได้ไหมผมอยากถามรัฐมนตรีนะครับประเทศไหนครับประเทศสารคามใช่ไหมแม่พูดออกมายังไงคำๆเลยครับรู้จะพูดร้อยเกินไปคำนี้ไม่หุ่นหัวอย่างปากรัฐมนตรีใช่ไหมครับเขาหรือท่านไปทำงานไปเป็นส.ส.ถ้าเป็นฝ่ายที่มีบัญญัติในเรื่องของกฎหมาย
0: ผมจัดรายการอยู่นะครับ
2: ท่านบริหารประชาชนให้ประชาชนมีจิตดีวันนี้ขออนุญาตนิดนึงนะครับเกี่ยวกับบัตรคนจนตอนนี้วุ่นวายกันมากเขาบอกว่าต้องให้คนเดือดร้อนทำก่อนใครล่ะครับไม่เดือดร้
0: อ
2: นทุกคนเดือดร้อนครับถือบัตรไปเนี่ยแต่ก่อนจะได้ไม่เคยเดือดร้อนรับ300ไปกดได้เลยพอขึ้น 1,000 บาทนะครับมีปัญหาเลยสงสารคนแก่บ้างรู้ข่าวครับคนแก่นั่งร้องไห้เลยเคยได้มาตลอด
0: คร
2: ับ พอไปสแกนหน้าครับบอกไม่ได้แกร้องไห้เลย
0: คร
2: ับ ทำไมร้องไห้ถ้าสงสารมากหน้าทหารอยู่หน้าธนาคารเราทั้งไปไม่น่าสงสารจริงๆครับอีกคนนึงครับอยู่โคราชปั่นจักรยาน6กิโล
0: เออใช่
2: ธรรมดาคร
0: ับ เห็นข่าว
2: ครับไปแสดงตัวตนนี่6อายุแกเท่าไหร่ครับ75ปี
0: ใช่มั้ย
2: จริงๆแล้วเท่ากับผมเลย
0: ครับ
2: เท่ากันเลยแกจักรยานไปครับก็ไม่ได้เหมือนกันคิดดูที่ทำยังไงผมอยากถามรัฐมนตรีกระทรวงการคลังทำไมยุ่งยากทั้งหาทำไมเล็กๆให้มันเป็นเรื่องใหญ่ได
0: ้
2: คนเคยได้ทำไมไม่ได้เลยครับแค่นี้เอง
1: คร
2: ับ ได้ไปเลยครับ
1: แค่
2: 4เดือนไม่มากมายแค่4เดือนเอาไว้ให้ทั้งสองครับ15ทีหลังนะครับคอยหมด
0: ครับ
1: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากทราบแล้วเข้าใจแล้วครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: เรื่องนี้เท่าที่ผมทราบมาเนี่ยเขาก็พยายามกลั่นกรองเท่าที่ผมทราบเท่าที่เราทราบนะท่านผู้ชมนะ
0: ครับ
1: เขาจะกลั่นกรองหาคนจนจริงๆเขาว่านะแต่ไอ้คำว่ากลั่นกรองนี่มันกระบวนการในการกลั่นกรองจริงๆแล้วเนี่ยมันทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ครับผม
1: อันนี้ต้องแต่ต้องเดี๋ยวผมสายหนึ่งเนาะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: ท่านดร.ไอโอคิดถึงท่านสายัน
1: ขอบคุณมากครับ
3: คิดถึง
0: ดร.เจียวเน
3: า
0: ะ
3: วันนั้นไปสถานีถามหาท่านอยู่นะครับ
1: อ๋อขอบคุณ
0: คุณดร.เจียวใช่ไหมครับเนี่ย
1: ใช่
3: ครับผมครับดร.ครับ
0: โอเคดร.
3: เราจะมาหาพูดอย่างนี้ท้องถิ่นในประเทศไทยเนี่ยถ้าเอาสตง.หรือปปง.เป็นตัวเนี่ยติดคุกหมดเราต้องหาอย่างนี้ไปก่อนว่าคนจนคนมีคนอะไรเนี่ยผมพูดอย่างนี้เนี่ยผมเคยพูดในสภานะผมอยากจะฟ้องผมนะผมจะได้ไปแฉในสภาไปแฉที่ศาลว่าบ้านเมืองเป็นอย่างนี้แต่ก็ไม่มีใครกล้าฟ้องสักที
0: ครับ
3: เอาพวกนี้เรามีหลักฐานมีเรื่องจริงมาพูดตะวันตาก็ได้ตรวจสอบสิครับสตง.หรือปปช.เอ๊ะแต่ปปช.เขาไปร้องผมไม่ได้ว่าแค่นี้ไปร้องก็ตกหมดกตเหมือนกันเนี่ยแต่เรื่องเลขากกตในเรื่องตั้งแล้วเป็นเซ็นมีอะไรไหมเนี่ยมีนัยยะมีอะไรมีถ้าเกิดมีใครไปร้องแล้วจะเป็นโมฆะทั้งสว.ทั้งสส.ทั้งนายกอบต.ทั้งสท.ทั้งอบต.ไปเนี่ยทั่วประเทศจะทำไงกันแต่อีกอย่างหนึ่งไอ้การที่เราจะบอกคดโกงหรือว่าการตรวจสอบไปคนที่มันจนจริงๆเนี่ยมันมีผู้ใหญ่บ้านผมก็รู้ท่านก็รู้ใครๆก็รู้แต่มันมีการ

0: ลำเอียงกันเกิดขึ้นหรือบางทีเด็กก็ติดยาครับเด็กติดยากันมัวเมาไปหมดที่บ้านหลังนี้ไว้ใกล้ผมนี่แหละหมู่เดียวกับผมนี่แหละทั้งหมดพอได้เงินมาก็ไปอะไรล่ะครับก็ไปกินยานั่นแหละคุณไปตรวจสอบคุณปราบยาถ้าอยากได้ให้ปราบยาต้องเอาท่านรังสีท่านหรือท่านเสรีเนี่ยมาปราบอยากให้มันจบอ่ะเอามาเลยพรรคการเมืองกันไหนกล้าไปท้าทามท่านมาเป็นผู้ดูแลกันตรงนี้ไหมล่ะ
1: ครับ
0: พรรคภูมิใจไทยไปเอาท่านมาไหมล่ะก็ไปเอามาดิผมว่าหมดเพราะว่าท่านไม่เล่นด้วยและตำรวจก็มีความเกรงใจท่านเสรีด้วยท่านเสรีตรงไปตรงมานะ
1: คร
0: ับ นะครับจะปราบดีก็ต้องสินอีกแต่ต้องให้โอกาสแล้วก็ต้องไปพูดอย่างนั้นไอ้ยาอีกอย่างหนึ่งการสอนเนี่ยการศึกษาเนี่ยแย่มากของเราเนี่ยแย่ตกต่ำมากตกต่ำยังไงอ่ะหนึ่งการไปสอนผมแบบผมบอกว่าเอาพระไปสอนที่มีความรู้พระก็ไม่ได้ดีไปหมดนะที่พูดเนี่ยเก่าพระที่ไปสอนตั้งแต่ป.5 ป.6ไปถึงม.3หรืออะไรก็ได้เนี่ยไปสอนไปสอนวิชาธรรมะสอนเน้นๆวันละ2 ชั่วโมงเอาเรื่องบาปกรรมได้โดยเฉพาะทำไมต้องการเอามหาไปสอนมหานี่จะแปลธรรมบทไปจะรู้เรื่องนะครับไอ้ดร.ไม่ต้องพูดหรือท่านไปสอนวิชาใหญ่ๆไปกว่านั้นเนี่ยก็ไปสอนไปพูดย้ำแล้วย้ำอีกย้ำแล้วย้ำอีกคนเราไม่ต้องมีความกลัวบาปกรรมกลัวบาปการในการกระทำที่สิ่งที่ว่าเออกันไปทะเลาะไปหาตามไอ้ขาของแมงจ้างไปไทยลูกแว่นแล้วของทำจ้ะเห็นไหมล่ะลูกเนี่ยมันโอ้โหกล้าทำได้ยังไงเนี่ย
1: มัน
0: ไปไกลแล้วนะครับไปไกลแล้วแก้ไม่ทันละเราต้องเอาธรรมะเอาความเด็ดขาดมาทำพรรคเพื่อไทยถ้าอยากไม่อยากหลุดกว่านี้ท่านต้องเปลี่ยนหัวหน้าพรรคผมเสนอท่านสุทินคร
2: ับพอแล้วครับไม่ต้องก้าวไปถึงท่านนู้นเนาะเอาโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมาก
0: เป็นนักพูดอย่างกับท่านดร.ผมอยากให้เป็นไปแสดงวิสัยทัศน์อยากให้ไปเป็นนักการเมืองด้วยมันถึงจะเด็ดขาดมันคือเราพูดเนี่ยเราเสนอแนะว่าถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยมันถึงจะได้เราต้องมาช่วยกันแปลงบ้านสร้างเมืองภาคอีสานเนี่ยสออะไรต่างๆผมก็เป็นแสดงความคิดที่สถานีโทรทัศน์ช่องไม่จำนะครับเราไปพูดเรื่องนี้มันต้องไปอย่างนั้น
2: โอเค
0: ไอ้พวกท่านเราแก
2: ่ไว้คนอื่นบ้างไว้คนอื่นบ้างขอบคุณมาก
1: เอาครับก็
2: แขวะมาท่านด็อกเตอร์แล้วนะ
1: แชร์กันเน
2: า
1: ะ
2: ท่านด็อกเตอร์เห็นบอกเคยลงสมัครสอยู่ไม่ใช่เหรออ
1: ดีตอดีตครับอดีตเคยก็ไม่เป็นไรรับสายต่อเลยครับ
2: ครับผม
1: สวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับ
3: ท่านประธานสวัสดีคุณชายันคร
2: ับ ครับผมมาสร้างไหนเนาะนี่เน
1: า
2: ะ
1: เพื่อจะบรรจุเพื่อจะ
3: ประจุนนองครับ
1: เพื่อจะประจุนนองทงบันนองคุย
3: ครับถูกต้องครับ
2: เอา
3: วันนี้ผมเชียดให้ทางอำเภอไอ้น้องปลือจังหวัดกาญจนบุรี
2: ครับ
3: เป็นจังไหนจังฮอดอดีตนายอำเภออดีตปลัดอำเภอมื้อนั้นแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวของจังหวัดหลายคนออกบัตรประชาชนให้คนต่างชาติจังประเทศจีนนั่นเสียแต่ปกติแล้วประเทศจีนก็ที่ครอบครองประเทศไทยอยู่แล้ว ผมว่าโทษของปลัดอำเภอคนนี้ผมมันหนักเลยครับนายอำเภอหรือปลัดอำเภอเนี่ยผมฟังข่าววันนี่โอ้ผมมาถือว่าเป็นคนขายชาติเลยเนี่ยเรื่องที่มันประเทศจีนสิมาครอบครองเมืองไทยนี่เมื่อวานที่เป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์เดี๋ยวว่าเห็นว่าท่านประธานครับ
1: คร
3: ับหญิงเฉินชั่นเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเนี่ยตำรวจไปค้นอาวุธชาวบ้านบ้านนี่จับฮอดอาวุธสงครามได้หลายอย่างซึ่งอาวุธนั้นมีฮอดตำรวจขายให้แล้วก็ระเบิด C4 ซึ่งสามารถทำลายประสิทธิภาพทำไล่ไกลที่สุดน่ะ C4 นี่มันธรรมดาม ันก็มีแม่ต่อมาบัดนี้บ่ท่านดุลบักหมิงเฉินซั่นนี่นะ
1: โอ้คือจับ
3: ได้มาถือจับลูกพี่มันมาถือจับนะบักเทียนไอ้บักหลานเทียนเนี่ยหรือบักเสียวหลานนี่บักเสียวหลานนี่เป็นลูกพี่ของหมิงเฉินซั่นอีกครั้งหา
1: จับได้ครับตัวนี
3: ้หมู่ว่านี่มันเมื่อวานเมื่อก่อนนี่ผมขอชมเชยตำรวจไทยแล้วตำรวจญี่ปุ่นว่าจับบักซาสกิจับบักซาสกิไปเนี่ยบักฆ่านี่ก็แก้งง่ายเลยบักไก่ข้อเซ็นเตอร์บักง่ายเลยล่ะนี่มาโหมกอยู่เมืองไทยมัดทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นผมว่าเมืองไทยนี่เป็นแหล่งกบดานของอาชญากรของประเทศจีนผมว่านี
1: ่
3: โดยฝ่ายประเทศไทยเอาประเทศไทยเข้าประเทศไอ้เพื่อนบ้านใกล้เคียงเฮานี่ล่ะ
1: ครับ
3: เป็นฐานก็ไอ้อาชญากรรมของมันผมว่าคงเสียใจอีหลีครับไอ้อำเภอหนองปลือนี่ข้าราชการเขามาเกี่ยวของเสียใจอีหลี
1: ครับ
3: แล้วก็ผ ผมว่าแต่ว่าผมขอชื่นชมตำรวจไทยร่วมกับตำรวจญี่ปุ่นจับวัชรกีไปเขาบินข้ามน้ำข้ามทะเลไปประเทศมันนี่บักวัชรกีนี่จะไหนก็โดนยิงกับบ้านแน่อันนั้นคือจังพ่อยายจันเนี่ยแว่งหน่อยแล้วว่าเราเคยไปอยู่ประเทศนอกกฎหมายเขาบังคับเขาทำผิดเขายิงทิ้งเลยกฎหมายมือไส้ห้ามมาถึงขนาดนั้นมีโทษสูงสุดกระแช่จำคุกตลอดชีวิตจำคุกประหารชีวิตเขาไม่ได้ไม่ได้ประหารหรอกครับเอาสำเร็จครับผมเสียใจครับสำหรับไปเจ้าหน้าที่ที่เจ้าของครับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองกับสักได้นี่ผมถือว่าขายชาติด้วยครับ ครับสวัสดีครับท่านประธานทั้งสอง
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้พวกนี้อันนี้พวกนี้เราอยู่บ้านน้องขุยด้วยนี่พวกนี้ไปจุดนอนลงโอ้โหจำซื้อคนเจ็บคน
2: ถ้าพูดถึงเรื่องของความการทุจริตของข้าราชการบางคนนะนะมันมีเยอะมันเสียอันสิบว่ามีแต่อำเภอหนองปือกันเลยดอก
1: โอเครับสายรับสายสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: ครับผม
4: คุณนนท์นาจากเจ้า
1: คุณนนท์นาเสียพุ่มด้วยเนี่ย
4: โอ้ตั้งนานมันจะรายการรวมกับฉันดอกตื่นโอ้
1: สายันสายันสายันสุริยสกุลพุ่ม
4: คุณติดตามอยู่ประจำหายต้อมไปเลยเน
1: า
4: ะ
1: มาแล้วมาแล้ว
2: ยังไกลมาก
4: อ้าวมาแล้วดีละดีแล้วมันจัด
1: มาแล้วมาแล้วตรงมาตลอดได้บ้าน
4: ตื่นนะ
1: จำไว้อยู่
4: เย็นกันนี่แหละเขาสั่งบ้านแต่งยังเพื่อประชาชนนี่แหละโอ้ยดีหลายคอยล่ำล่ำรวยออกให้อยู่ดีมีแห้งเออจะจีบจะจุนด้วยท่านทั้งสอง
2: สาธุสาธุ
4: นี่แหละนี่แหละเขาปัญหาโดยแท้จริงของประชาชนนะท่านคือท่านประจุนว่าแล้วว่าเรื่องคนขายซ่าเนี่ยโ
1: อ
4: ้อยากนี่แหละยิงกระบาลโลดยังไงเนาะพวกที่ปราบยาเสพติดนี่แหละนี่ว่าเอาเงี้ยงเอา
2: ตัวเนี้ย
4: ไ
2: ปไปเล
4: ยนี่แหละอยากให้ยิงให้จ้าเรื่องยาเสพติดเลยเป็นว่าละเร่งด่วนแห่งชาติเด้อไปว่าแล้วก็ว่าถึงนั่นนี่แหละยาติดติดเนี่ยมันขาเพราะขาไม่ได้ยังไงยังขาพี่ขาน้องพวกที่เขาไปเที่ยงหนึ่งสองเที่ยงแล้วก็ต้องปล่อยออกมา
2: ว่ามันเขาจะเปิดแผงขายแล้วว่าว่ามันเขาจะเปิดแผงขายยาเสพติดเราว่าสมมติเนี่ยหลายครับ
4: มันนี่แหละมันมีวุ่นวายก็นู่นยาติดติดแล้วประเทศชาติบ้านยังอยู่ที่มือเนี่ยแต่ก่อนมันก็เป็นที่หรอกกับอีกเรื่องนึงศิลปวัฒนธรรมเนี่ยเอาเขามาเด้อท่านสายันเอ้ย
2: ครับผม
4: ผมเดี๋ยวบอกน้ำโดนเด้อครับ
2: เอา
4: เรื่องเงินนี่แหละเอาเขามาพวกนักการเมืองที่มันเอาออกไปนะมันนั่นแล้วเอาขึ้นมา
2: ที่
4: น
2: ั่น
4: น้อยมันสอนแหนกมือนี่ก็นอนมันไม่มีวัฒนธรรมไทยนี่แหละ
2: เอ
4: าให้สายเลือดมันเขาน้ำได้ว่าเด็กน้อยมันก็มีแห้งเนี่ย
2: เอาขอบคุณขอบคุณ
4: ตั้งใจจากใจของ
2: อ
4: ันประชาชนรวยตรงเนาะ
2: ครับผม
4: ดีละดีแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับ
2: ที่จริงที่จริงมันมีผมเห็นท่านนายกที่บอกว่าอยากจะเอาจะพยายามเอาวิชาประวัติศาสตร
1: ์
2: กลับมาสู่สถาบันการศึกษาเอาวิชาศิลธรรมกลับมาสู่การเรียนการสอนแต่ก็ยังเงียบนะท่านเตือนนะท่านเตือนมีข่าวไหม
1: ผมก็เห็นว่าเขาหลักสูตรต่างๆเขาพยายามจะเอาวิชาประวัติศาสตร์วิชาหน้าที่พลเมืองอะไรเข้ามานะแต่ก็ยังไม่เห็นความคืบหน้านะ
2: ไม่มีความคืบหน้านะ
1: ครับ
2: ผมว่าทำยังไงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันแย่แล้วนะเรื่องการ เรื่องศีลธรร
1: ม
2: เรื่องหน้าที่ของพลเมืองเนี่ยเรื่องศีลธรรมเนี่ยเรื่องประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยนะมันต้องสอนให้ลูกหลานไทยได้รู้เนาะแต่ว่าแต่ว่าออกไปแล้วผมว่าแหมนักการเมืองผมว่าน่าจะพิจารณานะน่าจะกลับมานะ
1: โอเครับสายหน่อยสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับ
2: ยังไงครับรถวิทยุลงจังน้อยมันยังว่าดังแห้งยังว่าสะท้อน
5: ครับผม
2: ครับมาวะ
5: อ
2: ๋
5: อจ้าสามโมพยืนนะคร
1: ับ โอ้คือสำนั่นคือสำนั่น
5: ครับผม
2: รถวิทยุล่องรถวิทยุล่องมันยังเสียได้ยิน
5: ครับ
2: ครับ
5: ครับขอบคุณท่านดร.ท่านสายันครับ
2: ครับผม
5: เยี่ยมเลยครับท่านสายันที่เขามาร่วม
2: ครับ
5: ครับวันนี้ก็ฟังแล้วยังเมื่อวานผมก็ฟัง
2: ครับ
5: คงสิบ่บ่นเรื่องยาบ้าครับผมว่าตรงนี้ถามมาบ้านไหนจังหวัดใดอำเภอใดที่บ่มียาบ้าคือสิผมนั่นดอก
2: ช่วยดิสมมุติในบ้านใดบ่มียาบ้า
5: โอ้ยมันหลายอันหลายแล้วครับต่างพนักชุมชนรักเล็กก็มุ่ยน้อยเขาก็อันไปทั้งบทยาบ้าทั้งหมดผมว่ามันเป็นผมข้ามประเทศนึงมากหาประเทศไทยให้มันเป็นบ้าเป็นใบเบิดเลยเขาติดไม่ยอมข้อก็เท่านั้นผมจิตจิตไปแบบผมว่าอ่านเรื่องวิธีแก้ไขอันได้เขากันมากแล้วผมว่าที่ผ่านมาผมเคยทั้งสมัยผมเป็นในผู้บริหารเนาะ
2: คร
5: ับ อบต.เคยให้ที่บ้านสำรวจผมว่าตะกอนมันก็พอแก้ไขได้โยนอยู่มันรุนแรงกว่าผมว่าผู้บ้านหรือฝ่ายปกครองทั้งนับมาจากทางจังหวัดน้องมีคำสั่งให้แก้ไขปัญหาคือซอยกันให้ควบลงมือเสียใช้เจ้าหน้าที่ผู้รักษาคนหมายจังจุ่มเข้าบ้านกับมีการกันหลายแล้วเป็นน้อยกว่าผู้ยี่บ้านใครกันนั่นใครตำรวจใครอันนี้เป็นคำวิจารณ์ของชาวบ้านอาจจะจริงบางส่วนก็ได
2: ้แมนอยู่มีอาจจะมี
5: ครับมานี่ผมว่านี่ที่แก้ไขนี่ผมคือของผมดอก
2: ครับ
5: อันนั้นถูกต้องจ้ะอยากให้รัฐบาลเกิดท่านแก้ไขไปผู้บ้านตำรวจได้ว่าได้ระบานเจ้าของเองเนี่ยนี่ผู้เสียบจะค้นแล้วก็ไล่ง่ามกับเพื่อแล้วสำหรับผู้บ้านเนี่ยหากบ้านใดพนักงานหรือบ้านใดมีผู้เสพเกินเท่านั้นทันทีเพิ่นเฮ็ดให้ร้องผ่านท่านเลยผมว่าพอต้องจำเป็นต้องไปให้ครบรอบ4ปียังเลือกตั้งได้ผมว่าจึงพ่อแม่ผู้ปกครองของผู้เสพยาเนี่ยช่วยกันรอดชื่อถ้ามารอดชื่อถ้าลูกขอเงินบ่ต้องแพงต่อมันถามมันให้ไปซื้อใช้เนี่ยไปซื้อให้เงินพ่อแม่ที่ให้บอกมาผู้ขายให้อยากให้บอกอยู่สิช่วยกันครับครับเพราะว่ามันรุนแรงเหลือเกินครับ
2: ครับ
5: ให้ญาติให้พี่ให้น้องไปนอนให้นอนหน้าเผาทิ้งเผาของให้มันส่วนมือไปรักจ้ะมันบริสุทธิ์งานดีเลยครับดังนั้นผมขอฝากจากรายการไปสะท้อนถึงผู้บริหารครับ
1: ครับ
5: เรื่องสวัสดิการหนึ่งครับอันที่สอง
1: ครับ
5: ใครราษฎรทางชาวบ้านใครจะไปสั่งเงินใช้หลายรัฐบาลนั่นแหละคนเขียนก็คือคนเขียนชาวไทยชาวหน้ามันก็ลำด้วยเกินกันหลายแล้วก็พ่อกันครับ
2: ครับขอบคุณหลายครับขอบคุณหลาย
5: ขอบคุณมากคร
2: ับครับครับอันคุณไอ้เรื่องยาเสพติดเนี่ยมันข้อสำคัญเนี่ยท่านดร.
1: ครับ
2: มันขึ้นอยู่กับว่าผู้บริหารท้องถิ่นหนึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารท้องถิ่นอบต.ตำรวจ
1: ครับ
2: มันต้องประสานงานกันจริงๆแล้วเอาจริงๆแต่ถ้าทำจริงๆเนี่ยผมไม่รอดหรอกไม่เหลือใช่ไหม
1: ครับ
2: มันอยู่ที่ไม่เอาจริงมีตั้งแต่ทำส่งนะส่วนมากนะมันก็เรียกว่าแล้วเป็น
1: ครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
6: โอ้อาจารย์สวัสดีครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
6: อาจารย์สมย่งนี่ครูขาละบ่เนี่ย
1: นี่แหละนี่แล้ว
6: โอ้ล็อกตัวล็อกตัวยืนนี่ละรายการเฮามันต้องมีความเข้มข้นแล้วมีแนวร่วมหลายๆเพื่อว่าให้ความที่ว่าเมตตาสงสารกับสภาชาวนาสภาคนยากจนเป็นสภาพยังที่ในโลก
1: คุณสายันตั้งรายการนี
6: ่ท่านยังบอกให้ก่อนว่า
1: ประชาชนจะชาติเป็นสภาพชาวบ้านไ
6: งและสองครับสองพวกท่านได้ขอประชุม
2: ครับ
6: แต่เฮานี่ได้ทุก
7: ได้ทุกหน่วยงานได้ทุกลากงาลากแก้วลากแขนงเขามาใส่ความคิดใส่ความมันแก้ไขประเทศชาติได้ดีที่สุดเลย
2: ครับ
7: ก็ต้องไปเขาไปสั่งสภาให้มันไงตัวมโหฬารพันล้านพันล้านยังต้องสิ้น
1: เอาเสร็จ
7: แ
1: ล้วเสร็
7: จแล้วแก่ๆอยู่แล้วมันให้ห้อยไปนั่นแหละเว้าได้เลย
1: พระอาจารย์มียังมื้อนี้เว้าให้พี่น้องฟังดู
7: ครับมีอยู่อย่างนึงครับคือเรื่องที่ว่าผมถามอาจารย์สมยงว่าเนี่ยก็ถามเป็นมันเหลียวเห็นเนาะมันมองเห็นเลยดิคือมีผู้ช่วยพยาบาล2คนนี่กับมีผู้ช่วยสส8คนนี
1: ่
7: อาจารย์สมยงโลกก็ฆ่าเว้าเลี้ยงพาเลี้ยงเจ้าอยู่คือผมอยากถามเขามีประโยชน์ได้ยังกับสสช่วยสสมั่งไหนไอ้แปดคนเนี่ยผมว่าผู้ช่วยผู้ช่วยบ้านสองคนนี่สามีการช่วยชาวบ้านอยู่คือช่วยการช่วยงานเป็นกลางเต้นเป็น
1: จับ
7: ต
1: ัวชา
7: วบ้านอยู
1: ่สรุปประท่าน
7: ครับจริงๆต้องเป็นรูปธรรมเลยอาจารย
1: ์แมน
7: เป็นป้องที่เขาคือมองเห็นแทบทุกการเลยคือว่ายังมีประโยชน์ก็เงินเดือนเป็นแสนนะ8คนเนี่ยเป็นแสนร่วมกันเนี่ยอันนี้เงินเดือนแค่เท่าไหร่2คนก็สิเพิ่นกว่าเนี่ยโอ้ยเบิ่งแล้วสภาพผมอยากฟังส่วนต่างว่ามันเป็นยังไงคือจังมีเกียรติก็ดอกเกียรติแล้วไปยังได้เสียนั่งสุมยาอยู่ในยางจุกถุงเบิ่งอย่างเดียวบ่เห็นจังสิเลยแล้วกินเงินเดือนผมเป็นผู้เสียภาษีผมอยากถาม
1: ครับ
7: อยากถามก็ได้อาจารย์นี่ลองถามตอบไปแน่ผู้ใกล้ช
1: ิ
7: ดก
1: ับการเมื่อไหร่มื้อนี้สิสรุปตอบได้ไทยสิสรุปให้สิสรุปให้ฟังมื้อนี
2: ้เอาอันนี้ล่ะเอาได้ล่ะเอา
1: ฮะ
2: เอาตัวนี้ล่ะมันเหลือเวลา
1: เอานี่เลยติจังซี่เด้อเอาอันนี้มันมีสายเข้ามาจังซี่แล้ว
2: เอาจะอธิบายฟังเอาสายเดียวสายสุดท้ายเนาะ
1: ครับครับ
2: ให้คุณว่าสิได้ว่าสนุกเตอร์สิได้อธิบาย
1: ครับเชิญเชิญครับผมสวัสดีครับ
2: เอาสวัสดีครับ
8: คนเจนทงด้วยครับเนี่ย
1: คนแก่นทงบ้านเป็ดคนแก่นทง
8: บัตรประชารัฐนี่ผมมีความคิดแบบนี้ไว้ครับ
1: มา
8: ผู้ได้แล้วก็ให้เพิ่นได้ไปต่อไปซะผู้บ่ทันได้นี่ก็สมัครไหมเดี๋ยวผมอยากให้มาตัดลุ่ม200ซะปันกันปันผู้คนที่เข้าไปไหมเนี่ยด้วยความคิดผมบอกว่าอันนี้มันเข้าบ่หลายกับตัดลงอีกร้อยนึงไม่เหลือ200ซะปันเพิ่นปันกันอยู่กันจริงเพราะงั้นมันสับหลายคือจังหวะนี่ละ
1: ครับ
8: ผู้เพิ่นบ่ได้เพิ่นก็จักได
1: ้
8: บ่เข้าได้แล้วก็ดีนี่ล่ะครับความคิดผมอ่ะ
1: ครับ
8: ครับสวัสดีครับ
2: ครับ
1: ครับ
2: คืออันสิบพูดแล้วได้พูดได้แล้วไงซะอย่าไปขัดออกท้อวันนี
1: ้แม่นแล้วว่า
2: แต่งๆเอาขัดพูดได้เอาเพิ่มเลยผู้ใดอยากจนจริงๆเอาเพิ่ม
1: เ
2: ออความว่าเล่าเน
1: าะแม่นแล้วก็ว่าคันให้ทั่วถึงนี่ผู้ใดมาแล้วมันมีมันก็บ่มีปานใดคุณสยันคนจนซั่นเบิ่งคนจนสิมีซําใดเพิ่นใช่หน้านี
2: ่
1: ผมมาผู้ใดเราให้เพิ่นไปเลย
2: เอ้าเฮามาคืนเบิ่งแต่งๆเงินผู้สูงอายุ600บาทต่อเดือนแล้ว
1: เจ้าได้ไปล่ะเจ้าน่ะ
2: เงินผู้สูงอายุ600บาทเนี่ยขันมาคิดบ้างว่ากินคาบละจักบาทเนาะขันเสียหายซอยผู้เฒ่าเนาะขันเรามาคิดบ้างซํานี่ละบัดนี้เงินบาทคนจนทางหน่อยก็นั่นเองละ300ถือซะได้
1: เดี๋ยวตัวนี้เงินคนจนว่าสิพัฒนาเป็น1,000เด้อ
2: เป็น1,000แต่คนนึงเนี่ยก็สิใครก็ผู้เฒ่าอยู
1: ่ใครอยู่แล้วผู้เฒ่าเจ้าก็ได้600ซะตัวเอาสวัสดีครับผม
2: ทายดอกอาเชิญครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับเ
1: ด้อโอ้พ่อใหญ่บุญหลายจากกุดล่ําโอ
9: ้ฝนแต่ที่แล้วพุ่นล่ะ
1: เต้บ่ได
2: ้ฝนแต่ที่แล้ว
9: ยังยาติดมันมีอยู่ทุกบ้านหลายสิมาให้กำนันครับหมู่บ้านชื่อฐานเสียงของเขามันเป็นบ่ได้ดอกเป็นบ่ได
2: ้
9: นี่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรที่เป็นผู้เข้มแข็งเต๋อพุ่น
1: ครับ
9: ถ้าลูกว่างั้นถ้าลูกกำนันลูกวัยลูกผู้ใหญ่บ้านผู้นี้ก็มีเด้อบ่แม่นว่าบ่มีเด้อ
1: แม่น
9: เฮ็ดด้วยเด้อ
1: ครับ
9: ขอบคุณพ่อนี่ก็ส่วนเด้อเราคิดได้ครับอีหลีผู้นี้ไป
1: โอ้แล้วน้ําก็ติดตามข่าวตัว
9: จริงครับ
1: เฮ้ยจดติดตามข่าว
9: เรียนคือพ่อใหญ่จันทร์บ่เนาะฮอดบ่ฮู้จักเลยผู้ช่วย8คนอยู่นะครับบ่จ
1: ัก
9: เส
1: ีย
9: เลยล่ะ
1: เดี๋ยวสิสรุปให้ฟัง
9: มันอสมนี่ยังดีกว่ายังงานนั่นนี่บ่ยัง
10: นั่นผมก็ได้เงินเดือน 2,000 บาทนี่ชื่อท่านนี
11: ้
10: เดี๋ยววิ่งวัดตากมูลนองมาเอาไว้คนหนึ่งสองคนก็พอนะหรือบ่มีผู้หลักกะดีเอาเงินมูลนี่มาให้ผู้เฒ่าเนี่ยมันต้องมาตรวจสอบดอกกันตรวจสอบกันก็ยากอยู่หรอกเดี๋ยวคนปานนี่ก็โอนให้ลูกมันแล้วให้ลูกมันแล้วให้ตีให้วันต่อถึงบ่ทันโอนก็ตีให้
11: อ
10: ่ะนะผู้นี้ยังดอกคนหอด70 80นี่ผู้ว่าเพิ่นมาโทรละอันนั้นเด้อดอกเตือนขอยินสายยันมัน
11: ครับ
10: ผม
11: ครับ
10: ครับ
11: ครับครับครับขออนุญาตได้บัดนี้นะใครท่านดร.ได้ช่วยอธิบาย
1: ครับ
11: เรื่องนั้นอย่าฝากโทษนะครับด้วย
1: ขออภัยพี่น้องเนาะ
11: มันไม่ได้เข้าใจกันเนาะ
1: มันจะได้เข้าใจกันครับต้องขอบคุณคุณสายันนะที่มาซอยรายการนี้พี่น้องครับผมสรุปประเด็นที่เว้ามาทั้งหมด8คนนี่ความเห็นประการแรกคุณสายันปัญหาใหญ่คือยาเสพติด
11: ครับ
1: ปัญหายาเสพติดนะครับ
11: คร
1: ับ
11: อ
1: ันที่2คือการขายชาติโดยการเฮ็ดบัตรประชาชนนะการขายชาติอันที่3นี่ที่ผมจับประเด็นได้ก็คือว่าเรื่องของบัตรสวัสดิการคนจนนี
11: ่
1: ก็นะครับสวัสดิการจะอนุญาตนิดนึงเรื่องแรกปัญหายาเสพติดคุณสายัน
11: ครับ
1: ผมว่ามันเป็นปัญหาชาตินะ
11: ครับ
1: เป็นวาระแห่งชาติที่เร่งด่วนจังพี่สำรานบ้านป้าหมอนี่ว่าเลยว่าจนว่าเราแก้บ่ได้ติดอยู่ทุกหมู่บ้านในบ้านมันตะบันนันบันนี่เนี่ยเป็นไปเบิดทั่วประเทศไทย
11: ครับ
1: นะเมื่อเป็นไปเบิดทั่วประเทศไทยเนี่ยยาบ้าพี่สำราญบ้านป้าหมอเมื่อกี้เนี่ยเพื่อพยินแล้วเราบอกว่าบ่แม่นเราคิดไปนะบ่แม่นต่างชาติเขาสิมาทำลายประชาชนไทยเห็นมันจิตยาบ้าเบิดตายไปโดยบ่ขาพ่อขาแม่ขาพี่ขาน้องรักเล็กกับมื้อน้อยก็อาจจะกำของจะของกับผ้าเขามาลักแล้วบ่ไปเมื่อกี้นี
11: ่
1: นี่นี่นี่คุณสายันนะ
11: คร
1: ับผมว่าเรื่องนี้ประชาชนชาวบ้านเขาคึกขันจังสี่เนี่ยเพราะเขาหวังเพิ่งอย่างบ่ได้บ่สำเร็จอ่ะบางคนก็บอกว่าจับมาได้หลายก็เวรมาเผาคือว่าได้ประกาศเผาในนี่เขาก็คิดอันนี้คิดแบบชาวบ้านนะกับซึ่งเป็นเจ้าของประเทศเพราะนั่นแล้วเรื่องนี้เนี่ยนะครับขณะว่านับรัฐบาลลงไปคุณสายันรัฐบาลเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นกลไกเครือข่ายของรัฐบาลเนี่ยนะนับตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านกำนันขึ้นมาจนถึงรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีขันทุกฝ่ายกลไกนี่บ่เอาจริงเอาจังบ่ปราบเรื่องนี
11: ้
1: มันสินำไปคือจังพี่สำราญบ้านป้าหมออำเภอพะเยินว่าเนี่ยมันสู้ประกายขายจนะของชาติเด้พอคนบ่มีคุณภาพมันขายได้มันพอมันไม่เอา
11: คร
1: ับ ลักเล็กขโมยน้อยแล้วเราบอกว่าผู้กินเงินเดือนเนี่ย
11: อ
1: ันนี้ความคิดเล่าเนาะเอาความคิดเล่ามาสะท้อนถอดบทเรียนให้เห็นว่าผู้กินเงินเดือนนับตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านกษิมาเขาแล้วมันเนี่ยเขาพ่อใหญ่กับพ่อใหญ่ยังก็พ่อใหญ่ไปจุดนอนทงหรือพ่อใหญ่ก็ว่าเมื่อกี้ที่ผู้ใหญ่บ้านสองคนผู้ซอยสองพ่อใหญ่จานแบ่งน้อยขอไปที่หลายคนหลายก็ได้มักสิมาเข่าพ่อใหญ่จันว่าคุณสายันว่าว่าผู้ใหญ่บ้านมีผู้ซอยสองคนนะแต่ว่าสอสอมีผู้ซอยแปดคนผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านเห็นอยู่สั่นเดี๋ยวพี่น้องครับที่โทษเขามากขอโทษเดี๋ยวครับได้ผมบอกนิดนึงเนาะขอไป
11: ขอโทษเพิ่นแล้วล่ะเอาว่าไป
1: ที่นี่พี่น้องครับผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านสองคนนี่งานศพงานต่างๆในบ้านเห็นหน้าเห็นตาประกาศข้าวประกาศยังเอาแจ้งนั่นแจ้งนี่อันนี้เห็นหน้าให้เขาผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยพอมันเห็นงานแต่ว่าสอสอนี่ผู้ทรงเกียรติแปดคนนี่คุณเสียเงินเดือนหมื่นกว่าได้ครับหมื่นห้าบุญนี
11: ่
1: ผู้เชี่ยวชาญนี่สองหมื่นกว่าสองหมื่นห้า
11: แล
1: ้วสอสอบอกว่าเขตบอกว่าที่ได้ซื้อมีมดได้บ้างมีกับมีน้ำกันมีว่าสวว่าแซงไงไปเราบ่เห็นจากที่รัฐบาลน่ะบ่เห็นมีจะไปงานศพอันนั้นนี่ไปบ่เห็นว่าซั่นแล้วว่ามันจําเป็นอยู่บ
11: ่
1: อ้าวผมขออนุญาตคอมเมนต์ส่วนตัวผมนะครับผมเห็นด้วยว่าบ่จําเป็น8คนคุณสายัน
11: บ่ต้องหลายปานนั้น
1: บ่ต้องหลายปานนั้นจัก2คน3คนนี่นะแล้วคุณสิหลายหยังคุณอาสาเขาเป็นตัวแทนของประชาชนเมื่ออาสาเขาไปแล้วคุณก็แนวบนี้คุณต้องจัดการปัญหาได
11: ้
1: คันว่าสันจะไปเป็นให้สายันสุยงไปเป็นเบื้องแม่สิเป็นเอา สองคนสมุผู้ซอยวิญญาณนี่แหละวิญญาณเนี่ยเอาอีลีเด้ว่าถ้าได้เป็นนี่มันบ่ได้เป็นซะเลยบ่อยู่เนี่ยนี่นี่เห็นด้วยนะว่าเงินส่วนต่างเลยเนี่ยคุณสยันน่ะคุณสยันต้องขึ้นเบิ่งว่า
2: ร
1: ่วมทั้งสสวเด
2: ้
1: สสทั้งเบิด500แม่นบ
2: ่
1: สวเท่าไหร่250หรือเท่าใดอ่ะ
2: สว200
1: เอ้ย200บวกเป็น700แม่นบ่
2: ครับ
1: 700เนี่ยสวกับสสบ่วันที่ได้ซื้อบ่ว่าเขตได้ได้ผู้ซอย8คนด้วยกันเด
2: ้
1: เงินเดือนคนละ15,000เนี่ยคุณเสียลองคิดมันสิเป็นจากพันจากพันจากหลายร้อยล้านหลายพันล้านเนาะเงินเรานี่เนี่ยนะเอามาให้บัตรผู้บัตรคนจนผู้คนผู้สูงอายุเนี่ยเอามาให้เพิ่นพอพวกนั้นมาท่านได้จนบ่ท่านได้สูงอายุมีกําลังวังซะหาอยู่หากินได
2: ้
1: เงินเรานี่ก็ต้องเอามาให้เพิ่นนี่ถูกต้องที่สุด
2: คร
1: ับ เว้ายังบ่อายเว้ายังตรงไปตรงมาจากใจเลยนี
2: ่
1: รัฐบาลโซนนี่ทั้งสั้นเพราะนั้นตอบพ่อใหญ่จันทน์เด้อว่าตอบว่าผมบ่เห็นด้วยกับผู้ซอยสสหรือสวบ่บัญชีรายชื่อรายเขตนี่8คนนี
2: ่
1: กินเงินภาษีนะครับของพี่น้องเฮาไปเงินเฮาเด้ครับนั่นน่ะไปจ่ายนั่นน่ะ
2: คร
1: ับ แต่ก่อนมีกินข้าวมื้อละ1,000เอาครับละ1,000บ่รู้บัดสภาน่ะผมไปผมเคยไปคุณสายันเอ้ยสภานั่นน่ะกินกับข้าวกับปลาจังเฮาเต็มกินซ่ากินซ่าจะไปกินเนี่ยบ่กินบ่รู้จักแล้วยังมีกองทุนอีกเสริมเข้าไปอีกเด้นั่งเครื่องบินเอาเงินภาษีกับบ่ฟรีแต่เอาเงินเฮาไปเสียครับนั่งเครื่องบินสารพัด
2: สบายแฮะ
1: มีอิทธิฤทธิ์ถึงขนาดถูกจับบ่ต้องมาเหตุการณ์ก็ได้ผู้เด้
2: ครับ
1: เขาเรียกว่าอภิสิทธิ์อ่ะสิทธิต่างๆเนี่ยผมว่าคนอาสาเขาเป็นผู้แทนของประชาชนนี่มันต้องสละแนวเรานี่ต้องย่าเปรียบประชาชนเงินเดือนก็มีเป็นแสนแล้วแสนกว่าบาทแล้วไปเมืองนอกเมืองหน้ามีเครื่องบินบ่ได้ออกจากเทียดออกน้ำในประเทศพวกนี
2: ้
1: เสียว
2: เดี๋ยวบนถึงเดี๋ยวมันบินมากไกลหัว
1: เออแล้วเสียวยังกันหน้ากันหนากับประชาชนเพียงบ่เห็นแก่คนทุกคนหยาบทำไมเศร้าหน้าเพียงบ่เงินเรานี่มาซอยคาไทยให้ไทยหน้าคาราคาของเราไอ้นี่ก็ว่าไปที่เป็นบ่ล่ะอันนี้คือเรื่อง
2: ผู้ซอยตั้งแต่เงินเดือนของผู้ซอยเนี่ยเนาะผู้ซอยสสที่ว่ามีผู้เชี่ยวชาญประจำตัวผู้ชำนาญการประจำตัวผู้ดำเนินการผู้ดำเนินงานร่วมกันแล้วเนี่ย167,560บาทต่อเดือน
1: เอ้าคิดเบิ่งเอาดูบัดนี
2: ่
1: ที่ผมเว้านี่คุณสายันนะพี่น้องผมบอกผมเคยปิดมาแล้วผมบอกเพิ่นผมบอกตาปากนี่ผมนี่เคยปิดมาแล้วเป็นให้ผู้ใดผมบ่บอกหรอกเงินเดือน 20,000 กว่าผมก็ได้มาแล้วที่เว้านี่เว้าบ่แม่นเว้าว่าเจ้าของบ่ได้ปิดแล้วว่าบ่แม่นเด้เว้าประสบการณ์ให้ฟังว่ามันบ่น่าสิถึงหมด8คนเว้าสู่พี่น้องฟังบ่จําเป็นแต่งตั้งให้กันแต่งตั้งหัวคะแนนคนมาซอยงานซื้อหาเสียงซื้อซึ่งเอาเงินหลวงกินเงินเดือนเฮาเนี่ยมันบ่เหมาะนะครับที่นี่วกกับมาคุณสายันนะเรื่องการขายจ่ายทางบัตรประชาชน
2: ครับ
1: พี่น้องที่โทรมาถามพ่อใหญ่จันพ่อใหญ่ประจุนนอนทุ่งลุงพ่อได้พ่อใหญ่คนบัตรเปียกพ่อใหญ่ยังก่อบัตรเปียกคนแก่นทุ่ง
2: 300ถอดหัวแต่หุ่นจากบ้านแล้ว
1: คนยันตรงนี้ผมปกติผมจัดรายการผมจดซื้อไว้บ่ได้คุณสายันจดซื้อปั๊บๆบ่ได้โทษกับมั่งแต่ผมสิจําได้แน่บางครั้งเท่าไหร่ที่นี่เรื่องบัตรประชาชนนี่บัตรประชาชนนี่นะครับที่เขาบอกว่าเฮ็ดบัตรประชาชนปลอมเนี่ยขายชาติถูกต้องฮะ
2: อ
1: ันนี้พ่อใหญ่ประจุนนอนทงนะครับผมสิเว้าสู่คุณสายันฟังว่าผมนี่อดีตผมเป็นกำนันเด้ครับปี33ไอ้30มั้ย
2: ครับ
1: สมัยเป็นนุ่มปี29 30ผมเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านมุ่นนาคแล้วเป็นกำนันตำบลโพชัยอำเภอมัจฉาคิรีนะพอเว้าเรื่องนี้ปุ๊บนี่แต่ก่อนนี่คุณสายันสมัยผมเป็นกำนันนี่นะ
2: ครับ
1: กำนันสิไปรับเงินค่าตอบแทนมาให้ผู้ใหญ่บ้านน่ะฮอมันคือฮอเฮานี่กำนันไปรับเอาของผมมี18หมู่บ้านรวมทั้งผู้ซอยก็สิฮอมาแต่สมัยกี่คนนุ่มเนาะ
2: กำนันเป็นผู้จ่ายเงินเดือนให้
1: กำนันเป็นผู้จ่ายเอิ้นผู้ใหญ่บ้านแต่ละคนก็มาเอาไปจ่ายสู่ผู้ซอยเจ้าของนอกจากจ่ายเงินเดือนแล้วแต่ก่อนสิเดือนกำนันสยองพาทีมงานขาง้อเดือนละตัวเด้แบ่งกัน
2: ปันพูด
1: ปันพูดแบ่งกันพูดถึงให้กำนันเพื่อเขาจะควบดอกผู้ใหญ่บ้านที่นี่แต่ก่อนนี่บัตรประชาชนที่ทายอยู่กับอำเภอเนี่ยคุณสายันเขาใส่กำนันในตำบลนั่นมีหลายหมู่บ้านเนี่ยว่าให้กำนันมารับเอาเหตุการณ์ที่ว่าทำบัตรประชาชนปลอมนี่ที่ผมเว้านี่ผมเห็นกับตาผมได้ลงทุนไปจับนี่ตั้งแต่ผมเป็นกำนันปีพ.ศ. 2530เด
2: ้
1: ผมเป็นกำนันตำบลโพชัยแม่นบ่
2: ครับ
1: อำเภอมันจ่ายคิรีได้สมัยก่อนบ่ท่านโคโคใช่เห็นเถอะ ผมก็ไปรับบัตรประชาชนสิมาแจกชาวบ้านให้ผู้ใหญ่บ้านต่างๆแจกกับหมู่บ้านเดียวของเนี่ยนะเป็นกิจกรรมปกติปกติเขาพอได้ไทยปรับได้ปรับขึ้นเสมอนี่เด้พอประเทศไทยแล้วพอใหญ่บุญหลายสมพอใหญ่จันทร์กับสิทันอยู่มั้งยังเสียพอใหญ่จะแฟนรายการวันนั้นไทยหัวใจชาตินี
11: ่
1: ผู้ใหญ่บ้านกำนันสิรับมาให้บาทนี้ผมก็รับบัตรแปะชนมาบ่เนี่ยผมบ่รู้จักดอกว่าบัตรนี่ว่าเจ้าของอันนี้ของบ้านผัวไส้นี่ผมบ่เอ่ยชื่อนะเป็นบ้านผัวไส้ปรากฏว่าผมเอาบัตรนี่ไปให้บ้านทางนั้นเขาบอกว่าเอ้าบ่แม่นตัวนี่ว่าซั่นบ่แม่น
11: อ๋อมันมีบัตรประชาชนไปโรงพยาบาลทางนั้นบ้านทางนั้นเขาไปอยู่ในบ้านทางนั้น
1: บ่แม่น
11: ยังไง
1: ผมจะบัตรไปแจกให้เข
11: า
1: ผมบ่รู้จักเขาดอกบ่นี
11: ่ครับ
1: มันซื้อยังผมเอ่ยซื้อนะ
11: อ
1: ๋ออันนี้เป็นคนเล่าตัวเพื่อนมาใส่มาเอาเมียอยู่บ้านเขาเนี่ยแล้วเพื่อน
11: อ
1: ๋อคนเล่ามันนี่บัตรได้ยังไงวะเนี่ยบัตรนี่มันเป็นบัตรของเฮียนหลังนั้นที่ตายคนตายเขาแซงไงไป
11: สวมสิทธิ
1: ์ไปสวมสิทธิ์เขาเดาบัตรไปชดมาผมคนหนุ่มเนาะผมคนหนุ่มมันมักบู้แล้วผมบ่ได้ผมวางแผนจับ
11: ม
1: ันเนี่ยผมจะไปตะคุบตัวเอานะนะประสานแล้วในหมู่บ้านเนาะมันซื้อเอาซื้อนั่งก็ตามละซื้อไปคนเล่าต่อไปมันเอาเมียอยู่บ้านนั้นแต่คนคนเล่ามาอยู่แถวคนแก่ทั้งหลายเนี่ยมานอกบ้านหน้าเป็นบัตรแต่มันไปสวมบัตรสิทธิ์ผู้ใดเนี่ยนะมันบู้บาทนี่ผมกับพ่อเห็นทั้งสันปุ๊บผมว่างแผนไปจับผ้าผู้ใหญ่บ้านผ้าผู้ซวยผ้านั้นไปคือสิมันคนบอกต่อไปคนบอกมันหลบหนีไปผมนั่งไปจับยี่ช่องสมอนั่งไปจับยี่ช่องสมอจับพอใดมันหนีซื้อในก่อนในขออย่างกระสามแต่วันนี้ผมก็เลยแต่ไม่ต้องมีกำนันผู้ประท่านทดลองผู้นั้นพยาบาลมันจ่าได้สมัยเงี้ยเป็นคนนุ่มเนาะต้องเป็นทนายเนาะมีบทบาทเอิญว่ากำลังมีอุดมการณ์สูงนะ
11: ไฟแห้ง
1: ไฟแห้งผมเอามันพิษมันก็พิษได้เรียนบ่ล่ะผู้ใดเป็นคนทะเบียนสำนักทะเบียน
11: อ
1: ำเภอมันจ่าคีรีว่าผมกับพานผมเอ่ยซื้อหรอกผมสายันนะมันออกจังไหนแสดงว่ามีการทุจริตแน่นอนแน่นอนเลย
11: ผมมีช่องทางมันมี
1: ผมพยอมอยู่แล้ววะเนี่ยผมอะไรผมแจ้งความเลยแจ้งความปรากฏว่าหมอไทยบัตรประชาชนคนนั้นนะเขาอ้างถึงผู้นี้มันมาสื่อต่อได้ออกจากประหลัดได้ออกจาก
11: อ
1: ันนี้เมื่อพศ2530ได้บอกอยู่นี่เพราะนั้นแล้วที่ทั้งน้องปืนเนี่ยนะอำเภอหนองปื่นที่ว่าเนี่ยที่ออกบัตรประชาชนมากสินะครับจะอ่อยคนขีนคนต่างชาตินี่อันนี้ผมบอกเขาอ่อยคนเล่าเนี่ยผมบอกเนาะไอ้คนเล่าคือสิบอมอยู่ก้มมันคือสิบอมมาทำไรมันมาเอาเมียคนไทยอยู่บ้านโพไซ
11: ครับ
1: บ้านโพไซมูที่ซีเนี่ยตำรวจใช้เพิ่มมาจากที่สมัยก่อนแล้วคนเล่ามันมาเมียงแต่หวังสิยูซื้อดอกพอกลัวก้มมันคงแต่มันผิดเป็นบ่ล่ะอันนี้ถึงขนาดอ่อยคนกินคนอย่างใดเนี่ยโอ้คุณเซนอันตรายมากเลยกินเท่ายังมีเงินมาจากใสจากสแกมเมอร์จากขายยาซิปจากอาจจะกำขายคนอย่างเขาบ่รู้จักเนาะอันนี้อันตรายเพราะนั่นเชื่อเห็นว่าการทุจริตสวมสิทธิ์คนต่างชาติมาได้บัตรประชาชนคนไทยเพื่อสิเขามาครอบงำคนไทยเนี่ยนะมีมาตรโดนแล้ว
11: ครับ
1: มีมาตรโดนจงกระทั่งว่ามีหัวสมือนี่ไปแถวชายแดนแถวภาคเหนือภาคต่างๆที่แถวชายแดนนี่นะประเทศต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ย้อนเจ้าหน้าที่ของรัฐคุณสายัน
11: ครับ
1: พี่น้องครับมันเกิดขึ้นเรื่องนี้คันเจ้าหน้าที่ของรัฐคือคนทําทะเบียนบ่เฮ็ดไหนนะ
11: มันเฮ็ดบ่ได้ดอก
1: ทีนี้ผมถามบ้านผู้ชายที่มันเกิดกับผมนี่นะในปี30เนี่ยผมบ่ได้สอบผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านเขาบอกว่าบักนี้มันตายแล้วบักมันมาสวมซื้อนี่มันคนเล่าตัวว่าสันมันซื้อนั่นซื้อนี่ผมจำซื้อที่ผมบอกเนาะ
11: ค
1: นนั้นคนนี้ผมก็บอกว่าเจ้าได้ร่วมหนึ่งผู้ใหญ่บ้านบ่ได้ร่วมมันมาสมคบกับทั้งอำเภอฝ่ายทะเบียนยังได้บู๊จนมาออกบัตรแป
11: ร
1: ชวนมั่งมันแสดงว่าเคยเฮ็ดมาหลายแล้วเพราะขันบ่เฮ็ดมาหลายมันต้องเอาบัตรนี่มาส่งเองเหม็นบ
11: ่
1: มันต้องเอาบัตรนี่มาส่งคนเอาเงินในมันเองแต่นี่มันเฮ็ดมาจนบ่มีหยังอ่ะจนว่ามันให้กำนันรับมาส่งผมก็มีบทบาทเป็นกำนันผมก็รับมาส่งพอรับมาส่งถึงได้รับทราบจากชาวบ้านบ้านนั้นว่าตอนนี้ตายแล้วแต่ว่าผู้ซื้อผู้นี่บ่เป็นคนบ้านโพไซเป็นคนลาว
11: ฟังท่านดร.มาแล้วนี่ฟังดร.ว่าแล้วนี่น่ากลัวนะ
2: นะกลัวมันสิมีคนต่างชาติเขามาอยู่ในประเทศไทยเราดีบ่ดีมีคันหากว่าไม่บ่ให้การตรวจสอบก็สิเป็นผู้มีสิทธิ์มีอำนาจในการมีสิทธิ์ในการซื้อที่ดินในประเทศไทยยิ่งแล้วเดี๋ยวนี้มันมีนอมินี
12: เอาเป็นคนไทยก็มีทุกอย่างเลย
2: นั่นแหละมัน
12: เดี๋ยวนี้ยิ่งตั้งบริษัทห่างล้านแล้วมาเป็นนอมินีสารพัด
2: แม่ตั้งแต่พูดยังไงว่าสมรสกับชาวต่างชาติเช่นไอ้ชาวต่างชาติมันมีสิทธิ์ในคือว่ายังไงว่าชาวต่างชาติพ่อขันสมมติเอายกตัวอย่างจังคนจังคนต่างชาติสมมติคนอเมริกามาแต่งงานกับผู้หญิงคนไทยมาอาศัยซื้อของผู้หญิงคนไทยเนี่ยซื้อทีซื้อทีในประเทศไทย
12: ครับ
2: ถือว่าเป็นผู้ถือครองที่ดิน
12: ครับ
2: จากบ่มีทีก็มีทีเป็นสิบไร่ร้อยไร่จังซี
12: ่
2: แล้วเขาก็มาสามารถมาอยู่เนี่ยเขาสามารถที่จะมีอำนาจในการดูแลบริหารจัดการใดซึ่งเรานี่แหละคนไทยมันก็จะถูกเบียดให้ไปอยู่มุมใดมุมหนึ่งมุมอับ
12: ครับ
2: สิทำไมคนไทยเนี่ยเสียบ่มีหอดมองทำมาหากินบุหรี่เอาไปเอามาเนี่ยครับเอาเวลาหมดแล้วท่านดร.
12: ครับ
2: คงจะลาพี่น้องไปสมิธแล้วเอาเวลาหมดแล้ว
12: เดี๋ยวนิดนึง
2: มันนิดบ่ได้แล้วมันส
12: ิเวลาเบิดบ
2: ่ครับไว้
12: โอเคครับ
2: ลาไปกับ
12: ครับขอบคุณครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันพรุ่งนี้ต่อยอดความร่วมมือทุกมิติกระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการเชิงรุกรับมือเหตุอุทกภัยในสถานศึกษาให้อำนาจผู้บริหารประเมินสถานการณ์และสั่งปิดเรียนได้ทันทีหากเกิดความเสี่ยงเกาหลีเหนือยืนยันสถานะในการเป็นรัฐที่มีอาวุธนิวเคลียร์ไม่อาจต่อรองได้มีราอันเดรเยวาคว้าแชมป์แกรนด์สแลมรายการแรกในอาชีพได้สำเร็จในการแข่งขันเทนนิสเฟรนช์โอเพ่นรอบชิงชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันพรุ่งนี้ต่อยอดความร่วมมือทุกมิติรวมทั้งจะเข้าร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมผลักดันความร่วมมือไทยเวียดนามสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
1: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือ AFF ครั้งที่3วันพรุ่งนี้ถึง9มิถุนายนนี้ณกรุงฮานอยเพื่อหารือกับผู้นำเวียดนามและภาคเอกชนวางกรอบความร่วมมือในทุกมิติโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้นำคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องผู้แทนระดับสูงของไทยตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนชั้นนำของไทยที่มีการลงทุนในเวียดนามกว่า10บริษัทร่วมคณะครั้งนี้ด้วยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทั้งในระดับรัฐบาลและภาคเอกชนระหว่างไทยและเวียดนามให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสการเยือนครั้งนี้หารือกับผู้นำเวียดนามในระดับการเมืองทั้งประธานาธิบดีเวียดนามนายกรัฐมนตรีเวียดนามและประธานสภาแห่งชาติเวียดนามรวมถึงจะพบปะภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในเวียดนามเพื่อผลักดันความร่วมมือจากความสัมพันธ์ที่ดีไปสู่ความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายร่วมกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ซึ่งเป็นเวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับอนาคตและทิศทางการพัฒนาของอาเซียนโดยการประชุมในปีนี้จะมุ่งหารือแนวทางเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในการรับมือกับความท้าทายและความไม่แน่นอนของโลกส่งเสริมสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองและการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางผลิตนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมประชุมหารืออย่างเร่งด่วนกรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เพื่อคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นด้านกระทรวงพาณิชย์เตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การหารือในเวทีองค์การการค้าโลกและอาเซียนเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ทางการค้าของไทย
2: นางสุภตีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับกรณีที่มาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นมาตรการทางการค้าที่เกิดขึ้นอย่างกระชั้นชิดไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยในห่วงโซ่การผลิตกุ้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างไรก็ตามรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและได้เร่งดำเนินมาตรการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กรมประมงและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.ได้เตรียมประชุมหารืออย่างเร่งด่วนเพื่อคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การหารือในเวทีองค์การการค้าโลกหรือ WTO และอาเซียนเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ทางการค้าของไทยพร้อมทั้งสั่งการให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงกัวลาลัมเปอร์ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันได้เดินหน้าศึกษามาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยระบายผลผลิตกุ้งภายในประเทศทั้งการขยายตลาดใหม่การเชื่อมโยงผู้ซื้อการเปิดจุดรับซื้อและการจัดกิจกรรมกระจายผลผลิตโดยตั้งเป้าดูดซับกุ้งราว400ตันต่อเดือนซึ่งสอดคล้องกับปริมาณที่ส่งออกไปยังมาเลเซีย
3: มันต้องมีมาตรการคือจากเบาไปหาหนักไม่ใช่ว่าประกาศปุ๊บแล้วหยุดเลยทีมเจรจาเราก็ผลจากการที่เขาคุยกันที่เกษตรเขาคุยกันเนี่ยเราก็ต้องเอาผลเนี้ยไปแจ้งกับ WTO ล่ะหรือการเจรจากับอาเซียนแต่ว่ากว่าจะมีการเจรจากว่าจะมีผลสำเร็จคนที่เขาส่งออกกุ้งเขาก็เดือดร้อนสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์ทำก็คือมาตรการออกไป13มาตรการเราส่งออกไปที่มาเลเซียเดือนหนึ่งก็ประมาณ300-400ตันมูลค่าก็ประมาณ40กว่าล้านเราก็มีหน้าที่ว่าไอ้300-400ตันเนี่ยเราทำยังไงได้บ้างช่องทางเยอะเลยมีทั้งเรื่อง modern trade การเข้าไปรับซื้อเข้ามาเอาขายในโครงการไทยช่วยไทยเพราะตอนนี้ไทยช่วยไทยเราทำทั่วประเทศอยู่แล้วเราก็มั่นใจว่าเราช่วยเยียวยาจนกว่าเขาจะหาข้อยุติกันได้
2: นางสุภตียังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลจะใช้ทุกกลไกทั้งในและต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรและสร้างความมั่นคงให้กับภาคการผลิตในระยะยาวปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้รับการตอบรับดีจากประชาชนมียอดใช้จ่ายแล้วกว่า 14,000 ล้านบาทช่วยเพิ่มกำลังซื้อและกระตุ้นการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม
4: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพื่อเพิ่มกำลังซื้อให้ประชาชนกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นทั่วประเทศล่าสุดข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังณวันที่6มิถุนายน2569เวลา 17:00 นสะท้อนว่าโครงการได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องและช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมปัจจุบันมีประชาชนได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 26,4623 รายขณะที่ยอดการใช้จ่ายสะสมภายในโครงการกว่า 14,000 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมสนับสนุนกว่า 8,205 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนร่วมจ่ายจำนวนกว่า 5,894 ล้านบาทโดยมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้วจำนวน 21,852,006 รายสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนจำนวนมากได้เข้ามาใช้สิทธิ์และเกิดการจับจ่ายใช้สอยจริงในระบบเศรษฐกิจในส่วนของร้านค้าพบว่ามีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมให้บริการแล้วจำนวน 997,573 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้ารายเดิม 866,459 ร้านค้าและร้านค้าใหม่ 131,114 ร้านค้านอกจากนี้ยังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบอีก 3,613 ร้านค้าและอยู่ระหว่างการยอมรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการอีก 112,817 ร้านค้าสะท้อนถึงความสนใจของผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันมีร้านค้าที่มียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นจริงผ่านโครงการแล้วจำนวน 925,033 ร้านค้าขณะที่ข้อมูลณวันที่5มิถุนายน2569เวลา 23:00 นพบว่ามีประชาชนใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทแล้วจำนวน 140,610 รายแสดงให้เห็นถึงการตอบรับของประชาชนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่สามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มกำลังซื้อได้อย่างเป็นรูปธรรมทางนี้ในส่วนของการใช้สิทธิ์ผ่านร้านค้าบนแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนี้เป็นต้นไปเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงสิทธิ์และขยายโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการในระบบดิจิทัลมากยิ่งขึ้นปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: พาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุมเข้มร้านค้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาและเน้นย้ำให้ติดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจน
5: นางสาวสิริวรรณคณศรพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นไปอย่างคึกคักต่อเนื่องซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ผู้ประกอบการและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดติดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจนห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสูงเกินสมควรหากไม่ติดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทส่วนกรณีฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าหรือจำหน่ายสินค้าในราคาที่สูงเกินสมควรมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้ได้ย้ำเตือนประชาชนและร้านค้าห้ามทำผิดเงื่อนไขโครงการเด็ดขาดเช่นการแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือกระทำการในลักษณะเข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกงมีโทษจำคุกสูงสุด3ปีปรับสูงสุด 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและจะถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมโครงการของรัฐโดยประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิดสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ขณะที่นายกอบทวนดำพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาเครื่องชั่งติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสพบว่าภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำกรมการปกครองเปิดเว็บไซต์ให้ประชาชนขอรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อการเข้าถึงสิทธิอย่างครอบคลุม
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มตกสำรวจหรือผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสามารถเข้าถึงสิทธิได้อย่างทั่วถึงล่าสุดกรมการปกครองได้เปิดระบบให้ประชาชนขอรับสิทธิผ่านเว็บไซต์ เว็บแอป .bora.dopa.go.th โดยใช้แอปพลิเคชันไทยดีในการใช้งานแต่ส่วนประชาชนที่ยังไม่พร้อมใช้ช่องทางออนไลน์หรือไม่มีอุปกรณ์ในการดำเนินการสามารถให้เจ้าหน้าที่กำนันผู้ใหญ่บ้านบัณฑิตอาสาและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปดำเนินการให้ซึ่งจะมีการนัดหมายลงพื้นที่ไปให้บริการถึงชุมชนหรือที่บ้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่จะช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมในการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมโครงการเช่นเดียวกันเพื่อไม่ให้ประชาชนเสียโอกาสในการได้รับสิทธิตามที่ภาครัฐกำหนดทั้งนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมสามารถตรวจสอบสถานะในการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือ welfare.mof.go.th โดยพิสูจน์ตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีแอปเป๋าตังแอปทางรัฐรวมถึงตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและสาขาธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งวีรภัทรเพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งทีมท็อปการเข้าตรวจยึดเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานกว่า 33,000 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า4ล้านบาทนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ทีมท็อปการนำโดยพลเอกนักรบบุญบัวทองร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เข้าตรวจสอบคลังสินค้าขนาดใหญ่ในอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครหลังพบการแอบอ้างใช้ใบอนุญาตมอ.ก.ของผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อนำเข้าสินค้าควบคุมมาจำหน่ายโดยผลการตรวจสอบพบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่แสดงเครื่องหมายมอ.ก.และแสดงเครื่องหมายมอ.ก.โดยไม่ได้รับอนุญาตรวม 33,383 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า 4,680,000 บาทอาทิปลั๊กพ่วงรางปลั๊กไฟเตาไฟฟ้าหม้อไฟฟ้าอะแดปเตอร์แบตเตอรี่สำหรับเครื่องมือช่างรวมถึงไดร์เป่าผมเครื่องม้วนผมเครื่องหนีบผมและเครื่องนวดจึงยึดอายัดไว้ทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมย้ำว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐานไม่เพียงสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจแต่ยังเป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรืออันตรายร้ายแรงโดยรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้ไทยเป็นแหล่งระบายสินค้าคุณภาพต่ำและได้สั่งการให้ทีมท็อปกันเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มงวดเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดสำนักงานประกันสังคมย้ำตรวจสอบคุณสมบัติก่อนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแม้ลงทะเบียนแล้วแต่คุณสมบัติไม่ครบไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้สำนักงานประกันสังคมหรือสปส.และผู้ประกันตนตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองก่อนลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมประจำปี2569โดยแม้จะลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วแต่หากมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่กฎหมายกำหนดจะไม่สามารถลงคะแนนเลือกตั้งได้ทั้งนี้จะประกาศผลการลงทะเบียนใช้สิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งตั้งแต่วันที่10สิงหาคม2569เป็นต้นไปโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องมีสัญชาติไทยเป็นนายจ้างหรือผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนก่อนเดือนที่มีประกาศจัดการเลือกตั้งและส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า3เดือนภายใน6เดือนก่อนเดือนที่จะประกาศจัดการเลือกตั้งรวมทั้งต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสำนักงานประกันสังคมเปิดให้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งและเลือกอำเภอหรือเขตที่ประสงค์จะไปใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง15กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงโดยผู้ประกันตนสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus และระบบ eSelf Serviceส่วนนายจ้างสามารถดำเนินการผ่านระบบ e-service บนเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมสายด่วน1506กด9หรือโทร02-2956-2929ธนาคารแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือสถาบันการเงินทุกแห่งเร่งช่วยเหลือลูกหนี้ในโครงการคุณสู้เราช่วยและพักทรัพย์พักหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาพลังงานในตลาดโลกผันผวนต้นทุนการผลิตสูงขึ้นจนกระทบต่อสภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่ม SME รวมถึงลูกหนี้ในโครงการคุณสู้เราช่วยที่กำลังจะครบกำหนดปรับเพิ่มค่างวดแบบขั้นบันไดและลูกหนี้ในโครงการพักทรัพย์พักหนี้ที่ใกล้ครบกำหนดเวลาซื้อทรัพย์สินคืนธปท.จึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือใน2โครงการหลักได้แก่โครงการคุณสู้เราช่วยให้สถาบันการเงินพิจารณาคงค่างวดให้กับลูกหนี้ในมาตรการจ่ายตรงคงทรัพย์ที่ไม่สามารถชำระค่างวดที่จะปรับเพิ่มเติมจากร้อยละ50เป็นร้อยละ70ในปีที่2พร้อมทั้งขยายเวลาให้ลูกหนี้ที่ค้างชำระสามารถอยู่ในโครงการต่อไปได้นานขึ้นเพื่อให้ยังได้รับสิทธิ์ตัดเงินต้นทั้งจำนวนและยกเว้นดอกเบี้ยตามเงื่อนไขเดิมส่วนโครงการพักทรัพย์พักหนี้ให้สถาบันการเงินสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟต์โลนเพื่อให้ลูกหนี้มีเงินทุนไปซื้อทรัพย์สินคืนและรักษาทรัพย์สินของตนเองไว้ได้โดยขณะนี้ธปท.อยู่ระหว่างการพิจารณาขยายระยะเวลาครบกำหนดการซื้อทรัพย์สินคืนเพิ่มเติมส่วนลูกหนี้ที่ยังคงมีสภาพคล่องเพียงพอธปท.แนะนำให้ชำระหนี้หรือซื้อคืนทรัพย์สินตามเงื่อนไขปกติเพื่อให้สามารถปิดจบหนี้และกลับมาเป็นเจ้าของทรัพย์สินได้เร็วที่สุด
7: อกแม่พระธรณีจวนวันดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริโคกบาคาบือซา
8: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
9: โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริโคกบาคาบือซาอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเป็นอีกโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นด้วยทรงห่วงใยราษฎรในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรผู้ยากไร้ซ้ำยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำการเกษตรและปัญหาการว่างงานไม่มีรายได้จึงให้สำนักพระราชวังประสานงานกับจังหวัดนราธิวาสจัดหาที่ดินเพื่อจัดทำเป็นฟาร์มตัวอย่างในลักษณะเดียวกับฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่บ้านแม่ตุงติงอำเภอเสมิงและบ้านขุนแตะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อฝึกอาชีพด้านการเกษตรแก่ชาวไทยภูเขาและเ

0: ชีพในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างนี้เน้นการปลูกพืชเศรษฐกิจทางพืชไร่พืชผักเช่นข้าวโพดฝักอ่อนผักกาดกวางตุ้งผักบุ้งมะเขือต่างๆถั่วฝักยาวและไม้ผลเป็นหลักขณะที่กรมชลประทานได้ดำเนินการขุดสระกักเก็บน้ำและจัดทำระบบส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการเกษตรและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆเมื่อการดำเนินงานได้ผลดีจึงขยายพื้นที่โครงการเพิ่มเป็น319ไร่ปัจจุบันโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริโคกบาคาบูซานับเป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญของจังหวัดนราธิวาสสามารถจำหน่ายผลผลิตทั้งพืชและสัตว์ในแต่ละปีได้ประมาณ5ล้าน1แสนบาททำให้ราษฎรที่อยู่ในโครงการมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งศึกษาดูงานที่ใช้หลักการเรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้มีประสบการณ์จากการลงมือทำสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนผลผลิตที่ได้นอกจากการบริโภคในครัวเรือนแล้วยังจำหน่ายเป็นรายได้พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เปลี่ยนชีวิตราษฎรบ้านจารสโตที่เคยยากไร้ให้อยู่ดีกินดีมีความมั่นคงและมีความสุขตามวิถีพอเพียงเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคาดการณ์ในระยะนี้จนถึงวันที่11มิถุนายนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านนายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคาดการตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11มิถุนายนจะมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนจะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกจึงคาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสม3วันล่วงหน้ามากกว่า200มิลลิเมตรในพื้นที่จังหวัดตากบริเวณอำเภอท่าสองยางจังหวัดแม่ฮ่องสอนบริเวณอำเภอศบเมยจังหวัดกาญจนบุรีบริเวณอำเภอสังขละบุรีและทองผาภูมิจังหวัดฉะเชิงเทราบริเวณอำเภอท่าตะเกียบและสนามชัยเขตจังหวัดสระแก้วบริเวณอำเภอเขาชะกันวังน้ำเย็นวังสมบูรณ์และคลองหาดขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้ำรวม 45,200 ล้านลูกบาทเมตรพบมีปริมาณน้ำใช้การ 21,091 ล้านลูกบาทเมตรสำหรับสถานการณ์น้ำใน3เขื่อนหลักในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำบางพระมีปริมาณน้ำ46ล้านลูกบาทเมตรอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลมีปริมาณน้ำ82ล้านลูกบาทเมตรและอ่างเก็บน้ำประแสมีปริมาณน้ำ158ล้านลูกบาทเมตรกระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการเชิงรุกรับมือเหตุอุทกภัยในสถานศึกษาให้อำนาจผู้บริหารประเมินสถานการณ์และสั่งปิดเรียนได้ทันทีหากเกิดความเสี่ยงร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังและรับมือเหตุอุทกภัยในสถานศึกษาว่าจากข้อมูลย้อนหลัง3ปีแนวโน้มอุทกภัยดินสไลด์และน้ำท่วมฉับพลันในทุกภูมิภาคมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นทุกปีโดยเฉพาะในปี2568พบว่ามีสถานศึกษาได้รับผลกระทบเกือบ 2,000 แห่งและมีเด็กนักเรียนได้รับผลกระทบกว่า 160,000 คนและยังพบว่ามีโรงเรียนจำนวนมากที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซ้อนล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจากการตั้งรับเป็นการทำงานเชิงรุกและออกมาตรการระยะสั้นคุมเข้มสถานศึกษาทั่วประเทศเพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นโดยให้อำนาจผู้บริหารสถานศึกษาประเมินความเสี่ยงและสั่งปิดโรงเรียนชั่วคราวได้ทันทีพร้อมปรับระบบการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ออนแฮนด์หรือออนดีมานด์ตามความเหมาะสมนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้สถานศึกษาจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนเป็นศูนย์อพยพชั่วคราวของชุมชนกรณีต้องมีการอพยพประชาชนในพื้นที่ และให้ทุกโรงเรียนรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE เพื่ออนุมัติถุงยางชีพและสิ่งข

0: ของจำเป็นได้แบบทันท่วงทีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสั่งการปภ.ในพื้นที่จังหวัดลำปางและสุโขทัยเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันจากฝนตกหนักเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนในช่วงฤดูฝนนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าในระยะนี้ที่ฝนตกในหลายพื้นที่ปภ.ได้เน้นย้ำให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้จังหวัดโดยด่วนหากมีการขอรับการสนับสนุนหรือสถานการณ์รุนแรงโดยเมื่อวานนี้ได้มอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต10ลำปางสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระบบไฮดรอลิกขนาด24นิ้วอัตราสูบส่ง 90,000 ลิตรต่อนาทีพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าติดตั้งที่จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่บ้านขวงหมู่10ตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางเพื่อเร่งระบายน้ำจากลำน้ำแม่ตาลเข้าสู่คลองส่งน้ำชลประทานเพื่อผันน้ำไม่ให้เข้าเขตชุมชนนอกจากนี้ที่จังหวัดสุโขทัยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่อำเภอสวรรคโลกและโครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำป้องกันอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตามแนวลำน้ำยมเพื่อเตรียมพร้อมป้องกันและดูแลประชาชนปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาภายใต้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อให้ใช้กลไกคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสนับสนุนการดำเนินการ3แนวทางได้แก่ดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันสอบสวนและควบคุมโรคโดยการคัดกรองและติดตามผู้ที่มีประวัติเดินทางมาจากหรือผ่านประเทศที่ถูกประกาศให้เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายหรือประเทศที่มีรายงานการระบาดของโรคหากพบผู้ที่เป็นโรคหรือผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะต้องดำเนินการหรือออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้เดินทางดังกล่าวถูกแยกกักกักกันหรือคุมไว้สังเกตเป็นระยะเวลาอย่างน้อย21วันประชาสัมพันธ์และสื่อสารความเสี่ยงไปยังประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์อย่างเหมาะสมและทั่วถึงในกรณีพบบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคได้แก่มีอาการไข้อ่อนเพลียปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะเจ็บคออาเจียนท้องเสียหรือมีอาการเลือดออกผิดปกติขอให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทันทีภายใน3ชั่วโมงนับแต่พบบุคคลดังกล่าวโดยให้ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางที่กรมควบคุมโรคกำหนดอย่างเคร่งครัดคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลจังหวัดอุบลราชธานีประสานกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน
1: ว่าที่ร้อยตรีกรกฎประเสริฐวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจนายอำเภอและภาคประชาชนร่วมประชุมเพื่อบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลในการเตรียมความพร้อมสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนซึ่งปัจจุบันปริมาณน้ำตามเขื่อนต่างๆมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยที่ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลยังคงยึดหลักเกณฑ์เดิมโดยจะเปิดประตูระบายน้ำเมื่ออัตราไหลของน้ำที่สะพานเสรีประชาธิปไตยหรือ M7 อำเภอเมืองอุบลราชธานีอยู่ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำที่ห้วยสะครามอยู่ที่95เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนพร้อมทั้งให้สำนักงานชลประทานที่7ประสานไปยังสำนักงานชลประทานที่8และสำนักงานชลประทานที่6เพื่อขอให้เขื่อนด้านบนทั้งลำน้ำชีและลำน้ำมูลลดระดับน้ำอยู่ที่ 60%เพื่อสามารถพร่องปริมาณน้ำออกและรองรับปริมาณน้ำใหม่ได้ทันท่วงทีกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดไทยเหมืองจัดกิจกรรมไปดูเต่ากับเราไหมเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมสำรวจเต่ามะเฟืองเรียนรู้การทำงานภาคสนามจริงเวิร์กช็อปสายอนุรักษ์ในระหว่างวันที่8ถึง12มิถุนายน2569
2: นางสาวพนัทพรเกษกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเปิดเผยว่าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองกำหนดจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อไปดูเต่ากับเราไหมในระหว่างวันที่8ถึง12มิถุนายน2569เปิดรับสมัครผู้ร่วมสำรวจเต่ามะเฟืองเรียนรู้การทำงานภาคสนามจริงสัมผัสบรรยากาศชายหาดยามค่ำคืนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากของไทยซึ่งหากโชคดีอาจมีโอกาสได้พบเต่ามะเฟืองโดยกิจกรรมมีการเรียนรู้เรื่องเต่าทะเลโดยเจ้าหน้าที่กิจกรรมเวิร์กช็อปการบินโดรนสำรวจสำหรับผู้สนใจต้องเข้าพักในอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองโดยมีทั้งการพักแบบแคมปิ้งและบ้านพักของอุทยานรับจำนวนจำกัดเพียงวันละ20คนเท่านั้นผู้สนใจสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์หมายเลข076-679-136หรือดูรายละเอียดได้ที่เพจอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเขาลำปีหาดท้ายเหมือง NP ฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานโดยอ้างแถลงการของนายคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือที่เผยแพร่โดยสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือที่ระบุว่าสถานะของเกาหลีเหนือในการเป็นรัฐที่มีอาวุธนิวเคลียร์ไม่อาจต่อรองได้อย่างเด็ดขาดและเกาหลีเหนือจะไม่ยอมทนต่อภัยคุกคามใดๆแถลงการดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเดินทางเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนเกาหลีเหนือครั้งแรกของผู้นำจีนในรอบ7ปีขณะที่การเยือนเกาหลีเหนือในครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังประธานาธิบดีสีให้การต้อนรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียในโอกาสเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการซึ่งทั้งสหรัฐและรัสเซียต่างมีอิทธิพลอย่างมากต่อนโยบายต่างประเทศของเกาหลีเหนือสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากระทรวงคมนาคมของจีนส่งหน่วยยามฝั่งประจำมณฑลฝูเจี้ยนและมณฑลกวางตุ้งไปดำเนินปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายการจราจรทางทะเลพิเศษบริเวณทางตะวันออกของเกาะไต้หวันเพื่อตอบโต้ประกาศแต่เพียงฝ่ายเดียวของญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์เกี่ยวกับการกำหนดเขตแดนทางทะเลใกล้กับเกาะไต้หวันอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของปฏิบัติการดังกล่าวด้านหน่วยยามฝั่งไต้หวันเปิดเผยว่าทางการไต้หวันดำเนินการเฝ้าระวังและติดตามปฏิบัติการดังกล่าวของจีนพร้อมส่งเรือออกไปดำเนินการตอบโต้ที่เหมาะสมซึ่งการกระทำของจีนครั้งนี้ถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ประกาศเริ่มการเจรจาเพื่อกำหนดเขตแดนทางทะเลของเขตเศรษฐกิจและพื้นที่ไหลทวีปท่ามกลางความไม่พอใจอย่างมากของรัฐบาลจีนองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้จัดตั้งกองกำลังภาคพื้นดินส่วนหน้าประจำฟินแลนด์หรือกองกำลัง FLF ฟินแลนด์อย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้โดยกองพันของกองทัพสวีเดนซึ่งประกอบด้วยกำลังพล600นายจะเป็นแกนหลักร่วมกับหน่วยบัญชาการนานาชาติเพื่อเสริมสร้างการป้องกันพื้นที่รอบสวีเดนและฟินแลนด์นายอันติไคโคเนนรัฐมนตรีกลาโหมฟินแลนด์ระบุว่าการจัดตั้งกองกำลัง FLF ฟินแลนด์ถือเป็นก้าวสำคัญของการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ฟินแลนด์และแนวรบทางเหนือของนาโต้ทั้งนี้นาโต้มีแผนขยายกองกำลัง FLF ฟินแลนด์จากระดับกองพันไปเป็นระดับกองพลน้อยขณะที่สหราชอาณาจักรฝรั่งเศสอิตาลีเดนมาร์กไอซ์แลนด์ประกาศเข้าร่วมพัฒนาการกองกำลัง FLF ฟินแลนด์ส่วนนอร์เวย์แสดงเจตจำนงเข้าร่วมกับกองกำลังดังกล่าวด้วย องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ส่งมอบเวชภัณฑ์ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลวัสดุจัดเก็บและขนส่งตัวอย่างเชื้อรวมทั้งสารเคมีสำหรับห้องปฏิบัติการให้แก่ประเทศแซมเบียเพื่อเสริมสร้างความพร้อมและรับมือการระบาดของไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดานายแพทย์เคลแมนปีเตอร์ลาซูบาผู้แทน WHO ประจำแซมเบียระบุว่าการส่งมอบเวชภัณฑ์ครั้งนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของแซมเบียในการวินิจฉัยผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างมีนัยยะสำคัญทั้งนี้ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวใน DR คองโกและยูกันดาที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย471รายในจำนวนนี้เสียชีวิต84รายขณะที่ WHO ประกาศให้การระบาดเชื้อไวรัสอีโบลารอบนี้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศท่ามกลางความกังวลว่าผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนของรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่สนามปทุมธานีสเตเดียมทีมชาติไทย U23 แพ้ทีมชาติเกาหลีใต้ U23 บุดวิด2ประตูต่อ3หลังจบเกมโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเกมนี้เป็นเกมที่ดีที่ทำให้เห็นศักยภาพและความแข็งแกร่งของคู่แข่งในระดับเอเชียซึ่งนักเตะสามารถแสดงจุดเด่นเรื่องการเล่นเป็นทีมความคล่องตัวและสร้างโอกาสทำประตูได้อย่างน่าพอใจนอกจากนี้ยังได้เห็นพัฒนาการด้านลูกตั้งเตะทั้งเกมรุกและเกมรับแม้จะยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงเรื่องสภาพร่างกายการยืนระยะและจังหวะการเปลี่ยนจากรับเป็นรุกให้มีความรวดเร็วมากขึ้นแต่ทำให้เห็นว่าทีมมีอาวุธเพิ่มเติมจากลูกตั้งเตะส่วนโปรแกรมนัดต่อไปที่จะพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทีมงานจะติดตามอาการบาดเจ็บของนักเตะอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งฟื้นฟูร่างกายเนื่องจากเกมที่ผ่านมาเต็มไปด้วยการปะทะหนักจนทำให้นักเตะหลายคนมีอาการอ่อนล้าทั้งนี้ทีมงานจะพิจารณาปรับสมดุลผู้เล่นให้เหมาะสมโดยคำนึงถึงผลการแข่งขันและการเปิดโอกาสให้นักเตะหลายคนได้แสดงศักยภาพเนื่องจากเป็นแคมป์เก็บตัวครั้งสุดท้ายก่อนคัดเลือกผู้เล่นที่มีความเหมาะสมที่สุดสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม
5: เราก็รู้แล้วว่าเราเป็นประเทศเกาหลีใต้แต่เขาเพื่อด้วยศิลป์รูปร่างความแข็งแกร่งเขามีแต่ว่าทุกคนก็พยายามใช้ในเรื่องของการเล่นร่วมแล้วก็ความคล่องตัวแต่ละคนเล่นกับทีมเกาหลีไม่ว่าจะเล่นในเรื่องของคอมไบหรือการโจมตีหลังไลน์วันนี้มันสิ่งที่ดีว่าเราสามารถได้จากเกมลูกสเกตทั้งสองลูกทั้งที่คู่สู้มีรูปร่างที่สูงใหญ่ก็ถือว่าตรงนี้เราก็เพิ่มจุดเด่นของเราขึ้นมา
4: สำหรับโปรแกรมนัดถัดไปของทีมชาติไทย U23จะลงสนามอุ่นเครื่องแบบปิดพบกับ UAE ที่ปทุมธานีสเตเดียมในวันที่9มิถุนายนนี้เวลา 18:00 นโดยจะมีการรายงานผลการแข่งขันผ่านทาง Facebook FA Thailand และฟุตบอลทีมชาติไทยขณะที่การแข่งขันฟุตบอลหญิงอุ่นเครื่องตามปฏิทิน FIFA Day เดือนมิถุนายนรายการ AYA Bank Tri Nation Cup 2026ที่ทุกวันนาสเตเดียมเมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมาทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเฉือนเอาชนะทีมชาติอุซเบกิสถาน1ประตูต่อ0สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทัพชบาแก้วจะลงสนามพบกับเมียนมาที่ทุกวันนาสเตเดียมในวันที่9มิถุนายนเวลา 17:30 นาทีตามเวลาประเทศไทยทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมืองไปสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ที่จะพบกับจีนในวันที่9มิถุนายนนี้ก่อนการเดินทางแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยอมรับว่าแคมป์เก็บตัวครั้งนี้เป็นงานยากเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนนักเตะหลายตำแหน่งทำให้การประสานงานในการเล่นของทีมขาดหายไปแต่มองว่าเป็นโอกาสในการทดสอบผู้เล่นหน้าใหม่ที่เข้ามาติดทีมชุดนี้แต่รู้สึกผิดหวังกับผลเสมอคูเวตเพราะไทยควรเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะได้พร้อมยอมรับว่าการเปลี่ยนตัวผู้เล่นจำนวนมากอาจเป็นความผิดพลาดของตนเองแต่ต้องการเปิดโอกาสให้นักเตะทุกคนได้แสดงศักยภาพส่วนเกมต่อไปกับจีนยืนยันว่าจะเตรียมทีมให้พร้อมที่สุดและหวังเก็บผลการแข่งขันตามเป้าหมายที่วางไว้สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติจีนในวันที่9มิถุนายนนี้เวลา 18:35 นาทีที่กินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่นชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอิคคิวพนิชพลธีระรัศกุล มือ22ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านความแข็งแกร่งของนาธานคริสตี้มือ5ของโลกชาวอินโดนีเซียไม่ไหวแพ้ไป1-2เกม21-16 10-21 และ12-21 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้ศึกเทนนิสแกรนด์สแลมเฟรนช์โอเพ่นที่สนามโรลองการอสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศมีราอันเดรเยวามือ8ของโลกจากรัสเซียเอาชนะมายาควาลินสกามามืดจากเช็ก2เซตรวด6-3และ6-2คว้าแชมป์แกรนด์สแลมรายการแรกในอาชีพมาครองได้สำเร็จพร้อมสร้างสถิติเป็นนักเทนนิสอายุน้อยที่สุดในรอบ34ปีที่คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวเฟรนช์โอเพ่นมาครองได้สำเร็จถัดจากมูนิกาเซเลสตำนานนักหัวชาวสหรัฐเชื้อสายยูโกสลาเวียเมื่อปี1992ขณะที่ชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือวางอันดับ2ของรายการจากเยอรมันเอาชนะยาคุปแมนซิกมือ26ของรายการจากสาธารณรัฐเช็ก3-1เซต7-5 6-2 3-6 และ6-3ผ่านเข้าไปลุ้นแชมป์แกรนด์สแลมรายการแรกของตัวเองกับฟาบิโอคาร์บอลลี่มือ10ของรายการจากอิตาลีในช่วงค่ำวันนี้การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบค์2026ระหว่างวันที่6-7มิถุนายนที่ไอซ์แลนด์ฮอลล์ชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์นายแพทย์ไพโรจน์เสานุ่มรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เป็นประธานในพิธีเปิดโดยผลรุ่นใหญ่รุ่นอายุ4ปีชายที่1เป็นของเด็กชายกรกรธนพรมงคลคว้าแชมป์เอเชียไปครองขณะที่รุ่น4ปีหญิงที่1ได้แก่เด็กหญิงยานิสมจิตวรีคว้าแชมป์เอเชียได้สำเร็จทั้งนี้นายแพทย์ไพโรจน์เสานุ่มรองผู้จัดการสสส.เปิดเผยว่าด้านดาโตะอมาจิตซิงกิลประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียยกย่องวิสัยทัศน์ของพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานที่ริเริ่มการแข่งขันระดับเยาวชนเพื่อวางรากฐานสำคัญสู่การพัฒนานักกีฬาจักรยานของทวีปเอเชียในอนาคตความคืบหน้าการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่แทนที่นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนปัจจุบันที่กำลังจะหมดหน้าที่ครบวาระในเดือนกันยายนนี้โดยนายก้องศักดิ์กล่าวว่ากระบวนการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ได้เริ่มตั้งคณะกรรมการสรรหาแล้วและคาดหวังว่าจะสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยให้ได้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาภายในวันที่30กันยายนนี้ซึ่งเป็นวันที่หมดวาระโดยมองว่าผู้ว่าคนใหม่จะมาจากภาคเอกชนหรือภาครัฐก็ได้แต่ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านกีฬาและต้องมีความพร้อมที่จะเริ่มงานทันทีเพื่อสานต่อทุกอย่างให้เดินหน้าอย่างต่อเนื่องซึ่งสิ่งสำคัญคือการผลักดันโครงการก่อสร้างสนามกีฬาในพื้นที่ต่างๆที่ยังมีปัญหาอยู่รวมไปถึงการบริหารจัดการเงินกองทุนและโครงสร้างงบประมาณเพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติต่อไป
6: ก็จะเป็นภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยก็คงจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องของกีฬาพอสมควรนะครับเพราะว่างานภารกิจต่างๆที่กกท.ทำภายใต้นโยบายของรัฐบาลนโยบายของกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาเนี่ยมีหลายเรื่องที่ต้องการการทำงานทันทีเข้ามาแล้วเนี่ยไม่อยากที่จะให้งานหยุดชะงักนะท่านตรีก็ได้มีนโยบายนะครับเรื่องของการเร่งรัดกระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก่อสร้างสนามกีฬาที่ยังไม่เรียบร้อยนะครับมีการทิ้งงานในหลายจังหวัดนะจะต้องมีการทำให้เร็วขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเชื่อมั่นว่าผู้ที่จะได้รับสารคำสั่งก็มาเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่สามารถที่จะดำเนินการได้ทันที
4: นายก้องศักดิ์กล่าวเพิ่มเติมว่าสิ่งที่ต้องการให้มาสานต่อมากที่สุดคือการสร้างสนามกีฬาเพื่อให้ประชาชนทุกจังหวัดได้เข้าถึงสนามและอุปกรณ์กีฬาเพื่อออกกำลังกายและฝึกซ้อมโดยอาจต้องดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาของไทยให้กลับมาเป็นผู้นำในอาเซียนและทัดเทียมประเทศชั้นนำในเอเชียอีกครั้งปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
8: ์วันนี้เสนอคำว่าทะเลนคำว่าทะเลนเขียนทอทหารสระอะสระเอลอลิงไม้โทนอหนูคำนี้มีความหมายเปลี่ยนแปลงโดยลำดับอักขราพิธานศัพท์ของหมอปลัดเลซึ่งพิมพ์เมื่อพุทธศักราช2416ให้ความหมายคำนี้ว่าทะเลนคือสิ่งของที่ประทุย้อยออกมาหรือหุงข้าวแฉะสุกครึ่งดิบครึ่งนั้นเช่นข้าวทะเลนหม้อความหมายของคำทะเลนที่ว่าแฉะสุกครึ่งดิบครึ่งนั้นต่อมาคำว่าทะเลนไม่ได้ใช้ในความหมายนี้ประธานุกรมสำหรับนักเรียนซึ่งพิมพ์เมื่อพุทธศักราช2472ให้ความหมายของคำทะเลนแต่เพียงว่าโอนออกยื่นออกล้นออกและหน้าเป็น
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: วิกฤตพลังงาน
3: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่และตากโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนอุณหภูมิต่ำสุด24ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30ถึง35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด24ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34ถึง36องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด25ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34ถึง36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:12 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรและเวลา 9:13 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง70เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:02 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรและเวลา 17:39 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาที 12:50 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนนักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการประกวดเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ในวันพุธที่17มิถุนายน2569แบ่งเป็นประเภททีมนักเรียนมัธยมศึกษาปวช.หรือเทียบเท่าทีมละไม่เกิน5คนผลงานเครื่องแขวนไทยชนิดกลิ่นจระเข้และประเภทคณะบุคคลหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาผลงานเครื่องแขวนไทยชนิดโคมจีนผู้ชนะเลิศทั้ง2ประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลประธานสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกส่งใบสมัครภายในวันอังคารที่16มิถุนายน2569หน้าสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมอาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำหลังที่1ชั้น3อีเมล ria.onab@gmail.com สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์024417973และ024417988กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
9: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องแพลตฟอร์มออนไลน์กับการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกปีนี้เมื่อทุก4ปีเวียนมาบรรจบมหกรรมฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกก็เริ่มขึ้นกับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งโดยปกตินั้นคนไทยก็เป็นคนที่ชื่นชอบการดูกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลนอกเหนือจากการรับชมแล้วนั้นการได้เห็นนักฟุตบอลที่ชื่นชอบหรือผู้จัดการทีมที่มือฉมังผ่านหน้าจอก็สามารถทำให้เรามีความสุขได้ ซึ่งการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้จัดขึ้นใน3ประเทศคือประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศแคนาดาและประเทศเม็กซิโกมีทีมชาติเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด48ประเทศฟุตบอลโลกนั้นมีประเทศที่คว้าแชมป์โลกมาครองได้มากที่สุดก็คือประเทศบราซิลซึ่งเป็นแชมป์โลกมาแล้วถึง5ครั้งรองลงมาคืออิตาลีที่4ครั้งเยอรมนีที่4ครั้งอาร์เจนตินา3ครั้งอุรุกวัย2ครั้งฝรั่งเศส2ครั้งอังกฤษ1ครั้งและสเปนอีก1ครั้งฟุตบอลโลกกับคนไทยนั้นเป็นสิ่งที่คุ้นเคยกันมาเป็นเวลานานโดยการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ครั้งแรกนั้นเกิดขึ้นในปีคริสต์ศักราช1970หรือตรงกับปีพุทธศักราช2513เป็นการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ทั่วโลกด้วยระบบสีแทนระบบขาวดำในนัดชิงชนะเลิศซึ่งในนัดนั้นบราซิลชนะอิตาลี4-1จากเดิมที่ต้องอ่านผลการแข่งขันทางหนังสือพิมพ์หรือฟังทางวิทยุก็เป็นการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ที่เพิ่มขึ้นเข้ามาในปีนี้การถ่ายทอดสดขยายแพลตฟอร์มเพิ่มขึ้นโดยมีสื่อออนไลน์เข้ามาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรับชมซึ่ง FIFA ได้มีความร่วมมือกับแพลตฟอร์มที่ใช้ในการถ่ายทอดสดเปิดให้พันธมิตรสามารถสตรีมการแข่งขันฟุตบอลโลกช่วง10นาทีแรกได้ทั้งยังเป็นการกระตุ้นและเป็นการดึงผู้ชมไปรับชมต่อในช่องทางของสื่อพันธมิตรและยังสามารถเลือกสตรีมบางการแข่งขันแบบเต็มเวลาจนจบการแข่งขันได้รวมถึงมีสิทธิ์ในการเผยแพร่ไฮไลท์แบบขยายฟุตเทจเบื้องหลังรวมไปถึงเนื้อหาวิดีโอออนดีมานด์ได้อีกด้วยขณะเดียวกันยังมีการเปิดพื้นที่ให้ครีเอเตอร์สามารถนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลโลกในแง่มุมต่างๆทั้งแง่มุมของนักเตะการวิเคราะห์แท็กติกการเล่นและบรรยากาศเบื้องหลังเพื่อเพิ่มการเข้าถึงและเกิดมุมมองที่หลากหลายขึ้นนอกจากนี้ทาง FIFA ยังเตรียมนำคอนเทนต์ในอดีตจากคลังดิจิทัลมาเผยแพร่อีกด้วยทั้งในการแข่งขันที่เป็นนัดการแข่งขันในอดีตแบบเต็มเกมรวมถึงการรวบรวมช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกให้แฟนฟุตบอลสามารถได้ติดตามรับชมกันปัจจุบันมีการถ่ายทอดที่หลากหลายมากขึ้นเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาไปข้างหน้าประสบการณ์การรับชมของผู้คนก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นการดูในจอใหญ่พร้อมหน้าพร้อมตากันก็เปลี่ยนเป็นดูในจอเล็กที่มาจากสมาร์ทโฟนส่วนตัวอย่างไรก็ตามเสน่ห์ของฟุตบอลยังคงมีมนต์ขลังที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดหรืออยู่ในสื่อแบบใดก็ยังสร้างความสนุกให้กับผู้รับชมอยู่เสมอจบบทความประจำวันเรื่องแพลตฟอร์มออนไลน์กับการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกปีนี้เรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจัญญาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศที่หมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นอ่าน

0: FM 95.5 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เอาเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถือเบิร์ดแท้เบิ่งข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมทองพุ่นตัวนี้แหมเจ้าไปด้วยอีหยังมา
2: เอ้าก็ตั้งแต่น่ะซาดผ้าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบาทดูดน้ําใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อก็ย้อนวีโซล่าเซลล
1: ์เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ําเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร081-261-0208 อีกเบอร์081-592-0369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด้อ
3: เรื่องกฎหมายบ่ไกลโตมีอยู่ที่ถ้ำอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
4: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ๊ะ
5: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
4: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
5: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
4: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมื้อๆเด้อ
5: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
4: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
5: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
6: วัยเก๋าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทช.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
7: ฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
8: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
9: คุณอยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
10: เครือข่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวทช.ขอนแก่น ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงข่าวสารสภาเกษตรกรแห่งชาติ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษามุ่งสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษามุ่งสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาน
5: ายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การศึกษาระยะ5ปีของรัฐบาลซึ่งมุ่งยกระดับระบบการศึกษาไทยสู่การเรียนรู้ยุคใหม่พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะและผลการดำเนินงานด้านการศึกษาจากหน่วยงานในพื้นที่เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาระบบการศึกษาให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ได้ติดตามการพัฒนาพื้นที่ co-working spaceภายในห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งได้รับการปรับปรุงให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้การทำงานและการพัฒนาทักษะสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยสอดคล้องกับนโยบายยกระดับห้องสมุดสู่ศูนย์กลางการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลเสรานีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ยกระดับร้านค้าปลีกท้องถิ่นพร้อมเชิญชวนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040
6: นายคุณพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดกระบี่จัดกิจกรรมสมาร์ทโชว์หวยค้าปลีกยุคใหม่เพิ่มกำไรสร้างเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านโชว์หวยและร้านค้าปลีกท้องถิ่นโดยมีการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยี AI การบริหารร้านค้าปลีกยุคใหม่บัญชีภาษีและเทคนิคการจัดวางสินค้ารวมทั้งมีบูธจากพันธมิตรภาคธุรกิจผู้ให้บริการระบบ POSสถาบันการเงินไปรษณีย์ไทยและผู้ประกอบการสินค้าชุมชนทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานยังได้รับคูปองส่วนลดมูลค่า700บาทสำหรับซื้อสินค้าชุมชนสินค้าโอท็อปและสินค้าอุปโภคบริโภคภายในงานเพื่อนำไปจำหน่ายต่อซึ่งจะช่วยลดต้นทุนเพิ่มกำไรและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจพร้อมต่อยอดสู่การเป็นสมาร์ทโชว์หวยในอนาคตนอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังได้เชิญชวนร้านโชว์หวยและร้านค้าปลีกท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ของรัฐบาลโดยร้านค้าใหม่สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569โด รวมทั้งสมัครเป็นร้านธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อรองรับการใช้จ่ายของประชาชนกว่า49ล้านคนช่วยเพิ่มยอดขายสร้างรายได้และร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตอย่างมีศักยภาพปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: อินโดนีเซียจะเริ่มบังคับใช้มาตรการผสมไบโอเอทานอลร้อยละ5ในน้ำมันเบนซินในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นางเอเนียลิสเตนีเดวีอธิบดีกรมพลังงานใหม่พลังงานหมุนเวียนและการอนุรักษ์พลังงานของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าอินโดนีเซียจะเริ่มบังคับใช้มาตรการผสมไบโอเอทานอลร้อยละ5ในน้ำมันเบนซินหรือ E5 ตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามขยายการใช้พลังงานหมุนเวียนและเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานโดยจะทยอยบังคับใช้และเริ่มดำเนินการในพื้นที่เกาะชวาเป็นแห่งแรกนางเอเนียกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลอินโดนีเซียยังเตรียมดำเนินมาตรการไบโอดีเซลจากปาล์มร้อยละ50หรือ B50ในวันที่1กรกฎาคมนี้ซึ่งคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยลดการนำเข้าเชื้อเพลิงและเพิ่มมูลค่าการผลิตปาล์มน้ำมันในประเทศตลอดจนสร้างตำแหน่งงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: FM 98.5 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยแต่เศร้าแท้สิไปใส่น้อ
2: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอาการสิจามยึดตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศก็บ่หนาวเด้ล่ะคือจังนี้หมอกลงหนาใช่คะพ่อผู้ใหญ
1: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นแล้วก็ควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
2: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
1: ่ PM 2.5คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผมประมาณนั่นล่ะ
2: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังได๋แน่ล่ะคะพ่อผู้ใหญ
1: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั้นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอป Airfoot ไทย
2: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี
1: ่เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้อเอออย่าลืมล่ะปิดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานําเด้ออย่าลืมล่ะ
2: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ
1: ่ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
3: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่น
4: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
5: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
4: รถมีประกันหรือเปล่าพี
5: ่เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทำ
4: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทำถ้าขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพรบคนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะพี่ไปชนใครเข้าน่ะถามหน่อยเหอะจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทำก่อนเถอะพี่ฉันไม่ยืมรถพี่แล้วล่ะผิดกฎหมาย
5: ฮะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นพี่ไปต่อพรบก่อนดีกว่า
6: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
7: ่อในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันที
8: สวัสดีครับผมทอมมี่ NBT TV อีสานครับ
9: หนูหนองอ้อมศิลป์ศิรพศรค่ะ
8: ครับต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกับสู่รายการมองอีสานสเปเชียลสเปเชียลบักคักมื้อนี้พี่น้องคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับอยู่ในรถ
9: แม่น
8: ครับ
9: พี่ต๋อเมื่อกี้คือบ่ทักหนองเมื่อกี้หนองหายสายได้บ่มาโดย
8: สิมาหายหายอีหยัง
9: เอ้ามื้อนี้55ไปหม่องที่นี่นู่นล่ะค่ะหลายๆคนอาจสิลืมไปแล้วว่าวิถีชีวิตของคนอีสานเฮาเนี่ยต้องมีสิ่งสิ่งนี้แต่กี่แต่ก่อนบ่ขาดบ่ได้เด
8: ้มีทุกบ้าน
9: บ่มีข้าวกินเด้เอ้ยอันนี้สปอยเด
8: ้
9: อันนี้สปอยแต่ยังบ่บอกหรอกว่าสิไปไสแต่ว่าสิพามาเที่ยวมาพามาส
8: ิน้ําบ่จะบอกว่าสิไปไสติคือบ่บอกโลด
9: บอกเลย
8: บอกเลย
9: บอกเลยค่ะบอกเลยไม่เคยบอกว่าบอกเลยบอกเลย
8: วันนี้จะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปศูนย์อนุรักษ์ควายไทยตำบลน้าหว่าอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นครับกิจกรรมสิมีอย่างแน่สิได้สัมผัสบอสิได้นั่งควายบอสิได้จับรถไถหน้าบอสิได้ไปเห็นควายไถหน้าอีหลีกับตาบอซึ่งเป็นภาพบรรยากาศที่เฮาบ่เคยเห็นมาแล้วหลายกว่า30ปี
9: แม่นค่ะ
8: ตอนนี้ทีมงานพร้อมแล้วครับคุณผู้ชมคุณฟังก็พร้อมแล้วไปกันเลยครับ
9: ไปกันเลยค่ะ

0: ครับตอนนี้พาพี่น้องคุณผู้ชมมาฮอดบ้านโน้นสว่างอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นถ่ายเขื่อนอุบลรัตน์ครับต้องบอกว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดแลนด์มาร์คสำคัญที่นักท่องเที่ยวต้องมาเที่ยวมองนี่เป็นมองที่สถานที่ถ่ายทำละครหลายเรื่องเด้
1: แม่ละครดังภาพยนตร์ดังสิหลายเรื่องเด้
0: ครับฉากใดที่มีการขี่ควายไถนาต้องอยู่บ้านโน้นสว่างจุดนี
1: ้
0: ไปกันครับว่าบ่งนี้สิมีอีหยังเฮาได้เบิ่งกันแหน
1: ่ค่ะ
0: ตามมาตามมา
1: ไปกันเลยนี่
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ัสดีพ่อล้มพ่ออีหยังก็ครับพ่อล้มกับพ่อสุนาเนาะครับเนาะประธานกลุ่มวิสาหกิจ
2: ควายแสนรู้
0: ควายแสนรู
2: ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
0: ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านโน้นสว่างครับเพราะลืมไหมโดนมาไหนหรอครับตอนนี้ครับพ่อสุนี่
2: คิดจะเรียกมาแล้วครับผมมัน10กว่าปีแล้วถึง
0: 10กว่าปี
2: ครับ
0: โอ้
2: เฉพาะศูนย์เนี่ยนะครับ
0: เฉพาะศูนย์
2: แต่ว่าในเรื่องของหมู่บ้านครับเราตั้งแต่พ.ศ. 2142
0: ครับ
2: เรื่องมานะครับ
0: โอ้40 50 60เกือบ20ปีแล้วครับครับซึ่งคุณพ่อเป็นตำแหน่งประธานกลุ่มวิสาหกิจพ่อเหมือนบ่ครับ
2: ครับผมเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจ
0: ครับ
2: หมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมควายไทยแล้วก็กลุ่มวิสาหกิจควายแสนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ
0: ่
2: น
0: ในหมู่บ้านนี้ชื่อคุณพ่อว่าพ่อหมอพ่อแพทย์
2: พ่อแพทย์ล้ม
0: พ่อแพทย์ล้มเขาว่าพ่อแพทย์ล้มเป็นพ่อหมอคือความรู้เรื่องของ
2: ครับผม
0: การแพทย์ที่ดูแลเรื่องควายไทยพร้อม
2: เรื่องงานผสมเทียมการดูแลสุขภาพทำเนี่ยวน้ำกันทำมะม่วงของควายประมาณนี้นะ
0: อีกท่านนี่ก็เป็นสมาชิกบ่ครับเป็นสมาชิกเขามีสมาชิกหลายประเทศพ
2: ่ออยู่ในของกลุ่มของหมู่บ้านอยู่นี่เลยประมาณ400กว่าตัว
0: 400กว่าตัวน้องที่อยู่กับพ่อตอนนี้ชื่อว่าน้อง
2: อ๋อนี่น้องขวัญ
0: น้องขวัญน้องขวัญสวัสดีครับ
1: น้องขวัญสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: เร็วสบายดีครับ
0: สวัสดีโอ้ยขอท่านถ่ายคลิปหน่อยครับ
2: นี่มีก่อนนี่มีก่อนลูกขันมาขันมาทำไมคันมาหน่อยนึง
0: คันได้ด้วย
2: เออมาโอ้ยบ่ได้เลย
0: พี่สิห้องไห้พี่สิห้องไ
1: ห้แต่จังได๋พี่สิห้องไ
0: ห้เป็นความเอ็นดูของต้องเรียกพี่ขวัญ
1: พี่ขวัญประวัติเพิ่นยาวนานเด้
0: ประวัติยาวนานแล้ว
1: เป็นบอกคุณพ่อบอกว่ากว่าสิได้หนองมาเนี่ยหนองเกือบเป็นอาหารการกินเลยเด้อ๋อเป็นจังได๋พ่อพ่อ
0: บอกสู่ฟังดูครับ
2: คือกว่าจะได้มาน้องขวัญนี่ก็คือไถ่ถอนจากชาวบ้านที่สิขาควายถือว่าง่ายว่าจากโรงขาสัตว์ชาวบ้านที่ขาควายเอาใส่รถอีต่อไปแล้วพายกับตาแล้วใส่มีดแล้วพร้อมที่จะชำแหละพอดีมีผมคนรู้จักคนนึงเลยว่าเอาพ่อแพทย์ล้มจากได้ค่อยดอนหน่อยไปเลี้ยงบ่อแล้วเอาโอเคมาอย่างใดสุดท้ายก็คือได้น้องขวัญมาอยู่นำจนถึงณปัจจุบันนี้ก็สรุปว่าก็จะได้มากคือการไถ่ถอนชีวิตของเรา
0: จากการไถ่ชีวิตโคกระบือจากของน้องขวัญแล้วเราพอล้มสอนจังได๋ให้น้องสวัสดีเป็นครับ
2: อันนี้มันเป็นหลักของภูมิปัญญาแต่ว่ามันก็บ่ได้ยากนะครับมันอยู่ที่จิตใจการเฮ็ดเฮาว่าสิ่งที่เฮาเฮ็ดน่ะเฮ็ดด้วยความมุ่งมั่นด้วยความพยายาม
0: ครับ
2: ด้วยพยายามว่าอยากให้มันคุกเข่าลงแบบใดอยากให้มันคานแบบใดก็ค่อยเฮ็ดไปมันก็ได้ทุกตัวครับ
0: ทุกตัวสวัสดีได้เบิด
1: ได้ทุกตัวได้เดฟุตได้ฟุตดี
0: นี่เคยเป็นหนึ่งใน400ตัวของควายที่เขามีหลายคน
2: มาลงที่ผมเห็นไว้อยู่นี่ก็ประมาณ10กว่าตัวอยู่ในกลุ่ม
1: อ๋อ10ปึ๊บ
2: ครับ
1: ได
2: ้10กว่าตัว
1: คุณพ่อเบิร์ดหมู่บ้านนี่คันเรียกแล้วนุหูมาว่าเป็นพันกว่าตัวแม่นบ่พ่อ
2: ก่อนหน้านี้2,000กว่าตัวแล้วนั่นก็ต้องความเป็นอยู่วิถีชีวิตของคนเฮาเนาะเดี๋ยวปัญหาอุปสรรคยังไข่แห้งที่สุดเดือนเกิดขึ้นในเดือนของราคาตกต่ำก็ต้องถอยลงมาต้นทุนการผลิตต้นทุนการเลี้ยงเลี้ยงไม่ไหวเลี้ยงแค่ก็ต้องมีทุนนั่น
1: ม
2: าครับบ่คือตะกอนนี่ปล่อยไปจังใดก็ได้เลี้ยงอยู่จังใดก็อยู่ได้แต่หน้าเดี๋ยวนี้บ่ว่าสิเป็นในเรื่องของการรักษาก็ต้องมีต้นทุนสูงก็อยู่บ่ได้ราคาก็ต่ําก็ถอยลงมา
0: ครับ
2: ก็เลยเป็นอยู่สภาพแบบนี
0: ้ย้ําอีกรอบนึงเนี่ยจุดที่เฮายืนอยู่มื้อนี้คือหม่องใดที่กัดที่เฮาอย
2: ู่อันนี้เป็นพิกัดท้ายเขื่อนอุบลรัตน์นะครับท้ายเขื่อนอุบลรัตน์หมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยหม่องนี้ประมาณ 2,000 กว่าไร่บ่ได้ครับ
0: โอ้
2: ทําเลหม่องเลี้ยงควายอันนี้หม่องเลี้ยงควายครับนี่เป็นหม่องเลี้ยงควายจุดชมวิว
0: จุดนักท่องเที่ยวมาเกี่ยวเดี๋ยวว่าพ่อจุดนี
2: ้ก็จุดนี้แหละครับที่จะต้อนรับ พี่น้องเพิ่นมาเที่ยวก็ได้แต่ว่าหลายๆท่านหลายๆท่านซึ่งท่านได้มาแล้วท่านได้เห็นจุดนี้ก็ว่าโอ้เคยไปเลยตัวมองนี่
3: เออ
4: ครับ
3: กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวมาถ่ายเคลื่อนบอก
4: ได้เห็นอีกสิได้เห็นหยัง
2: บ่ส่วนมากก็สิได้มาขี่หลังควายขี่หลังควายแล้วก็ใช้ไถนา
4: ไถนาน
2: ี่ก็นั่งเกวียนชมริมเขื่อนพระเอิญว่าตัวนึงขาหักผมเลยบ่ได้ได้นั่งเบิ่งในตอนนี
4: ้ท่านมื้อนี้หนูอยากขี่ได้บ่นี่อยากขี่อยากถ่ายหน้าอยากถ่ายรูปกับน้องอาบน้ําอาบน้ําพร้อมได้บ่พ่อโอเคขี่เลยได้บ่นี
2: ่ครับ
3: ขี่ได้เลยขี่ได้จากคนคนเดียว
2: ขึ้นได้ผู้เดียวแล้วคนบ่นาคันซองคันซองขึ้นแต่ละคัน
4: พี่จะสลัดติ
3: เอาตัวนี้หน่อยเอาคนนี้หน่อยให้น้อง
4: เอาหลังหน่อยเนาะ

0: งไหนครับ
1: โอเคค่ะ
2: ประมาณนั้นครับ
0: 4 ถุงจับจับกำเชือกกับ
3: ว่าที่พ่อน้องว่างบ่ว่างอันนี้ครับ
1: โอเคเฮ็ดดีๆเนาะเฮ็ดดีๆพ่อ
4: เอาขึ้นหยังขึ้นพ่อเบิ่งอยู่โอเค
0: นี่คือเรื่องพิธีกรรมแรกครับที่พี่น้องคุณผู้ชมคุณผู้ฟังท่าเด็ดมาเที่ยวบ
1: ้
0: านโน้นสว่างบ่พ่อบ้านโน้นสว่างไทยเคลื่อนอุบลรัฐครับกับกิจกรรมแรกเด็กขี่ควาย
1: เด็กขี่ควาย
0: แบบนี้แหละน้องอดีพังยางไปเรื่อยๆครับเดินไปเรื่อยๆไปพี่ขวัญไปเรื่อยๆครับ
1: พี่ขวัญให้ดีๆพี่ขวัญเนี่ยไปข้างหน้าพี่ขวัญ
0: เออพี่ขวัญเนี่ยไปข้างหน้า
1: เด้มันถลายเด
0: ้เออหนูเป็นจับเชือกตึงๆจี
5: ถอยนิดนึงปล่อยกระไดสุน่ามาเล่นดอก

0: นี
1: ่อ๋อ
2: ยิ้มพี่เกาอาขอเสื้อฟรีกันเด้อค่ะพี่ต๋อมภาพคุณพ่อบอกกันเด
1: ้อ
2: มันบ่มีโอกาสง่ายๆเด้มันนั่งควายจังซี
0: ่ขอเซฟฟี่ด้วยหน่อย
2: เห็นเหรอเห็นคุณพ่อพร้อมแต่บ่เห็นคนของขวัญ
0: นี่คือกิจกรรมแรกที่นักท่องเที่ยวชิลีมาสัมผัสก็คือขี่ควายซึ่งอยู่ในการดูแลของพี่ๆพ่อๆกลุ่มสมาชิกต้องอยู่ดูแลอย่างใกล้ชิดครับเคยมีเหตุการณ์แบบตกควายมีป่ะครับ
2: เอาขึ้นมาถามเดี๋ยวนี้
0: ขับทัน
2: ขับทัน
0: พ่อน้องบ่ได้เกเรเห็นบ่ครับน้องก็น่ารัก
2: ตอนที่ห้องสิไปเฮ็ดกิจกรรมต่อไปหนูอยากถามแน่ว่าเสื้อสีแดงเนี่ยควายมันสิควิดอีหลีบ่
3: บ่เกี่ยวกันบ่ได้เกี่ยวกันเลยก็ซั่นสีแดงนี่สิมาใกล้เฮาได้ติแม่นอันนี้เป็นคําพูดคําเว้ากันซื่อว่าเป็นคํากล่าวกัน
0: น้องซ่อมมาจากแถวขอนแก่นครับซ่อมวังสิล่ะหนูสิถามคําถามขอคําถามนึงคือเป็นอย่างคือมีผู้เฒ่าผู้แก่บอกว่าหันไปเลี้ยงงัวไปเคียนงัวเอางัวไปลามเนี่ยจะใส่สีแดงไปก็ถ้าสีแดงไปสิเครียดงัวสิเครียดแม่นอยู่ติครับ
3: บ่เกี่ยวครับ
4: บ่เกี่ยว
3: บ่เกี่ยวครับบ่เกี่ยวครับ
5: มันเป็นที่ท่านของหัวนี่เป็นวงคอตะเป็นหน่อย
0: จังได๋อ๋อมีคมกันมาอ๋อสรุปแล้วข้อมูลนี่เป็นข้อมูลที่เอาไว้หลอกเด็กน้อยเล่าสู้เด็กน้อยฟังซื้อว่าการใส่เสื้อสีแดงมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนี่ยเลี้ยงได้ใช้ได้ปกติบ่เกี่ยวกับน้องๆบ่เครียดเอาดีกิจกรรมแรกผ่านไปแล้วเดี๋ยวไปเบิ่งอีกกิจกรรมนึงก็คือให้น้องขวัญน่ะหรือว่าให้น้องออมสินไปไถนา
2: น้องน้องเอาให้ผู้บอกพาไปไถนาเนาะ

0: ละค่ะพี่ต่อมมานี่กิจกรรมที่สอง
1: เริ่มแล้วกับกิจกรรมที่สองกิจกรรมไทยนะ
0: ด้วยของขวัญของข้าวนี่แหละค่ะคุณพ่อติดตั้งอุปกรณ์ติดตั้งอุปกรณ์มา
1: จริงๆต้องบอกว่า
2: อันนี้คือเอิ้นว่าแอกใส่ข้อควาย
0: แอก
2: อันนี้แอกไง
0: ข้อควายได้บอกว่าเป็นข้อหนูเด้ลูกไก่กันว่าแมนเด้โอเค
2: แล้วก็ต้องมี
0: อัน
2: ดึงปั๊บเนี่ยข้างล่างเนี่ยเขาเอิ้นว่า
3: สายอ่อง
0: สายอ่อง
4: สายอ่องคอ
2: สายอ่องคอแต่ควันบ่มีอย่างแบบนี้ก็เอาเปลือกแต
3: ่
2: เปลือกไม้เห็ดนะครับ
4: สมัยนี้เปียกนิ้ว
2: หรือเท่า
4: เปียกนิ้ว
2: ถ่ายสุดออกมาปุ๊บทางหลังนี
3: ่
2: ง้อๆนี
3: ่
2: อื่นว่าแอกน้อย
0: แอกน
2: ้
0: อย
2: แอกน้อยเนี่ย
4: ขาแม่
2: กว้างเขาน้อยขาแม่ก็แอกน้อยนี่ละขาน ี่หน่อยครับขา
4: เอาสวดนะครับ
2: นี่ก
4: ็
2: หนังต่อแอก
0: หนังต่อแอก
2: นี่ก็บ่มีอย่างเดียวนี่ก็เอาเสือกนี่ละใส
0: ่ตะกี้ตะกอนใส่อย่าง
2: พอใส่เปลือกกอกัน
0: มันเหนียวติพอ
2: เหนียวครับตากแดดงงๆทั้งใจนี่
4: เสียวเปียกเสียวเปียกคอกัน
2: เดือยไถ
0: เดือยไถ
2: นี่อันนี้ลูกมะนี่ห้าไถ
0: ห้าไถ
2: อันนี้ตากนี่คือเป็นนี่หางไถ
0: และอันนี้
2: อันนี้ข้
0: างไถ
2: อันนี้ข้น
0: แมน
2: พออันนี้ใบไถ
0: ใบไถ
2: อันนี้ใบไถทางล่างก็เป็นตีนไถครบกระบวนการนี่คือครบรอบ
3: ตอนนี้พร้อมแล้ว
2: ก่อนหน้านี่บ่มีเครื่องจักรอีหยังจักอย่างมีเท่านี้ล่ะ
0: มีเท่านี้ล่ะ
2: นี่เป็นไม้ซ้ําบ่เป็นเล็กสิ
0: ม
2: ี
0: เท่านี้
2: ไถหน้าได้เป็น40 50ไ
3: ร่โ
2: อ้ปัญญาของพ่อแม่เฮา
0: อือ
2: นี่ครับถือว่าเป็นคู่ชีวิตของคนกับควาย
0: เก่งเนาะ
2: ครับ
0: ผู้ปัญญาน ี
2: ่บ่มาบาดนี่มาเริ่มไถเป็นหยังจังไถการไถคือเป็นการพ่วนดิน
0: พ่วนดิน
2: ครับเป็นการพ่วนดินให้ความนิ่มนวลดับแรกก็สิเป็นการไถเอิ้นว่าไถฮุด
3: ครับ
0: ไถฮุด
2: ไถหดคือไถจากทั้งนอกเขาพอทั้งในพ่อไถแล้วมาร์กไว้รอบนึงแล้วพ่อสิเอาจริงๆก็อื่นไถพ่วนไถจากทั้งในออกมาทั้งนอกอันนี้
0: แต่งเรื่องนี้ต้องไถ
2: 2เทื่อครับ
0: ไถ2เทื่อ
2: ไถ2เทื่อ
0: พร้อมบ่ล่ะ
2: มาผู้ใดสิร้องเบิ่งบาดนี่มา
3: แล้วผมอยากร้องเพลงเลย
2: เอาเลย
0: เอาเลย
3: อันนี้เครื่องเขาต้องจับเชือกน้อง
2: ครับ
3: เพื่ออย่างครับ
2: เพื่อดึงไว
3: ้ดึงไว้บ่ให้เขาซึ่งจริงๆแล้วน่ะน้องเขาเก่งอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าเป็นควายที่แบบบ่เคยแล้วก็ต้องอาจยากกว่านี
2: ้บ่ได้ครับบ่ยืนยุ่งสิ
3: บ่ยุ่งสิพ่อ
0: ไปแล้ว
3: มือไส้นี่จับเสื้อไปก่อน
2: แหย่กันท่านแหย่กันท่านแล้ว
3: อันนี้ผมเองเด้อ

0: เดี๋ยวพอแย่กันท่านแปลว่า
1: แย่กันท่านเนี่ย
0: อย่างท่านแท้
2: แย่ก
0: ัน
2: ท่าน
0: เ
2: น
1: ี่ยแย่กันท่านแย่กันท่าน
3: เอาละ
1: เริ่มครับผมต้องให้เลยแน่ๆนี่มื้อนี่เลยก่อนนี่เตะ
0: เอาสุนาภาพ
1: นี่เตะ
2: ไป
1: เอาสิเดี๋ยวอ๋อเออเล่นดีดีดีดีไปเอาเฉะไม่อยากใส่เสื้อเฉะเอาไปดีครับดีมามามา
2: พายางมันใส่วะหรอพ่อ
1: พายางสิบอกเรียกยังไงนี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวเออ
2: ของหร
1: ือ
2: ม
1: ัน
2: จะของไข่ต่อมันของพ
1: ่อป้าลองขวัญทุกอย่างลองขวัญทุกอย่างเลี้ยวแฉะหรือว่าเขาอีกโอ้ยตั้ง40ไรก็ได้เองเตี้ยมือนึงน่ะโอ้ยพ่อยี่แม่ไข่เอ้ยพ่อยี่พ่อแม่มาดิ
2: ละละ
1: โอ้ยไม่ไม่ตีพี่เหล่าบ้างวันนี้ครับเขาต้องตีพี่เหล่าบ้างดิตั้งไหนนี
2: ่มาตั้งเดี๋ยว
1: นี่เดี๋ยว
2: น
1: ี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวเอาอีกเอาสี่เลยโอ้ยคิดพ่อดิพ่อเด็ดมันเน
2: า
1: ะ
2: ต้องเปิดไม่เดียวนะพ่อเนาะ
1: ไป
2: มันโดนเดียว
1: เด้เอาสินหนูอยากลองไหมนี่สีพวกไหนครับพี่พี่เด็ดเอาไปพี่เด็ดมาเนี่ย
2: จิ้มไทยกับขาต่างหลังไม้แม่นบอโอ้
1: คุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะผมทุ่มเทมากเทปนี้เขาจะเอาไลค์ไปไหนดีครับเขาจะเจอข้อไหนดีรับบุญแล้วรับบุญแล้วโ
2: อ้
1: ต่อไปนี้นะกินเข่าต้องขาของเข่า
2: โอเค
1: เอา
2: ไม่ไปตาม
1: อย่าให้แม่เห็นเทปที่ดิเราเครียดเห็นแม่เห็นเทปที่เถอะวะไปพี่ขวัญจะเสร็จละ
2: อีกน้อยนึงพี
1: ่อีกน้อยนึงจะเป็นลบแล้ว
2: ไม่นึงขอพักก่อน
1: พักก่อน
4: มาแล้ว
1: เอาละเนี่ย
2: เอาละ
1: มาสัมภาษณ์เขาลูกสุขีนะ
2: มาม
1: าถามเขาลูกสุขีนะ
2: เป็นจังใดในเอา
1: พี่น้องคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับมันลำบากอีหลีเด้อสวัสดีได้อีหลีเจ้าอีขึ้นเมืองแดดสองอันนี้นักปะครับ
2: รอบหนึ่งเด
1: ้รอบหนึ่ง
2: รอบเดียวกันละเป็นไหนต้องประคองในประคอง
1: ที่ดีก่อนประคองนี่คือกิจกรรมที่ถ้าคุณมาคุณจะได้สัมผัสกับกิจกรรมการไถนา
2: แมน
1: แบบนี
2: ้ก็ที่ได้หมู่นัวเพราะเอาตะกี้ตะกอนไม่บ่ง่ายเด้สิมาว่าคนกินข้าวกินถี่กินขวางบ่ได้นะ
1: อันนี้ถามอีหลีจักใจทุ่มมื้อนี้เขายังใส่กล้วยไถนาบ่บ้านเฮาเนี่ยครับ
0: เป็นกลุ่มเด้ครับทุกกลุ่มผมพาเห็ดแต่ว่าระยะหลังนี่บ่มีแต่ว่าเดี๋ยวนี้ต่อไปต้องมีครับน้ํามันแบบนี้
1: เน
0: า
1: ะ
0: แผนในแผนผมเฮ็ดไว้คือต้องมาฝึกควายใส่แรงงานผู้ใดต้องการเด็กใดควายใส่แรงงานเด็กใดควายไถนาคือมาหม่องนี้ติดต่อที่นี
1: ่แนะนําเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่สิมาเล่นกิจกรรมขี่ควายหรือไถนาเนี่ยควรสิมาเวลาใด
0: ตอนเย็นนะครับ
1: ตอนเย็น
0: ควายเฮ็ดไอ้เด็กก็ตอนเช้า
2: เช้าเลย
1: ต้องเช้าที่แบบ
0: หกโมง
1: พอพี่แดดหกโมงเช้า
0: ครับประมาณนั้นนะ
1: สิบโมงสิบเอ็ดโมงเที่ยงอย่ามาอย่ามาไปหากินข้าวไปกินกาแฟเย็นก่อน
2: มาน้ำเย็น
1: เอาหมดดิผมสาธิตการไถนาเห็นเบิ้งแล้วเสื่อว่าหลายคนอาจจะมาสัมผัสอยากมาสัมผัสการไถนาอยากมาสัมผัสวิถีชีวิตความเก่าความแก่นะคนอายุ30ขึ้นไปอาจจะมีประสบการณ์แบบนี้ตอนเป็นเด็กน้อย
2: แมนค่ะ
1: ขออนุญาต
2: ไป
1: เซ็นเฮียก่อนตอนนี้ครับเฮียเต็มหนาแล้วตอนนี้นู้นตามาขึ้นแล้วเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งการต้อนควาย
2: แม่นนี่หลายเด
1: ้แล้วก็อาบน้ำให้ควายกัน
2: โอเคไปกันค่ะ
1: คุ
2: ณผู้ชมคุณผู้ฟัง

0: คลิปพาไปแล้วมันก็สิประมาณนึงเฮาสิบ่ได้เฮ็ดอีหยังหลายดอกว่าเพราะว่าย่านว่าเฮามาถ่ายรายการเพิ่นบ่อยากให้เฮาลุยเฮาสินะเฮาบ่ได้แล้วเฮาต้องได้เฮ็ดต้องได้ขี่หลังควายต้องได้ไถนาจังซี่เนาะต้องได้ต้อนควายนี่เฮากันสิยังไปต้อนควายต้องบอกว่าวิถีชีวิตของคนอีสานเฮานี่มันเขาเอิ้นว่ามันบอกมานี่มันเขาเอิ้นว่ายังมันเป็นเสน่ห์พี่น้องมันเป็นเสน่ห์มันเป็นแบบว่าภาคอื่นบ่มีเด้
1: เอาดีๆนี่คือภูมิปัญญาทอง
0: แท
1: ้ของคนอีสาน
0: อันนี้คือความสําคัญ
1: ชีวิตคนเฮาเกิดขึ้นมาได้นี่ถ้าสมมุติเอาร่องนึกภาพเด
0: ้อ
1: ถ้าเฮาเกิดมาแล้วเฮาบ่มีควายเลย
0: แม่น
1: เฮาสิเฮ็ดจังได๋ไถนา
0: แม่นเฮาสิเอา
1: เฮาสิเฮ็ดจังไถนาเฮาสิเอาเฮานี่บ่
0: มันบ่พอเด้
1: บ่ได
0: ้บ่ได้เด
1: ้ครับเพราะฉะนั้นแล้วก็คือนี่เป็นการนําเสนอวิถีชีวิตหรือว่าเฮาพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมาถ่ายทอดให้เห็นว่าสมัยตะกี้เป็นจังได๋ความเป็นอยู่ของคนกับควายไทยผูกพันกันมาโอ้ยเป็นร้อยๆปี
0: แม่น
1: ครับหลายร้อยปีแล้วแหละ
0: อืมเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมบ่ต้องห่วงเลยว่าเฮาอ
1: ่
0: ะเลี้ยงควายไปใส่แรงงานแม่นบ
1: ่
0: บ่แม่นมันคือวิถีชีวิตคู่กัน
1: แม่น
0: เนาะคนกับชาวนากับควายน่ะอยู่นํากันมาดุแล้ว
1: ม
0: ันก็ซอยเหลือเกิดคู่กันบ่แม่นว่าเฮาสิใส่แรงงานเพิ่นอย่างเดียวเด
1: ้บ่ทิ้งงานเอาเปรียบเฮา
0: ถึงเวลาล่ะถึงเวลาเฮาก็หาอยู่หากินให้เพิ่นเบิ่งติล่ะหม่องเพิ่นกินข้าวเป็นหยังสบายสบายกว่า
1: สิ่งนึงที่เมื่อกี้นี่เพราะจะเฮาได้เห็นแล้วเนาะความน่ารักของควายของน้องชมพู่คือ
0: น้องขวัญเนาะ
1: น้องขวัญน้องขวัญก็น้องมันสีชมพูน้องขวัญจะได้สวัสดีค่ะแม่
0: แม่น้องสวัสดีได้
1: ก็เป็นพี่ไห่แม่เมื่อกี้แม
0: ่
1: เพราะว่าพี่ซึ้งใจพี่ซึ้งใจเวลาเห็นสัตว์เลี้ยงที่แสดงของเอ้าอย่างนั้น
0: ควายเล่น
1: คุณผู้ชมบ้างนั่นน่ะ
0: คุณผู้ชม
1: นึกภาพโอ้
0: ก็เล่นน้ำเสร็จแล้วนะ
1: เออเวลาแลนี่ตัวเขาผิวเน
0: าะ
1: ผิว
0: โอ้ยแล่นเร็วเด
1: ้เออแล่นเร็วแล่นเร็วอันนี้คือดองตื่นห้องมาเนี่ยฮะ
0: ตื่นห้องแล้วค่ะน้อง
1: ฮายทำไมคือน้องเอาน้องขึ้นในห้องพี
0: ่แม่น้องคือจ้องตาเป็นมั่นจังซั่น
1: อ
0: ๋อดีล่ะค่ะคุณผู้ชมป่ะเดี๋ยวเฮาไปตอนไฟกันป
1: ่
0: ะ
1: ได้

0: เป็นจังได๋คือท่านผู้ชมผู้ฟังครับวันนี้ไปหาเบิ่งการไถนาแล้วถามผมจะค่ําเนี่ยผมเหนื่อยบ่ว่าจังซี่คือเข้าใจความรู้สึกคือมีอันนี้สิ่งนึงที่ได้เลยคือเฮารู้สึกว่าเฮาเป็นเด็กน้อยพ่อแม่บอกพ่อแม่สอนตะกี้นี่เถียงเด้เถียงพ่อเถียงแม่ทุกมื้อนี้พ่อได้มาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานได้มาไถนากลับอยากย้อนขึ้นไปเนี่ยพอเวลาพ่อแม่บอกพ่อแม่สอนนี่สิบ่เถียงเลยต่อไปนี่สัญญาสิบ่เถียงพ่อสิบ่เถียงแม่เพราะเพิ่นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมันเมื่อยมั้ยครับพอล้มครับเมื่อยอีหลีแต่จริงๆคือสนุกได้เรียนรู้น้องๆที่มาเป็นกลุ่มเด็กน้อยได้ไถนาแบบนี้บ่ครับ
1: ครับได้ไถครับอ๋อเด็กน้อยก็ต้องได้มาเรียนรู้ได้ไถว่าได้มาสัมผัสควายตัวเป็นๆไถอีหลี
0: อันนี้คือประโยชน์ที่อย่างตัวผมเองตัวเองเนี่ยก็ไว้กลางคนละ20 30 40เรามาสัมผัสการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็ถือว่าเออนึกถึงพ่อนึกถึงแม่เวลาเฮ็ดงานหนักๆเนาะแต่ถ้าเฮาเริ่มเอาน้องๆไว้ประถมหรือมัธยมเนี่ยเริ่มเรียนรู้การเฮ็ดงานเริ่มเรียนรู้การใส่ชีวิตแบบอนุรักษ์แบบไทยๆแบบเนี้ยน้องจะได้เกิดความรู้สึกว่าเอ้ยเกิดความผูกฝังเกิดความรู้สึกว่าผูกพันบ่เถียงพ่อบ่เถียงแม่ไอ้คิดได้แบบนี้เด้
2: แม่นพี่มันอันนี้ดีเด้พ่อเรา
0: จุดนี้เด้
2: จุดนี้มีหยังก็
0: อันนี้เฮ็ดอีหยังเนี่ยครับตอนควาย
1: ครับ
2: ตอนควาย
0: เป็นหยังคือต้องมีการตอนควายตอนควายเพื่ออีหยังตอนไปได้เนี่ยครับ
1: คือการตอนควายมีตอนมีตอนเช้า
0: ครับ
1: ที่มาเฮาก็ตอนออกจากคอก
2: ค่ะ
1: คือเอาควายออกจากคอก
0: ครับ
1: ออกจากคอกปล่อยลงมาเลี้ยงตามทุ่งหญ้าตามที่เฮามองเห็นนี่ที่วางเป้าการไฟป่าเคลื่อนบนรัฐ
0: ครับ
1: ประมาณ 2,000 กว่าไร่เนี่ย
0: 2,000 กว่าไร
1: ่อยู่นี
0: ่ครับ
1: พี่น้องทุกคนก็มาเลี้ยงอยู่นี
0: ่
1: พอตอนแรงตอนเที่ยงล่ะก็มาตอนเขาไปนอนบางคนก็อยู่หอดคำบางคนก็มาตอนไปนอน
0: ครับ
1: พอตอนเย็นก็คือตอนเขาขอก
0: อ๋อ
2: เห็นพ่อบอกว่าเวลาพ่อให้เพิ่นมาหาอยู่หากินเองนี่คือเป็นเวลาแม่นบ่พ่อ
1: ครับเป็น
2: รอบเช้าก็คือ 9:00 นหอดเที่ยงรอบเย็นก็คือ 3:00 นหอด 5:00 นแลง
1: คร
2: ับอันนี้ก็คือเป็นเวลาของเพิ่นที่เพิ่นสิม
1: า
2: หยัง
1: สิเร่งกินยาช่วงนั้นสิเร่งกินยาเพราะว่าอากาศก็เย็นก็ได้ฮ้อนก้อยกับฟ้ากินยาครับตอนนั้นเป็นช่วงฤดูกาลก้อยกินยาตอนแรกตอนเช้าตอนกระเว้นเนี่ยสลายกับจิ้มฮ้อนแดดลงเกิน
0: แล้วเวลาเฮาควายมาปล่อยแบบนี้แล้วเนี่ยพื้นที่จัง 2,000 กว่าไร่เฮาต้องมานั่งเฝ้าป่ะครับ
1: ต้องเป็นพ่อกับพ่อเฝ้าแล้ว
0: ก็นี่แหละผมเคยมาเที่ยวครับผมเคยมาเที่ยวเวลาเฮาเที่ยว
1: ก็เฝ้าได้บางคนก็เฝ้ามันการต้มพร้อมกันอยู่น้ํากันมันเป็นความมวลซึ้งของคนเลี้ยงควาย
0: แต่ความน่ารักของน้องควายเนี่ยที่เจ้าของบ่ได้มานั่งเฝ้าเขาสิไปเองมาเองย่างเป็นกลุ่มเองบางทีย่างเขาของเองสิมีบ่ครับ
1: อ้
0: าวนั่
2: น
0: แม่นอีหลี
2: เพิ่นอยู
1: ่เองมีคือคําเนี่ยจังได๋ก็ต้องไปขอก
0: เพราะถึงเวลาของเขาเขาสิมีสัญชาตญาณของเขาคือ
1: 4:00 น 5:00 นแรกเขานั่นล่ะ
0: เขาสิมีผู้นําตัวนึงดอกมันสิมีตัวนําตัวนึงผ้ายางเวลาได้กินยาม
1: าเลี้ยงควายอยู่น้ําพ่อ
0: แม่นบ่ผม
1: แม่น
0: บ่ผมโปรดิวเซอร์หวังสิเทปหน้าเฮาไปถ่ายเรื่องควายนะทําการบ้านมาด้วยระวังสิผมคาดการว่าต้องเป็นแบบนั้นคิดว่าช่วงที่เฮาตอนเช้าเนี่ยอาจสิตอนมาแล้วตอนมาปล่อยไว้เดินกว้างแบบนี้แหละเขาก็สิมีตัวผู้นําน่ะผู้นึงพาไปกินยาหรือพาไปลงน้ําหรือพาเขาห่มเขาสิมีตัวนํามันบ่ครับแล้วก็ไปเป็นกลุ่มไปเลยอ๋อ
1: มีข้อดีนะครับ
0: ครับ
1: มีข้อดีคือควายเนี่ย
2: ก
1: ับบ่ลงฝูงบ่ลงกลุ่ม
0: อันนี้แปลก
1: นะครับจังได๋ก็คือต้องกลับหาหมู่ได
0: ้อ๋อ
1: แม่นไปเที่ยวไปม่วนก็รีบควายเป็นสัตว
0: ์ครับ
1: ควายเป็นสัตว์ก็ตัวแม่เป็นสัตว์ตัวผู้มันสิไปตุ่มน้ํากันแล่นมนต์จังได๋คํามาต้องกลับ
0: ถึงเวลากลับเขาสิกลับมาเอง
1: บ่คือคนเด
0: ้ครับคนบ่กลับ
1: คันได้เมาแล้วบ่กลับ
2: ไปเลยไปอดรอดเลย
0: บ่จบบ่แล้วบ่เหี่ยวเบียกบ่กลับ
1: บ่กลับตัวช่วยกลับ
0: ม
1: ันได้ต่างกันอยู่แบบนี้นะครับ
0: ก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ถือว่าเป็นเสน่ห์และอีกอย่างนึงก็คือก็สิมีตัวนึงน่ะส่งสัญญาณเขาสิมีการส่งสัญญาณอีหยังก็แล้วแต่ซึ่งเขาก็บ่รู้เขาก็เข้าบ่ถึงเนาะก็สิมีการอ้องกันบ่ถึงอย่างเงี้ยง่วงๆ
2: ก็แม่นว่ากลับบ้าน
0: บ่กลับบ้านบ่กลับบ้านถ้ากลับบ้านนี่ต้องมาถ่ายอีก
2: เทป
1: ส่งเสียงนะคร
0: ับ
1: เสียงปั๊บแล้วก็เงียบหามู
0: ่แม่น
1: สัญญาณว่าได้เวลากลับเข้าประมาณนั้นต้องเดินตามพวนกันไปแถวเข้าบ้าน
0: บัดนี้ว่าเรื่องอีกกิจกรรมนึงคือนอกจากมาเบิ่งกันตอนม้วนแล้วคือไปเบิ่งกันอาบน้ําให้ควาย
1: โอเค
0: ได้เบิ่งบ่ครับน้องๆหรือว่าคนที่มานําเฮ็ดเดี๋ยวมาได้เบิ่งก็เฮ็ดหยังแน่
1: เป้าหมาย ที่เป็นวัยรุ่นสลายกว่าเด็กน้อย
0: วัยรุ่นน้ำ
1: ว
0: ั
1: ยรุ่นน้ำวัยรุ่นนอนน้ำแม่เล่นลูกอาบน้ำไม่ค่อย
2: ควายท่านเด็กเปียกอยู่เด็กน้อยเปียกแล้ว
1: แม่แม่มันเล่นกันมวนมันซึ้งอีนี่มันสารน้ำสกัดก่อน
2: ค
1: ่
2: ะ
0: เมื่อนี้นี่ผมกับน้องออมสินผมกับน้องเนี่ย
1: นี่ครับ
0: ซีรีส์เฮ็ดอย่างไง
1: ได้ไปแน่นอนครับ
0: วัยรุ่นน้ำ
1: วัยรุ่นน้ำ
0: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังพร้อมไปครับถ้าพร้อมแล้วไปอาบน้ำให้ควายกันครับพาควายไปอาบน้ำ
2: ไปอาบน้ำ
0: ควายควาย
2: ถูกแล้วก็ทาโปรดิวเซอร์พร้อม
0: เพื่อให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยเบิ้งเน็ตท็อกกล่องแขนทีเบิ้งยี่ล่ะ
2: เป็นสิไหน
0: พี่ตกควาย
2: มีตีไม่ตกควายค่ะทีนู้นได้ขึ้นแทนพอพ
0: ี่
2: ควาย
0: เมื่อกี้นี่คือตกควายนี่
2: พอแมน
0: ไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอ
2: ไม่ใช่
0: อ๋อ
2: มาก
0: เอาลงทุนมากนี
2: ่แมน
0: อ้าว
2: นี่ล่ะ
0: เอาทาคนนี้พี่ชิงเลยนะ
2: ฮะ
0: พี่ชิงเลย
2: ผีมีเงินเท่าไหร่เน
0: า
2: ะ
0: ผีบ่มีเงินหลายดอกผีชิงเลยมันใส่บ่ได้เงินมันขาด

0: ่ผมกับน้องออมสิน
1: แม่นค่ะ
0: แซ่น้ำแล้ว
1: แซ่น้ำแล้วพร้อมที่สิ
0: อาบน้ำให้ควาย
1: เริ่มที่ต้นนี่แล้วก็เลยบอกอ
0: ันนี้มาแบ่งควาย
1: ควายเด
0: ้มีลงทุนมากเส
1: ีย
0: จริงอะไรจริงคือตอนแรกนะเอาพี่องค์กินทางสารพัดเด้
1: แม่นโอ้มันหงายท้องแล้ว
0: เจ๊เดี๋ยวมาลงบรรยากาศการอาบน้ำให้ควายคุณพ่อจริงๆอ่ะตอนเนี้ยคือนักท่องเที่ยวไปนักท่องเที่ยวมาในตอนเด็ดมาเด็ดน้ำแบบนี้บ่ครับ
1: ปัก
0: ลงเลยปักขี้ควายเลยไปเลยบ
1: ่ปัดเช่า
0: อนุล่าง
1: เ
0: น
1: ี่ย
0: อันนี้คือกิจกรรมที่เฮามาอาบน้ําให้น้องน้องก็อยู่แบบนี้บ่ครับบ่ติงบ่หยัง
2: แขวนแบบธรรมชาติธรรมชาต
0: ินักท่องเที่ยว1คนหรือ2คน3คนนี่ได้ควายตัวนึง
2: ครับได
0: ้ได้ควายน้องควายตัวนึงเด่นอยู่ร่วมกัน
2: ได้ครับ
0: ชี้ได้ก็
2: ได
0: ้แต่ว่าสิมีคนดูแลควายเห็บอยู่ผู้นึงพ่อเอง
2: ครับผมตลอด
0: อันนี้เฮ็ดยังไงแน่ครับ
2: ควายครับต้องมีอยู่ผู้นึงเงื่อนควายตัวนึงกับคนผู้นึง
0: อันนี้นมของนมน้องเด้อนี่
1: เอาคือหลังให้น้องเลิกแ
0: พ้นมได้จับนมน้องแล้ว
1: มัน
0: เป็นน้องฟิน
3: บาย
1: พี่ตอมเนาะ
2: ครับลูกเลยบ่เป็นหยังครับบ่เป็นหยังมาทํานี่แล้ว
0: อันนี้อะไรนี่อันนี้ม
1: างัวหน่อย
0: งัวหน่อยเตียงอ๋ออันนี้คืออาบน้ําให้น้อง
1: แล้
0: วปกติน่ะมื้อนึงน้องเขาอาบน้ําจักเทื่อครับ
2: 3
0: อาบเองนี่อาบเอง
2: สามเทียสิเดี๋ยวต้องควบพ่อนท้องห้อนรู้ก็อาบดูครับ
0: ขึ้นเองลงเอง
2: ครับ
1: อาบสาดกับคนอีกคนอาบสองเทีย
0: เพื่อนครับอย่าเพื่อน
2: แบบเย็นเย็นเย็นพระสิพิคีนครับ
0: อ๋อ
1: พระสิพิคีน
0: อ๋อโอเคโอเคขอโทษเอาโทษได้ไหมล่ะโ
1: อ้เ
3: พื่อนจ๋าพระสิพิคีนไงดิ
0: อ๋อดิเอาหงายท้อง
1: หงายท้อง
0: อ๋อ
1: เพื่อนจะไปจับน้อง
0: มาจับน้องมาเห็นไหมจับน้องแล้วล่ะโอ้ยตอนเด็กๆแหละพี่ชอบนะที่เราไปเลี้ยงวัวไม่ชอบเลยพี่ชอบไปจับนมวัว
1: มันนิ่มๆใช่ไหม
0: มันนิ่มๆมันฟินน่ารักน่ารักเป็นแบบเวลาเราชอบเล่นนมแม่ตอนเด็กรู้ป่ะเธอได้ยินป่ะ
2: คร
0: ับเด็กๆติดเล่นนมแม
2: ่ครับครับ
0: ผมนี่แหละติดเล่นนมแม
1: ่หนึ่งแน่นอน
2: แต่สมัยผมเรียนเป็นปัญหาตอบเรียนตัวครับหาเช่า
0: อ๋อนี่ไงมาแล้วยามที่
1: สบายเด้สิเนาะเพิ่นสบายเพิ่น
0: สบาย
1: สบายดีล่ะบอกว่าของไม่ไง
0: เอาน้องคดีปีนไปปีนมั้งสิบอก
2: ครับคันนี้เขาคือเขาปิดอาบน้ำ
0: งูเก่งจะไม่รู้อันนี้ได้ไหม
2: ได้ครับพดเลยครับพดหัวเลย
1: ล้างน้ำเลย
2: ล้างน้ำเลยมีมาระบ
0: บอันนี้เสร็จแล้วเหรอน้ำขวัญ
2: เสร็
0: จแล้วเหรอ
2: เสร็จแล้วครับ
0: เสร็จแล้วฮะนี่คือหนึ่งกิจกรรมครับต้องบอกว่ากิจกรรมทีเดินมาเล่นน้ำคลายร้อนแต่ให้แนะนำก็คือคนที่มาช่วงเวลาตอนเย็นนะพ่อเนาะช่วงเวลาเย็นๆครับหลังจากที่อาบน้ำน้องยังอาบไม่เสร็จหรอกเดี๋ยวไปอาบให้ต่ออีกนิดนึงแต่ช่วงนี้ในช่วง
1: รัว
0: รัวชินอีสานครับวันนี้มีอีกหนึ่งสถานที่ที่เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนครับพลิกขยะในพื้นที่ที่เป็นหลายๆคนมองว่าเป็นขยะบ่มีคุณค่ากลุ่มนี้ครับเป็นกลุ่มที่เอาเศษผ้าฝ้ายในพื้นที่เศษผ่าเข้ามาน้อยๆคอลอกไฮแลนด์นะ
1: ที่มันเป็นเศษๆนะ
0: เป็นเศษๆที่คิดว่าเอาไปทิ้งเป็นขยะเพิ่นมีโครงการ Zero Waste ครับหมู่บ้านชุมชนไร้ขยะครับพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสสู่ตลาดโมเดิร์นเทรดครับสร้างอาชีพสร้างรายได้ตอนนี้น้องอายน้องสวยพร้อมแล้วไปชมกันครับสวทขอนแก่นครับ
1: ไปค่ะ
4: มาฟ้า
5: อะไรอ่ะไปเอามาจากไหนเนี่ย
4: น่ารักไหมนี่คือผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายค่ะก็เป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนหัวถนนที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหัวถนนที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเขาผลิตอยู่ค่ะยังไงวันนี้เราจะพาไปชมไปรู้จักกับการผลิตแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายนี้กันค่ะ
5: คือไม่ได้มีแค่กระเป๋าด้วยนะมีของจุกจิกมากมายทั้งพวงกุญแจกระเป๋าใส่ของและนี่เลยไดโนเสาร์ประจำจังหวัดขอนแก่นของเราด้วยตอนนี้เราอยู่หน้าบ้านแล้วแหละเด
4: ี๋
5: ยวเราลองไปเรียกดีกว่าว่าเขาอยู่กันหรือเปล่าเนาะ
6: ต้องแมวมีใครอยู่ไหมคะ
7: อยู่ค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะน้องๆสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
7: น้องๆสวัสดีนะคะเชิญค่ะเชิญค่ะ
8: เศษผ้าไร้ค่าที่คนทิ้งสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนรางวัลระดับประเทศ รู้ไหมคะว่าชุมชนบ้านหัวถนนชุบชีวิตเศษผ้าไร้ค่านำมาย้อมสีธรรมชาติให้กลายเป็นงานแฮนด์เมดสุดพรีเมียมแถมยังช่วยสร้างรายได้และรักษาภูมิปัญญาไทยอย่างยั่งยืนด้วยวิธีซีโร่เวสต์วันนี้เราจะพาไปชมเบื้องหลังความสำเร็จที่เริ่มต้นจากความรักโลกสู่การสร้างรายได้หล่อเลี้ยงชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะ
9: ในกลุ่มของเราก็เป็นกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายบ้านหัวถนนนะครับก็เริ่มจากที่ไปที่มาของกลุ่มก็จากเดิมนะครับชุมชนมีการบริหารจัดการขยะนะครับแล้วก็มีการบริหารจัดการขยะจนได้รับรางวัลระดับประเทศแล้วก็มาเจอปัญหาในเรื่องของในชุมชนมีการตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วหลังจากตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วเขามีเศษผ้าทิ้งลงถังขยะทีนี้เราก็มาดูว่าเศษก่อนนั้นเราเริ่มมีการจัดการขยะเศษผ้าแล้วก็มาดูว่าเป็นขยะที่ย่อยสลายได้ยากก็เลยมีการปรึกษาหารือกับทางคณะทำงานแล้วก็กลุ่มของเราว่าเราจะจัดการกับเศษผ้ายังไงดีก็เลยมีการไปขอเศษผ้าเข้ามานะครับคนที่ตัดเย็บเสื้อผ้านะแล้วก็ไปขอเศษผ้าเข้ามาแล้วก็มาประชุมปรึกษาหารือกันว่าเราจะเอาเศษผ้ามาทำอะไรดีครับก็มีการหารือกับทางกลุ่มนะทางกลุ่มแม่บ้านกลุ่มสตรีแล้วก็กลุ่มเยาวชนโดยที่ว่าช่วงที่มาหารือกันเนี่ยเราก็มีการนำเสนอกันว่าเศษผ้าเราสามารถมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เข้าของเครื่องใช้ต่างๆได้นะครับก็ถ้าให้ย้อนไปเลยนะครับก็ช่วงที่เราเริ่มต้นเนี่ยเมื่อสัก 6-7 ปีก่อนลูกๆเยาวชนเนี่ยเขาไปโรงเรียนเขาจะมีแฟลชไดร์เพื่อไปเก็บข้อมูลในการเรียนนะครับเก็บข้อมูลของอาจารย์จากงานเราก็เลยมีลูกๆเยาวชนในหมู่บ้านคนนึงก็เสนอขึ้นมาว่าเราสามารถเอาเศษผ้าชิ้นเนี้ยมาทำเป็นที่ใส่แฟลชไดร์ได้ไหมครับเราก็เลยเริ่มมีการพัฒนาโดยที่ว่านำเศษผ้าลองมาทำเป็นที่ใส่แฟลชไดร์ก็ลูกๆนำไปใช้ที่โรงเรียนก็เพื่อนๆ เห็นก็จะถามว่าซื้อที่ไหนเริ่มมีการถามกันว่าซื้อที่ไหนอยากได้ก็เลยเริ่มมีการพัฒนามาต่อเนื่องแล้วก็อย่างเศษผ้าบางชิ้นคุณแม่คนนึงว่าจะเอามาทำเป็นกระเป๋าใส่เศษสตางค์ได้ไหมนะแล้วก็พอถือไปตลาดเพื่อนๆก็ถามเช่นกันเพื่อนคุณแม่ก็ถามว่ากระเป๋านี่ซื้อที่ไหนพอทำไปทำมาเราก็เลยเริ่มมีแนวคิดว่าเศษผ้าเนี่ยก็สามารถสร้างมูลค่าได้นะครับสร้างมูลค่าได้แล้วก็เลยใหม่ๆก็ทำใช้เองทำขายภายในหมู่บ้านขายเพื่อนฝูงเนี่ยจนทำไปทำมาในพื้นที่เราเศษผ้าไม่เพียงพอครับเริ่มเศษผ้าไม่เพียงพอแล้วใครๆก็อยากได้เศษผ้ามาแปรรูปกันละครับก็เลยมีแนวคิดว่าถ้าเรานำผ้าขม้ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ปกติผ้าขม้าเนี่ยจะขายเป็นผืนถ้าผ้าดีหน่อยก็ผืนนึงอาจจะ120บาทแต่เราสามารถนำผ้าขม้าผืนนึงเนี่ยมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ต่างๆเนี่ยได้ถ้าขายเป็นเงินหลายพันบาทก็เริ่มมีจากนั้นก็มีการนำผ้าขม้ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำมาก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเราก็มาดูว่าพอเราทำไปเรื่อยๆเนื่องจากว่าเราทำงานด้านสิ่งแวดล้อมผ้าขม้าเนี่ยเราซื้อมาก็สั่งทอจากโรงงานย้อมด้วยเคมีครับเราก็เลยมีแนวคิดว่าเราทำงานด้านสิ่งแวดล้อมเราก็อยากจะรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยก็ไปสนับสนุนให้กลุ่มในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นของเราเนี่ยหลายๆอำเภอที่เขาทอผ้าครับปกติเขาจะทอผ้าฝ้ายครับทอผ้าไหมทอเป็นผืนครับถ้าไปจำหน่ายก็จะจำหน่ายเป็นผืนบางหมู่บ้านบางชุมชนในจังหวัดขอนแก่นถ้าเรามีฝีมือหน่อยก็ตัดเป็นเสื้อทำเป็นผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่ครับพอเวลาไปจำหน่ายตามงานต่างๆเนี่ยก็จะแต่ละหมู่บ้านแต่ละอำเภอขายเหมือนกันหมดบางเจ้าก็ขายดีบางเจ้าก็ขายไม่ดีคนที่ขายไม่ดีเขาก็เลิกลาไปนะครับเราก็เลยมีแนวคิดว่าเราหมู่บ้านเราทอผ้าไม่เป็นแต่หมู่บ้านเรามีกลุ่มที่มีแนวคิดจะแปรรูปผ้าเราก็เลยไปสนับสนุนกลุ่มที่เขาเลิกทอผ้าไปครับเลิกทอผ้าให้เขามาทอผ้าเหมือนเดิมเราก็จะไปขอรับซื้อเพื่อให้เขามีรายได้ด้วยแล้วก็การทอผ้าของเขาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะสนับสนุนผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีด้วยธรรมชาติเพราะตอนนั้นเรามาทำงานสิ่งแวดล้อมเราก็อยากจะได้ผลิตภัณฑ์ที่ย้อมสีจากธรรมชาติครับก็ไปสนับสนุนเขาทอผ้าแล้วก็เอาผ้าเขามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆผลิตภัณฑ์ก็มีหลากหลายอย่างที่สักครู่ว่าไปนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นใช้มีชื่อแบรนด์ของเราจะใช้ว่าหัวถนนแฮนด์เมดนะครับก็เป็นชื่อของชุมชนหมู่บ้านของเรานี่แหละครับเป็นชื่อหัวถนนแฮนด์เมดก็คืองานทำมือแหละแล้วก็ หลังจากเราทำไปเราก็มีการพัฒนาสินค้าของเราก็มีการยกระดับให้มันพรีเมียมขึ้นนะครับแล้วก็มีแบรนด์เพิ่มขึ้นมาใหม่ในอีกแบรนด์หนึ่งชื่อว่าHead Load Handicraft นะเพื่อให้มันทันสมัยขึ้นจริงๆก็ Head Load Handicraft ก็คือตรงชื่อเลยครับ Head ก็คือหัวรถก็คือถนนก็ยังเป็นหัวถนน Handicraft เหมือนเดิมเนี่ยฮะเป็นงานหัตถกรรมที่เราทำผลิตภัณฑ์ออกมาให้มันพรีเมียมขึ้นนะครับ
10: เริ่มต้นคือเหมือนที่ท่านผู้ใหญ่ได้กล่าวถึงไปก็คือเรามีแนวความคิดว่าเราจะทำยังไงให้ชุมชนเรามีรายได้เราจะทำยังไงให้เศษผ้าในชุมชนแปลเป็นเงินออกมาได้คือเรามีแนวความคิดและอีกหนึ่งคือเราเรียนเย็บปักมาโดยตรงเนาะแล้วเราก็ในฐานะเป็นภรรยาผู้นำช่วงที่ทำอยู่ทำยังไงจะให้ชุมชนอ่ะมีอาชีพและสร้างรายได้ต่อเนื่องกันแล้วทำผ้าที่เขาทอเนี่ยหรือผ้าที่เขามีการตัดเย็บอะไรทั้งหลายเลยเนี่ยทำยังไงที่จะสร้างมูลค่าได้ไงก็เลยเป็นแนวความคิดขึ้นมาเริ่มต้นกันที่ว่าค่ะเราทำแต่ชิ้นเล็กแล้วก็ทำผ้าขาวม้าพอทำผ้าม้าพอเราประกวดซิลเวอร์ปุ๊บเราก็มาทำผ้าทอพอทำผ้าทอปุ๊บครั้งแรกทำไปแล้วไปจัดเทศกาลที่เมืองทองของกรมนี่แหละค่ะเฮ้ยแบบเขาสนใจมากนะคือมีความรู้สึกว่าเขาสนใจมากเรายิ่งมีกำลังใจอ่ะมาผลิตมาทำออกแบบรูปแบบเหมือนแค่เราไปเจอว่าเฮ้ยแบบกระเป๋าแบบนี้นะคนกำลังนิยมแต่มันก็เป็นกระเป๋าที่ขายแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะร้านค้าเป็นห้างสรรพสินค้าอะไรเงี้ยทำยังไงเราถึงจะมาเอาผ้าทอเราเนี่ยทำให้ได้ขายได้เหมือนเขานี่แหละค่ะเป็นตัวอย่างก็ไปเห็นตัวอย่างคนถือแบบนั้นแบบนี้เราก็มามิสแมทกันเพื่อจะเอามาต่อแบบต่อยอดอย่างเงี้ยค่ะว่าแล้วเราก็ถามจากคนซื้อที่ใช้ด้วยว่าอย่างนี้ชอบไหมบางทีคนซื้อก็แนะนำว่าพี่น่าจะมีสายแบบนี้นะอะไรเงี้ยคือเป็นประมาณนี้ค่ะมาไง
11: ค
10: ือ
11: เราม
10: ี
11: ความรู้สึกว่าเราทำได้อะเราสมควรให้อะเราสมควรได้เราก็จะช่วยนะเราไม่ได้เราถือว่าเราก็เกิดและโตมาจากที่นี่เนาะเรามามีอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนที่นี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากอยู่จนให้ชุมชนไปไกลกว่านี้อะไรอย่างเงี้ย

0: ป็นจังใดแน่พี่น้องคุณผู้ชมเพื่อฟังขับมือดีจังบอกว่าทุ่มเทความพิเศษความสเปเชียลของรายการมองอีสานสเปเชียลมื้อนี้ลงทุนลงแรงพาคุณผู้ชมมาเบิ่งอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดถ้ามีวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือสุดสัปดาห์พาน้องๆพาผู้ปกครองมาสัมผัสใดที่คุณพ่อลงฝากอีกที่นึงครับบางทีเฮาอยู่คือจุดใดครับ
1: ท้ายเขื่อนอุบลรัตน์บ้านโน่นสว่างตำบลนาวาอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งวันที่13วันที่14นี่เป็นกิจกรรมของชุมชนหมู่บ้านควายจะมีการแห่งบุญบังไฟมาเล่นขี้ตบน้ํากันมาฟังล่ําสนุกสนานแห่บังไฟกันม่วนกุ๊บแล้วก็มีการไถนาโชว์อีกฟังหมอล่ําไปพร้อมเชิญนะครับพี่น้องบ้านใกล้ชิดติดกันแถวจังหวัดขอนแก่นหรือใกล้เคียงก็เชิญมาเที่ยวได้นะครับที่หมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยบ้านโน่นสว่างตำบลนาวาอำเภอเวียงจังหวัดขอนแก่นครับผม
0: ครับมาง่ายๆนี่ครับมาง่ายๆสามารถปักหมุดนะครับปัก GPS ไม่ได้ที่ยังก็ครับ
2: กลุ
0: ่มวิสาหกิจควายแสนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านโน้นสว่างอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นมื้อนี้ต้องขอบคุณพ่อสุนา
2: ค่ะ
0: ขอบคุณพ่อล้มที่สละเวลาที่ให้เฮาได้มาเบิ่งกิจกรรมแล้วก็ได้มาถ่ายทอดกิจกรรมที่เป็นวัฒนธรรมเป็นภูมิปัญญาวิถีชีวิตที่ควรอนุรักษ์แบบนี้ไว้สู่ลูกสู่หลานให้เห็นนะครับขอบคุณหลายอีกเช่นนึงนะครับต้องบอกว่าสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้ารายการมองอีสานสเปเชียล
2: ของเฮาม
0: ี
2: ของที่ระลึก
0: ของที่ระลึก
2: มอบให้สําหรับผู้ที่ร่วมกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์โดนใจคอมเมนต์มายาวๆหรือคอมเมนต์สั้นๆก็ได้แต่ถ้าถูกใจโปรดิวเซอร์ถูกใจทีมงานนี่ก็สิได้รับของขวัญไปของขวัญสิหนังก็สิเป็น
0: ถุงผ้าลดโลกร้อนจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนครเป็นถุงผ้ายอมคล้ามครับเอาไว้ใส่ได้จริงๆต้องขอบคุณท่านชนกพรโพธิสารหลายๆนะครับที่เอาของฝากมาฝากกันหมดเวลาไปบัดนี้
2: หมดเวลาไป
0: หมดเวลาแล้วมื้อนี้ผมท็อมมี่ NBT TV สารครับ
2: และหนูหนองอ้อมศิลศิรภศรค่ะ
0: พร้อมพ่อล้มพ่อสุนาพ่อสุภิตลาไปแล้วเด้อครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะบ๊ายบายพร้อมน้องขวัญนะ
0: สวัสดีค่ะน้องขวัญสวัสดีคุณครับน้องขวัญครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่ะอีก
0: สวัสดีครับขอบคุณครับโอ้ยน่ารัก
2: บ๊ายบายพ่อบ๊ายบายนะ
0: บ๊ายบาย

0: FM 99.5 สูง MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เพราะทุกก้าวของชีวิตมีความเสี่ยงความเสี่ยงต่อชีวิตสุขภาพอนามัยหรือความเสี่ยงต่อทรัพย์สินเราเตรียมความพร้อมเพื่อรับความเสี่ยงนั้นอย่างไรการประกันภัยเป็นเครื่องมือสำคัญในการเยียวยาความเสียหายจากความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อให้เราสามารถลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งในวันที่ยากลำบากทุกเรื่องประกันภัยคปภ.พร้อมดูแลคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณสายด่วนคปภ. 1186 www.oic.or.th
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
3: ่อทุกอาชีพใช้เงินแลกเปลี่ยนซื้อขายเรื่องธนบัตร

0: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
1: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอ๊ะสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
0: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้า
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกระทรวงศึกษาธิการปรับการทำงานเชิงรุกให้อำนาจผู้บริหารสถานศึกษาประเมินสถานการณ์สั่งปิดโรงเรียนหนีน้ำได้ทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามอาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: รัฐบาลวางมาตรการเชิงรุกรับมือน้ำหลากปี2569โดยกระทรวงศึกษาธิการปรับการทำงานเชิงรุกให้อำนาจผู้บริหารสถานศึกษาประเมินสถานการณ์สั่งปิดโรงเรียนหนีน้ำได้ทันทีร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการประเมินสถานการณ์พบว่าแนวโน้มอุทกภัยดินสไลด์และน้ำท่วมฉับพลันในทุกภูมิภาคมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นทุกปีจากข้อมูลย้อนหลัง3ปีโดยเฉพาะในปี2568ที่ผ่านมาพบว่ามีสถานศึกษาได้รับผลกระทบเกือบ 2,000 แห่งเด็กนักเรียนได้รับผลกระทบกว่า 160,000 คนและยังมีโรงเรียนจำนวนมากที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซ้อนล่าสุดรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจากตั้งรับเป็นการทำงานเชิงรุกออกมาตรการระยะสั้นคุมเข้มสถานศึกษาทั่วประเทศโดยกำชับให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประสานงานฝ่ายปกครองท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดให้อำนาจผู้บริหารสถานศึกษาประเมินความเสี่ยงและสั่งปิดโรงเรียนชั่วคราวได้ทันทีพร้อมปรับระบบการเรียนการสอนตามความเหมาะสมนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้สถานศึกษาจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนเป็นศูนย์อพยพชั่วคราวของชุมชนกรณีต้องมีการอพยพประชาชนในพื้นที่และให้ทุกโรงเรียนรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE เพื่ออนุมัติถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นได้แบบทันท่วงทีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งรับมือสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องสั่งการทุกพื้นที่เฝ้าระวังใกล้ชิดพร้อมระดมเครื่องจักรกลช่วยระบายน้ำจังหวัดลำปาง
6: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกในหลายพื้นที่ทั่วประเทศปภ.ได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทั่วประเทศติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีโดยเมื่อวานนี้ได้มอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต10ลำปางสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระบบไฮดริกขนาด24นิ้วพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าติดตั้งในพื้นที่บ้านขวงหมู่10ตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางเพื่อเร่งระบายน้ำจากลำน้ำแม่ตาลเข้าสู่คลองส่งน้ำชลประทานป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่เขตชุมชนทั้งนี้ปภ.ยืนยันความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนจากภัยพิบัติโดยประชาชนที่พบเห็นหรือประสบเหตุสาธารณภัยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงชนชิดาสังทองรายงาน
3: จังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังโรคไข้หูดับหลังพบผู้ป่วย4รายเสียชีวิตแล้ว1คนเน้นย้ำให้ประชาชนบริโภคเนื้อสุกรที่ปรุงสุกเท่านั้น
7: นายวิโรจน์เสมลำรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดอุบลราชธานีพบผู้ป่วยติดเชื้อโรคไข้หูดับจำนวน4รายเสียชีวิตแล้ว1รายในพื้นที่อำเภอม่วง30ผู้ป่วยอีก3รายอยู่ในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหารเดชอุดมและอำเภอดอนมดแดงหลังพบผู้ป่วยได้มีการสำรวจตามตลาดสดต่างๆจากการสุ่มตรวจ42ตัวอย่างพบเชื้อ35ตัวอย่างถือว่าค่อนข้างสูงซึ่งอาการป่วยของโรคในปีนี้พบมากกว่าทุกปีขณะนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีได้เข้าให้ความรู้กับผู้เชื่อสุกรและผู้ขายโดยให้ความรู้และมีการสุ่มตรวจตามแผงจำหน่ายทุกเดือนสำหรับผู้ที่เชื่อสุกรต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษพร้อมยังเตือนถึงผู้นิยมบริโภคหมูกระทะแม้จะผ่านความร้อนแต่การใช้ตะเกียบคีบเนื้อสุกรสดก่อนนำไปย่างถ้าติดเชื้อที่ตะเกียบก็จะทำให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายได้ดังนั้นขอแจ้งให้ประชาชนบริโภคเนื้อสุกรที่ปรุงสุกเท่านั้นกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
3: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
2: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.tno.cn
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิเครือข่ายเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมระบบ FM 92.75 MHz แหล่งข่าวสารความรู้และความบันเทิงสำหรับคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิขอเชิญชาวชัยภูมิและผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อสร้างถนนปลอดเหตุชีวิตปลอดภัยไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับคาดเข็มขัดนิรภัยใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งเมื่อขับขี่ตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมใช้พักผ่อนให้เพียงพอศึกษาเส้นทางทุกครั้งก่อนออกเดินทางเพื่อความปลอดภัยในทุกการเดินทางขับขี่ปลอดภัยลดความเร็วลดอุบัติเหตุ
8: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพ.ร.บ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นท่านผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุท่านท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มคุ้มเสียหายต่อตัวรถคุ้มหับผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือมัดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
9: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
10: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
9: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
11: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
12: We'll be right back. รู้เท่าทันข้อเท็จจริงใช้ชีวิตปลอดภัยมั่นใจทุกมาตรการรัฐกับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องออกอากาศทุกวัน 15:10 น.ถึง 16:00 น.สดพร้อมกันสวท.12สถานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนข่าวชัดนโยบายตรงส่งถึงประชาชนรวดเร็วทันใจไขทุกเรื่องที่ควรรู
13: ้สวัสดียามบ่ายค่ะ
14: สวัสดีครับ
13: วันนี้พบกับดิฉันเพชรรัตน์วังระหาค่ะ
14: ผมศาสตร์ว่องการดีครับ
13: วันนี้เราสองคนนะคะมาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะในรายการคัดข่าวเล่าเรื่องวันนี้สวทชัยภูมินะคะ FM 92.75 เมกะเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการแล้วก็เชื่อมโยงไปยัง11จังหวัด12สถานีนะคะในภาคอีสานตอนบนในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์ค่ะรายการนี้มาเจอกันทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะวันนี้วันอาทิตย์นะคะก็ยังคงมีเนื้อหาสาระมีข้อมูลข่าวสารที่เราเกาะติดทุกสถานการณ์ข่าวที่สำคัญและน่าสนใจนำมาเล่าสู่กันฟังนะคะ 15:00 น.ถึง 16:00 น.โดยประมาณค่ะช่วงนี้นะคะหลายคนที่ติดตามข่าวเกี่ยวกับเรื่องของพระบรมศพนะคะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็คงจะพอได้รับทราบความคืบหน้าสำหรับการจะสร้างพระเมรุมาตรนะคะถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือสถานที่เผาศพนะคะซึ่งตอนนี้ก็คืบหน้าไปเยอะแล้วพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทหารทหารเรือก็มีการซักซ้อมกันมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเราเองก็ได้สื่อสารให้ทุกท่านได้รับทราบความคืบหน้ากันมาเป็นระยะระยะนะคะล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้เองนะคะท่านรองนายกสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ลงพื้นที่ไปตรวจติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรและการจัดสร้างเครื่องประกอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งก็มีนางสาวสาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมปลัดกระทรวงกระทรวงวัฒนธรรมนะคะนายประสบเรียงเงินนะคะนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรผู้บริหารของกรมศิลปากรซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักนี้นะคะก็ได้ร่วมในคณะในการตรวจติดตามความคืบหน้านะคะที่อาคารวิทานสถาปกศาลาโรงขยายแบบท้องสนามหลวงนะคะซึ่งการดำเนินการจะสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรและการจัดสร้างเครื่องประกอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในครั้งนี้นะคะก็มีความคืบหน้าเป็นไปตามแผนงานที่วางเอาไว้ค่ะการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรนะคะภาพรวมดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ 23.65 ค่ะวางฐานรากเสร็จเรียบร้อยแล้วงานโครงสร้างแล้วเสร็จร้อยละ50อันนี้ครึ่งหนึ่งแล้วนะคะคุณศาสตร
14: ์
13: งานสถาปัตยกรรมตอนนี้ก็คืบหน้าร้อยละ10พระที่นั่งทรงธรรมนะคะดำเนินงานโครงสร้างไปแล้วแล้วเสร็จร้อยละ60ส่วนศาลาลูกขุนทับเกษตรและทิมภาพรวมก็คือคืบหน้าเป็นไปตามแผนงานด้านพระพลาหน้าพระที่นั่งสุดไทยสวรรค์ปราสาทดำเนินงานฐานรากแล้วเสร็จส่วนพระพลายกหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและพระพลายกสนามหลวงตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานฐานรากค่ะส่วนงานศิลปกรรมประดับพระเมรุมาตรงานจิตรกรรมผนังภายในพระเมรุมาตรและพระที่นั่งทรงธรรมจิตรกรรมประดับฉากหลังพระพลายกวัดพระเชตุพนงานประติมากรรมได้แก่พรหมพักเทวดานั่งถือบังแทกเทวดายืนเสาหงอยู่ระหว่างดำเนินการงานสร้างพระโกฏจันทร์พระหีบจันทร์ช่อไม้จันทร์และท่อนฟืนไม้จันทร์พระโกฏจันทร์พระหีบจันทร์และช่อไม้จันทร์จำนวน10แบบออกแบบแล้วเสร็จค่ะส่วนท่อนฟืนไม้จันทร์ดำเนินการกลึงท่อนฟืนไม้จันทร์25ท่อนแล้วก็ปรับแบบลายท่อนฟืนไม้จันทร์แล้วเสร็จจะสร้างพระโกฏพระบรมอัฐิได้แก่พระโกฏพระบรมอัฐิขนาด80ซมหนึ่งองค์พระโกฏพระบรมอัฐิขนาดเล็ก65ซมสี่องค์พระอบบรรจุพระบรมราชสรีรังคารหนึ่งองค์พระถ้ำศิลาบรรจุพระบรมราชสรีรังคารหนึ่งองค์ออกแบบแล้วเสร็จค่ะส่วนที่นี้เครื่องสังเคตนะคะก็คือตู้หนังสือโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้โต๊ะหมู่ห้านะคะจำนวน4แบบรวมทั้งหมด45ชุดกระบะมุกเครื่อง5จำนวน10ชุดโคมไฟสังเคตพร้อมขาตั้ง19ชุดออกแบบแล้วเสร็จค่ะ การบูรณะราชรถราชยานและเครื่องประกอบนะคะได้แก่พระมหาพิชัยราชรถเวชยันตราชรถราชรถน้อยพระยานามาศ3ลำคาญ3ลำคาญก็คือมีคานหามอยู่3ลำนะคะพระยานามาศก็เปลี่ยนกับเป็นพระแท่นเป็นแผ่นไม้แบนๆแล้วก็ยกขึ้นมาแล้วก็จะมีคานหามนะคะค่ะถ้า3ลำคาญก็คือ3ลำนั่นแหละนะคะในการหามพระที่นั่งราชเชนทรยานพระวอศรีวิกาการเกริ่นบันไดนาคเกริ่นนี้เพี้ยนมาจากคำว่าเครนเครนของฝรั่ง
14: เครนเนี่ย
13: คนไทยสมัยก่อนฟังเครนแล้วฟังเป็นเกริ่นเครนยก
14: คนไทยสมัยก่อนเขาจะมีการดัดแปลงคำ
13: ให้เหมาะกับปากของคน
14: อังกฤษอย่างเงี้ยฝรั่งไม่มี
13: ค่ะอังกฤษก็เป็นอังกฤษอย
14: ่
13: างนี้นะคะเกริ่นบันไดนาคสององค์ถาดรองพระโกศของราชรถปืนใหญ่อยู่ระหว่างการอนุรักษ์ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ตกแต่งรายละเอียดงานประณีตศิลป์นอกจากนี้ค่ะกรมศิลปากรโดยสำนักช่าง10หมู่ยังได้รับมอบหมายให้จัดทำพัดรองสำหรับพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมนพัดรองสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญกุศลพระบรมอัฐิพัดรองสำหรับถวายบรรพชิตจีนยวนนะคะและย่ามโดยสถาบันเศรษฐกิจรับผิดชอบการปักผ้าอันนี้เป็นงานครั้งใหญ่ครั้งสำคัญนะคะก็จะจารึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทยเราด้วยนะคะตอนนี้พี่น้องประชาชนก็คงจะได้เห็นรูปเห็นร่างได้รับทราบความคืบหน้ารายการของเราก็ไม่พลาดที่จะเกาะติดนำมาเล่าสู่กันฟังนะคะให้เหมาะกับคัดข่าวเล่าเรื่องคือเราคัดมาเฉพาะจริงๆนำมาเล่าให้ฟังค่ะ
14: ก็มีหลายๆคนเนี่ยที่อยากจะทราบความคืบหน้าในการจัดสร้างพระเมรุมาตรนะครับเพราะว่าเป็นงานที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะไปร่วมงานเหมือนกันหลังจากที่มีการเข้ากราบพระบรมศพไปแล้ววันสุดท้ายก็คือวันที่พระราชทานเพลิงก็น่าจะมีคนไปร่วมงานเยอะเหมือนกันก็ต้องจ่ายให้สมพระเกียรตินะครับ
13: ค่ะแล้วในส่วนภูมิภาคเองพี่น้องประชาชนก็คงจะต้องรออย่างเช่นงานเมื่อผ่านมานะคะการพระราชพิธีพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะเราก็ได้มีส่วนร่วมในการวางดอกไม้เพลิงถวายนะคะในส่วนภูมิภาคกันไปและคราวนี้ก็ขอให้ติดตามข่าวสารนะคะจากทางเรานี่แหละจะได้เกาะติดนำมาเล่าสู่กันฟังนะคะ
14: ครับ
13: เสียงไม่ค่อยจะมีต้องขออภัยคุณผู้ชมฟังเสียงแหบทั้ง2คนเลย
14: ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนด้วยนะครับโ
13: อ
14: ้โหฝนตกอย่างเมื่อวานเนี้ยอยู่ดีๆมีแดดแล้วก็อยู่ดีๆก็มีฝนตก
13: ใช่ค่ะหลายคนก็ป่วยเลยถ้าดูแลสุขภาพไม่ดีอันนี้ก็โดนฝนบ้างเดี๋ยวแดดบ้างเดี๋ยวเข้าห้องแอร์บ้างนะคะร่างกายปรับตัวไม่ทันเดี๋ยวให้คุณสาดได้เล่าเรื่องของทางกระทรวงพมกันบ้างซ
14: ึ่
13: งเขามีการเร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่เรียกว่าใช้ MSO Logbook ในการตรวจสอบสิทธิ์นะคะแล้วก็ยังมีการสั่งการให้ทางกรมการปกครองสั่งให้ทุกอำเภอเดินหน้าค้นหาผู้ตกหล่นสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า1ล้านรายทั่วประเทศ
14: ครับซึ่งทางมติคณะรัฐมนตรีนะครับได้มีการเห็นชอบเรื่องของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยเปิดให้ลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายนนี้ครับแล้วก็ให้สำรวจผู้ตกหล่นโดยคุณนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.นะครับได้จัดสั่งกำชับให้พม.จังหวัดทั่วประเทศครับแล้วก็ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือว่าสทส.จัดเตรียมแล้วก็สนับสนุนข้อมูลกลุ่มเปราะบางในระบบ MSO Logbook ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลหลักนะครับที่มีการจัดเก็บแล้วก็รวบรวมข้อมูลของกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนทั่วประเทศเพื่อเป็นการตรวจสอบข้อมูลในระดับพื้นที่ครับแล้วก็เป็นการช่วยเหลือประชากรที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนยากลำบากจริงไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบ MSO Logbook เนี่ยนะครับเพื่อให้สามารถบันทึกข้อมูลในระบบได้แล้วก็เตรียมที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุแล้วก็คนพิการในการลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการครับนอกจากนี้นะครับนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองครับได้มีการสั่งการให้ทุกจังหวัดร่วมบูรณาการกับกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศครับสำรวจแล้วก็ติดตามเป้าหมายผ่านทางระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกหล่นขออภัยนะครับผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ความช่วยเหลือและก็เข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำครับโดยเน้นย้ำผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปัจจุบันต้องยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการใหม่ทุกรายนะครับไม่ใช่ว่าเป็นคนที่มีสิทธิ์อยู่แล้วแล้วก็นิ่งเฉยไม่ได้นะครับ
13: ย้ำนะคะว่าต้องทุกคนนะคะเพื่อที่จะได้ตรวจสอบสิทธิ์ว่าเขาคัดคนที่เดือดร้อน ลำบากจริงๆยากจนจริงๆคือหาคนจนตัวจริงนั่นแหละนะคะ
14: ส่วนอีกกรณีนึงครับคุณประชาราก็คือคนที่ตกหล่นอย่างเช่นสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยครั้งที่แล้วที่เราเคยพูดถึงไปก็คือคนที่ไม่มีอะไรเลยสมาร์ทโฟนก็ไม่มีจะไปลงทะเบียนไทยเซ็นไทยพลัสก็ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้มีสิทธิ์ในการรับบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยซึ่งกลุ่มตกหล่นนะครับไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ์ของรัฐได้เขาบอกมีประมาณ1ล้านกว่าคนครับแล้วก็กำลังเร่งระดมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ลงพื้นที่เชิงรุกไปเพื่อสำรวจเลยครับแล้วก็ส่งข้อมูลให้ทางกระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไขอีกทีเพื่อไม่ให้ประชาชนผู้เดือดร้อนถูกทอดทิ้งหรือว่าหลุดออกจากโครงการช่วยเหลือของรัฐครับโดยจะมีการประกาศผลทั้งหมดนะครับที่เปิดให้ลงทะเบียนก็คือ4ถึง21เนี่ยจะไปประกาศผลอีกทีก็คือ17กรกฎาคมครับและเริ่มใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติยังไม่ต้องกังวลมากนะครับสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ผลการตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่17ก็คือหลังวันประกาศผลจนถึงวันที่31กรกฎาคมเมื่อผ่านคุณสมบัติในรอบการอุทธรณ์แล้วก็สามารถยืนยันตัวตนแล้วก็ใช้สิทธิ์สวัสดิการได้ในวันที่1ตุลาคมครับ
13: ก็อาจจะเลทออกไปหน่อยแต่ว่า
14: ต้องตรวจสอบ
13: ก็ตรวจสอบเสร็จปั๊บถ้าเข้าสู่หลักเกณฑ์จริงๆเป็นคนจนตัวจริงนะคะก็สามารถ

0: ใช้หรือยังต้องถามตอนนี้นะครับว่าเหลือเท่าไหร่
1: แล้วมีการวางแผนด้วยนะว่าวันหนึ่งฉันจะใช้ไม่เกิน330
0: ครับเพราะว่าก็แม็กซิมัมสูงสุดแล้วว
1: ันหนึ่งก็333บาท
0: ครับ
1: เราก็เลยแบบเอาเป๊ะๆไปก่อนว่า
0: แต่ว่าถ้าเต็มแม็กทุกวันเนี่ยประมาณ5วัน
1: หมด
0: เพราะฉะนั้นต้องแบ่งดีๆถ้าเกิด คนที่ไม่ได้ใช้แบบเป็นมื้อใหญ่ๆ นะครับเป็นคนที่กินซื้อของซื้อข้าวอาหารจานเดียวหรือว่าตามตลาดนัดเนี่ยผมว่าอยู่ได้เป็นเดือนนะ
1: ใช่
0: ถ้าบริหารดีๆ
1: ได้เดือนเลยแหละเดือนกว่าด้วยซ้ำแต่จริงๆมันต้องใช้ภายในเดือนนั้นไงมันรวบยอดไปเดือนต่อไปไม่ได้เขาให้ใช้เดือนนั้นซึ่งสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ 1,000 บาทต่อเดือนคือจากเดิม300เขาเพิ่มมาอีก700เป็น 1,000 ก็คือได้เท่าเทียมกันไม่มีใครที่ได้มากกว่ากันเพียงแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งคือต้องจ่ายเงินของตัวเองมาอีก 40% เพื่อที่จะเข้าร่วมในโครงการนี้อีกกลุ่มหนึ่งไม่ต้องควักเงินนะคะได้รับไปเต็มๆเพราะว่าเขาทั้งพิการทั้งอายุมากนะคือมันคนละส่วนกันหลายคนบอกว่าอุ๊ยอยากได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมากกว่านะคะอย่าเป็นอยากเป็นกลุ่มนั้นเลยเขาลำบากนะคะเราเนี่ยมีงานมีการทำแต่ว่ารายได้อาจจะยังไม่พอมากนักสักเท่าไหร่เราก็ไปอีกโครงการหนึ่งก็แล้วกันนะคะให้เราผ่านพ้นวิกฤตในช่วงเวลานี้นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจแต่เป็นการลดภาระค่าครองชีพในช่วงที่ข้าวของแพงน้ำมันแพงนะคะการค้าการขายมันฝืดเคืองกันแบบนี้นะคะก็เอาเงินมาเติมในระบบให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเกิดการใช้จ่ายพวกเราเองก็ได้ประโยชน์กันเห็นเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะคะกลับมาเราจะไปเจาะลึกประเด็นนี้นะคะทางด้านของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะโดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมินะคะท่านรุ่งนภาจะอยู่ในสายนะคะฟอนอินเข้าร่วมในรายการในช่วงหน้าช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ

0: เอาละค่ะกลับมาในช่วงที่2ของรายการคัดข่าวเล่าเรื่องนะคะวันนี้สวทชัยภูมิ FM 92.75 เมกะเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายในการดำเนินรายการในการผลิตรายการในวันนี้นะคะดิฉันเพชรรัตน์วังนะคะและคุณศาสตร์ว่องการดีนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะช่วงนี้นะคะผู้ร่วมสนทนาในรายการของเรานะคะท่านรุ่งนภาทองรักน้อยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะต้องขออภัยนะคะที่เรียนเชิญร่วมรายการมนุษย์แบบนี้นะคะ
2: ค่ะยินดีค่ะ
1: ค
0: ่ะให้ท่านพมจได้เล่าถึงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปี69แล้วก็บทบาทของกระทรวงพม.ของเราในครั้งนี้นะคะวันนี้ท่านเป็นนางเอกเลยแหละที่จะค้นหากลุ่มเปราะบางกลุ่มที่เรากำลังเฟ้นหากันอยู่ขณะนี้นะคะ ตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีกระทรวงพม.นะคะแล้วก็ทางกรมการปกครองเองด้วยค่ะ
2: ค่ะ
0: ก็อยากให้ค่ะให้พูดถึงโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปี69นี้นะคะว่าคืออะไรเป็นยังไงกันบ้างค่ะ
2: ค่ะก็ขออนุญาตถือโอกาสสวัสดีผู้รับฟังรายการอยู่ด้วยนะคะก็คือนโยบายตรงนี้ก็คือตอนนี้กำลังมีผู้สนใจเป็นจำนวนมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นนโยบายของทางกระทรวงพม.ซึ่งทางผู้บริหารเองก็กำชับของสำนักงานพัฒนาสังคมนะคะแล้วก็แม้กระทั่งทางจังหวัดเองก็คือให้ดูแลคนเปราะบางนะคะเพื่อให้เขาถึงสิทธิ์แล้วก็ไม่ได้ตกหล่นนะคะเพราะว่าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็คือเท่าที่ทราบนะคะที่มีการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนก็คือ

0: ตั้งแต่วันที่4ที่ผ่านมานะคะแล้วก็เราจะต้องสิ้นสุดก็คือ21มิถุนายน2569ที่จะถึงเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการเชิญชวนแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มนะคะผู้ที่มีสิทธิ์และกลุ่มคนที่เอ็กคิดว่าตัวเองจะเป็นกลุ่มที่มีสิทธิ์หรือเปล่านะคะได้เข้ามาตรวจสอบแล้วก็ยืนยันตัวตนนะคะค่ะก็เพื่อที่จะตรงนี้คือสำหรับเพื่อที่จะเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะดูแลกลุ่มประชาชนนะคะให้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางด้วยค่ะก็จะเป็นนโยบายของกระทรวงพม.ค่ะ
1: ครับจะมี2กลุ่มหลักๆใช่ไหมครับที่จะต้องยืนยันตัวตนก็คือกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการเดิมกับกลุ่มที่ตกหล่นไปก่อนหน้านี
0: ้ใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือกลุ่มเดิมนะคะก็ต้องยืนยันด้วยค่ะกลุ่มใหม่ก็ต้องยืนยันด้วยแล้วก็คือต้องยืนยันให้ทันภายในกำหนดวันที่21มิถุนายนนะคะ
1: ครับ
0: ทั้ง2กลุ่มเลยค่ะ
1: ครับข้อมูลล่าสุดเนี่ยของจังหวัดชัยภูมิโดยรวมแล้วผู้ที่มีสิทธิ์ในการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยตัวเลขท่านผอ.พอทราบไหมครับว่าประมาณเท่าไหร่ฮะ
0: ค่ะก็คือข้อมูลทั้งลายใหม่นะคะแล้วก็ลายเดิมที่มีอยู่นะคะก็จะมีการตรวจสอบด้วยแล้วก็คนที่จะได้สิทธิ์ในการยืนยันนะคะก็จะถือมาจากฐานข้อมูลนะคะก็คือหนึ่งคือฐานข้อมูลของจปท.นะคะก็จะเป็นผู้ที่มีการสำรวจทุกปีอยู่แล้วนะคะว่าเป็นผู้ที่ตกเกณฑ์จปท.อันนี้ก็คือจะเป็นอีกหนึ่งกลุ่มแล้วก็จะอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นอีกกลุ่มที่อยู่ในของข้อมูลของกระทรวงพม.โดยตรงเลยก็คือจะเรียกว่าเป็นถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราเรียก MSO logbook ก็คือกลุ่มที่มาจากสมุดพกครอบครัวก็จะเป็นข้อมูลที่ทางพม.ได้บันทึกข้อมูลในการดูแลประชาชนในของทุกพื้นที่ของจังหวัดชัยภูมิแล้วก็ทั่วประเทศก็คือจะใช้ฐานข้อมูลเดียวกันในการสำรวจตรวจสอบอะค่ะ
1: คร
0: ับ ก็ฐานข้อมูลนะคะถ้าเป็นข้อมูลของกระทรวงพม.นะวันที่3มิถุนายนนะคะก็จะมีถ้าเป็นทั่วประเทศเลยก็จะมีคนที่ได้สิทธิ์ในการลงทะเบียนใหม่นะ14ล้านคนเศษถ
1: ้
0: าเฉพาะของจังหวัดชัยภูมิประมาณ 300,000 คนเศษค่ะที่จะมีสิทธิ์นะคะ
1: 300,000 คนเนี่ยรวมทั้งจังหวัดนี่ถือว่าเยอะมั้ยครับ
0: ก็คือจริงๆแล้วถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะกลุ่มที่มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงในบัตรสวัสดิการตรงนี้นะคะก็จะต้องให้ทุกภาคส่วนนะคะมาช่วยกันดูแลนะคะในการที่จะประชาสัมพันธ์ให้ทั้ง 300,000 ท่านได้เข้าถึงสิทธิ์แล้วก็ไม่ตกหล่นอีกนะคะ
1: ครับคราวนี้กลุ่มเปราะบางล่ะครับที่อยู่ในความดูแลของพม.ณตอนนี้ล่ะครับมีตัวเลขไหมครับ
0: ค่ะถ้าเป็นของพม.ที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของเราอะค่ะก็คือประมาณ 1,800,000 คนเศษค่ะแต่ว่าถ้าไปอยู่ในเราแยก2กลุ่มนะคะถ้าเป็นประชาชนที่จะได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะถ้าเป็นรายเดิมเนี่ยที่อยู่ในฐานข้อมูลเรานะคะจะอยู่เพียง 800,000 คนเศษเพราะฉะนั้นจะมีรายใหม่อยู่อีกล้านกว่าคนที
1: ่
0: เราจะต้องคืออันนี้ทั่วประเทศนะคะที
1: ่
0: จะต้องพยายามทําให้ทุกท่านล้านกว่าคนนะคะได้เข้าถึงสิทธิ์ทั้งหมดนะคะ
1: ครับเพราะว่าก็จะมีคนที่เขาตกหล่นไปก่อนหน้านี้แล้วก็ไม่ได้เข้าร่วมโครงการอะไรของรัฐเลยแล้วก็กลายเป็นว่าไม่ได้ความช่วยเหลือจากรัฐเลยก็จะไปกลุ่มตกหล่นแบบนี้ถูกไหมครับข้อมูลครับคราวนี้ข้อมูลของจปท.กับทางของพม.เนี่ยพอมารวมๆกันแล้วเนี่ยตัวเลขมันใกล้เคียงกันไหมครับที่เราสำรวจกันมา
0: จะไม่ใกล้เคียงกันแต่ทั้งหมดนะคะเราจะเอามารวมกันเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลเดียวกันให้กับกรมการปกครองเพื่อที่จะเข้าคือทางกรมการปกครองก็คือท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านผู้นำท้องถิ่นจะต้องถือข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเดียวกันนะคะเพ
2: ื่
0: อที่จะไปตามหาคนในพื้นที
1: ่ค่ะ
0: ตัวนี้ก็คือถือเป็นฐานข้อมูลเดียวกันก็ทีนี้จะไม่ตกหล่นเราจะไม่ได้ใช้กันคนละฐานข้อมูลค่ะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็จะได้เก็บตกคนที่ตกหล่นออกไปด้วยแล้วก็ไม่ได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือของโครงการของรัฐด้วย
2: แล้วทีนี้คน
0: ค
2: ่ะขออภัยค่ะท่านผอ.จ.คนในชุมชนเองเนี่ยเขามีความใกล้ชิดกันเขาน่าที่จะเฟ้นหาได้ว่าบ้านนี้มีคนป่วยคนพิการมีคนยากไร้ตัวจริงอยู่ตรงไหนยังไงกันบ้างนะคะ
0: ค
2: ่
0: ะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะก็คือผู้ที่ใกล้ชิดจริงๆก็คือท่านผู้นำในพื้นที
2: ่
0: ท่านจะมีข้อมูลทั้งหมดเลยแล้วก็ ผู้นำพื้นที่นะคะก็คือจะมีการบันทึกข้อมูลฐานสปท.ค่ะเข้าอยู่ในระบบตลอดอยู่แล้วแล้วของพม.เองเราก็จะมีข้อมูลของอาสาสมัครในพื้นที่ซึ่งเรียกว่าอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
2: ์
0: หรือจะเป็นพี่ๆอพม.ที่อยู่ในพื้นที่พี่อพม.ของเราบางท่านเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านบางท่านเป็นอสม.ก็จะอยู่ในชุมชนอยู่แล้วค่ะจะช่วยกันดูแลกลุ่มเปราะบางอะค่ะ
1: ครับคราวนี้หลายๆท่านน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนคราวนี้ขั้นตอนในเรื่องของการลงทะเบียนต้องทำยังไงยากน้อยแค่ไหนแล้วก็หลังลงทะเบียนแล้วมันจะได้รับสิทธิ์อะไรบ้างครับท่าน
0: ค่ะถ้าเป็นการลงทะเบียนนะคะสำหรับรายเดิมนะคะก็คือเข้าในระบบโทรศัพท์แล้วดำเนินการยืนยันตัวตนค่ะสำหรับรายใหม่ท่านไม่ต้องห่วงค่ะเพราะณตอนนี้รายชื่อทั้งหมดอะค่ะได้อยู่ที่อำเภอได้อยู่ที่กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกคนจะมีการยืนให้ท่านยืนยันตัวตนเข้ามาแล้วนะคะแต่สำหรับท่านที่เอ๊ะใช่หรือเปล่านะคะก็คือท่านอาจจะตรวจสอบตัวเองก่อนเนาะกลุ่มนะคะที่ไม่เข้าข่ายนะคะก็อย่างเช่นพระภิกษุสงฆ์นะคะผู้ต้องขังหรือบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐอย่างเช่นผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์คนพิการอยู่ในสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งอยู่ในสถานสงเคราะห
1: ์
0: เขาจะไม่ได้สิทธิ์นี
1: ้
0: นักเรียนนักศึกษาข้าราชการที่มีเงินเดือนพนักงานราชการของรัฐนะคะที่มีค่าตอบแทนตั้งแต่แสนบาทขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่ก็คือจะสอบตกค่ะต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าคือถ้าเป็นผู้มีรายได้เกินแสนก็จะไม่ได้นะคะก็จะมีการตรวจสอบเรื่องของรายได้นะคะเรื่องของทรัพย์สินนะคะก็จะเป็นเกณฑ์ที่จะต้องมาพิจารณาเกณฑ์ทรัพย์สินก็คืออย่างมีที่ทำกินกระทางการเกษตรอย่างเงี้ยค่ะ10ไร่ขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่ได้หรือมีรถยนต์หรือแต่เว้นถ้าเกิดสมมติว่ามีจักรยานยนต์นะคะก็คือมอเตอร์ไซค์ไม่เกิน300ซีซีอย่างเงี้ยค่ะหรือรถสำล้อที่เราไว้ประกอบอาชีพรถยนต์4ล้อเล็กประกอบอาชีพได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีรถไถมีเครื่องมือทางการเกษตรนะคะก็คือประเภทละไม่เกิน1คันอย่างเงี้ยก็คือเข้าข่ายที่จะได้รับสิทธิ์แต่ถ้าท่านมีท่านก็จะไม่ได้รับสิทธิ์นะคะก็คืออย่างเช่นมีบัตรเครดิตหรืออย่างที่เราทราบกันที่มีสื่อออกมาบอกว่าคนที่มีได้รับการลดหย่อนภาษีของคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยค่ะอย่างนี้ก็คุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะไม่ใช่คนที่จะได้รับสิทธิ
2: ์ค่ะเพราะว่ามีคนดูแลท่านอยู่แล้วนะคะไม่ได้อยู่ในกลุ่มของผู้มีรายได้น้อยกลุ่มที่
0: ก็ต้องเป็นอย่างนั้น
2: ค่ะอันนี้เป็นประเด็นถกเถียงกันพอท่านพมจ.พูดมาแล้วอันนี้เป็นประเด็นแบบถกเถียงกันเยอะมาก
1: ทำไมแบบเนี้ยเขาไม่ได้รับสิทธิ์ด้วยหรอทั้งๆที่เขาก็ลำบากอะไรประมาณนี
2: ้คือจริงๆเรามองอีกแง่หนึ่งก็คือก็ไม่ใช่ว่าไม่มีคนดูแลอะไรท่านลูกก็ดูแลนะคะและรายได้ก็พอสมควรคือรายได้น้อยๆมันไม่ได้เสียภาษีอยู่แล้วก็แสดงว่ามีรายได้เยอะถึงต้องได้เสียภาษี
1: แสดงว่าลูกมีรายได้พอที่จะเสียภาษีแล้วก็ถึงเอาของพ่อกับแม่ไปลดหย่อน
2: ค่ะ
0: ค่ะแต่ว่าก็คือถ้าผู้ผ่านการนะตรวจสอบคุณสมบัตินะคะก็จะประกาศเมื่อในวันที่17กรกฎาคมแต่ว่าถ้าไม่ได้รับสิทธิ์ก็สามารถอุทธรณ์ได้นะคะ
2: ค่ะ
0: ค่ะก็จะมีเงื่อนไขนี้เหมือนกันค่ะเพราะว่าอาจจะเอ๊ะรัฐตรวจสอบผิดไห
2: ม
0: ก็มีสิทธิ์ที่จะขออุทธรณ์ได้ค่ะแล้วก็จะมีการประกาศผลอุทธรณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะ
1: คร
0: ับ
1: ยังมีอีกครั้ง
0: ได้สิทธิ์ค่ะ
1: ครับยังมีอีกครั้งครับท่านพมจ.ครับสิทธิที่จะได้รับหลังจากได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วมีอะไรบ้างครับ
0: ก็จะเป็นสิทธิที่ปกติที่ทางผู้ที่มีบัตรสวัสดิการได้อยู่แล้วนะคะก็คือสิทธิในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจำนวน300บาทต่อเดือนการเดินทางโดยรถสาธารณะอย่างเงี้ยค่ะ750บาทหรือว่าการหุงต้ม80บาททุก3เดือนนะคะแล้วก็คนพิการนะคะก็จะได้รับเงินเพิ่มนะคะก็คือ200บาทคือเดิมบัตรเบี้ยยังชีพคนพิการจะได้อยู่ที่800บาทเพิ่ม200บาทก็จะเป็น 1,000 บาทต่อเดือนนะคะ
2: คร
1: ับก็สุดท้ายแล้วนะครับฝากให้ท่านพมจ.ฝากถึงพี่น้องประชาชนหน่อยครับประชาชนเรื่องของโคร ครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็รวมถึงหน้าที่ของบทบาทของพมจ.ที่เข้าร่วมในเรื่องนี้ด้วยครับ
0: ค่ะตอนนี้คือทางพมจ.เองนะคะก็จะมีหน่วยงานนะคะบ้านพักเด็กและครอบครัวศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตก็คือศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเดิมนะคะตอนนี้เราผนึกกำลังนะคะแล้วก็รับตรวจสอบนะคะคือถ้าเกิดสมมติว่าท่านที่เข้าข่ายตามข้อความที่เราเล่าให้ทุกท่านฟังแล้วนะคะถ้าทุกท่านคิดว่าใช่นะคะก็สามารถที่จะตรวจสอบรายชื่อได้ที่อำเภอนะคะแต่ถ้านอกเหนือจากนั้นนะคะที่เป็นกลุ่มเปราะบางเป็นผู้สูงอายุเป็นคนพิการเป็นครอบครัวเปราะบางที่ไม่ได้รับการดูแลนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นของกระทรวงพม.นะคะสามารถติดต่อรับความช่วยเหลือนะคะหรือสามารถที่จะติดต่อสอบถามนะคะเข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์ให้ไว้ได้เลยไหมคะ
2: ได้เลยค่ะ
0: ค่ะ044-056-550-3นะคะมี3หมายเลขนะคะ044-056-550-3ค่ะก็จะเป็นหมายเลขอีกช่องทางหนึ่งโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ค่ะเรื่องของสิทธิสวัสดิการของรัฐนะคะของพม.เองมีอะไรบ้างนะคะ
1: ค่ะ
0: ยินดีให้บริการค่ะ
1: ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณรุ่งนภาทองรักน้อยนะครับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิวันนี้มาให้ความรู
2: ้
1: เรื่องของโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐขอบคุณมากๆนะครับ
2: ค่ะขอบคุณ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ก็ถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยนะครับเมื่อกี้ฟังไม่ทันย้อนกลับมาฟังของเราก็ได้หรือโทรสอบถามพมจ.ก็ได้นะครับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ
2: ใช่แล้วค่ะก็044-056-550-3 50-3ก็คือ550-551
1: 52 และ 53
2: นะคะอย่าสับสนนะไม่ใช่ไปกด50แล้วก็ไปเลข3นะ
1: ไม่ใช่
2: จะโทรไม่ติดนะคะ
1: ลอง550ก่อนถ้าไม่ได้ก็551ไปถึง553เรื่อย
2: ๆค่ะ
1: ครับ
2: ก็เรียกว่าตอนนี้พมจ.นะคะต้องทำงานร่วมกันทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านเอ่ยนะคะทั้งอาสาสมัครของกระทรวงพัฒนาสังคมด้วยนะคะมีอสม.บางคนที่ใส่เสื้อหลายตัวคือรับหลายหน้าที่หลายบทบาทนะคะ
1: อสม.นี่มีบทบาทสำคัญมาก
2: มีบทบาทสำคัญเขาสวมเสื้อหลายตัวนะคะทำหน้าที่ในชุมชนในหมู่บ้านอย่างเข้มแข็งนะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะทำข่าวคราวติดตามความคืบหน้านะคะว่าเอ๊ะฉันก็เข้าข่ายอยู่นะทำไมฉัน
1: ถึงไม่ได้สิทธิ
2: ์ไม่ได้สิทธิ์อะไรนะคะก็ไปสอบถามกันได
1: ้
2: นะคะว่าเราจะมีช่องทางอะไรยังไงกันบ้าง
1: ติดขัดอะไรตรงไหนนะครับก็จะได้ชี้แจงเราก็จะได้หายข้องใจได้ว่าเอ๊ะเราไม่ได้ไม่ใช่ว่าโดนกลั่นแกล้งหรือว่าอะไร
2: บอกโอ้เนี่ยเลือกที่รักมั่งที่ชังเป็นปัญหานะบอกกำนันเนี่ยกำนันบ้านเนี่ยเรื่องที่รักมั่งที่ชังเอาแต่ญาติตัวเองคือจริงๆมันมีขั้นตอน
1: มัน
2: มีหลักเกณฑ์มันมีระเบียบที่วางกันเอาไว้อยู่นะคะถ้าไปเอาคนมีสตังค์มายังไงก็ตรวจสอบยังไงมันก็ไม่ผ่านอยู่แล้วล่ะ
1: ถ้าเกิดรายได้เกินหรือว่ามีอะไรที่มันตกเกณฑ์ไปมันไม่ได้ไปตามเกณฑ์ที่เขาวางเอาไว้นะครับเกินสูงกว่านั้นเนี่ยมันก็ตกหล่นไปอยู่แล้วเราก็จะทราบตัวเองอยู่แล้วแหละ
2: บางคนมีรถตั้งหลายคันแต่บอกเนี่ยไม่มีที่ดินเลยเนี่ยยังเช่าเขาอยู่แต่รถหลายคันนะอยู่ในชื่อของคุณอย่างเงี้ยเขาก็ตรวจสอบไปเจอนะคะแล้วก็บางคนบอกที่ดินไม่มีแต่มีคอนโดอย่างเงี้ยคอนโดก็ไม่ใช่ถูกๆด้วยนะคะเราพักกันสักครู่นะคะแล้วจะกลับมาในช่วงต่อไปของรายการนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามข่าวสารนะคะจากผู้สื่อข่าวของเราประจำจังหวัดต่างๆที่จะมีรายงานกันเข้ามาช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ

0: ลับมาในช่วงนี้นะคะกับคัดข่าวเล่าเรื่องวันนี้สวทชัยภูมิ FM 92.75 เมกะเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการเชื่อมโยงไปยัง11จังหวัดในภาคอีสานตอนบน12สถานีนะคะที่จะติดตามรับฟังรับชมรายการนี้ไปพร้อมๆกันทักทายกับคุณผู้ชมนะคะที่ชมผ่านเพจนะคะของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมินะคะแล้วก็ชัยภูมิบ้านพี่นะคะรวมถึงเพจของแต่ละสวท
1: นะคะที่แชร์กันออกไป
0: แชร์รายการนี้กันด้วยนะคะแล้วก็ฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะใน11จังหวัดภาคอีสานตอนบนนะคะขอนแก่นเลยกาฬสินธุ์มหาสารคามหนองบัวลำพูหนองคายอุดรด่านซ้าย
1: นครราชสีมา
0: อะไรอีกตอนนี้ได้9แล้วนะชัยภูมิพูดยัง
1: พูดแล้วครับ
0: พูดแล้ว
1: ทุกครั้งเลยพอคุณไม่สลัดไล่มาถึงประมาณ9สถานี9จังหวัดเนี่ยจะเริ่มติดละคือมันต้องติ๊กค่อยๆติ๊กไปนะถ้าเกิดไล่มาเนี่ยต้องความจำดีมากๆเลย
0: แสดงว่าความจำเลยดีหายไปอีกสอง
1: เพราะว่าต้องจำที่ตัวเองพูดไปด้วยไงว่าตัวเองพูดอะไรไปแล้ว
0: ด่านซ้ายเอาอย่างด่านซ้ายเอาแล้วหนองคายด่านซ้ายหนองบัวถ้าหนองหนองนี่ได้แล้ว
1: หนองบัวด่านซ้ายหนองบัวหนองคายด่านซ้ายเลยนะมีอุดร
0: สกลนคร
1: ขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์โคราชชัยภูม
0: ิครบยัง
1: น่าจะครบแล้ว11จังหวัด
0: 11จังหวัด12สถานีเนื่องจากว่าเราจะมีสวทด่านซ้ายด้วยนะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่ห่างไกลนะคะไม่สามารถจะรับสัญญาณได้ก็ต้องไปตั้งสถานีอยู่ที่ด่านซ้ายเพื่อให้ความครอบคลุมมายิ่งขึ้นค่ะเราจะไปทางด้านของผู้สื่อข่าวนะคะจากหนองบัวลำพู
1: สวทหนองบัวลำพู
0: หนองบัวลำพูคุณภัทรฉัตรหัตถกรรมนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพวกนายการทั้งสองท่านครับ
0: ค่ะเป็นไงกันบ้างที่หนองบัวลำพูฝนฟ้าดีไหมคะช่วงนี
2: ้ก็เดาไม่ค่อยถูกครับแดดบ้างฝนบ้างครับ
0: วันนี้ตกไหมคะ
2: วันนี้ยังครับแต่ว่ามีเมื่อวานกับเมื่อวันศุกร์ตก
1: ก็คล้ายๆกับที่ชัยภูม
0: ิค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะทีมงานพวกเราทุกคนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคาราวานร้านค้าไทยช่วยไทยพลัสหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองหนองบัวลำพูเราเป็นยังไงบ้างคะ
2: ครับก็เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองหนองบัวลำพูมีการจัดเป็นลักษณะของคาราวานร้านค้าสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ก็คือมีไปทำข่าวมีมากประมาณ30กว่าร้านค้าเลยครับที่มาเปิดก็คือจันเป็นอีเวนต์เลยแค่วันศุกร์แล้ววันเดียวเพราะเขาก็จะเปิดเรียนไปตามในแต่ละจังหวัดทราบว่าถัดจากหนองบัวก็จะเป็นอำเภอเพ็ญที่ทางอุดรธานีนะครับก็ทุกร้านค้าคือสามารถสแกนไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้ในทุกร้านค้าเลยใครที่เข้าไปก็สามารถไปเลือกซื้อจับจ่ายใช้สอยได้มีทั้งของสดมาหมูเนื้อสัตว์อาหารทะเลของกินต่างๆนะครับแล้วก็ไข่ไก่ลดราคาด้วยแล้วก็ยังใช้สิทธิ์ได้ด้วยนะครับก็เป็นการช่วยเหลือประชาชนให้สามารถที่จะเข้าไปจับจ่ายใช้สอยบางคนบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าร้านที่เราจะไปซื้อเนี่ย มันสแกนได้ไหม60บางคนต้องรอดูป้ายอะไรเงี้ยครับแต่ในคาราวานตรงเนี้ยก็คือสามารถที่จะ
0: เข้าไปซื้อเรา
2: ทุกร้านเลยใช่ครับ
1: โอ้ดีนะครับก็ไม่ต้องไปถามว่ารับ60-40ได้เพราะว่ามาก็คือมีทุกร้านแน่นอน
0: เป้าพุ่งตรงได้เลยชอบอะไรชอบเป็นประเภทของพร้อมกินหรือว่า
2: เป็นของที่สำเร็จแล้วแล้วก็วัตถุดิบต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถที่จะเข้าไปได้เลย
1: แล้วก็จะไปอุดรต่อด้วย
2: ไปอุดรวันใช่ครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าในอาทิตย์หน้าหรือตารางเขายังไม่ออกเลยไม่แน่ใจว่าเขาจะไปที่ไหนก็เดี๋ยวอาจจะต้องรอติดตามกันดูนะในคิดว่าในแต่ละจังหวัดเขาคงจะโปรโมทกันในแต่ละจังหวัดนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ประชาชนไปใช้บริการกันคึกคักไหมคะที่นน
2: ท์เยอะครับคึกคักแล้วก็ตอนที่ผมไปก็คือฝนตกด้วยพอดีนี้ว่าซื้อของเสร็จแล้วแล้วฝนค่อยตกตอนนี้คนเข้าไปซื้อเยอะครับเพราะว่า1คือมั่นใจเลยว่าเข้าไปถึงมันสแกนได้เลย60-40ไม่ต้องถามว่ารับมั้ยอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถที่จะเข้าไปซื้อได้เลย
0: แล้วสินค้าก็หลากหลายด้วยเนาะเท่าที่ดูภาพตามเนาะสินค้าเยอะมากน
2: ่
0: าซื้อมากเมื่อกี้เห็นปลากระพงตัวละร้อยเลย
2: ใช่ได้ราคาถูก
1: ด้วยอยากซื้อเลย
0: ค่ะ
2: ใช่ๆครับแล้วก็อยากจะย้ำเตือนเรื่องของบางคนวันนี้วันที่7แล้วบางคนใช้หมดกันละ5วันนะครับ200ใช้หมดกันแล้ว
1: ครับ
2: มันก็ยังมีโครงการไทยช่วยไทยเดิมอยู
0: ่ของ
2: คราวที่แล้วเนาะที่เขาเอาสินค้าอุปโภคบริโภค
0: ก็ลดลงไงถึง 58% ไง
2: ใช่ครับฉะนั้นยังมีอยู่เผื่อใครที่แบบว่าเงินตรงนี้พันหนึ่งของเดือนนี้หมดแล้วรอเดือนหน้าก็ใครที่ยังจะไม่ต้องซื้อก็ดูตรงนั้นไปก่อนเพราะว่าผมไปที่ไปรษณีย์เขาก็มีจัดเป็นบูธเป็นโซนไว้นะครับเป็นสินค้าของโครงการนี่แหละที่มาลดราคาฟ้ากระป๋องมันมีอยู่เทอร์ลูกข้าวสารเนี่ยเขาก็จะมีจัดเป็นบูธของเขาไว้ในที่ทำการไปรษณีย์ของแต่ละจังหวัดแล้วก็รวมถึงห้างสรรพสินค้าต่างๆเขาก็จะมีบูธของเขาอยู่ก็คือยังมีโครงการตัวนี้ที่สินค้ายังมีอยู่นะครับก็เผื่อประชาชนอาจจะลืมแล้วเผื่อใช้สิทธิ์หมดไปแล้วก็อยากให้ดูตัวนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งด้วย
1: บางคนลืมไปแล้วนะว่าไทยช่วยไทยมันไม่ได้มีแค่60-40แต่เขาก็ยังมีบรรเทาค่าละค่าของชีพ
2: อยู่ดีแต่เข้าใจว่าช่วงนี้คนก็โฟกัสว่า60-40แต่คนหมดไปแล้วเนี่ยทุกวันบางคนใช้ทุกวันไปหมดไปแล้วเนี่ยครับก็คือโอเคยังมีตรงนั้นที่ยังสามารถช่วยเหลือได้อยู
0: ่ค่ะเอาใช้กันต่อทีนี้การเดินหน้าพัฒนาน้ำตกเท่าโตสู่แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเราเป็นยังไงบ้างคะ
2: ใช่ครับก็จังหวัดหนองบัวลำภูก็เดินหน้าโครงการเปิดประตูเมืองอย่างสร้างสรรค์ก็ยกระดับวนอุทยานน้ำตกเท่าโต้เพื่ออยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 3-5 กิโลเมตรครับมันเป็นเส้นจากหนองบัวไปอุดรนี่แหละท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านโทสะสองจุนก็ลงพื้นที่พัฒนาเรื่องของความสะดวกความปลอดภัยแล้วก็จะทำทางลาดสำหรับผู้พิการด้วยเพิ่มห้องน้ำเพิ่มไฟส่องสว่างกล้องวงจรปิดเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งที่อยากให้ประชาชนได้แวะเวียนเข้ามาใครที่มาจังหวัดหนองบัวลำภูจะเดินทางไปอุดรก็อยากให้แวะเข้ามาดูสถานที่ตรงนี้เป็นน้ำตกเป็นแลนด์มาร์กใหม่กำลังจะทำให้เป็นแลนด์มาร์กใหม่ของจังหวัดก็คาดว่าน่าจะเปิดให้ได้เข้าไปในโครงการให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จให้เข้าไปเยี่ยมชมก็น่าจะกรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับตอนนี้กำลังเร่งพัฒนากันอยู่
0: ค่ะโอ้น่าสนใจมากดูภาพแล้วธรรมชาติยังอุดมสมบูรณ์อยู่เลยนะคะ
2: ครับเป็นน้ำตกเยอะแหละเพียงแต่ว่าเข้าไปพัฒนาเพิ่มนะครับ
0: ค่ะอ้าวเดี๋ยวเวลาน้อยละเราไปที่งานบุญบั้งไฟล้าน
2: ได้ครับฝากสุดท้ายงานบุญบั้งไฟของจังหวัดวันนี้จะมีขบวนบุญบั้งไฟนะครับวันที่7แล้วก็จัดยาวไปจนถึงวันที่13เลยวันนี้จะมีการเดินขบวนช่วงเย็นส่วนวันที่13บั้งไฟล้านก็จะจุดที่สนามกีฬากลางจังหวัดหนองบัวลำภูก็มีท่านศาสตราจารย์ดร.ยุทธนันท์สว่างมาเป็นประธานในพิธีด้วยก็อย่างฝากนักท่องเที่ยวหรือว่าใครที่อยู่แถวนี้แวะไปดูได้วันนี้พิธีเปิดเดินขบวนส่วนวันที่มีงานทุกวันนะครับจุดที่สนามกีฬากลางจังหวัดหนองบัวลำภูงานใหญ่คือที่13ครับก็ฝากงานของจังหวัดหนองบัวลำภูไปด้วย
0: ชวนไปเที่ยวกันนะคะ7-13มิถุนายนนี้ค่ะ
2: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณคุณพัทรชาติหัตถกรรมค่ะจากสวทหนองบัวลำภูค่ะ
3: ขอบคุณครับ
0: เอาละค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่สวทบึงการคุณจตุรพรผานางนะคะมีประเด็นที่น่าสนใจเบื้องการจัดใหญ่ 4-7 มิถุนายนงานบุญบั้งไฟสืบสาน
1: ใช
0: ่อีสานนี่ขาดไม่ได้เลยบุญบั้งไฟงานบุญบั้งไฟสืบสานประเพณีส่งผลให้เศรษฐกิจในชุมชนคึกคักรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะ
4: วันนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับมาดูบรรยากาศของงานประเพณีบุญบั้งไฟล้านสืบสานประเพณีที่จังหวัดบึงกาฬนะครับซึ่งณขณะที่ผมกำลังพูดอยู่นี้นะครับบั้งไฟก็กำลังจุดอยู่ครับจัดกันมาตั้งแต่วันที่4นะครับวันนี้ถึงวันที่7ละยังจุดกันอยู่นะครับยิ่งใหญ่มากนะครับโดยเทศบาลตำบลโนนสว่างอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬครับได้มีการจัดงานสืบสานประเพณีฮีด12คลอง14บุญบั้งไฟประจำปีอย่างยิ่งใหญ่นะครับเป็นการจัดงานตามความเชื่อของคนอีสานบ้านเรานี่แหละครับในช่วงเดือน6นะครับก็จะมีการบูชาพญาแถนหรือว่าส่งสัญญาณให้พญาแถนเนี่ยได้รู้ว่าถึงเวลาละที่ชาวนาพี่น้องเกษตรกรจะปลูกผักปลูกข้าวทำการเกษตรต่างๆท่านต้องส่งฝนมานะครับเพื่อให้พญาแถนส่งฝนฟ้าลงมาให้ตกต้องตามฤดูกาลโดยขบวนแห่เนี่ยเขามีขบวนแห่นะครับที่ยิ่งใหญ่มากขบวนแห่นะครับเริ่มต้นจากหน้าตลาดสดหน้าโรงเรียนบ้านโนนสว่างแล้วก็มุ่งหน้าเข้าสู่วัดสว่างสำราญธรรมคุณระยะทางประมาณ1โลกว่าๆนะครับซึ่งวัดแห่งนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าเป็นจุดกำเนิดของประเพณีบุญบั้งไฟล้านที่ตำบลโนนสว่างอำเภอเมืองบึงกาฬนะครับที่มาดูบรรยากาศก่อนขบวนแห่เนี่ยก็จะมีขบวนเฉลิมพระเกียรติขบวนแห่บั้งไฟเอนะครับก็คือเป็นบั้งไฟที่มีการประดับตกแต่งสวยงามนะครับมีขบวนผาแดงนางไอ่พญาแถนขบวนฟ้อนรำแล้วก็ขบวนเศรษฐกิจพอเพียงจากทั้ง8หมู่บ้านในตำบลโนนสว่างนะครับของเทศบาลตำบลโนนสว่างที่ได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมทีนี้พอขบวนแห่บั้งไฟ ถึงที่ภายในวัดนะครับขบวนนางรำก็จะมีการรำถวายโดยเป็นการรำถวายองค์หลวงปู่ฐานนะครับเป็นรูปหล่อขององค์หลวงปู่ฐานหรือว่าพระครูสิริพรหมคุณซึ่งท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดสว่างสำราญธรรมคุณเป็นพระเถราจารย์ที่ผู้คนให้ความเคารพศรัทธามากๆนะครับเป็นศูนย์รวมใจของคนในชุมชนเลยนะครับแล้วก็ของพุทธศาสนิกชนซึ่งเมื่อครั้งที่ท่านยังดำรงธาตุขันธ์อยู่เนี่ยนะครับหลวงปู่ฐานเป็นผู้บุกเบิกในการนำพาชาวตำบลโนนสว่างสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟนะครับแล้วก็จะมีการจัดงานยิ่งใหญ่ทุกปีนะครับก็เริ่มตั้งแต่สมัยองค์หลวงปู่ฐานทีนี้ในแต่ละปีเนี่ยเขาก็จะมีธรรมเนียมกันนะครับคือในปีนี้ชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาในองค์หลวงปู่ฐานเนี่ยก็นำบั้งไฟล้านมาจำนวน3บั้งนะครับแล้วก็บั้งไฟแสนจำนวน7บั้งเพื่อที่จะมาจุดถวายนะครับจุดขอฝนแล้วก็จุดแก้บนหลวงปู่ฐานนะครับภายหลังจากที่ในแต่ละปีเนี่ยเวลาคือคนมาขอพรก็จะมาบนบานศาลกล่าวถ้าได้ตามที่สำเร็จประสบความสำเร็จต่างๆดังที่อธิษฐานไว้เนี่ยก็จะนำบั้งไฟมาจุดนะครับก็คือเป็นบั้งไฟล้านในปีถัดไปนะบั้งไฟแสนอะไรก็ว่าไปนะครับก็เป็นความเชื่อที่เขามีการสืบสานกันมานะครับแล้วก็ทำให้งานประเพณีบุญบั้งไฟล้านที่โนนสว่างเนี่ยจัดได้ใหญ่ทุกๆปีนะครับคือมีบั้งไฟล้านในทุกๆปีซึ่งบั้งไฟล้านเนี่ยครับคือไม่ใช่ว่าจะจัดสร้างง่ายๆนะครับเพราะเป็นบั้งไฟที่ขนาดใหญ่นะครับมีบั้งไฟล้านบั้งไฟแสนบั้งไฟหมื่นก็มีขนาดต่างๆนะครับมีทุกขนาดนะครับมีทุกขนาดเลยนะครับแล้วก็จัดยิ่งใหญ่ในทุกๆปีขณะที่นายสำรวยด้วงว่านายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่างนะครับท่านนายกเนี่ยบอกว่าประเพณีบุญบั้งไฟถือว่าเป็นประเพณีสำคัญของภาคอีสานเพื่อบูชาพญาแถนซึ่งชาวบ้านเขาก็มีความเชื่อว่าพญาแถนเนี่ยทำหน้าที่ดูแลฝนฟ้าให้ตกต้องตามฤดูกาลให้พืชพันธุ์ธัญอาหารอุดมสมบูรณ์ประชาชนชาวบ้านมีความผาสุกก็จัดงานบุญบั้งไฟขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขวัญกำลังใจเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการดำรงชีวิตในภาคการเกษตรนะครับแล้วก็ขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลตามความเชื่อชาวนาจะได้มีน้ำในการทำนาให้ผลผลิตที่ดีในเดือน6เดือน7ของแต่ละปีเนี่ยเขาก็จะมีการกำหนดจัดงานบุญบั้งไฟขึ้นนะครับซึ่งประเพณีบุญบั้งไฟเนี่ยก็จะทำให้ชุมชนมีความสนุกสนานมีความร่วมไม้ร่วมมือกันในการจัดสร้างขบวนจัดสร้างบั้งไฟนะครับรวมถึงเกิดความสามัคคีกันในชุมชนมีการให้ทุกภาคส่วนเนี่ยได้มีการส่วนร่วมในการร่วมการรังสรรค์ขบวนให้มีความสวยงามสร้างความรักความสามัคคีกันก็เลยถือได้ว่าประเพณีบุญบั้งไฟมีความสำคัญมากๆทั้งในแง่ของคติความเชื่อของคนอีสานในการสืบสานคติความเชื่อนั้นในการสร้างขวัญกำลังใจแล้วก็สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนและที่สำคัญสามารถที่จะดึงดูดให้ผู้คนเนี่ยกลับมาท่องเที่ยวนะครับกลับมาที่บ้านยิ่งตอนนี้มีโครงการไทยช่วยไทยนี่ไงก็มีการนำไทยช่วยไทยมาใช้เหมือนกันนะครับตามร้านค้าต่างๆภายในชุมชนก็คึกคักสนุกสนานกันเหมือนกันในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้นะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อที่จะสร้างหลายๆอย่างให้เกิดขึ้นนะครับให้เกิดขึ้นภายในพื้นที่ชุมชนตำบลโดยเฉพาะความสามัคคีโดยเฉพาะความขันกำลังใจให้เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับแล้วก็ผลพลอยได้ที่ตามมาก็คือเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนนะครับที่เกิดขึ้นจากการที่มีญาติพี่น้องต่างๆเดินทางเข้ามาในพื้นที่นะครับนักท่องเที่ยวต่างๆที่เดินทางเข้ามาแล้วก็ประกอบกับช่วงนี้เป็นไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะครับก็ส่งผลให้มีความคึกคักมากยิ่งขึ้นเยอะเลยนะครับทีนี้ส่วนของไฮไลท์ของการจัดงานนะครับอยู่ที่2ส่วนด้วยกันส่วนแรกคือขบวนแห่บั้งไฟเอนะครับซึ่งมีการแห่มาจากหมู่บ้านต่างๆในตำบลโนนสว่างนะครับการประกวดขบวนฟ้อนรำการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของแต่ละคุ้มนะครับมีเงินรางวัลให้ผู้ชนะแล้วก็มีรางวัลชมเชยให้แต่ละชุมชนด้วยนะครับมีการแข่งขันจุดบั้งไฟนะครับซึ่งมีบั้งไฟทุกขนาดไม่ว่าจะเป็นบั้งไฟล้านบั้งไฟแสนบั้งไฟหมื่นบั้งไฟเล็กก็มีหมดนะครับก็ได้รับเกียรติจากนายนครสิริปริญญานันท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับสำหรับงบประมาณเนี่ยก็ได้รับการจัดสรรจากเทศบาลตำบลโนนสว่าง 200,000 แล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากอบจ.บึงกาฬอีก 100,000 แล้วก็ ได้รับความร่วมไม้ร่วมมือผู้สนับสนุนในต่างๆเนี่ยจากนี่นะครับคนในชุมชนจากผู้ที่มีความศรัทธาในองค์หลวงปู่ทานนะครับนำสิ่งต่างๆมาสนับสนุนในต่างๆกันเยอะแยะมากมายนะครับโดยรายได้ทั้งหมดหลังจากหักค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะมอบไปกับทางวัดสว่างสำราญธรรมคุณนะครับซึ่งเป็นจุดตั้งต้นของประเพณีบุญบั้งไฟล้านที่ตำบลนนท์สว่างแห่งนี้นะครับเพื่อนำไปก่อสร้างศาลาการประเรียนแล้วก็ใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆในทางพระพุทธศาสนาสืบสานพระพุทธศาสนาต่อไปนะครับนี่คือกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะเป็นบรรยากาศแห่งความคึกคักมากๆครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬนะครับตอนนี้กำลังจุดอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะขอไปดูการจุดบั้งไฟต่อนะครับใครที่ทันก็ตามมาได้นะครับแต่ถ้าใครที่ไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวมาในปีหน้านะครับจัดยิ่งใหญ่เหมือนเดิมนะครับหรืออาจจะมาบนก็ได้ที่นี่นะครับหลวงปู่ถานนะครับแล้วก็เดี๋ยวปีต่อไปเอาบ้างไฟมาจุดเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นการรายงานนะครับที่เกิดขึ้นกับบรรยากาศบุญบ้างไฟนะครับจตุรพรผานาคสวทบึงการรายงานครับ
0: เอาละค่ะขอบคุณคุณจตุรพรนะคะดูกันเพลินเลยนะคะ7นาที
1: เล่าสละเอียดเลยบุญบั้งไฟที่บึงกาฬนะครับถ้าใครที่สนใจก็สามารถไปกันได้ไปไม่ได้สิวันนี้วันสุดท้ายแล้วถ้าจะไปเนี่ยน่าจะหมดแล้วนะ
0: ต้องคนที่อยู่
3: ในพื้นที่
0: 300 เมตร
3: ถึงจะไปทัน
0: ค่ะ
3: ช่วงสุดท้ายนะครับ
0: มาดูบรรยากาศไทยช่วยไทยพลัส60-40ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิคุณศาสต
3: ร์ครับ
0: เป็นยังไงบ้างคะ
3: ก็ลงพื้นที่ไปที
0: ่ถนนเดินใกล้ๆกับสวทเรานี่นะคะ
1: ก็บรรยากาศจะเป็นการใช้จ่ายในช่วงวันที่3วันที่4หลังจากที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนแล้วถือว่าบรรยากาศก็ยังคงคึกคักอยู่โดยเฉพาะบริเวณถนนคนเดินนี่เป็นช่วงประมาณ5 โมงเย็นก็เป็นช่วงที่คนเริ่มที่จะเลิกงานแต่จริงๆถ้าคนจะมาเยอะก็น่าจะประมาณสักทุ่มหนึ่งก็จะเยอะ6 โมงทุ่มหนึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้คนเริ่มไปและที่ผมสังเกตเห็นบ่อยๆก็คือร้านเนี่ยแทบจะ 90% ของตลาดมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งต่างจากครั้งที่แล้วที่เป็นโครงการคนละครึ่งอาจจะยังมีสัก 60-70% ของตลาดทั้งหมดแต่เดี๋ยวนี้น่าจะ 80-90% แล้วก็ไปเจอคุณวรรณยานะครับกำลังไปซื้ออยู
0: ่
1: บอกว่าประหยัดไปได้เยอะเลยนะครับทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่เอามาใช้นะครับซื้อของบอกว่าวันนั้นซื้อไป300 กว่าบาทก็หมดไปแค่100 กว่าบาทเอง
0: ค่ะจ่ายไป100 กว่าบาทเองเพราะว่ารัฐช่วยจ่ายตั้ง 60% แล้วนะคะดิฉันเองก็ไปเนี่ยซื้อของกินอยู่ในนี้เดินเงินเพลินเลยปกติซื้อเล็กซื้อน้อย
1: คร
0: ับ พอแบบว่าตัวเองออกน้อยแล้วก็ซื้อเยอะนะคะแล้วอย่างที่คุณศาสตร์บอกไปร้านไหนเขาก็เข้าร่วมโครงการกันแทบทั้งนั้นเลย
1: พ่อค้าแม่ค้าก็ชื่นชมนะครับบอกว่าก่อนหน้านี้มันจะดูเงียบๆหน่อยเพราะถนนคนเดินถ้าสังเกตเห็นก่อนหน้านี้สักเดือน2 เดือนช่วงที่น้ำมันขึ้น
0: น่ะ
1: มันจะเงียบนะครับประกอบกับมีงานอะไรต่างๆด้วยมาชนก็เลยทำให้ถนนคนเดินเนี่ยค่อนข้างเงียบแต่พอมีไทยช่วยไทยพลัสกลับมาคึกคักอีกแล้วน
0: ะ
1: ร้านค้าก็ชอบใจ
0: พ่อค้าก็น่าใสลูกค้าก็ยิ้ม
1: ครับลูกค้าก็ได้ลดได้ประหยัดไว้ในตัวด้วย
0: ร้านไหนที่อยากให้ลูกค้าเมคชัวร์ก็คือสร้างความมั่นใจเอาป้ายมาติดนะคะเหมือนกับหลายร้านที่เขาทำอยู
1: ่
0: บางคนไม่ลงทุนเลยเอา
1: ป้ายเก่า
0: ตั้งแต่ป้ายเก่าตั้งแต่50
1: คนละครึ่งมาติดก็มีแต่ว่าเป็นอันเข้าใจกัน
0: เป็นอันเข้าใจว่าฉันก็เข้าร่วมโครงการเหมือนกันนะจ๊ะนะคะก็นี่คือหลากหลายบรรยากาศนะคะที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังกับคัดข่าวเล่าเรื่องนะคะวันนี้สวทเชภูมิ FM 92.75 เมกะเฮิรตซ์เป็นแม่ขายในการผลิตรายการวันนี้ขอบคุณทุกส่วนทุกฝ่ายนะคะที่ร่วมกันผลิตรายการนี้นะคะให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามเรียกว่าคัดกันมาสดๆนะคะนำมาเล่าสู่กันฟังคัดข่าวเล่าเรื่องรวดเร็วถูกต้องนะคะแล้วก็เข้าใจง่ายติดตามกันได้ทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะ15 นาฬิกาโดยประมาณถึง16 นาฬิกาทางสวทในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์11 จังหวัด12 สถานีด้วยกันวันนี้ดิฉันเพชรรัตน์วังระหาค่ะ
1: ครับผมสาธุวงการดีครับ
0: และทีมงานทุกคนลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะพรุ่งนี้ติดตามรายการนี้กันได้ใหม่สวัสดีค่ะ
5: ช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้SME ไทยรุ่งสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช้อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200 บาทรับส่วนลดทันที100 บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23 มิถุนายน 2569ทุกการช้อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมเดินทางติดตามนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการ
9: นายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดติดตามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายนนี้ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการพบหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามประธานสภาแห่งชาติเวียดนามและเข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามทั้งยังมีกำหนดพบปะภาคเอกชนไทยและเวียดนามเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นร่วมถึงมีกำหนดการเข้าร่วมและกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ภายใต้หัวข้อร่วมกันสร้างอนาคตที่มีสันติภาพความมั่งคั่งและการมีประชาชนเป็นศูนย์กลางหรือ Shaping Our Future Together Peace Prosperity People Centered ด้วยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
8: สถานีรถไฟตรังลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบระบบเครื่องกั้นทางรถไฟทุกจุดในความรับผิดชอบพร้อมยกระดับมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟในเขตกลางเมืองอย่างเข้มงวด
10: นายธีรยุทธ์รักห่วงนายสถานีรถไฟตรังเปิดเผยว่าสถานีรถไฟตรังได้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟในเขตกลางเมืองอย่างเข้มงวดโดยก่อนที่รถไฟจะถึงจุดตัดทางรถไฟจะมีระบบแจ้งเตือนไปยังพนักงานประจำเครื่องกั้นถนนล่วงหน้าเพื่อเตรียมดำเนินการลดไม้กั้นและอำนวยความปลอดภัยแก่ประชาชนโดยสาเหตุของอุบัติเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากผู้ขับขี่ไม่สังเกตป้ายเตือนและสัญญาณจราจรโดยก่อนถึงจุดตัดทางรถไฟจะมีป้ายเตือนระยะ300เมตร200เมตรและ100เมตรรวมถึงป้ายกำหนดความเร็วเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนชะลอความเร็วและเตรียมหยุดรถอย่างปลอดภัยนอกจากนี้นายสถานีรถไฟตรังยังได้ลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบระบบเครื่องกั้นทางรถไฟทุกจุดในความรับผิดชอบของสถานีทั้งเครื่องกั้นแบบมีพนักงานควบคุมและเครื่องกั้นอัตโนมัติรวมประมาณ10จุดเพื่อตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ป้ายเตือนและเครื่องหมายจราจรต่างๆให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานและเพิ่มความปลอดภัยกับประชาชนสูงสุดพร้อมฝากเตือนไปยังประชาชนว่าเมื่อไม้กั้นทางรถไฟลดลงแล้วห้ามขับรถฝ่าผ่านโดยเด็ดขาดและควรปฏิบัติตามสัญญาณเตือนอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
8: จังหวัดนราธิวาสประชุมติดตามขับเคลื่อนงานความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลครอบคลุม9ประเด็นสำคัญเพื่อยกระดับความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
11: พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลประจำวันที่ห้องประชุมสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2ภายใต้กรอบบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลโดยมีผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสและผู้เกี่ยวข้องพร้อมศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ13แห่งเข้าร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นผ่านกลไกทีมจังหวัดโดยเน้นย้ำการดำเนินงานด้านยาเสพติดให้มีการซักถามขยายผลผู้เสพในทุกคดีเพื่อนำไปสู่การติดตามจับกลุ่มผู้ค้าและผู้จำหน่ายอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันกรณีหนี้นอกระบบหากมีการร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอให้เร่งรายงานผลการดำเนินงานเช่นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพร้อมทั้งเร่งรัดการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านสีขาวและภารกิจด้านความมั่นคงอื่นๆให้ครอบคลุมทั้ง9ประเด็นสำคัญตามนโยบายรัฐบาลประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
8: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
12: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
13: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
14: เพราะทุกก้าวของชีวิตมีความเสี่ยงความเสี่ยงต่อชีวิตสุขภาพอนามัยหรือความเสี่ยงต่อทรัพย์สินเราเตรียมความพร้อมเพื่อรับความเสี่ยงนั้นอย่างไรการประกันภัยเป็นเครื่องมือสำคัญในการเยียวยาความเสียหายจากความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อให้เราสามารถลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งในวันที่ยากลำบากทุกเรื่องประกันภัยคปภ.พร้อมดูแลคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณสายด่วนคปภ. 1186 www.oic.or.th
15: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
16: ่อทุกอาชีพใช้เงินแลกเปลี่ยนซื้อขายเรื่องทัน

0: ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
1: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอ๊ะสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
0: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอะเธอ
1: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
0: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
2: เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
4: ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
3: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดีที่คิดถึงค่ะพบกับเพลงดีที่หายไปฟังสบายสบายไปกับพี่จุ๋มอมรรัตน์วินิยกูลกับรายการเพลงดีที่คิดถึงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz

สวัสดีค่ะคุณฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงดีที่คิดถึงนะคะก็มาดูแลคุณฟังเลือกเพลงเพราะๆในอดีตนะคะมาฝากคุณฟังกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ไม่ใช่เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะช่วงเวลานี้ค่ะ16นาฬิกา10นาทีโดยประมาณถึง17นาฬิกานะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทั้ง2ระบบนะคะ FM 99.50 MHz แล้วก็ AM 621กิโลเฮิรตซ์นะคะอมรรัตน์ปีนี้คุณรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะรายการนี้ควบคุมการผลิตโดยผอ.เจี๊ยบอชิรยามักตานีแล้วก็อำนวยการผลิตโดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์ท่านสมบัติเชียรัตน์นะคะรายการนี้เอาใจคุณฟังที่มีความคิดถึงคิดถึงเพลงที่คุณฟังอยากจะฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกกรุงอมตะสุนทรภรณ์ร่วมสมัยในอดีตหรือจะเป็นสตริงย้อนยุคและหรือเพลงสากลในอดีตก็ได้นะคะก็ขอบคุณหลายๆสายที่โทรมาตั้งแต่รายการยังไม่เริ่มเลยนะคะสายแรกวันนี้ก็จะเป็นคุณสอนอลสิงห์นะคะก็ขอฟังเลมเบมเบอร์มีมานะคะแล้วก็สายที่สองจากอำเภอบ้านไผ่ค่ะก็ขอฟังเพลงสากล I don't like to sleep alone นะคะสายที่สามก็จะเป็นทางคุณหนุ่มกลางทุ่งชานเมืองนะคะขอฟังเอื้องรวยค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจัดให้ฟังเพลงที่เมื่อวานนี้ไม่ได้เปิดนะคะก็ติดคุณฟังไว้คุณฟังขอคันหนึ่งรักมานะคะมอบไปทางอำเภอบ้านไผ่ให้ฟังเลยค่ะเพลงแรกจากในรายการวันนี้บัวกลางบึงนะคะเป็นเรื่องเป็นเวอร์ชันของคุณนันทิดาแก้วบัวสายค่ะ

รับฟังรายการเพลงดีที่คิดถึงนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทั้ง2ระบบนะคะ FM 99.50 MHz แล้วก็ AM 621 GHz นะคะฟังรายการของเราทาง Facebook ได้นะคะที่Facebook ของสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็สามารถพิมพ์ขอฟังเพลงได้เลยนะคะอยู่ที่ไหนก็ฟังได้นะคะ มีคุณฟังแนะนำเพลงเพิ่มเติมมาเยอะเลยนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะทยอยจัดให้ไม่ว่าจะเป็นช่วงของเพลงฮักบูมนะคะน้องเคอร์ฟิวเป็นน้องวัยรุ่นนะคะก็จะชอบฟังเพลงเป็นแนวสมัยใหม่หน่อยนะคะสตริงวันนี้ขอคนแรกของเจมมาเตรียมไปแล้วนะคะจบไปเมื่อสักครู่นี้ชื่อเพลงหวงรักมอบไปยังกักกูฟังทางเขื่อนอุบลรัตน์นะคะบอกว่าขอฟังเพลงของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ชื่อเพลงอะไรก็ได้แล้วก็เลยเลือกเป็นเพลงดังของท่านให้เลยนะคะชื่อเพลงหวงรักค่ะแล้วก็ทางหนองใหญ่ก็ฟังเพลงของคุณสุเทพวงศ์กำแหงในจังหวะช้าช้า

ได้เลยนะคะช่วงนี้ก็ขออนุญาตบอกบุญค่ะเพราะว่าใกล้ถึงวันแล้วก็คือวันพรุ่งนี้นะคะวันที่9มิถุนายนนะคะก็เป็นข่าวที่ฝากมาจากน้องกวางวรวิทย์สิทธิกรนะคะจากคลื่นของสมาร์ทเรดิโอนะคะเอามาแล้วก็เคยไปจัดอยู่ที่คลื่นนั้นสักหลายปีเหมือนกันนะคะก่อนที่จะมาที่9ก่อนที่จะมาที่แห่งประเทศไทยนะคะก็น้องกวางก็บอกว่าฝากประชาพันธ์มานะคะจากขึ้น 99.75 แล้วก็ขึ้น101จังหวัด101นะคะขอเชิญคุณฟังทุกท่านนะคะร่วมสร้างมหากุศลยกช่อฟ้าพระวิหารและพุทธพิเศษหลวงพ่อพระลับณวัดธาตุพระอารามหลวงค่ะในดินแดนแห่งที่ราบสูงอันอุดมด้วยอารยะธรรมความศรัทธาที่มีต่อพระศรีสัตนาคหุตหรือหลวงพ่อพระลับณได้สถิตอยู่คู่เมืองขอนแก่นมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่การก่อตั้งเมืองพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะล้านช้างองค์นี้ไม่เพียงแต่มีความงดงามทางพุทธศิลป์ที่ประณีตแต่ว่ายังคงเป็นศูนย์รวมใจของชาวอีสานมาช้านานนะคะเนื่องในวาระครบรอบ500ปีแห่งตำนานทางวัดธาตุพระอารามหลวงจึงได้จัดสร้างวิหารประดิษฐานองค์หลวงพ่อพระลับนะคะเพื่อให้เป็นศาสนสถานถาวรที่สมเกียรติแล้วก็เป็นมิ่งขวัญสืบไปนะครับสำหรับคชานาคราชปักเป็นศิลปะแห่งศรัทธาบนยอดวิหารหัวใจสำคัญของการก่อสร้างวิหารในครั้งนี้ก็คือการประดิษฐานช่อฟ้าที่มีความพิเศษแล้วก็แฝงความหมายอันลึกซึ้งที่เรียกว่าคชานาคราชปักหรือคชานาคราชปักษาซึ่งเป็นงานพุทธศิลป์ร่วมสมัยที่สะท้อนจิตวิญญาณแห่งล้านช้างโดยมีส่วนประกอบและก็ความหมายมงคลนะคะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายฟังว่าให้ฟังว่าคชาคืออะไรนาคาคืออะไรปักษาคืออะไรนะคะสักครู่หนึ่งค่ะตอนนี้เราจะไปฟังเพลงที่คุณหนุ่มกลางทึ่งกลางทุ่งชันเหมือนขอฟังมานะคะขอฟังเพลงเอื้องรอยมอบไปยังคุณเบลคุณดพฤทธิ์อบต.สาวัตถีแล้วก็ท่านดร.วิวนะคะแล้วก็ท่านอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านธีรพงษ์โสดาสีแล้วก็ท่านผอ. NBT ขอนแก่นท่านผอ.แอ้ไปเป็นพิษปวดโสพิษแล้วก็ขอมอบไปยังทางบ้านไผ่ด้วยนะคะบ้านไผ่ขอฟังเพลงสากลมานะคะก็วันนี้ท่านบอกว่าเดี๋ยวจะขอรับฟังเพลงสากลไปจากทางบ้านไผ่บ้านไผ่ก็ขอ I don't like to sleep alone นะคะแล้วก็ทางอำเภอศรีบุญเรืองขอฟังดีเบิร์มเบิร์มมีนะคะเตรียมไปแล้วล่ะเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวตอนนี้เราไปฟังอะไรก่อนดีเอื้องรอยเนาะโอเคค่ะ

คุณสุเทพพงษ์กำแหงในจังหวะช่าช่าช่าทั้งสองเพลงนี่ก็มีเอื้องรวยที่คุณหนุ่มกลางทุ่งชานเมืองแนะนำว่ามาแล้วก็พี่แรมรักจากผู้ฟังทางหนองใหญ่นะคะนี่คือช่วงเวลาของรายการเพลงดีที่คิดถึงคุณอยู่กับอมรรัตน์ปีนี้คุณนะคะสวท FM 99.50 MHz และ AM 621กิโลเฮิรตซ์นะคะทาง Facebook สวทขอนแก่นกรมประชาพันธ์ด้วยแนะนำเพลงที่043-236-726คุณฟังคิดถึงเพลงอะไรก็โทรมาบอกเนี่ยเอามาแล้วมานั่งจัดสดๆทุกวันเลยนะคะจันเอาไม่ใช่จันเสาร์และอาทิตย์นะคะช่วงเวลานี้16:10 น.โดยประมาณถึง17:00 น.นะคะในส่วนของการประชาสัมพันธ์เชิญชวนคุณฟังให้มาร่วมสร้างมหากุศลยกช่อฟ้าพระวิหารและพุทธพิเศษหลวงพ่อพระลับณวัดธาตุพระอารามหลวงนะคะก็ในวันอังคารที่9มิถุนายนนี้นะคะวัตถุสำคัญของการก่อสร้างวิหารในครั้งนี้ก็คือการประดิษฐานช่อฟ้าที่มีความพิเศษแล้วก็แฝงความหมายอันลึกซึ้งที่เรียกว่าคชานาคราชปักหรือคชานาคราชปักษาซึ่งเป็นงานพุทธศิลป์ร่วมสมัยที่สะท้อนจิตวิญญาณแห่งล้านนานะคะโดยมีส่วนประกอบแล้วก็มีความหมายมงคลดังนี้นะคะขอบคุณคุณสุเพียรประยงหอมนะคะรับฟังรายการของเราอยู่ทางเป็นเว็บไซต์ของทางสถานีเว็บไซต์ของเราก็คือ www.radiokhonkan.prd.go.th นะคะก็ขอบคุณคุณสุเพียรนะคะก็ฟังรายการของเราอยู่ที่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะคะจะขอฟังเพลงอะไรก็พิมพ์ข้อความเข้ามาได้นะคะว่าอยากจะฟังเพลงอะไรคะแต่นี้เราก็ฟังเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าคชานาคราชปักษานะคะคชานี่ก็คือส่วนหัวช้างเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจและปัญญาค่ะนาคาก็คือส่วนลำตัวของนาคสื่อถึงการปกปักรักษาศาสนาและพุทธศาสนิกชนนะคะปักษาก็คือส่วนปลายปีกนกแทนคำแทนค่าของอิสระภาพเหนือฟากฟ้านะคะช่อฟ้าอันวิจิตรนี้สร้างขึ้นจากไม้สักมงคลและประดับด้วยกระจุกสีเขียวน้ำเงินอย่างบรรจงเพื่อที่จะให้ความงดงามนี้อยู่เหนือกาลเวลาแล้วก็สมเกียรติที่จะสถิตอยู่บนยอดวิหารหลวงพ่อพระลับค่ะกำหนดการมหากุศลนี้ตรงกับวันอังคารที่9มิถุนายนพุทธศักราช2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสร้างประวัติศาสตร์ในพิธีสำคัญณวัดธาตุพระอารามหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นตามกำหนดการนะคะเดี๋ยวอมรัตน์มาเรียนให้ทราบในกำหนดการค่ะตอนนี้เราก็จะเข้าไปสู่ช่วงบรรยากาศของเพลงสากลกันสักเพลงหนึ่งก่อนนะคะที่คุณสอนนรสิงห์ได้นำเข้ามาจากอำเภอศรีบุญเรืองค่ะชื่อเพลง Remember Me นะคะของทอมมี่แซนค่ะให้ฟังเลยนะคะ

วันเสาร์และวันอาทิตย์คิดถึงเพลงอะไรโทรมาบอกกับอมรได้ได้ค่ะหมายเลขโทรศัพท์043-236-7-26ค่ะจบไปเมื่อสักครู่ชื่อเพลงคนแรกเจมเรืองศักดิ์นะคะน้องเคอร์ฟิวแนะนำเข้ามาค่ะก็มีเพลงสากลรอเปิดอยู่สักอีกเพลงนึงเนาะจากคนบ้านไผ่บอกว่ามอบไปยังคุณหนุ่มกำลังทุ่งชานเมืองแล้วก็คุณสอนอลสิงห์ด้วยเพราะว่าเห็นว่าชอบฟังเพลงแนวเพลงสักคนเก่านะคะก็ค่ะก็เพลงอะไรที่เราคิดถึงอมแล้วก็ไม่จำกัดนะคือฟังอยากจะฟังเพลงสักคนสตริงย้อนยุค6 70 80อะไรเงี้ยได้เดี๋ยวจะเป็นร่วมสมัยในอดีตก็ได้สุนทรภรณ์ก็ได้และที่ขาดไม่ได้ก็คือลูกกลุ่มอมตะนะคะแต่วันนี้เราจะฟัง I Don't Like To Sleep Alone ของพอแองกาทางบ้านไผ่แนะนำเข้ามาค่ะ

ชื่อคมตานะคะวงดนตรีสุนทรภรณ์ผู้ที่ร้องเพลงนี้ก็คือคุณยันยงเสลานนท์อีกหนึ่งเพลงที่กูฟังชอบมากๆไม่ค่อยมีคนขอนะคะเพราะว่าบางทีอาจจะแบบจำชื่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเปิดไปก็จะมีโทรศัพท์มาว่าเพลงนี้ชื่ออะไรเพราะจังเลยชื่อเพลงข่มตานะคะกูฟังกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงดีที่คิดถึงคุณอยู่กับอมรรัตน์เป็นยังไงก่อนนะคะสวท FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นค่ะแล้วก็ระบบ AM 621กิโลเฮิรตซ์ด้วยนะคะออกอากาศทาง Facebook สวทขอนแก่นกรมประชาพันธ์ค่ะแนะนำเพลงที่0432367 26จะอยู่เป็นเพื่อนผู้ฟังไปจนถึง17นาฬิกานะคะมองดูเวลาตอนนี้16นาฬิกา54นาทีพร้อมกับข่าวที่น้องกวางวรวิศิทธิกรจาก Smart Radio ฝากประชาสัมพันธ์มานะคะเรื่องของกำหนดการมหากุศลในวันอังคารที่9มิถุนายนนี้นะคะขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสร้างประวัติศาสตร์ในพิธีสำคัญณวัดธาตุพระอารามหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นตามกำหนดการดังนี้ค่ะเวลา9นาฬิกาพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างวิหาร500ปีนะคะเวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลหลวงพ่อพระลับรุ่น500ปีนะคะเวลา16นาฬิกา29นาทีพิธียกช่อฟ้ามหามงคลสถิตบนยอดพระวิหารพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ58ปีพระราชวัฒนวัชรบัณฑิตรองศาสตราจารย์ดร.สุกัญญาอรุโนนะคะเจ้าอาวาสวัดธาตุและรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นค่ะนอกจากนี้ก็ได้เมตตาธรรมจาก5พระมหาเถราจารย์นั่งปลุกอธิษฐานจิตนะคะในพิธีพุทธพิเศษครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคม5รูปประกอบด้วยพระเทพวัชรธรรมโสพลหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะคะพระเทพวัชรวิทยาคมพระเทพวัชรญาณสุนทรวิโทสะปัญโยนะคะพระราชประสิทธิคุณและพระราชวัชราจารย์โสพลค่ะสำหรับช่องทางการร่วมบุญและเช่าบูชาวัตถุมงคลนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างวิหารปฏิสถานหลวงพ่อพระลับนะคะก็ฟังสามารถร่วมเช่าจองบูชาวัตถุมงคลรุ่น500ปีเพื่อรวบรวมปัจจัยสมทบทุนการก่อสร้างได้ณเจดีย์พระธาตุนครเดิมวัดธาตุพระอารามหลวงสอบถามรายละเอียดที่หมายเลขโทรศัพท์082-154-2404นะคะ082-154-2404ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านร่วมพลังศรัทธาสืบสานพุทธศิลป์และประเพณีอันดีงามเพื่อให้องค์หลวงพ่อพระลับสถิตเป็นมิ่งขวัญคู่เมืองขอนแก่นสืบไปชั่วลูกชั่วหลานค่ะมีเพลงหนึ่งที่ติดหูฟังไว้หลายวันเปิดไม่ได้สักทีเนื่องจากเวลาไม่พอวันนี้ได้เลิกที่จะเปิดแล้วนะน่าจะเป็นเพลงสุดท้ายจากทางรายการด้วยเพลงนี้ไม่มีเธอขอมาตั้งแต่วันวิสาขบูชานะคุณได้เลิกเปิดวันนี้คุณสุเทพวงกำแพงกับร้องค่ะพบกับอมรรัตน์วินิกุลรายการเพลงดีที่คิดถึงได้ใหม่ในวันเสาร์และวันอาทิตย์หน้า16 นาฬิกา 10 นาทีเป็นต้นไป

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอรัญญาชมชื่นกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสขณะนี้มียอดรวมกว่า 16,000 ล้านบาทแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสขณะนี้ยอดรวมกว่า 16,000 ล้านบาทโดยมีร้านค้าพร้อมใช้งานทะลุ1ล้านร้านค้าแล้ว
5: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ณวันที่7มิถุนายน2569เวลา 13:00 น.จากผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,463 รายมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 16,124 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 9,376 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนจ่ายเอง 6,747 ล้านบาทซึ่งมีจำนวนผู้ใช้จ่ายสำเร็จแล้วถึง 22,531,257 รายและมีผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทจำนวน 36,477 รายสำหรับภาคผู้ประกอบการมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานรวม 1,548 ล้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าเดิม 868,082 ร้านและร้านค้าใหม่ 132,466 ร้านโดยมีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้วถึง 935,044 ร้านค้ายังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างรอกดยอมรับอีก 111,054 ร้านค้ารวมถึงร้านค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบอีกจำนวน 3,572 ร้านค้าปฏิพลสนับพรมมารายงาน
1: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ปฏิเสธข้อกล่าวหาใช้ระบบ IO และระบบเส้นสายย้ำจุดยืนความโปร่งใสในการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานคร
6: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันถึงความโปร่งใสในการทำงานที่ผ่านมาโดยระบุว่าคะแนนนิยมจากผลสำรวจความคิดเห็นที่ออกมาดีอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นผลลัพธ์จากการทำงานหนักตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพร้อมกำชับทีมงานห้ามประมาทและเดินหน้าลงพื้นที่พบปะประชาชนอย่างเข้มข้นจนถึงวันเลือกตั้งกรณีข้อกล่าวหาต่างๆเช่นการใช้ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารหรือ IO เพื่อตอบโต้ทางการเมืองนายชัชชาติปฏิเสธว่าไม่มีการทำ IO อย่างแน่นอนโดยทีมงานยึดหลักการสื่อสารข้อเท็จจริงอย่างสร้างสรรค์ไม่กล่าวร้ายคู่แข่งพร้อมมุ่งเน้นการนำเสนอผลงานและนโยบายเป็นสำคัญ ส่วนเรื่องระบอบอากงหรือการใช้เส้นสายในการโยกย้ายข้าราชการเป็นเพียงการสร้างวัฒกรรมขึ้นมาโดยยืนยันว่าการแต่งตั้งข้าราชการที่ผ่านมาดำเนินการบนพื้นฐานของความสามารถความซื่อสัตย์สุจริตและความโปร่งใสเป็นหลักแม้กระบวนการคัดเลือกอาจทำให้เกิดความไม่พอใจแก่ผู้ที่ไม่รับตำแหน่งตามความคาดหวังแต่ตนยึดมั่นในหลักการเลือกคนมีคุณภาพเข้าสู่ระบบเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนเสมอมาฉนันชิดาสังทองรายงาน
1: นายอนุชาบุรพชัยศรีนำทีมพรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่หาเสียงย่านบางรักบางคอแหลมชูแนวทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจพัฒนาความสะอาดส่งเสริมสตรีทฟู้ด
7: นายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและคณะผู้บริหารพรรคลงพื้นที่หาเสียงย่านบางรักและบางคอแหลมโดยนายอนุชาระบุว่าการแก้ปัญหาเศรษฐกิจจะเป็นความท้าทายสำคัญของกรุงเทพมหานครจึงต้องเร่งยกระดับความสะดวกความสะอาดและการจัดการขยะในพื้นที่พร้อมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและย่านเศรษฐกิจสำคัญให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากขึ้นส่วนประเด็นการจัดระเบียบทางเท้าเห็นว่าควรสร้างความสมดุลระหว่างการสัญจรของประชาชนกับการประกอบอาชีพของผู้ค้าโดยเฉพาะพื้นที่สตรีทฟู้ดซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของกรุงเทพมหานครและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนขณะที่เรื่องการป้องกันการทุจริตนายอนุชาย้ำว่าหากได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะผลักดันระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนก่อนเดินหน้าหาเสียงต่อที่ตลาดริมคลองซอยเจริญกรุง103เขตบางคอแหลมวาสนาตระเกตรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

กำลังฟังสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน

0: พ่อทำไมรถรอควันดำแบบนี้ล่ะคะ
1: ฮะไหนดูสิ
2: เออจริงๆด้วยพ่อว่าพ่อต้องเอารถไปเช็คแล้วล่ะ
0: หากพบว่ารถของท่านมีควันดำผิดปกติให้รีบนำรถกลับไปเช็คสภาพโดยด่วนหากฝ่าฝืนขับรถที่มีควันดำเกินมาตรฐานมีความผิดและอาจถูกปรับสูงสุด 5,000 บาทได้ตรวจสภาพรถกันสักนิดลดมลพิษฝุ่นได
1: ้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 กันนะครับ
3: เที่ยวบ่าย30บาทรักษาทุกที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมรับบริการที่หน่วยนวัตกรรมร้านยาคุณภาพคลินิกเอกชนที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่ได้สะดวกกว่าเดิมด้วยระบบโควต้าสแกนหน้า QR code เช่นหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย32กลุ่มโรคอาการไข้ไอเจ็บคอปวดหัวร้านยาดูแลอาการโรคเบื้องต้นใช้สิทธิ์ตามโควต้ารายสัปดาห์ที่คงเหลือ walk in ได้เลยหรือจองคิวล่วงหน้าผ่าน LINE OA สปสช LINE ID @nhso หน่วยบริการนวัตกรรมแนวทางใหม่เป็นทางเลือกเสริมสอบถามเพิ่มเติม1330ตลอด24ชั่วโมง
4: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
5: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
6: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
7: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครจะได้ช่วยด้วย
8: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
9: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ้ะ
10: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
9: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
10: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
9: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมือๆเด้อ
10: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
9: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
10: แม่นวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
11: วัยเก๋าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
10: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ
12: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเชิญทุกท่านรับฟังรายการทีนทอล์กเสาร์อาทิตย์ครับเมากันได้ทุกเรื่องพูดคุยกันได้ทุกข่าวสารกับดีเจเยาวชนสวท.ขอนแก่นในรายการทีนทอล์กเสาร์อาทิตย์
13: ถึงเรื่องราวของสาระช่วงที่3มาพูดถึงเรื่องราวเคล็ดลับเรื่องของการเรียนความรักสุขภาพอะไรต่างๆที่เราจะนำมาคุยกันและก็ปิดท้ายเนี่ยเราก็ยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่เราจะนำมาเล่าให้กันฟังในช่วงนี้กันนะครับช่วงนี้เนี่ยขอถามทุกคนก่อนเลยว่าช่วงนี้เปิดเทอมกันมาเป็นอย่างไรกันบ้างรู้สึกถึงความเหนื่อยล้าไหมรู้สึกว่าบางคนขึ้นม.1หรือม.4มาเนี่ยบางคนยังอาจจะปรับตัวไม่ได้ในเรื่องของการเรียนเพราะว่าการเรียนเนี่ยในช่วงที่เรา

0: FM 99.5 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
3: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอสสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
2: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
3: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
4: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
5: เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
7: ์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
6: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าว
8: ต่อไปติดตามข่าวจากทางสวทขอนแก่นซึ่งมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้จังหวัดขอนแก่นจัดพิธีต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศพระราชาคณะชั้นธรรมพระธรรมวชิรสารเมธีเจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวงมณฑลทหารบกที่23ขอนแก่นรวมพลังปลูกป่าสร้างรากฐานแห่งความยั่งยืนโรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร์รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อการรับรองการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลเฉพาะโรคเฉพาะระบบ DSC ด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยลมร้อนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวจังหวัดขอนแก่นจัดพิธีต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศพระราชาคณะชั้นธรรมพระธรรมวชิรสารเมธีเจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวงที่พระมหาธาตุแก่นนครวัดหนองแวงพระอารามหลวงจังหวัดขอนแก่นจัดพิธีต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศพระราชาคณะชั้นธรรมแด่พระธรรมวชิรสารเมธีเจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวงและเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นโดยมีนายประจวบรักแพทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงในโอกาสดังกล่าวคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชน คณะครูนักเรียนจากโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวงตลอดจนส่วนราชการและประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นได้ร่วมให้การต้อนรับอย่างสมเกียรติโดยพระธรรมวชิระสารเมธีได้เข้าสักการะสถานที่สำคัญภายในวัดหนองแวงพระอารามหลวงและเวียนรอบพระมหาธาตุแก่นนครก่อนเข้าสู่พิธีจุดเทียนเครื่องสักการะพระบรมสารีริกธาตุภายในพระมหาธาตุแก่นนครจากนั้นนายประจวบรักแพทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายดอกไม้ธูปเทียนแพและถวายความเคารพต่อพระธรรมวชิระสารเมธีก่อนเข้าสู่พิธีรับสัญญาบัตรพัดยศพระราชาคณะชั้นธรรมมณฑลทหารบกที่23ขอนแก่นรวมพลังปลูกป่าสร้างรากฐานแห่งความยั่งยืนศูนย์การฝึกนักเรียนวิชาทหารมณฑลทหารบกที่23ร่วมกับโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์นำโดยนายประกายภูขมังผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมพร้อมคณะผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าต้นเม็กซึ่งเป็นต้นไม้ประจำโรงเรียนกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาวิชาทหารและเยาวชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสร้างความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของต้นไม้และผืนป่าตลอดจนปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมรวมทั้งร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนจากนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้คงอยู่อย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและคนรุ่นต่อไปในอนาคตโรงพยาบาลค่ายศรีพชรินทร์รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อการรับรองการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลเฉพาะโรคเฉพาะระบบ DSC ด้านการรักษาผู้ป่วยโรคลมร้อนโรงพยาบาลค่ายศรีพชรินทร์จังหวัดขอนแก่นให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลองค์การมหาชนในโอกาสดำเนินการเยี่ยมสำรวจเพื่อการรับรองพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลเฉพาะโรคเฉพาะระบบด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคลมร้อนฮีทสโตรกจากการเยี่ยมสำรวจครั้งนี้เป็นกระบวนการประเมินคุณภาพเชิงระบบที่มุ่งตรวจสอบความเชื่อมโยงของกระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วยตั้งแต่การประเมินความเสี่ยงและการเฝ้าระวังเชิงรุกในกลุ่มเป้าหมายการคัดกรองและวินิจฉัยอย่างรวดเร็วการเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพภายใต้แนวทางเวชปฏิบัติที่อ้างอิงหลักฐานตลอดจนการติดตามผลลัพธ์ทางคลินิกการบริหารจัดการความเสี่ยงและการพัฒนาระบบบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ด้านความปลอดภัยและคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเป็นรูปธรรมโรงพยาบาลค่ายศรีพชรินทร์ได้นำเสนอการพัฒนาระบบบริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคลมร้อนที่บูรณาการการทำงานแบบสหสาขาวิชาชีพครอบคลุมตั้งแต่ระดับการป้องกันการเตรียมความพร้อมการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์การรักษาในระยะวิกฤตและการฟื้นฟูสภาพโดยให้ความสำคัญกับการลดอัตราการเสียชีวิตลดภาวะแทรกซ้อนจากความรุนแรงของโรคและเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการรักษาที่รวดเร็วและเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลเฉพาะโรคเฉพาะระบบด้านโรคลมร้อนถือเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับศักยภาพของสถานพยาบาลในการจัดการภาวะฉุกเฉินของแพทย์ที่มีความสำคัญต่อกำลังพลและประชาชนโดยเฉพาะในสภาพภูมิอากาศที่มีแนวโน้มเกิดภาวะอากาศร้อนรุนแรงเพิ่มขึ้นซึ่งส่งผลต่อความเสี่ยงในการเกิดโรคลมร้อนในกลุ่มประชาชนเป้าหมายต่อไปติดตามปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือป ประจำวันที่7 มิถุนายน 2569เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 980.24 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 398.57 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนน้ำพุงจังหวัดสกลนครปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 62.56 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 53.88 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 996.77 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 165.39 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 90.09 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 52.88 ล้านลูกบาศก์เมตรและเขื่อนห้วยกลุ่มจังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 8.31 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 6.80 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมรับอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมพยากรณ์อากาศรายจังหวัดจังหวัดขอนแก่นมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ลมผิวพื้นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่26องศาเซลเซียส
9: นโยบายรัฐบาลเข็ดทันทีติดตามนโยบายรัฐบาลทุกด้านเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทย
8: ต่อไปติดตามข่าวสารนโยบายของรัฐบาลสธ.พม.และมธ.เร่งยกระดับทุนมนุษย์ปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพคนไทยทุกช่วงวัยสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนสำหรับเด็กนายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และนายพลพรีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง3กระทรวงเพื่อบูรณาการการขับเคลื่อนการยกระดับทุนมนุษย์และปกป้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของคนไทยทุกช่วงวัยลดความเหลื่อมล้ำคุ้มครองกลุ่มเปราะบางและสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงจึงได้ขับเคลื่อนโคราชโมเดลเป็นพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาการศึกษาและขยายผลสู่พื้นที่อื่นของประเทศพร้อมทั้งนำเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษากลับเข้าสู่การเรียนผ่านรูปแบบการศึกษาที่ยืดหยุ่นสำรวจและค้นหาเด็กพิการที่ตกหล่นส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ผู้สูงอายุในพื้นที่อำนวยความสะดวกกลุ่มเปราะบางในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างเท่าเทียมและไม่มีใครตกหล่นและขับเคลื่อนโครงการศูนย์สร้างสุขเพื่อดูแลความเดือดร้อนของประชาชนคนพิการผู้สูงอายุคนไร้ที่พึ่งและปัญหาความรุนแรงนอกจากนี้ยังได้เปิดโครงการเปิดเทอมใหม่โรงเรียนปลอดภัยสำหรับเด็กประจำปี2569ณโรงเรียนพิมายวิทยาเพื่อให้เด็กกลุ่มเปราะบางได้เข้าถึงระบบการศึกษาและได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องมีระบบเซฟสครูรับแจ้งเหตุในสถานศึกษาศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วนพม.โทร1300ให้ตลอด24ชั่วโมงและสนับสนุนการพัฒนาศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กและสร้างเครือข่ายชุมชนปลอดภัยควบคู่กับการพัฒนาโรงเรียนปลอดภัยทั่วประเทศสำหรับการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทยที่มีศักยภาพสูงแต่ขาดโอกาสทางเศรษฐกิจนักเรียนทุนโครงการ ODOS หรือ ODOS รุ่นที่1จำนวน48คนจากทั้งหมด77จังหวัดทั่วประเทศเริ่มทยอยเดินทางไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรและออสเตรเลียผู้ได้รับทุนทุกคนจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาและค่าครองชีพตลอดหลักสูตรปัจจุบันโครงการ ODOS รุ่นที่1ถึง3ได้มอบโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทยแล้วจำนวน 3,599 คน จบข่าวจันจิรางามนุรักษ์บรรณาธิการข่าวกาญจนาประเสริฐอ่าน
10: ติดตามรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
11: ภาษาไทยวลคำวันนี้เสนอคำว่าสถิติสถิติเป็นคำนามหมายถึงหลักฐานที่รวบรวมเอาไว้เป็นตัวเลขสำหรับเปรียบเทียบหรือใช้อ้างอิงเช่นสถิติในการส่งออกสินค้าปีนี้สูงกว่าปีที่แล้วติดตามภาษาไทยวลคำกับสวรักษ์สาลีทางสวทขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
12: พบกับดิฉันจจิรางามนุรักษ์ในช่วงของข่าวบริการทางสวทขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นประชาสัมพันธ์งานบริการต่างๆดังนี้งานบริการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าทั้งในหน่วยงานและภาคธุรกิจงานบริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาให้บริการออกแบบติดตั้งและให้คำปรึกษาระบบโซล่ารูฟท็อปสำหรับที่อยู่อาศัยอาคารพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้างานบริการซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้างานบริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายนอกและภายในอาคารสถานประกอบการและโรงงานเพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งานและงานบริการให้เช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้งานชั่วคราวกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับบริการได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นหรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์043338076หรือ081-596-4225ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันจจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
13: พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493เป็นวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเฉลิมพระบรมนามาภิไธยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทรงเฉลิมพระยศสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์เป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีวันที่5มิถุนายนพุทธศักราช2493ทั้งสองพระองค์เสด็จกลับประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพราะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกราบบังคมทูลแนะนำให้ทรงพักรักษาพระองค์อีกระยะหนึ่งพุทธศักราช2494สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีมีพระประสูติการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อเจริญพระชนสาได้7เดือนทั้ง3พระองค์จึงเสด็จนิวัตรประเทศไทยประทับณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นและสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น

ู้ยืมเงินอย่างไรไม่ให้ถูกเอาเปรียบนะคะการกู้ยืมเงินเป็นลักษณะสัญญาทางแพ่งอย่างหนึ่งซึ่งเป็นสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองเป็นการที่ผู้กู้ยืมได้ขอยืมเงินไปจากบุคคลหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้ให้กู้ยืมและมีสัญญากันว่าจะตกลงใช้คืนเงินภายในกำหนดเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งจะมีการเรียกดอกเบี้ยหรือไม่ก็ได้และสัญญากู้ยืมเงินนั้นจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการส่งมอบเงินที่กู้ยืมกันแล้วนะคะสัญญากู้ยืมเงินที่จะเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องคดีแบ่งได้เป็น2กรณีคือกรณีแรกการกู้ยืมเงินที่มีจำนวนไม่เกิน 2,000 บาทกฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นเพียงแค่ยืมเงินกันด้วยวาจาไม่เกิน 2,000 บาทก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีกันได้แล้วค่ะแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีในศาลด้วยนะคะกรณีที่2การกู้ยืมเงินกันเกิน 2,000 บาทกฎหมายกำหนดให้การกู้ยืมเงินจะต้องมีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินและลงลายมือชื่อของผู้กู้ยืมเงินไว้ด้วยมิฉะนั้นจะฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการกู้ยืมเงินตามพลวัตของสังคมมีการกู้ยืมเงินผ่านทาง Facebook ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE โดยผู้กู้ส่งข้อความไปขอยืมเงินนะคะและผู้ให้กู้ก็โอนเงินผ่านทางแอปพลิเคชันของธนาคารให้ผู้กู้ทันทีกรณีนี้จะถือว่ามีหลักฐานในการกู้ยืมเงินได้หรือไม่ปัจจุบันนะคะมีพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พุทธศักราช2544วางหลักเกณฑ์ไว้ว่าห้ามมิให้ปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อความใดเพียงเพราะเหตุที่ข้อความนั้นอยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพราะฉะนั้นหากมีผู้กู้ยืมเงิน

0: ำนักงานอัยการสูงสุดครับมีบริการที่จะคอยช่วยเหลือประชาชนในทางด้านกฎหมายประชาชนเนี่ยที่มีปัญหาทางด้านกฎหมายสามารถเดินเข้ามาพบพนักงานอัยการได้ทุกจังหวัดได้ทุกที่นะครับโดยเฉพาะในส่วนงานที่เรียกว่าสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และบังคับคดีครับหน่วยงานดังกล่าวเนี่ยของสำนักงานอัยการสูงสุดซึ่งเรามีอยู่ทั่วประเทศทุกจังหวัดนะครับหน่วยงานนี้จะมีภารกิจนะครับหรือมีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิ์ให้กับประชาชนนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์กรอัยการนะครับองค์กรอัยการเราเนี่ยมีภารกิจหลักๆก็คือ1ในเรื่องของการอำนวยความยุติธรรมในทางอาญา2องค์กรอัยการจะมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของรัฐนะครับ3หน้าที่ของพนักงานอัยการในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย4อันนี้เป็นเรื่องระหว่างประเทศในกรณีที่มีอาชญากรรมข้ามชาติเราก็มีหน้าที่ในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนหน่วยงานที่วันนี้จะมาแนะนำก็คือสำนักงานการคุ้มครองสิทธิ์และบังคับคดีเนี่ยมีหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนมีหน้าที่ในการตอบปัญหาให้กับชาวบ้านที่มีปัญหาทางด้านกฎหมายต่างๆสามารถเดินเข้ามาพบพนักงานอัยการเพื่อขอคำชี้แนะคำแนะนำต่างๆนะครับและอีกอย่างนึงก็คือสามารถใช้สิทธิ์ทางศาลโดยผ่านพนักงานอัยการไม่ว่าจะเป็น1ในเรื่องร้องขอจัดการมรดกก็ดี2ในเรื่องร้องขอให้บุคคลใดเป็นคนไร้ความสามารถก็ดี3ร้องขอให้บุคคลใดเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถก็ดีหรือร้องขอต่างๆในกรณีที่กฎหมายเปิดช่องให้ประชาชนจะใช้สิทธิ์ได้โดยผ่านทางพนักงานอัยการนะครับนอกจากบริการประชาชนในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์ดังกล่าวเนี่ยประชาชนยังสามารถนะครับสมัครเข้ามาร่วมกับภาคราชการเป็นอาสาสมัครอัยการช่วยได้นะครับโดยประชาชนที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายเนี่ยสามารถมาเป็นอาสาสมัครร่วมกับพนักงานอัยการในการที่จะไปบริการชาวบ้านคุ้มครองสิทธิ์ชาวบ้านได้นะครับซึ่งสามารถไปสมัครได้ในทุกจังหวัดได้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะร่วมกันนะครับให้บริการกับประชาชนในกรณีที่ประชาชนต้องพึ่งพานักกฎหมายนะครับเพื่อแก้ปัญหาครับก็หวังว่าท่านใดที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายอยากช่วยเหลืองานอัยการก็สมัครเข้ามาได้ในทุกๆสำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ
1: ์ครับพี่ทามขอนแก่น FM 99.5 สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: โอ้โหใหญ่โกมไปใส่คือเส้าหัวด่วนทวนๆแต่เฝ้าไปใส่ล่ะ
3: แม่ยายว่าสิขอไปง่ายสิทธิ์บัตรทองพอดีเพิ่งง่ายมาจากต่างจังหวัดไปก่อนเด้อเดี๋ยวมันสิสวยคนสิหลายสันตัวโหเดี๋ยวๆเจ้าบ่ฮู้บ่เดี๋ยวนี้สปสช.น่ะนะเขามีแอปพลิเคชันให้ได้ใส่งานแล้วตัวสามารถโหลดแอปพลิเคชันมาใส่ได้แล้วมื้อนี้บ่ว่าสิเป็นเรื่องของการลงทะเบียนการตรวจสอบสิทธิ์การรักษาและก็การย้ายสิทธิประกันสุขภาพแล้วมาใหญ่ฮู้บ่ว่าแล้วสปสช.เนี่ยเขาให้สิทธิบัตรทองในการเปลี่ยนหน่วยงานบริการได้ถึง4เที่ยต่อ1ปีผู้เด็กบ่ว่าเจ้าสิอยู่ไสก็ใส่แอปพลิเคชันนี้ได้ทุกหม่องทุกเวลาซั่นเด้อฮู้บ่ล่ะแอปพลิเคชันคืออิหยังนั่นน่ะเห็นตะค้อนตาหมากอ้อนต้อนอ้อนต้อนเฮ้ยลิ้นฮอด Facebook ก็เป็นตัวว้า ดีดีดีเดี๋ยวไม่ใหญ่เข้าไปเพื่อนแล้วสิโหลดแอปพลิเคชันกันเด้อสันนี่บอขึ้นมาสปสช.แอปเดียวจบครบทุกบริการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.โทร1330
4: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิด

รับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

0: แอมกัสการ์ดผ้าสูงเมกะเฮิร์ตสวท.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
3: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอสสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
2: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
3: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
2: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
5: ์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
6: มีไว้อ้างอิงนะครับก็จะเป็นเรื่องของวัยรุ่นการถูกยอมรับในสังคมการยึดติดกับยอดไลค์การผลิตซ้ําเนื้อหาตอกย้ําเรื่องราวดีๆนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดในแง่พฤติกรรมเนี่ยยังไงผมก็ยืนยันอันนี้ผมเสริมจากของบทความของทางอาจารย์ว่าจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องของวัยรุ่นอย่างเดียวกันต้องการได้รับการยอมรับจากผู้อื่นเนี่ยเป็นเรื่องของคนทุกวัยนะคนทุกวัยก็จะมีอาการนี้เช่นเดียวกันท่านผู้ฟังเป็นอย่างนั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องของผลสำรวจนะครับว่าวัยรุ่นทั่วไปยังขาดทักษะการเข้าใจและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลนะครับเพราะว่าเด็กวัยรุ่นก็ยังมีประสบการณ์ที่น้อยว่าอย่างนั้นท่านผู้ฟังก็แล้ววิธีการแก้ล่ะอ่ะถ้าเกิดเรากลับมาให้มีแค่เรื่องวัยรุ่นแต่เพียงอย่างเดียวนะครับวิธีการแก้นั้นมีอย่างไรกันบ้างนะครับก็คือวิธีการแก้ก็เป็นวิธีที่คลาสสิกซึ่งผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังก็น่าจะเคยได้ยินกันมาเป็นประจำก็คือพ่อแม่ก็ควรที่จะให้เวลากับลูกน้อยนะครับผมนึกถึงเด็กๆน้องๆเยาวชนที่อยู่อนุบาลอยู่ประถมวัยอะไรอย่างนี้ท่านผู้ฟังบางทีผมไปเห็นเนี่ยคือกลับจากโรงเรียนมาปุ๊บเข้า iPad เลยเล่น iPad เลยพ่อแม่ไม่มีเวลาให้บางทีผมก็สะท้อนใจนะแต่ผมก็ไม่ใช่พ่อแม่เขาผมก็จะไปพูดอะไรไม่ได้นะครับการเลี้ยงดูการใส่ใจการอยู่ติดหน้าจอเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเด็กมันก็จะเสพอะไรน่ะหน้าจอวิธีคิดต่างๆมันก็จะไปตามคอนเทนต์ไปตามเนื้อหาท ที่เด็กมันเสพนะครับแล้วก็พ่อแม่ก็ไม่ได้มีเวลาที่จะดูแลลูกๆหรือว่าพาลูกไปทำกิจกรรมให้ห่างจากหน้าจอขนาดนั้นสังคมยุคใหม่ไม่ใช่สังคมเกษตรกรรมนะท่านผู้ฟังสังคมในอดีตเนี่ยเป็นสังคมที่มันไม่มีเทคโนโลยีด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็พ่อแม่ก็เลี้ยงลูกเหมือนเป็นกึ่งแรงงานว่าอย่างนั้นถ้าเกิดเป็นยุคแบบเป็นยุคพ่อแม่เป็นยุคปู่ย่าตายายเรานะครับต้องช่วยพ่อแม่ทำสวนทำไร่ทำเกษตรกรนะครับมันก็จะวนอยู่กับวิถีชีวิตแต่ว่ามันก็จะไม่ได้รับการเสพสื่อที่เยอะขนาดนี้แล้วก็วิธีคิดในเรื่องของการตัวตนในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของอะไรและยิ่งไปทำการเกษตรเนี่ยท่านผู้ฟังมันได้ขยับร่างกายมันก็ทำให้เราแข็งแรงนะครับคนที่ทำแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจด้วยเพราะว่าจิตใจมันก็ฮีลมันได้ไปทำสิ่งที่นะครับดีต่อสุขภาพอยู่เสมอทำให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอนะครับสำหรับการดูแลวัยรุ่นหรือว่าลูกหลานของท่านในช่วงวัยที่กำลังอยู่กับโซเชียลมีเดียเนี่ยเบื้องต้นก็ควรที่จะประวิงเวลานะครับการมีบัญชีโซเชียลมีเดียส่วนตัวของลูกออกไปให้ช้าที่สุดจนกว่าจะถึงอายุ16ปีหากอ้างอิงตามเกณฑ์อายุที่กฎหมายออสเตรเลียและอินโดนีเซียบังคับใช้และหากลูกวัยรุ่นที่อายุต่ำกว่า16ปีนั้นได้มีบัญชีเป็นของตัวเองแล้วการห้ามไม่ให้ใช้หรือบีบบังคับให้ลบบัญชีทิ้งก็อาจทำให้เกิดปัญหาใหญ่โตขึ้นได้ลูกอาจเกิดความไม่พอใจแอบเข้าใช้และปกปิดไม่ให้พ่อแม่รู้นะครับเพราะว่าลูกจะมองว่าเป็นการพรากสิทธิ์ที่เคยได้รับโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอตรงนี้พ่อแม่สามารถสังเกตการใช้งานของลูกในการตักเตือนเรื่องความปลอดภัยได้แนะนำเรื่องการตั้งค่าความปลอดภัยการปกป้องข้อมูลส่วนตัวให้ข้อมูลเรื่องหลุมพรางของโซเชียลมีเดียที่มักจะนำเสนอข้อมูลเฉพาะด้านที่ไม่อาจสะท้อนความเป็นจริงทั้งหมดและหลักการของอัลกอริทึมที่ออกแบบมาให้ดึงดูดกระตุ้นความสนใจอย่างต่อเนื่องนะครับพ่อแม่ควรเตือนลูกเกี่ยวกับภัยไซเบอร์สแกมนะครับเรื่องของการหลอกลวงเรื่องของการล่อลวงหรือว่าการสร้างร่องรอยทางดิจิทัลหรือว่าเราจะรู้จักกันในชื่อดิจิทัลฟุตพริ้นท์นะครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะส่งผลเสียต่อตัวลูกในอนาคตได้นี่จริงๆแล้วในเรื่องของไซเบอร์สแกมการหลอกลวงการล่อลวงเนี่ยจริงๆไม่ใช่แค่ลูกต้องระวังนะพ่อแม่เองก็ต้องระวังนะครับหรือว่าพ่อแม่ของพ่อแม่อีกทีก็คือรุ่นปู่ย่าตายายยิ่งต้องระวังนะท่านผู้ฟังเรื่องแบบนี้จริงๆมันละเอียดอ่อนนะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นเรื่องที่อันตรายมากๆนะครับเกี่ยวกับภัยไซเบอร์ที่อาจจะหลอกลวงเลขบัญชีต่างๆแป๊บเดียวถูกหลอกลวงโอ้โหผมดูข่าวก็น่าสงสารนะคนที่โดนหลอกแล้วก็ต้องจัดการภาครัฐก็ต้องติดตามจัดการพวกสแกมอะไรพวกนี้ให้ได้นะครับที่สคัญก็คือรักษาสมดุลระหว่างหน้าจอกับหน้าจอจริงนะคือลูกๆมีกิจกรรมหน้าจอได้โดยมีการกำหนดเวลาชัดเจนที่สามารถชมเนื้อหาที่เหมาะสมตามวัยแล้วก็มีรูปแบบของเนื้อหาหน้าจอที่หลากหลายนะครับโดยเน้นเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ทั้งแบบรับชมทางเดียวแบบร่วมมีปฏิสัมพันธ์แบบเสริมสร้างทักษะเฉพาะต่างๆการเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์และแบบกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายนะครับเช่นวิดีโอที่ชวนทำกิจกรรมหน้าจอที่ให้มีการเคลื่อนไหวร่างกายรวมถึงการเล่นเกมการแชทซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ลูกได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมก็คือมีปฏิสัมพันธ์กับคนกับคนเนี่ยตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ยนะครับได้จับมือได้ทำกิจกรรมร่วมกันในวันหยุดนะครับพากันไปเดินพากันไปออกกำลังกายอย่างนี้เป็นต้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีต่อลูกด้วยลูกๆ ก็จะได้ห่างหน้าจอแล้วก็ความสัมพันธ์ในครอบครัวก็ยังดีด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆเรื่องนะครับมีอีกหลายๆเหตุผลในเรื่องของการดูแลจริงๆในเรื่องนี้ก็ต้องช่วยๆกันดูแลนะท่านผู้ฟังยิ่งถ้าเกิดเป็นครอบครัวเนี่ยไม่ว่าจะแบบใดตรงนี้จริงๆโซเชียลมีเดียถ้าเกิดไม่นับเรื่องกฎนะครับก็จะเป็นเรื่องของมันก็สะท้อนปัญหาครอบครัวอีกแหละบางทีบางครอบครัวเขาไม่ได้มีเวลาให้ลูกขนาดนั้นนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้สนับสนุนว่าจะต้องทำยังไงนะเพราะว่าบริบทของแต่ละครอบครัวนั้นไม่เหมือนกันนะครับบางครอบครัวหาเช้ากินค่ำพ่อแม่ต้องทำงานสายตัวแทบขาดนะครับหาเงินมาให้ลูกเรียนอย่างนั้นทีนี้พอไม่มีเวลาให้ลูกก็ ้องไปสนใจอย่างอื่นนะครับหรือว่าก็มักจะโยนสิ่งที่ทำให้ลูกอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆได้โดยเฉพาะลูกที่มีอายุน้อยๆเนี่ยอนุบาลต่างๆปฐมตอนต้นอย่างเงี้ยวัยกำลังวิ่งวัยกำลังปั่นจักรยานอย่างเงี้ยบางทีพ่อแม่ก็ไม่ได้อยากให้ลูกไปไกลๆพ่อแม่ก็แบบอยากให้ลูกอยู่เฉยๆก็ต้องโยน iPad ให้นะครับหรือว่าโยนสิ่งต่างๆให้ลูกมันก็ไปได้เล่นของเล่นอะไรแล้วนะครับก็ต้องดู iPad บางทีมันก็ผมเห็นมันก็สะท้อนใจนะเราก็ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงแต่อย่างไรก็ตามผมก็พยายามที่จะนำเสนอสิ่งที่วิธีการนะครับวิธีการที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ได้มากกว่านี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเย็นนี้ที่ 92.5 นะครับทางกระทรวงศึกษาธิการเขาก็มีมาตรการในการรับมือกับปัญหาตรงนี้เหมือนกันท่านผู้ฟังเดี๋ยวเรามาดูว่ากระทรวงศึกษาธิการเขามีมาตรการอย่างไรนะครับเขาก็มีการจัดทำเป็นไทม์ไลน์เวลาต่างๆนะครับแล้วก็มีการสำรวจความคิดเห็นเด็กไทยอีกด้วยว่าถ้าเกิดโดนแบนโซเชียลมีเดียเนี่ยเด็กไทยก็มีความคิดเห็นยังไงจะได้มีความคิดเห็นหลากหลายก็เป็นที่พูดคุยเพื่อการประเทืองปัญญากันนะครับเดี๋ยวกลับมารับฟังช่วงหน้าครับ
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือกรอบป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
7: เนี่ยพี่สแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
8: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
7: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
8: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
7: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
9: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
10: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
9: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
10: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
9: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
11: ชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook Retro OK
2: เย็นนี้ที่ 92.5
6: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเย็นนี้ที่ 92.5 ครับทุกท่านยังอยู่กับผมชโลธรจันยาเย็นนี้ที่ 92.5 ในช่วงที่2เรายังอยู่ในประเด็นของการแบนโซเชียลมีเดียกับประเทศต่างๆในเด็กและเยาวชนของประเทศนั้นๆ นะครับก็มีคำถามว่าประเทศไทยมีมาตรการอย่างไรหรือมีการแสดงท่าทีอย่างไรนะครับโดยทางกระทรวงศึกษาธิการก็ได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์การใช้สื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียของเด็กและเยาวชนไทยหลังสังคมมีการถกเถียงอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับผลกระทบของโซเชียลมีเดียสกรีนไทม์รวมไปถึงคลิปวิดีโอสั้นต่อสมาธิที่มีผลต่อการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณประเสริฐจันทระรวงทองได้บอกว่าทางกระทรวงศึกษาธิการนั้นรับฟังทุกข้อกังวลของผู้ปกครองครูและสังคมอย่างจริงจังโดยข้อมูลวิชาการจากหลายสถาบันระดับโลกก็ได้สะท้อนตรงกันว่าการเสพสื่อที่มีการกระตุ้นอย่างรวดเร็วต่อเนื่องโดยเฉพาะคอนเทนต์รูปแบบคลิปสั้นอาจส่งผลต่อสมาธิการจดจ่อและการเรียนรู้เชิงลึกของเด็กโดยเฉพาะในช่วงวัยที่สมองยังไม่พัฒนาเต็มที่อย่างไรก็ตามกระทรวงศึกษาธิการก็ มีความเห็นว่าปัญหาดังกล่าวไม่ใช่เรื่องที่จะโทษเด็กหรือแพลตฟอร์มใดเพียงฝ่ายเดียวแต่เป็นความท้าทายร่วมของโลกยุคดิจิทัลที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันรับผิดชอบทั้งครอบครัวโรงเรียนภาครัฐภาคธุรกิจและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ปัจจุบันเด็กไทยจำนวนมากเริ่มใช้โซเชียลมีเดียตั้งแต่อายุอย่างน้อยใช้เวลาอยู่กับหน้าจอเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและเผชิญความเสี่ยงจากเนื้อหาออนไลน์มากกว่าที่หลายคนคาดคิดทางกระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดให้เรื่องนี้เป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมกระทรวงศึกษาธิการได้ศึกษาแนวทางจากหลายประเทศอาทิสวีเดนออสเตรเลียอังกฤษและประเทศในสหภาพยุโรปก็พบว่าการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องดำเนินการควบคู่กันสองด้านคือการปกป้องเด็กในช่วงวัยที่สมองยังไม่ได้พัฒนาเต็มที่นะครับและอย่างที่สองก็คือการพัฒนาทักษะดิจิทัลและ AI สำหรับเด็กและเยาวชนในโลกอนาคตอีกด้วยตอนนี้นะท่านผู้ฟังกระทรวงศึกษาธิการเขาก็ได้กำหนดแนวทางดำเนินงานหลัก3ด้านนะครับใน3ด้านนั้นก็มีการปกป้องคุ้มครองเด็กในช่วงวัยที่เปราะบางการสร้างสุขภาวะดิจิทัลเพื่อให้เด็กใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมการพัฒนาทักษะดิจิทัลและ AI literacy เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตนะครับโดยมีมาตรการเร่งด่วนที่จะดำเนินการทางกระทรวงศึกษาธิการเขาก็แบ่งเป็น4พาร์ท4ขั้น4ขั้นตอนนะท่านผู้ฟังก็คือในขั้นตอนแรกก็คือจะจัดทำแนวปฏิบัติในเรื่องของ screen time ตามช่วงวัยโดยมีข้อมูลอ้างอิงเรียบร้อยจากข้อมูลทางการแพทย์และงานวิชาการภายใน3เดือนนะครับเขาก็จะเร่งรัดให้ทุกโรงเรียนต้องมีแนวทางการใช้โทรศัพท์มือถือที่ชัดเจนและสื่อสารร่วมกับผู้ปกครองอย่างเป็นระบบภายใน 3-6 เดือนนั้นก็จะมีการพัฒนาระบบดูแลและเฝ้าระวังเด็กกลุ่มเสี่ยงเชื่อมโยงกับหน่วยงานด้านสุขภาพจิตพร้อมจะทำสื่อความรู้สำหรับผู้ปกครองทั่วประเทศในระยะยาวก็คือ 6-12 เดือนขึ้นไปจะมีการผลักดัน AI literacy และการรู้เท่าทันสื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยรวมถึงการหารือร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อเด็กและเยาวชนอย่างจริงจังนะท่านผู้ฟังในส่วนของความปลอดภัยออนไลน์ทางกระทรวงศึกษาธิการเขาก็ได้ระบุว่าเด็กไทยในปัจจุบันนั้นสามารถเข้าถึงสื่อรุนแรงสื่อลามกและภัยจากการล่อลวงทางดิจิทัลได้ง่ายขึ้นทางกระทรวงจึงเตรียมเชื่อมระบบกับการคุ้มครองดังกล่าวเข้ากับศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพของทางกระทรวงศึกษาธิการพร้อมหารือกับแพลตฟอร์มต่างๆเพื่อผลักดันมาตรการด้าน Age Verification และ Safe Mode ก็คือบัญชีที่มีอายุที่ถึงเกณฑ์แล้วว่าอย่างนั้นท่านผู้ฟังสำหรับผู้ใช้อายุน้อยนะครับรวมถึงบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมสอบสวนคดีพิเศษและ ETDAหรือเอ็ดด้านะครับเพื่อดำเนินการกับผู้เผยแพร่สื่ออันตรายที่มุ่งเป้าไปยังเด็กและเยาวชนทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการจะเชิญทุกภาคส่วนเข้าร่วมออกแบบแนวทางที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยทั้งแพทย์ทั้งนักวิชาการครูผู้ปกครองตัวแทนเด็กและเยาวชนตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการคุ้มครองเด็กและการเตรียมเด็กไทยให้พร้อมสำหรับโลกอนาคตอย่างยั่งยืนต่อไปอันนี้ผมอ่านแนวทางของทางกระทรวงศึกษาธิการนะเขาก็ออกมาไม่ใช่เป็นรูปแบบเหมือนประเทศอื่นๆนะที่เขาออกมาแล้วเขาแบนเลยแต่ว่าเขายังคิดว่าสามารถที่จะเป็นการพูดคุยได้นะครับซึ่งผมก็เชียร์วิธีทางนี้นะวิธีทางนี้นะท่านผู้ฟังเพราะว่าเป็นวิธีทางที่คือคุณจะไปโทษเด็กหรือโทษสื่ออย่างเดียวเลยมันก็ไม่ใช่ถ้าเกิดเราดูกันที่บริบทในการรับมือกับปัญหานี้เนี่ยก็อย่างที่ในข่าวนี้เขาบอกไปนะครับก็คือมันจริงๆมันเป็นเรื่องของทั้งครอบครัวเป็นเรื่องของโรงเรียนเป็นเรื่องของภาครัฐเป็นเรื่องของภาคธุรกิจและเป็นเรื่องของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์คือเป็นเรื่องที่ใหญ่เกินกว่าที่จะตัดสินแค่เด็กผิดหรือแพลตฟอร์มนี้ผิดเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการที่ต้องพูดคุยกันนะครับโดยที่จะเชิญเด็กหรือว่าเชิญตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆนะครับมาพูดคุยหาจุดร่วมกันให้ได้เป็นสัญญาประชาคมเพื่อออกมาตรการที่ให้มีเขาเรียกว่ามีความเหมาะสมกับสังคมไทยอย่างนั้นซึ่งผมเชื่อว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่คือจะไปสุดโต่งด้านใดด้านหนึ่งก็ไม่ได้นั่นฝั่งสังคมไทยเป็นสังคมที่ต้องมีการพูดคุยนะครับเพื่อหาสิ่งที่ถูกต้องหาสิ่งที่เหมาะสมกับค ความเป็นเรานะครับอันนี้ดีของทางกระทรวงศึกษาธิการนะท่านผู้ฟังปัญหาตรงนี้นะครับซึ่งจะทำให้เป็นสิ่งที่ดีต่ออนาคตของเด็กและเยาวชนด้วยจริงๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรื่องปัญหาของดิจิทัลผมก็พูดย้ำอีกนะครับจริงๆไม่ใช่เรื่องของแค่รุ่นเด็กเจนซีเจนอัลฟาอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของคนทุกเจนที่ต้องเจอกับความรู้เท่าทันสื่อความรู้เท่าทัน AI ความสามารถในการตัดสินใจในการรับสื่อตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆเราดูเวลาเกิดเหตุต่างๆเกิดเหตุการณ์บ้านเมืองหลายปีก่อนท่านผู้ฟังถ้าเกิดจำกันได้จะมีเหตุที่เขาเรียกว่าการกราดยิงในพื้นที่สาธารณะนะครับตอนนั้นสังคมไทยยังใหม่มากเหตุการณ์การกราดยิงในพื้นที่สาธารณะสื่อบางสื่อตัดสินใจรายงานทั้งหมดรายงานข้อมูลทั้งหมดในพื้นที่เกิดเหตุรวมถึงแผนการของเจ้าหน้าที่ว่าจะทำอย่างไรกับการจัดการตรงนี้นะครับซึ่งตอนนั้นผู้ก่อการร้ายนะครับยังเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ผู้ก่อการร้ายก็วางแผนต่อไปได้เพราะดูสื่อที่บอกว่าภาครัฐจะจัดการกับผู้ก่อการร้ายคนนี้อย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้เป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางมากว่าการที่สื่อแบบนี้ออกไปเนี่ยคือการที่สื่อแต่ละสื่อออกไปเนี่ยสิ่งแรกก็คือกำไรมาจากไหนกำไรของการทำสื่อมาจากเรตติ้งก็คือจำนวนผู้ชมที่ดูหมายความว่าผู้ชมยังชอบอะไรตรงนี้สิ่งเหล่านี้สื่อได้ว่านะครับสื่อได้ว่าการรู้เท่าทันสื่อของเรายังไม่ได้สูงขนาดนั้นในเหตุการณ์นะหลายปีนะตอนนั้นนะครับซึ่งเมื่อเวลานั้นผ่านมาสังคมไทยก็บริหารจัดการกับความรู้สึกตรงนี้หรือว่าความสามารถในการถ่ายทอดเหตุการณ์ตรงนี้ได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงสื่อต่างๆก็มีความสามารถในการบริหารจัดการได้ดียิ่งขึ้นกสทช.ก็ออกมาตรการเตือนอะไรต่างๆนะครับเมื่อมีการข้ามเส้นกันไปนะท่านฟังเป็นเรื่องใหญ่ระดับสังคมจริงๆการรู้เท่าทันสื่อหรือว่าการรู้เท่าทันแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียการรู้เท่าทันเนื้อหานี่ไม่ใช่แค่เรื่องของเด็กจริงๆเป็นเรื่องตั้งแต่เด็กตั้งแต่คนเด็กยันคนแก่เลยตรงนี้เราก็ต้องให้ความรู้ดังที่ผมได้เปิดไประหว่างนี้นะครับก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงที่2เนี่ยท่านผู้ฟังก็จะได้ยินสปอตโฆษณาก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบดิจิทัลซึ่งในโลกอนาคตนั้นทักษะเหล่านี้ความเข้าใจเหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะครับเราจะได้รู้ว่าเราควรที่จะปฏิบัติอย่างไรและเมื่อเรามีความรู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้บางทีเราก็จะสามารถรู้ว่าทำแบบไหนถึงจะไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเป็นอย่างนั้นนะครับช่วงสุดท้ายของรายการผมหยิบสถิตินะครับเกี่ยวกับเด็กทีนี้เขามีการไปสำรวจเด็กเยาวชนไทยที่อายุต่ำกว่า16ปีว่าถ้าเกิดมีมาตรการแบบการแบนออกมาเนี่ยเด็กไทยรู้สึกอย่างไรนะครับอันนี้ผมอ้างอิงจากเว็บไซต์ของประชาไทยซึ่งเรียบเรียงจากทางเว็บไซต์ Locket Media Lab ที่เขาเก็บสถิติอีกทีนะครับโดย Locket Media Lab นะครับร่วมกับมูลนิธิ Path to Health สำรวจพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AIในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6และปวช1ถึง3จำนวน 1,777 คนพบว่า 79.91% ไม่เห็นด้วยกับนโยบายจำกัดการใช้โซเชียลมีเดียในขณะที่ออสเตรเลียมาเลเซียและอินโดนีเซียเริ่มจำกัดการเข้าถึงโซเชียลมีเดียของเด็กแล้วนะครับแต่ผลสำรวจของเด็กไทยนั้นพบว่านักเรียนกว่า 1,000 คนอันนี้ไม่เห็นด้วยกับนโยบายลักษณะนี้นะครับและก็มีสัดส่วนในการไม่เห็นด้วยถึง89% เลยนะครับโดยเด็กไทย 79.91% อย่างที่ผมได้เรียนนะครับไปให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะครับไม่เห็นด้วยกับนโยบายจำกัดการใช้โซเชียลมีเดียนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นเรื่องที่จริงๆเราผมพยายามที่จะนำเสนอข้อมูลที่มีความหลากหลายนะบางทีเราจะตัดสินใจมาตรการใดๆก็ต้องมีการพูดคุยกันนะครับซึ่งข่าวทางกระทรวงศึกษาธิการ ที่ผมได้นำเสนอมาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เห็นว่าจริงๆกระทรวงศึกษาธิการเขาไม่ได้ที่จะเป็นกระทรวงที่อยู่ดีมาปิดปากแบนอะไรอย่างนั้นเลยแต่ว่าต้องมีการพูดคุยกันก่อนนะครับและถ้าเกิดมีการแบนเกิดขึ้นตัวแทนของเด็กไทยที่อยู่ในสถิติที่มีการสำรวจก็ไม่ได้เห็นด้วยกับวิธีนี้ซึ่งผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่เด็กไทยหรอกเด็กมาเลเซียเด็กออสเตรเลียก็ไม่เห็นด้วยเช่นเดียวกันกับการที่อยู่ดีๆขาดเสรีภาพในการใช้สื่อครับแต่อันนี้ก็ต้องเวทกันก็ต้องชั่งน้ำหนักกันว่าจะถ้าเกิดเลือกวิธีนี้ข้อดีข้อเสียคืออะไรถ้าเกิดเลือกวิธีการแบนข้อดีข้อเสียคืออะไรแต่ถ้าเกิดไม่เลือกวิธีการแบนข้อดีข้อเสียก็คืออะไรนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันแล้วก็มีความน่าสนใจมากๆสำหรับคำตอบอันนี้นะท่านผู้ฟังถ้าเกิดมีอัปเดตอะไรคืบหน้าผมก็จะมานำเสนอในรายการยันนี้ที่ 92.5 ให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบต่อไปนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นมติที่ทั้งสังคมเราต้องพูดคุยกันจริงๆเป็นเรื่องใหญ่นะครับที่น่าสนใจคือในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านกำลังเดินหน้าจำกัดการเข้าถึงโซเชียลมีเดียของเด็กนะครับกระทรวงศึกษาธิการก็พร้อมที่จะมีการพูดคุยกันนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ต้องติดตามดูนะครับว่าวิธีการแก้ปัญหาจะออกมาเป็นเช่นไรนะครับและอันนี้ผมเสริมเล็กน้อยก็คือเด็กไทยในปัจจุบันใช้ AI ในการทำอะไรบ้างนะครับไม่ใช่แค่เด็กไทยหรอกผมเนี่ยก็ยังใช้ AI ในการทำงานแต่ว่าการใช้ AI ในการทำงานนั้นคือเราใช้ AI ในการช่วยเหลือในการทำงานแต่ว่าการคิดประเด็นข่าวการคิดประเด็นรายการอะไรอันนี้เราคิดเองแต่ว่า AI นั้นเราถือว่าเป็นเครื่องมือที่ทำให้การเข้าถึงข้อมูลสะดวกยิ่งขึ้นเวลาเราทำข้อมูลข่าวเราทำข้อมูลรายการอย่างที่ผมทำวันนี้เนี่ยผมก็ต้องหาอ้างอิงก็ต้องมีอ้างอิงที่ชัดเจนว่าการอ้างอิงอันนี้มีเป็นอ้างอิงเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดมาออกรายการหรือว่ามาออกข่าวถ้าเกิดอ้างอิงเราเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อถือเนี่ยอันนี้ไม่ได้จริงๆเรื่องของความน่าเชื่อถือในข้อมูลเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะครับในปัจจุบันเด็กไทยนั้นใช้ AI ในการช่วยสรุปเนื้อหาถึงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 18.68% อันนี้ผมก็ช่วยเหมือนกันในการสรุปเนื้อหาค้นข้อมูลทำรายงาน 18.14% แปลภาษา 17.45% ช่วยคิดไอเดียโครงงานนะท่านผู้ฟัง 14.09% ตรวจงานก่อนส่งครู 9.98% โยนโจทย์การบ้านให้ AI ช่วยตอบ 9.47% นะครับและทำ presentation 7.84% โอ้โหโยนการบ้านให้ AI ช่วยตอบเลยนะอันนี้แต่อันนี้ไม่ควรทำในการหาข้อมูลช่วยเนี่ยอันนี้จะควรทำแต่อยู่ดีๆไปโยนการบ้านให้ AI ทำให้เลยอันนี้ไม่ควรทำอันนี้เป็นด้านที่ไม่ดีนะครับนี่ก็มาถึงช่วงท้ายรายการครับวันนี้ผมชโลธรจันยาขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังรายการเย็นนี้ที่ 92.5 ครับสวัสดีครับ
12: หลากหลายวาไรตี้ที่สัมผัสได้กับรายการเย็นนี้ที่ 92.5

0: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม
1: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
2: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันกระบวนการภายใต้อนุสัญญาอันคลอสไม่ใช่การเจรจาพัฒนาพื้นที่ร่วมกันและจะดำเนินการโดยยึดผลประโยชน์สูงสุดของชาติกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลากำชับคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงอย่างเข้มงวดผู้นำเกาหลีใต้เสนอชื่อนางฮันซองซุกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของเกาหลีใต้ในรอบ20ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลยืนยันกระบวนการภายใต้อนุสัญญาอันครอสไม่ใช่การเจรจาพัฒนาพื้นที่ร่วมกันและจะดำเนินการโดยยึดผลประโยชน์สูงสุดของชาติขอให้ประชาชนมั่นใจนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยถึงกรณีความกังวลเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสในประเด็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกัมพูชาโดยยืนยันว่ากระบวนการดังกล่าวเป็นการหารือและพิจารณาแนวเขตทางทะเลตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อหาทางออกในประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลที่ยังมีความเห็นแตกต่างกันไม่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งเขตพัฒนาร่วมหรือการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ดังกล่าวทั้งนี้การเข้าร่วมกระบวนการตามอันคลอสไม่ได้หมายความว่าไทยยอมรับข้อเรียกร้องของอีกฝ่ายแต่เป็นการใช้กลไกสากลที่ทั้งสองประเทศเป็นภาคีร่วมกันเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างโปร่งใสอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและหลักกฎหมายรัฐบาลยืนยันว่าจะดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความรอบคอบโดยประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทยอย่างเต็มที่พร้อมขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลจะไม่ดำเนินการใดๆที่กระทบต่ออธิปไตยของชาติรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาผลักดันนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้สู่ศูนย์กลางสุขภาพและเศรษฐกิจฮาลานยกระดับเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ภาคใต้นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อตรวจเยี่ยมและร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้และโรงงานผลิตสารสกัดมาตรฐานจากสมุนไพรเพื่อใช้ในทางการแพทย์และอาหารที่ได้มาตรฐาน GMP ณ นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้พร้อมกล่าวว่ากระทรวงอว.มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการส่งเสริมเศรษฐกิจสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งคำว่า wellness ในที่นี้ครอบคลุมตั้งแต่ด้านการแพทย์อาหารการเกษตรที่ดีการท่องเที่ยวไปจนถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเลและการจะผลักดันเรื่องนี้ให้สำเร็จได้ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลายและการศึกษาวิจัยเชิงลึกเพื่อให้สามารถพิสูจน์ผลลัพธ์และคุณสมบัติต่างๆได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลักดันให้ภาคใต้เป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพอย่างแท้จริงซึ่งจะยิ่งช่วยยกระดับเศรษฐกิจฐานรากทำให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนอกจากนี้การนำจุดแข็งด้านเศรษฐกิจฮาลานมาบูรณาการควบคู่ไปกับ Wellness Economy ซึ่งถือเป็นจุดขายที่โดดเด่นของภาคใต้ที่จะช่วยดึงดูดผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและนักลงทุนให้เข้ามาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆสร้างความคึกคักให้กับระบบเศรษฐกิจและพร้อมที่จะขยายโมเดลความสำเร็จนี้ไปสู่ภูมิภาคอื่นๆของประเทศต่อไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดอบรมความรู้เทคโนโลยี AI แก่ผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่จังหวัดกระบี่ยกระดับร้านค้าปลีกท้องถิ่นพร้อมเชิญชวนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40
2: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดกระบี่จัดกิจกรรมสมาร์ทโชว์หวยค้าปลีกยุคใหม่เพิ่มกำไรสร้างเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านโชว์หวยและร้านค้าปลีกท้องถิ่นโดยมีการอบรมความรู้เทคโนโลยี AI การบริหารร้านค้าปลีกยุคใหม่บัญชีภาษีและเทคนิคการจัดวางสินค้ารวมทั้งมีบูธจากพันธมิตรภาคธุรกิจผู้ให้บริการระบบ POS สถาบันการเงินไตรสณีไทยและผู้ประกอบการสินค้าชุมชนทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานยังได้รับคูปองส่วนลดมูลค่า700 บาทสำหรับซื้อสินค้าชุมชนสินค้าโอท็อปและสินค้าอุปโภคบริโภคภายในงาน พื่อนำไปจำหน่ายต่อซึ่งจะช่วยลดต้นทุนเพิ่มกำไรและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจพร้อมต่อยอดสู่การเป็นสมาร์ทโชว์หวยในอนาคตนอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังได้เชิญชวนร้านโชว์หวยและร้านค้าปลีกท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ของรัฐบาลโดยร้านค้าใหม่สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31 กรกฎาคม 2569รวมทั้งสมัครเป็นร้านธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อรองรับการใช้จ่ายของประชาชนกว่า49ล้านคนช่วยเพิ่มยอดขายสร้างรายได้และร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตอย่างมีศักยภาพทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเดินหน้าโครงการสมาร์ทโชว์หวยพลัสอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับร้านโชว์หวยและร้านค้าปลีกให้สามารถแข่งขันได้ในยุคการค้าสมัยใหม่ทั้งด้านองค์ความรู้เทคโนโลยีและการบริหารจัดการพร้อมส่งความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจท้องถิ่นเติบโตอย่างยั่งยืนปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงการคลังเปิดเผยการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่7เวลา 13:00 นยอดรวมกว่า 16,000 ล้านบาทมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า1ล้านรายสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ณวันที่7มิถุนายน2569เวลา 13:00 นจากผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,426,23 รายมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 16,124,410,000 บาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 9,376,930,000 บาทและเงินที่ประชาชนจ่ายเอง 6,747,480,000 บาทซึ่งมีจำนวนผู้ใช้จ่ายสำเร็จแล้วถึง 22,531,257 รายและมีผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ครบ1,000 บาทจำนวน 36,477 รายสำหรับภาคผู้ประกอบการมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานรวม 1,548 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าเดิม 868,082 ร้านและร้านค้าใหม่ 132,466 ร้านโดยมีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้วถึง 935,044 ร้านค้ายังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างรอกดยอมรับอีก 111,054 ร้านค้ารวมถึงร้านค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบอีกจำนวน 3,572 ร้านค้ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมปรับโครงสร้างกระทรวงแยกภารกิจด้านการท่องเที่ยวและการกีฬาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงก้าวสำคัญของการปฏิรูประบบราชการตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งยกระดับการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับภารกิจที่มีความเฉพาะทางมากยิ่งขึ้นโดยมีแนวทางศึกษาและเตรียมการแยกภารกิจด้านการท่องเที่ยวและด้านกีฬาออกจากกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานในอนาคตผ่านการจัดตั้งโครงสร้างใหม่ได้แก่กระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเพื่อบูรณาการการท่องเที่ยวกับมิติทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากอัตลักษณ์ไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์และกระทรวงการกีฬาเพื่อยกระดับการพัฒนากีฬาไทยอย่างเป็นระบบตั้งแต่กีฬาเพื่อมวลชนกีฬาอาชีพไปจนถึงกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติการปรับโครงสร้างดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้การบริหารงานมีความคล่องตัวตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมยกระดับศักยภาพการแข่งขันสร้างความเชื่อมั่นเสริมความปลอดภัยและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและกีฬาของไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนจังหวัดสุราษฎร์ธานีปล่อยแถวเข้มจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะบนเกาะสมุยยกระดับความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว
3: นายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานปล่อยแถวจุดตรวจและบังคับใช้กฎหมายในการแก้ไขปัญหาและจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยพร้อมด้วยนายอมรชุมช่วยนายอำเภอเกาะสมุยสำนักงานขนส่งฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าเกาะสมุยเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญระดับโลกและจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะถือเป็นภารกิจสำคัญเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดียกระดับความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเป็นธรรมและสุภาพ
4: ทั้งหมดเนี่ยสมุยเนี่ยคือประตูนะของประเทศไทยที่นักท่องเที่ยวต่างชาติ รายได้ที่มีเยอะมากแต่ถ้าเกิดว่าคนเราเนี่ยมาแล้วไม่ปลอดภัยมาแล้วไม่เชื่อมั่นนิดหน่อยคนก็ไม่มาเป็นที่มาของการจังหวัดสุราษฎร์เราร่วมมือทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมมือกับทางท้องถิ่นด้วยนะครับในการที่จะจัดการให้เขาเข้าสู่ระบบ
3: ขณะที่นายอำเภอเกาะสมุยระบุว่าที่ผ่านมาพบปัญหาการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวการเก็บค่าโดยสารเกินราคาการใช้รถผิดประเภทและการทะเลาะวิวาทของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของพื้นที่ทั้งนี้อำเภอเกาะสมุยได้บูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วนตั้งจุดตรวจและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะให้มีมาตรฐานโปร่งใสปลอดภัยและเป็นธรรมพร้อมสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวพนิตาเจียนพันธ์สวท.เกาะสมุยรายงาน
1: ฝ่ายค้านยื่นคำร้องประธานสภาให้ตรวจสอบปปช.ปฏิบัติหน้าที่มิชอบกรณียกคำร้องคดีซุกหุ้นของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยไม่ตรวจสอบหนี้และตีความกฎหมายคลาดเคลื่อน
5: นายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยถึงการยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.กรณีมีมติยุติเรื่องการยกคำร้องคดีซุกหุ้นห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญของนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยพบพฤติการที่น่าสงสัยของการทำหน้าที่จากการชี้แจงของปปช.ที่ระบุถึงแค่การตรวจสอบเรื่องการถือหุ้นแต่ไม่ได้ตรวจสอบประเด็นหนี้สินคงค้างจำนวน38ล้านบาทตามที่เคยยื่นเอกสารเพิ่มเติมให้ตรวจสอบพร้อมทั้งมีการตีความกฎหมายเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์ที่ผิดเพี้ยนโดยอ้างว่านายศักดิ์สยามไม่ได้ใช้อำนาจแทรกแซงการจัดซื้อจัดจ้างทั้งที่ตามกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาตรา126เพียงแค่ถือหุ้นในบริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐที่ตนเองกำกับดูแลก็ถือว่ามีความผิดแล้ว
6: เป็นไปได้ว่าปปช.ไม่ได้ไปวินิจฉัยเลยว่าตกลงแล้วคุณศักดิ์สยามยังถือหุ้นอยู่ณวันที่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีหรือไม่คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอำนาจกำกับดูแลสั่งการเกี่ยวกับการบริหารราชการของกระทรวงคมนาคมผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแต่คุณศักดิ์สยามเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแต่อาจจะถือหุ้นในห้างที่รับเป็นคู่สัญญากับกระทรวงคมนาคมเองปปช.กลับตีความว่าคุณศักดิ์สยามไม่ได้มีอำนาจในการแทรกแซงในการเข้าไปเป็นคู่สัญญาของรัฐกับห้างแห่งนี้ผมก็ต้องตั้งคำถามว่าใช้มาตรฐานไหนในการวินิจฉัยกรณีนี
5: ้ด้านนายภาริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวว่าทางพรรคร่วมฝ่ายค้านทั้ง4พรรคและสมาชิกวุฒิสภาบางส่วนได้ร่วมกันลงชื่อในคำร้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา236เพื่อกล่าวหาว่าปปช.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบใน4ประเด็นหลักประกอบด้วยการดำเนินกระบวนการตรวจสอบที่บกพร่องโดยไม่ยอมทำการตรวจสอบเชิงลึกในกรณีบัญชีทรัพย์สินและไม่มีการไต่สวนข้อเท็จจริงในกรณีความผิดทางอาญาการใช้ดุลยพินิจวินิจฉัยผิดพลาดอย่างชัดแจ้งและการละเลยการตรวจสอบในข้อหาอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะความผิดฐานขัดกันแห่งผลประโยชน์ซึ่งไม่ปรากฏในคำวินิจฉัยของปปช.เลย
7: เพราะหากปปช.เพียงแค่วินิจฉัยว่าคุณศักดิ์สยามนั้นยังคงครอบครองหุ้นในบริษัทดังกล่าวอยู่มันก็หมายความว่าคุณศักดิ์สยามนั้นได้กระทำความผิดตามฐานความผิดเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์แล้วมันเลยอดสงสัยไม่ได้ครับว่าเหตุผลที่ปปช.ไม่วินิจฉัยเรื่องฐานความผิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือไม่วินิจฉัยว่าคุณศักดิ์สยามนั้นยังคงครอบครองหุ้นในบริษัทดังกล่าวหรือไม่เนี่ยเป็นความพยายามในการจะปกป้องคุณศักดิ์สยามหรือว่าช่วยน้ำเงินหรือเปล่า
5: ทั้งนี้พรรคฝ่ายค้านและสว.ผู้ร้องหวังว่าประธานรัฐสภาจะพิจารณาข้อเท็จจริงทั้งหมดและส่งเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระขึ้นมาตรวจสอบปปช.ต่อไปโดยเรียกร้องให้ประธานรัฐสภาให้ความชัดเจนเรื่องหลักเกณฑ์และกำหนดกรอบระยะเวลาในการพิจารณาให้แล้วเสร็จอย่างรวดเร็วภายในสมัยประชุมสภานี้ปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลากำชับคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงอย่างเข้มงวด
8: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเร่งดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคกรณีการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างเคร่งครัดโดยให้ใช้กลไกของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดในการดำเนินการเฝ้าระวังสอบสวนและควบคุมโรค ด้วยการคัดกรองและติดตามผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายอย่างใกล้ชิดหากพบผู้ที่เป็นโรคหรือมีเหตุอันควรสงสัยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะต้องดำเนินการสั่งแยกกักกันหรือคุมไว้สังเกตอาการเป็นระยะเวลาอย่างน้อย21วันพร้อมทั้งให้ประสานความร่วมมือกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหน่วยงานท่าอากาศยานและฝ่ายความมั่นคงเพื่อติดตามตรวจสอบที่อยู่และการเดินทางของผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงนอกจากนี้ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์อย่างทั่วถึงโดยเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวังอาการผิดปกติและขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศที่กำลังมีการระบาดในกรณีที่พบผู้มีอาการต้องสงสัยให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทันทีภายใน3ชั่วโมงเพื่อดำเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดชนชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังไข้หูดับหลังพบผู้ป่วยในพื้นที่4รายในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้ว1รายพร้อมเตือนประชาชนให้บริโภคเนื้อสุกรที่ปรุงสุกเท่านั้น
9: นายวิโรจน์เสมลำรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดอุบลราชธานีพบผู้ป่วยติดเชื้อโรคไข้หูดับจำนวน4รายเสียชีวิตแล้ว1รายในพื้นที่อำเภอม่วง30ผู้ป่วยอีก3รายอยู่ในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหารเดชอุดมและอำเภอดอนมดแดงหลังพบผู้ป่วยได้มีการสำรวจตามตลาดสดต่างๆจากการสุ่มตรวจ42ตัวอย่างพบเชื้อ35ตัวอย่างถือว่าค่อนข้างสูงซึ่งอาการป่วยของโรคในปีนี้พบมากกว่าทุกปีขณะนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีได้เข้าให้ความรู้กับผู้เชี่ยวสุกรและผู้ขายโดยให้ความรู้และมีการสุ่มตรวจตามแผงจำหน่ายทุกเดือนสำหรับผู้ที่เชี่ยวสุกรต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษพร้อมยังเตือนถึงผู้นิยมบริโภคหมูกระทะแม้จะผ่านความร้อนแต่การใช้ตะเกียบคีบเนื้อสุกรสดก่อนนำไปย่างถ้าติดเชื้อที่ตะเกียบก็จะทำให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายได้ดังนั้นขอแจ้งให้ประชาชนบริโภคเนื้อสุกรที่ปรุงสุกเท่านั้นกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกประกาศปรับแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเพื่อปลดล็อกให้ประชาชนนำรถไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยบนท้องถนน
10: นายธิติพัฒน์ไทยจงรักผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์และโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกหามาตรการรองรับกลุ่มรถเศรษฐกิจชุมชนเช่นรถพุ่มพวงหรือรถจักรยานยนต์พ่วงข้างซึ่งที่ผ่านมาบางส่วนยังไม่สามารถจดทะเบียนได้จึงได้มีการปรับปรุงแนวทางใหม่เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพและดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนไปพร้อมกันจัดเป็นรถจักรยานยนต์ประเภทรอยอ12ลักษณะจักรยานยนต์พ่วงข้างโดยมีอัตราภาษีอยู่ที่150บาทสำหรับแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างต้องติดตั้งส่วนพ่วงข้างไว้ทางด้านซ้ายของตัวรถมีความมั่นคงแข็งแรงไม่บังทัศนวิสัยและไม่กระทบต่อการทรงตัวระบบความปลอดภัยต้องมีจุดพ่วงที่แน่นหนามีระบบห้ามล้อหรือเบรกที่ทำงานได้อย่างปลอดภัยรวมทั้งติดตั้งไฟส่องสว่างและอุปกรณ์สะท้อนแสงเพื่อให้ผู้ร่วมทางเห็นเด่นชัดในเวลากลางคืนกรมการขนส่งทางบกจึงขอเชิญชวนเจ้าของรถจักรยานยนต์พ่วงข้างนำรถไปยื่นคำขอและเข้ารับการตรวจสภาพต่อนายทะเบียนเพื่อบันทึกการแก้ไขลักษณะรถให้ถูกต้องตามกฎหมายได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อความปลอดภัยในการสร้างรายได้และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชนนพศรแก้วคำรายงาน
1: เจ้าหน้าที่สถานีรถไฟตรังลงพื้นที่ตรวจสอบระบบเครื่องกั้นทางรถไฟในความรับผิดชอบพร้อมยกระดับมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟในเขตเมืองอย่างเข้มงวด
11: นายธีรยุทธ์รักห่วงในสถานีรถไฟตรังเปิดเผยว่าสถานีรถไฟตรังได้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟในเขตกลางเมืองอย่างเข้มงวดโดยก่อนที่รถไฟจะถึงจุดตัดทางรถไฟจะมีระบบแจ้งเตือนไปยังพนักงานประจำเครื่องกั้นถนนล่วงหน้าเพื่อเตรียมดำเนินการลดไม้กั้นและอำนวยความปลอดภัยแก่ประชาชนโดยสาเหตุของอุบัติเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากผู้ขับขี่ไม่สังเกตป้ายเตือนและสัญญาณจราจรโดยก่อนถึงจุดตัดทางรถไฟจะมีป้ายเตือนระยะ300เมตร200เมตรและ100เมตร ตรรวมถึงป้ายกำหนดความเร็วเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนชะลอความเร็วและเตรียมหยุดรถอย่างปลอดภัยนอกจากนี้นายสถานีรถไฟตรังยังได้ลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบระบบเครื่องกั้นทางรถไฟทุกจุดในความรับผิดชอบของสถานีทั้งเครื่องกั้นแบบมีพนักงานควบคุมและเครื่องกั้นอัตโนมัติรวมประมาณ10จุดเพื่อตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ป้ายเตือนและเครื่องหมายจราจรต่างๆให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานและเพิ่มความปลอดภัยกับประชาชนสูงสุดพร้อมฝากเตือนไปยังประชาชนว่าเมื่อไม้กั้นทางรถไฟลดลงแล้วห้ามขับรถฝ่าผ่านโดยเด็ดขาดและควรปฏิบัติตามสัญญาณเตือนอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยย.ยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจภัยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลเดินหน้านำ AI มาช่วยผู้ประกอบการรายย่อยเปิดตัวนกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปถุงเงินเริ่มใช้งานแล้วตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นกกระซิบช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการและใช้งานแอปได้ทันทีพร้อมช่วยวิเคราะห์ยอดขายสรุปช่วงเวลาที่ขายดีที่สุดเช็คราคากลางวัตถุดิบรายวันจากกรมการค้าภายในและช่วยคำนวณต้นทุนกำไรเบื้องต้นเพื่อให้ร้านค้าบริหารธุรกิจได้ง่ายขึ้นลดต้นทุนเพิ่มรายได้และแข่งขันได้ดีขึ้นในยุคดิจิทัลค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
15: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้เปิดเผยในวันนี้ว่าประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้เสนอชื่อนางฮันซองซุกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและสตาร์ทอัพให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของเกาหลีใต้เพื่อนำพาประเทศไปสู่การเปลี่ยนผ่านด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นายคงฮุนชิกหัวหน้าคณะทำงานของประธานาธิบดีเกาหลีใต้แสดงความเชื่อมั่นว่านางฮันจะสามารถเปลี่ยนผ่านการเติบโตทางเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ซึ่งขับเคลื่อนด้วยการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และการส่งออกที่เพิ่มขึ้นไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมทุกภาคส่วน

0: ู้เสียชีวิตราว 1,700 ราย ACDC ระบุว่าจำนวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ที่ลดลงเป็นผลมาจากการที่ประชากรของออสเตรเลียมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นและการลดลงของโรคไข้หวัดใหญ่ที่เข้ามาจากต่างประเทศอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าอย่าชะล่าใจกับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ดีขึ้นเนื่องจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ซูเปอร์เคที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วยังคงเป็นสาเหตุการติดเชื้อของผู้ป่วยส่วนใหญ่ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:12 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.7 เมตรและเวลา9:13 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง70 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:02 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41 เซนติเมตรและเวลา 17:39 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น.
1: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร

0: ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชลธรจัญญาอ่าน

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: ฉันได้แล้ว
2: ผมก็ได้
1: ป้าก็ได
2: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
4: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน Move and More 33ปีรฟม.มุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
5: สวัสดีค่ะผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายสบายหลังข่าวค่ะคุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศค่ะวันนี้จะชวนคุยนะคะเมื่อเร็วๆนี้มีการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์พระองค์ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นในช่างใหญ่แห่งกรุงสยามภายในงานเนี่ยนะคะก็มีการจัดระบำรำฟ้อนแล้วก็ละครดึกดำบรรพ์ศิลปะการแสดงซึ่งหาชมได้ยากมากค่ะรายการของเราก็เลยอยากจะชวนผู้ฟังเนี่ยย้อนอดีตนะคะไปสัมผัสกับละครดึกดำบรรพ์งานคีตศิลป์ที่งดงามนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรัตน์จงดาค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยอาจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จะได้มาคุยกับเราในรายละเอียดกันนะคะในช่วงที่2นะคะแต่ว่าช่วงแรกนี่ฝากกันหน่อยนะคะรายการสบายสบายหลังข่าวของเราวันนี้มีกล่องแก้วสำหรับบรรจุอาหารจากธนาคารออมสินให้1รางวัลค่ะส่งจดหมายมาที่รายการสบายสบายหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210นะคะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายสบายหลังข่าวย้อนหลังค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณสายสุดาจันฉายจากจังหวัดระยองนะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะเดี๋ยวเราพักก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่วงที่2เราไปย้อนอดีตรู้จักกับละครดึกดำบรรพ์กันค่ะ
1: โอ๊ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่นะทุกวันหนักทุกเดือน
6: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
7: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนไม่ปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: เบา
3: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสั่ง

0: ไปอ
1: ยากถึงที่หมายเร็วไว
0: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
1: ลดการสร้างมลพิษ
0: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
1: ยกระดับคุณภาพชีวิต
0: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
1: ดีต่อคุณดีต่อโลกรฟม.ร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: ฉันได้แล้ว
3: ผมก็ได้
2: ป้าก็ได
4: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปใหม่โมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขจะเป็นตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับ

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เข้าสู่ช่วงที่2นะคะผู้ฟังคะเราจะย้อนอดีตไปรู้จักกับละครดึกดำบรรพ์คุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรัตน์จงดาผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมไทยอาจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ค่ะอาจารย์พร้อมแล้วนะคะอาจารย์สุรัตน์คะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีค่ะ
1: ค่ะอาจารย์คุยเรื่องละครดึกดำบรรพ์ก็จะต้องไปทำความรู้จักกันก่อนว่าละครดึกดำบรรพ์คืออะไรจุดเริ่มต้นที่มาที่ไปเป็นยังไงทำไมถึงชื่อดึกดำบรรพ์คะอาจารย์สุรัตน
2: ์ปัจจุบันเนี่ยเด็กคงไม่รู้จักแล้วล่ะ
1: ใช่ครับไม่ค่อยคุ้น
2: ละครประเภทหนึ่งนะครับเรามาแยกคำก่อนว่าละครไทยเนี่ยความหมายของละครในสมัยก่อนหมายถึงการแสดงเป็นเรื่องเป็นราวนะทีนี้ละครในเอเชียเราเนี่ยมันจะมีท่าทางมีการร่ายรำมีดนตรีประกอบมีนักแสดงมีผู้แสดงใช่ไหมครับท
1: ี
2: นี้เราเข้าใจความหมายของละครก่อนวันเรื่องราวของละครเนี่ยก็จะมาจากวรรณคดีบ้างมาจากชาดกในทางพุทธศาสนาบ้างมาจากความเชื่อหรือตำนานในศาสนาพราหมณ์ฮินดูบ้างเอามาลื้อกำนันท้องถิ่นเอามาเล่นเป็นละครแต่งเป็นมีเรื่องราวมีสตอรี่มีพระเอกนางเอกมีตัวโกงมีผู้ร้ายนะครับเราจะเรียกว่าละครก่อนนะฮะแล้วละครไทยแต่เดิมเนี่ยเราก็จะมีละครโบราณที่เราเรียกกันว่าละครนอกละครในใช่ไหมครับผมละครชาตรีซึ่งภายหลังก็เป็นการผสมผสานระหว่างโนรามากับละครนอกนี่ก็เรียกว่าละครชาตรีทีนี้มาตอนถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยความต้องการหรือวิวัฒนาการละครเนี่ยมันมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
1: ค่ะ
2: หนึ่งความต้องการของสังคมเองรูปแบบต้องการหาอัตลักษณ์หาสิ่งใหม่ๆมาเป็นการแสดงเพื่อตอบโจทย์ต่อสังคมนะครับโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่5ก่อนรัชกาลที่5เป็นสังคมที่เปิดกว้างเป็นสังคมที่จะต้องติดต่อค้าขายกับต่างประเทศแล้วโลกสังคมในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเป็นสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันเลยบ้านเรือนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายต่างๆรวมไปถึงดนตรีมหรสพต่างๆด้วยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของบรรยากาศของสมัยกันที่5ตอนที่นี้ในชั้นผู้ดีกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยตั้งแต่อยุธยาจนถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยมหรสพที่เป็นการละครเนี่ยจะเป็นมหรสพที่เป็นความบันเทิงของคนในยุคนั้นใช่ไหมครับก็จะมี1เพื่อความบันเทิงก็จะมีคณะมีอาชีพ2เป็นมหรสพเพื่อประกอบเกียรติยศด้วยขุนนางเจ้านายต่างๆก็จะมีคณะละครกัน
1: ค่ะ
2: นะครับมีพระมหากษัตริย์มีละครในขุนนางข้าราชการเจ้านายต่างๆก็จะมีคณะละครกันประดับเกียรติยศบ้างไว้เล่นเป็นเครื่องพักผ่อนหย่อนใจบ้างไว้เล่นให้เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าแผ่นดินบ้างหรือไว้ช่วยงานต่างๆบ้างนะครับการละครไทยก็มีเฟื่องฟูแต่สมัยกันที่4มาแล้วนะครับและกันที่2กันที่3ไม่โปรดแต่ว่าข้างนอกเฟื่องฟูมากจนถึงกันที่4เนี่ยละครก็มีกันหลากหลายหลายคณะหลายโรงด้วยกันนะครับเอาที่ง่ายๆต่อมานี่จะเข้าละครดึกดำบรรพ์แล้วนะ
1: ค่ะ
2: ทีนี้ในความสังคมต้องการสิ่งใหม่ๆแล้วมันมีคณะหลายๆโรงเนี่ยมันก็เกิดมีการแข่งขันการแข่งขัน
1: มีเยอะแล้วก็ต้องแข่ง
2: ต้องแข่งขันแต่เดิมเนี่ยต้องเล่าบรรยากาศให้ฟังก่อนแต่เดิมเนี่ยเราไม่มีโรงละครถาวรใช่มั้ยครับ
1: ใช่ค่ะ
2: คนไทยเนี่ยชอบเช่นเล่นท้องถ้าเป็นของกษัตริย์เล่นท้องพะโลงบ้างเล่นละครชั่วคราวเริ่มมีการเปลี่ยนฉากนะโรงละครโรงแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่ซื้อติ๊กเก็ตหรือซื้อตั๋วไปเนี่ยเป็นของเจ้าพยามหินทรศักดิ์ทำลงท
1: ่
2: านเห็นแบบอย่างโรงละครมาจากอังกฤษเมื่อท่านเป็นอุปทูตไปในสมัยรัชกาลที่4นะฮะก็เลยมาสร้างโรงละครโรงแรกติ๊กเก็ตเก็บตั๋วคนดูเนี่ยก็คือโรงละครท่านใช้ชื่อไทยว่าไซมิสเทียเตอร
1: ์
2: อันนี้เป็นโรงละครแรกก่อนนะแต่ยังไม่ถึงโรงละครในวันนี้ก็คือบรรยากาศทีนี้ขุนนางอื่นๆหรือเจ้านายอื่นก็มีคณะละครเหมือนกันก็อยากจะทำโรงละครบ้างนะครับอันนี้จะเข้าแล้วทีนี้ก็มีวังบ้านหม้อใช่ไหมฮะในสมัยกันที่ห้าวังบ้านหม้อเนี่ยคือผู้ที่ครองวังหรือเป็นประมุขวังบ้านหม้อคือเจ้าพญาเทเวศวงศ์วิวัฒน์หม่อมราชวงศ์หลานกุญชรเรียกว่าสำนักละครวังบ้านหม้อราชวงศ์หลานเนี่ยก็มีคณะละครด้วยและรับก็มีนางละครต่างๆด้วยแล้วก็เลยอยากจะสร้างโรงละครบ้างเพื่อเก็บตังค์คนดูก็เลยสร้างโรงละครที่บ้านหม้อนะคะก็คือริมคลองหลอดนะครับปัจจุบันบางบ้านหม้อก็ยังมีอยู่นะตรงที่ขายวิทยุเยอะๆนั่นนะ
1: ใช่คุณชอบไปซื้อของเก่าอ่ะใช่จัง
2: ใช่ใช่แล้วก็เลยตั้งโรชื่อโรงละครว่าโรงละครดึกดำบรรพ
1: ์ค่ะ
2: มันเป็นชื่อโรงละครก่อนนะครับโรงละครดึกดำบรรพ์ของเจ้าพญาเทเวศวงศ์วิวัฒน์ ทีนี้ด้วยความที่มีการแข่งขันกันอย่างที่ผมเรียนครั้งแรกใช่ไหมก็รูปแบบการแสดงละครก็เปลี่ยนด้วยให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นด้วยพอดีกับเจ้าพญาเทเวศวงศ์วิวัฒน์เนี่ยก็ได้มีโอกาสเดินทางไปยุโรปคือส่วนใหญ่คนตุ๋นนาเจ้านายที่ได้เห็นยุโรปเห็นประเทศที่เจริญแล้วก็มีเทียเตอร์มีโรงละครเล่นอย่างในอังกฤษอย่างเงี้ยเห็นโอเปร่าเล่นก็จะคิดดัดแปลงละครไทยเนี่ยให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นและดูง่ายมากยิ่งขึ้นท่านก็เลยปรึกษาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานาธิสลานุวัติวงศ์นะครับซึ่งเจ้าฟ้ากรมพยานาธิสลานุวัติวงศ์ท่านมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของงานช่างไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมประติมากรรมอยู่แล้วแล้วก็วรรณกรรมด้วยเรื่องเพลงดนตรีด้วยนะครับเจ้าฟ้ากรมพยานาธิเนี่ยมีบทบาทสำคัญในเรื่องของงานศิลปกรรมไทยด้วยนะครับทีนี้เจ้าพญาเทเวศก็ปรึกษาเจ้าฟ้ากรมพยานาธิว่าเห็นโอเปร่ามาเนี่ยตัวละครร้องเองรำเองตัวละครร้องเพลงเองไม่ถึงกับรำเองนะก็อยากจะปรับปรุงละครไทยให้ตัวละครร้องเองได้ไหมทีนี้ก็ได้ก็นักแสดงมีร้องอยู่แล้วสองทีนี้บทละครไทยแต่เดิมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะย่นเยื้อยืดยาดต้องจะกล่าวถึงตัวละครว่าจะทำอะไรจะพูดอะไรมันต้องบรรยายก่อนเช่นเมื่อนั้นไอ้เนาเรืองสีประชาอยู่บนอาชีจนชาชีกับเสนาไพ่นายก็บรรยายไปก่อนแล้วถึงจะมาจึงดำหลักสั่งกระหมังกุหนิงถึงจะมาพูดตรงนี้ท่านบอกถ้าเราตัดบทบรรยายออกได้ไหมเพราะว่าผู้ชมเนี่ยได้เห็นตัวละครอยู่แล้วกำลังทำอะไรอยู่แล้วขี่ม้าอยู่แล้วอะไรอย่างนี้กำลังทำอะไรอยู่แล้วไม่ต้องบรรยายได้ไหมสองไม่ต้องบรรยายฉากได้ไหมเพราะว่าก็ทำฉากสมจริงเลยอย่างนี้เป็นต้นก็คิดรูปแบบการแสดงละครแบบใหม่ขึ้นมานะครับก็จะหนึ่งตัวละครร้องเองสองไม่ต้องมีบทบรรยายเหตุการณ์ไม่ต้องมีบทบรรยายฉากอะไรทั้งสิ้นเป็นบทตัวละครร้องใช้เฉพาะบทตัวละครร้องเองพูดกันเองก็แต่งหน้าตามแบบเทคนิคสมัยใหม่ได้ไหมในสมัยนั้นอะไรอย่างนี้ฮะแล้วจัดไลท์ติ้งแสงสีเสียงจัดฉากสมจริง แล้วก็พอร้องเองก็เปลี่ยนดนตรีให้มีเสียงทุ้มเพราะสมัยก่อนเวลาเราเล่นโขนเล่นละครต้องใช้ปีพัดไม้แข็งเพราะไม่มีไมโครโฟนจะต้องแผ่เสียงดังขึ้นไปเสียงสูงถ้าเราไปฟังแผ่นเสียงคนโบราณร้องเพลงนั่นจะเสียงสูงมากเลยแต่ท่านก็ปรับว่าในโรงละครถ้าเสียงสูงเนี่ยแสบแก้วหูตายเลยก็ทำดนตรีแบบใหม่ขึ้นมาให้ตัดดนตรีมีเสียงแหลมออกอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เล่นเกิดเป็นการแสดงละครแนวใหม่อย่างเงี้ยเกิดขึ้นมาเขาก็เรียกกันว่าละครดึกดำบรรตามชื่อโรงละครนั่นแหละฮะแล้วก็อีกสำคัญก็คือว่าอีกอันนึงก็คือมันจะมีฉากที่เป็นแกรนด์ฟินาเล่หมายถึงฉากจบสุดท้ายเนี่ยจะมีลักษณะระบำมีตัวละครเยอะๆมารวมกันเป็นแกรนด์ฟินาเล่ในท้องพระโรงใหญ่ๆหรือบรรยากาศใหญ่ๆนี่ครับอย่างโอเปร่าของฝรั่งถ้าเราไปดูโอเปร่าจะเห็นว่าตอนจบของโอเปร่าเนี่ยจะเป็นแกรนด์ฟินาเล่จัดใหญ่เลยตัวละครทุกตัวออกมาพร้อมกันจัดให้มันยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็ปิดฉากนั่นแหละครับนี่เป็นลักษณะที่แตกต่างจากละครอื่นๆ
1: ค่ะอาจารย์พอจะร้องเป็นตัวอย่างสักท่อนได้ไหมคะ
2: เดี๋ยวก่อนเราพูดถึงวรรณกรรมที่เอามาเล่นก่อน
1: ได้ค่ะอาจารย
2: ์จะร้องให้ฟังอย่างเช่นละครดึกดำบรรพ์เนี่ยท่านก็แปลงมาจากวรรณคดีไทยทั่วๆไปเช
1: ่
2: นอีหนาวรามเกียรติ์อุณรุตแล้วก็เรื่องคาวีเรื่องสังทองอะไรเงี้ยครับผมก็วรรณกรรมหลายๆเรื่องท่านก็เอามาดัดแปลงเล่นเป็นละครดึกดำบรรพ์อย่างตัวอย่างเช่นคาวีอย่างเงี้ยตอนเผาพระขันใช่ไหมฮะเผาพระขันก็คือพระคาวีเนี่ยฝังหัวใจไว้พระขันพอดีไปปราบนกยักษ์ได้นกอินทรียักษ์เนี่ยก็ได้นางจันสุดาพอดีมันมีนางเท่าทัตประสาทอีกคนนึงซึ่งมาตามหานางจันสุดาแล้วก็จะเอาจันสุดาไปสบ่าวเท้าสันนุราชเนี่ยก็เลยจะยุว่าเขารู้ว่าพระคาวีฝังหัวใจไว้พระขันที่จะหลอกนางจันสุดาเอาพระขันไปเผาอะไรเงี้ยท่านก็เอาทำนองสรพันยะมาลงสรพันยะมาลงเนี่ยถ้า

0: ดูเดดูเดดูเดดูเดดูเดดูเดยาวอย่างเงี้ยก็เอาเป็นตัวละครออกมานั่งแล้วก็นางจำสุดาก็ร้องกับพระคาวีพระคาวีก็ร้องโต้ตอบอะไรเงี้ยครับผม
1: ค่ะนะคะ
0: ก็เห็นอยู่แล้วว่าตัวละครออกมานั่งคุยกันหรือว่าที่จำที่ทุกคนอาจจะเคยจำได้มาจากละครดึกดำบรรพ์คือตับแม่งูได้ยินมา
1: ตับแม่งู
0: ตับแม่งูอยู่ในละครเรื่องอีเหนาจะเป็นบทที่เสนาอมาตย์อีเหนามาร้องกันเล่นอยู่ในป่าอยู่หน้าถ้ำนี่ก็เพลงนี่ไงแม่เอ้ยแม่งูเจ้าไปอยู่ที่ไหนมา

0: ไหนจงบอกฉันไปให้ทุกวันทีฉันจะบอกประเดี๋ยวนี้บอกมาเร็วสิอย่าเนิ่นช้าเนี่ยฮะนี่คือตับแม่งูในละครนายไม่มีแต่ในละครอินเหนาท่านก็แทรกมาไว้ว่าเออเสนาอำมาตย์เขาอินเหนามันเล่นกันอยู่กลางป่าก็ร้องเล่นแม่งูกันเล่นโดยแต่งเพลงแม่งูตับแม่งูมา
1: ค่ะ
0: หรือตับนกเนี่ยเสียงนกโพระดกมันร้องโหกโกกโหกโกกอยู่ห้นในนะครับผมนี่ก็อยู่จากละครดึกดำบรรพ์เรื่องอีหนาวนี่เป็นต้นครับ
1: ค่ะนะคะอ่ะการแต่งกายการแต่งกายน่าจะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์แน่นอนล่ะอาจารย์อยากให้ฉายภาพตรงนี้ได้หนึ่งตลอดจนดนตรีประกอบด้วยนะคะอาจารย์ละครดึกดำบรรพ์นี้เป็นยังไง
0: การแต่งกายก่อนการแต่งกายเนี่ยค่อนข้างจะแต่งแบบยืนเครื่องนะผมค่อนข้างจะเข้าใจว่าจะต้องแต่งเครื่องอย่างเบาด้วยเพราะมันต้องร้องเองถ้าจะรัดแน่นอย่างเครื่องโขนละครแบบเก่าเนี่ยผมว่ามันร้องยาก
1: ค่ะ
0: เพราะมันรัดแน่นไปหมดเลยนะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆก็แต่งยืนเครื่องยืนเครื่องก็คือแต่งตัวพระนางตามบทประพันธ์หรือบทนิยายนี่แหละยกเว้นเมื่อตัวละครร้องเองแล้วตัวละครบทไหนที่เคยใส่หัวโขนหรือใส่หน้ากากท่านก็ให้ถอดหน้ากากแล้วเจ้าฟ้ากรมพยานาธิปท่านดีไซน์การแต่งหน้าด้วยครับผมแต่งกายแต่งหน้าด้วยแล้วท่านมีตำราเรื่องการแต่งหน้าหรือผัดหน้าด้วยมีจดหมายโต้ตอบกับรายการที่6ด้วยเรื่องการแต่งหน้าพวกตัวละครเจ้าพญาเทวีด้วยว่าตัวละครอย่างเช่นเด็กหญิงจีนออกฝีดาษที่หางตาต้องกบตาหน่อยนึงเพิ่มชั้นตาให้โตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แม่เทศหรือคุณหญิงรัตกานุรักษ์สมัยก่อนชื่อแม่เทศเนี่ยสันกรามใหญ่ต้องลบปิดสันกรามลงอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นตำราการแต่งหน้าละครครั้งแรกเลยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ท่านก็ออกแบบอย่างเช่นสังทองใช่ไหมฮะถ้าเป็นละครนอกเนี่ยตัวเงาะเนี่ยจะต้องใส่หัวเงาะครอบหน้าไปเลยแต่เมื่อไหร่ที่เงาะจะพูดเนี่ยเงาะจะดันศีรษะขึ้นเปิดไปครึ่งหน้าแล้วก็พูดท่านก็เอาใหม่เพราะว่าในสังทองละครหนึ่งมันต้องร้องเองท่านก็ดีไซน์ก็คือ1ทำหัวให้หยิกๆแล้วก็แต่งหน้าเป็นเงาะผัดผิวสีคล้ำสีดำแล้วก็เขียนหน้าอย่างตัวเงาะอย่างนี้เป็นต้นครับหน
1: ้
0: าหรือนางสัมมนาขาหรือนางสุรปนขาถ้าเป็นโขนเราคือนางสัมมนาขาใส่หัวโขนแต่ว่าเจ้าฟ้ากรมพยานาธิบดีบอกถ้าเล่นสุรปนขาก็เปิดหน้าออกทำเป็นหัวหยิกหยองแล้วก็เขียนหน้าอย่างเป็นหน้ายักษ
1: ์
0: นี่แหละฮะก็เป็นแบบแผนให้ละครจักรวงศ์ไทยเอามาแต่งหน้าเป็นหน้า
1: ก็จะเป็นภาพนั้นเลยเนาะแต่งเป็นยักษ์แต่งเป็น
0: นางเงือกแต่งเป็นเอาดินสอเขียนคิ้ววาดทายปากก็ใส่สีๆกันนั่นแหละฮะ
1: ค่ะ
0: ต่อไปดนตรีเน
1: ี่
0: ยหนึ่งนะดนตรีประกอบเนี่ยท่านก็ปรับปรุงดนตรีใหม่เช่นหนึ่งนะเป็นหลักเลยคือให้ใช้ไม้นวมตีแทนไม้นวมก็คือถ้าไม้แข็งเนี่ยเวลาเราไปฟังโขนก็จะตีไม้แข็งกระดังกระดังกระเป็นเสียงดังจนแสบแก้วหูแต่พอมาเล่นในโรงพยาบาลหนึ่งดนตรีใช้ไม้นวมสองตัดเครื่องดนตรีที่มีเสียงสูงผมเคยพูดไปเช่นอะไรมีเสียงสูงของวงเล็กมีเสียงสูงสองระนาดเอกเหล็กเสียงสูงก็ใช้ระนาดทุ้มเหล็กตีแทนกองพัดมีเสียงสูงก็เอากองตะโพนซึ่งปกติตะโพนตีลูกเดียวตั้งอยู่ขาแล้วก็ใช้สองมือตีก็เอาตะโพนใหญ่สองลูกเลยมาตีแทนกองพัดสามคุยลิบที่มีเสียงสูงก็สร้างขึ้นมาใหม่เป็นคุยอู
1: ้
0: ให้มีเสียงต่ำซอที่ใช้ในการแสดงดึกดำบรรพ์ไม่ใช้ซอด้วงต้องใช้ซออู้เพื่อให้มีเสียงต่ำแล้วก็อีกประการหนึ่งท่านก็สร้างคล้องใหญ่7ลูก7เสียงที่เป็นคล้องหุ่ยเนี่ยท่านก็เขียนไว้ว่าอย่างถ้าตีคล้องหุ่ยให้ตีอย่างคนขี้เกียจคือตีห่างๆอะไรเงี้ยเพิ่มหรือว่าทำซาวคือทำซาวเอฟเฟกต์อ่ะเหมือนเราเรียกว่าซาวเอฟเฟกต์ทุกวันเนี้ยท่านมีตับนกที่ผมร้องเมื่อกี้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: มันบรรยายถึงนกโพระดกมันบรรยายถึงนกตังเขนบรรยายถึงนกกาเหว่าก็ทำขุยนกทำเป็นเสียงนกต่างๆประกอบการบรรเลงหรือการร้องด้วยครับผมให้เห็นภาพสมจริงสมจังมากยิ่งขึ้นครับ
1: ค่ะทีนี้พอแสดงเนี่ยแสดงในโอกาสอะไรคะละครดึกดำบรรพ์จะหาชมได้
0: ดึกดำบรรพ์เนี่ยแสดงก็คือแสดงให้ประชาชนชมเพื่อจะซื้อติ๊กเก็ตเข้าไปชมซื้อตั๋วเข้าไปชมแล้วเป็นโปรแกรมเป็นรอบๆแล้วก็ดึกดำบรรพ์เรื่องอีหนาวจะเล่นในวันที่แรม5ค่ำจนถึงแรม14ค่ำที่โรงละครดึกดำบรรพ์เจ้าพญาเทเวศเนี่ยก็จะประกาศเพื่อจะให้คนซื้อตั๋วเข้าไปชมเล่นเพื่อจะให้คนเข้าไปชมแล้วต้องเล่นในโรงละครเท่านั้นเพราะการแสดงเนี่ยออกแบบมาเพื่อเล่นในโรง ละครครับ
1: ค่ะอาจารย์ทุกวันนี้ยังหาชมได้ไหมคะชมยากไหมคะดึกดำบรรพ
0: ์หาชมยากก็ส่วนใหญ่ละครดึกดำบรรพ์มันเลิกนิยมไปแล้วนะครับแต่ว่าหาชมได้ก็คือมีเวลาสำคัญเช่นเนี้ยอย่างในวันนริศรานุวัติวงศ์เนี่ยหรือว่ากรมศิลปากรนานๆจัดครั้งหนึ่งวันระลึกเจ้าฟ้ากรมพยานริศราอะไรเงี้ยนะครับจริงๆละครดึกดำบรรพ์มันเป็นที่นิยมในสมัยกันที่5ช่วงประมาณระยะหนึ่งประมาณสัก10ปีได้แล้วก็ต่อมาในสมัยกันที่6ก็มาฟื้นฟูละครดึกดำบรรพ์เล่นบ้างก็คือของเจ้าฟ้าจุฑาทุตทราดิโลกท่านก็มาหัดเอาแบบอย่างมาทำก็คือทำอยู่2เรื่องก็คือเรื่องของจันทกินนารีกับพยศเกศผมแล้วมาสมัยกันที่9เนี่ยก็มีคุณสมภพจันทรประภาซึ่งท่านก็เคยเหมือนกับว่าท่านเคยอยู่วังบ้านหม้อด้วยแล้วท่านก็ได้แนวทางละครดึกดำบรรพ์มาก็มาทำแต่ว่าท่านเอาเรื่องที่เป็นพงศาวดารเป็นประวัติศาสตร์มาเล่นโดยให้นักศึกษาจุฬาลงกรณ์เล่นเช่นเรื่องนางเสือเช่นเรื่องศรีธรรมาโศกราชเช่นเรื่องพระนเรศวรอย่างนี้ครับก็คือใช้ตัวละครร้องเองพูดเองครับผม
1: ค่ะในสมัยก่อนมีละครร้องละครรำอื่นๆที่นิยมในสังคมไทยอีกไหมคะอาจารย
0: ์มีครับพอหมดดึกดำบรรพ์แล้วเนี่ยมันก็จะในช่วงใกล้ๆกันนั้นก็จะมีอีกโรงนึงที่มาแข่งขันกันก็คือละครของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนาราธิปประพันธ์พงศ์อันนี้ก็ได้แบบอย่างมาจากโอเปร่าและมิวสิคัลของฝรั่งก็เลยมาทำละครร้องโรงละครของท่านชื่อว่าโรงละครปรีดาลัยเจ้าพญามหินทรศักดิ์ทำโรงภายหลังท่านมาเปลี่ยนชื่อเป็นปรินซ์เธเตอร์แล้วก็มีโรงละครดึกดำบรรพ์ของเจ้าพญาเทเวศและยังมีพระเจ้าน้องยาเธอกรมพระนาราธิปพันธ์พงศ์เนี่ยก็มาตั้งโรงละครอีกอันหนึ่งเดิมนะท่านมีโรงละครก่อนแล้วชื่อโรงละครหลวงนฤมิตที่เป็นต้นแบบของละครพันทางเรื่องพระรอทีนี้ด้วยความแข่งขันและโลกต้องการสิ่งใหม่ๆท่านก็เลยอยากเอ้ยเอาใหม่ดีกว่าทางนู้นมีละครดึกดำบรรพ์ใช่ไหมฉันทำเป็นละครร้องเลยละครร้องของท่านเนี่ยก็คือแต่งตัวไม่ต้องแต่งเครื่องแล้วใช้บทแปลวรรณกรรมมาจากฝรั่งแต่มาแปลเป็นไทยเรื่องที่มีชื่อเสียงของท่านคือสาวเครือฟ้าไงจำได้ไหมสาวเครือฟ้าสาวเครือฟ้าดัดแปลงมาจากเรื่องมานามบัตเตอร์ฟลายบทโอเปร่าท่านก็แปลมาหลายเรื่องเช่นขวดแก้วเจียรนัยตุ๊กตายอดรักพวกนี้ก็มาจากบทละครของฝรั่งแต่มาแปลให้เป็นอย่างละครน้องอย่างไทยหรือเอาวรรณกรรมไทยที่เป็นเรื่องล่ำลือกันแล้วเป็นนิทานพื้นบ้านตำนานพื้นบ้านเช่นเรื่องแม่นาคพระขนงมาทำเป็นละครร้องอยู่ในละครร้องเรื่องแม่นาคพระขนงครับ
1: ค่ะนะคะก็ยังพอมีให้เห็นอีกโอกาสหน้านะคะจะได้มาคุยกันต่อในหลายๆเรื
0: ่
1: องเพราะว่ามันหมดเวลาแล้วค่ะคุยกำลังสนุกเลยจ้าถ้าคุยเรื่องนี้คุยได้นานเลยแต่ว่าก่อนจบรายการทางรายการขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ด้วยนะคะคว้ารางวัลนาคราชล่าสุดเลยค่ะบุฟังประเภทรางวัลเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องที่3ที่เราได้มีโอกาสทำงานครับเร
1: ื่
0: องแรกคือเรื่องศรีอยุธยาของหม่อมน้อยครับแล้วก็เรื่องที่2ก็เรื่องแม่หยวนทางช่องวันเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นหานไม่ใช่หงของช่อง3ครับผม
1: ค่ะขอบคุณอาจารย์มากสำหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ครับ
0: ขอบพระคุณครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรัตน์จงดานะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยค่ะเป็นอาจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นะคะแล้วก็อาจารย์เนี่ยก็ยังสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่องเลยนะคะการันตีด้วยรางวัลนะคะผู้ฟังก็เป็นความโชคดีของคนไทยด้วยนะที่มรดกวัฒนธรรมศิลปะการแสดงของเราเนี่ยยังคงได้รับการสืบสานอย่างเข้มแข็งนะคะทั้งยังมีการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยด้วยแต่ว่าก็ยังรักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมเอาไว้ได้นะคะก็ทิ้งท้ายกันสักหน่อยค่ะรายการสบายๆหลังข่าวของเราวันนี้เรามีกล่องแก้วสำหรับบรรจุอาหารจากธนาคารออมสินให้คุณ1รางวัลอย่าลืมส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวนะคะที่อยู่คือ 119/380 ซอยสงประภา22แขวงศรีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังก็ได้นะคะคุณผู้ฟังค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านค่ะทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปนะคะหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะสัปดาห์ถัดไปกลับมาเจอกันใหม่นะคะในรายการสบายๆหลังข่าวสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ
2: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
3: โอบีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
4: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่ แต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: เบา
5: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: สบายสบายหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงทุกวันอาทิตย์หลังข่าวภาคค่ำเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 92.5 MHz
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกบรรจบบุญนาคณเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสการท่องเที่ยวบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350จังหวัดสุรินทร์คึกคักหลังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่เป็นวันที่2ทีมนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแพ้สาธารณรัฐเช็ก0-3เซตจบสนามแรกการแข่งขันเนชั่นลีก2026แบบไร้ชัยชนะต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:02 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกบรรจบบุญนาคทจวมปชมวมณเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดนราธิวาสประชุมติดตามและขับเคลื่อนการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อันกุรอานแหล่งเรียนรู้ศาสนาวัฒนธรรมชายแดนใต้พร้อมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติน
2: ายทศพรศรีสมานรองอธิบดีกรมศิลปากรพร้อมด้วยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสร่วมเป็นประธานการประชุมติดตามและขับเคลื่อนการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอานครั้งที่2/2569ณห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ตำบลละหารอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสโดยมีคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งเป็นหลักธรรมคำสอนสำคัญและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องชาวมุสลิมพร้อมทั้งนำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมของชาวมุสลิมในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบกรณิกรในพื้นที่อย่างหาที่สุดมิได้ทั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและติดตามความก้าวหน้าตลอดจนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจึงได้มีการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานภาพรวมความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์การจัดทำป้ายชื่อพิพิธภัณฑ์รวมถึงการเตรียมความพร้อมพิธีเปิดอาคารตลอดจนหารือแนวทางการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ในระยะต่อไปประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงติดตามโครงการคมนาคมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งการพัฒนาพื้นที่สาธารณะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะเดินทางไปยังจังหวัดพัทลุงเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการในพื้นที่โดยจุดแรกเดินทางไปยังอำเภอเขาชัยสนเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงสายเลี่ยงเมืองเขาชัยสนซึ่งกรมทางหลวงเป็นหน่วยงานรับผิดชอบเพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่จะเพิ่มขึ้นจากโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาหรือสะพานมโนราที่เชื่อมระหว่างอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงกับอำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาซึ่งหากทั้งสองโครงการแล้วเสร็จจะสามารถลดปัญหาการจราจรในเขตเมืองอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งสินค้าเกษตรรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโอกาสนี้นายพิพัฒน์กล่าวว่าโครงการก่อสร้างสะพานมโนราเป็นโครงการที่ประชาชนรอมาเป็นเวลานานเชื่อว่าในเร็วๆนี้จะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ พร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันผลักดันโครงการดังกล่าวและระบุว่าหากในพื้นที่มีปัญหาด้านการคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานสามารถแจ้งหรือประสานงานผ่านทางในอำเภอมาได้โดยกระทรวงคมนาคมพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่จากนั้นคณะได้เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณศาลหลักเมืองจังหวัดพัทลุงก่อนลงพื้นที่เรือนจำกลางจังหวัดพัทลุงหลังเก่าเพื่อติดตามความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่เป็นสวนสาธารณะและพื้นที่จัดกิจกรรมของจังหวัดรวมทั้งจะอนุรักษ์โครงสร้างอาคารบางส่วนไว้เป็นอนุสรณ์สถานและพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดต่อไปกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งรับมือสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องสั่งการทุกพื้นที่เฝ้าระวังใกล้ชิดพร้อมระดมเครื่องจักรกลช่วยระบายน้ำจังหวัดลำปางและสำรวจจุดเสี่ยงจังหวัดสุโขทัยเพื่อป้องกันน้ำท่วม
3: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทั่วประเทศติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีโดยเมื่อวานนี้ได้มอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต10ลำปางสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระบบไฮดรอลิกขนาด24นิ้วพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าติดตั้งในพื้นที่บ้านขวงหมู่10ตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางเพื่อเร่งระบายน้ำจากลำน้ำแม่ตาลเข้าสู่คลองส่งน้ำชลประทานป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่เขตชุมชนพร้อมกันนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงในอำเภอสวรรคโลกรวมถึงตรวจสอบความพร้อมของโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำตามแนวลำน้ำยมเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนนี้ทั้งนี้ปภ.ยืนยันความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนจากภัยพิบัติโดยประชาชนที่พบเห็นหรือประสบเหตุสาธารณภัยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงชนันทิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการเชิงรุกรับมือเหตุอุทกภัยในสถานศึกษาให้อำนาจผู้บริหารประเมินสถานการณ์และสั่งปิดเรียนได้ทันทีหากเกิดความเสี่ยง
4: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังและรับมือเหตุอุทกภัยในสถานศึกษาว่าจากการประเมินสถานการณ์ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.พบว่าแนวโน้มอุทกภัยดินสไลด์และน้ำท่วมฉับพลันในทุกภูมิภาคมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นทุกปีจากข้อมูลย้อนหลัง3ปีโดยเฉพาะในปี2568ที่ผ่านมาพบว่ามีสถานศึกษาได้รับผลกระทบเกือบ 2,000 แห่งและมีเด็กนักเรียนได้รับผลกระทบกว่า 160,000 คนและยังพบว่ามีโรงเรียนจำนวนมากที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซ้อนล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจากการตั้งรับเป็นการทำงานเชิงรุกและออกมาตรการระยะสั้นคุมเข้มสถานศึกษาทั่วประเทศเพื่อป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นโดยกำชับให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประสานงานฝ่ายปกครองท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดและให้อำนาจผู้บริหารสถานศึกษาประเมินความเสี่ยงและสั่งปิดโรงเรียนชั่วคราวได้ทันทีพร้อมปรับระบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ออนแฮนด์หรือออนดีมานด์ตามความเหมาะสมขณะเดียวกันให้ครูผู้สอนผ่อนปรนการส่งการบ้านและการสอบในช่วงวิกฤตเพื่อดูแลสภาพจิตใจของเด็กและผู้ปกครองไม่ให้เครียดนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้สถานศึกษาจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนเป็นศูนย์อพยพชั่วคราวของชุมชนกรณีต้องมีการอพยพประชาชนในพื้นที่และให้ทุกโรงเรียนรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE เพื่ออนุมัติถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นได้แบบทันท่วงทีปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนจัดงานเทศกาลผลไม้เมืองร้อนเชื่อมโยงผลไม้ไทยสู่ผู้บริโภคคาดจำหน่ายได้ไม่น้อยกว่า100ตัน
5: นายเจรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนจัดงาน Thailand Tropical Food Fiesta ระหว่างวันที่6ถึง12มิถุนายนนี้ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าเพื่อส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยและเชื่อมโยงผลผลิตจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรงเนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงที่ผลไม้ไทยหลายชนิดออกสู่ตลาดจำนวนมากกรมการค้าภายในจึงเร่งขยายช่องทางการตลาดและการจำหน่ายเพื่อช่วยระบายผลผลิตรักษาเสถียรภาพราคาและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรโดยภายในงานมีผู้ประกอบการและเกษตรกรจากทั่วประเทศนำผลผลิตคุณภาพมาจำหน่ายกว่า20บูธอาทิ ทุเรียนมังคุดเงาะและมะพร้าวน้ำหอมสำหรับไฮไลท์ของงานได้แก่บุฟเฟ่ทุเรียนและผลไม้พรีเมียมจากจังหวัดจันทบุรีการจำหน่ายทุเรียนสายพันธุ์เด่นจากจังหวัดชุมพรศรีสะเกษและอุตรดิตถ์รวมถึงมังคุดและเงาะในราคาพิเศษนอกจากนี้ยังมีมะม่วงแฟนซีจากจังหวัดลำพูนมาจำหน่ายในราคาพิเศษเพื่อช่วยกระจายผลผลิตจากแหล่งผลิตโดยตรงและเพิ่มโอกาสทางการค้าให้แก่เกษตรกรทั้งนี้คาดว่าการจัดงานดังกล่าวจะสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ไม่น้อยกว่า100ตันและสร้างมูลค่าทางการค้ากว่า10ล้านบาทอุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: บรรยากาศการท่องเที่ยวบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350จังหวัดสุรินทร์ซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่เป็นวันที่2ยังคงคึกคักช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนภายใต้การดูแลจากหน่วยงานในพื้นที่อย่างเข้มงวด
6: กองทัพภาคที่2เปิดเผยถึงบรรยากาศการท่องเที่ยวบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350ตำบลบักไดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ยังคงคึกคักต่อเนื่องเป็นวันที่2หลังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ภายใต้มาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเป็นระบบโดยมีประชาชนจากหลายพื้นที่เดินทางมาสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ธรรมชาติและพื้นที่แห่งวีรกรรมของทหารไทยตามแนวชายแดนจำนวนมากโดยนักท่องเที่ยวทุกคนต้องจอดรถบริเวณโรงเรียนบ้านไทยสันติสุขก่อนลงทะเบียนและใช้บริการรถ2แถวที่หน่วยงานท้องถิ่นเตรียมไว้รับส่งเพื่อควบคุมการสัญจรและบริหารจัดการพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยโดยไม่อนุญาตให้นำรถยนต์ส่วนตัวขึ้นไปยังจุดท่องเที่ยวด้านบนขณะเดียวกันนายณัฐพัฒน์บุญมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักไดได้จัดโครงการส่งเสริมเกษตรกรประจำปี2569ครั้งที่3ภายใต้ชื่องานของดีบักไดณโรงเรียนบ้านสันติสุขหมู่16ตำบลบักไดเพื่อเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยตรงภายในงานมีผลไม้ขึ้นชื่อของพื้นที่ทั้งทุเรียนเงาะและมังคุดวางจำหน่ายจำนวนมากโดยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่รอขึ้นเยี่ยมชมปราสาทตาควายและเนิน350อย่างคึกคักส่งผลให้ผลไม้หลายชนิดโดยเฉพาะมังคุดจำหน่ายหมดอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่นานหลังเปิดงานจึงถือเป็นอีกกลไกสำคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่นำเม็ดเงินที่หมุนเวียนเข้าสู่ชุมชนและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวชายแดนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมป่าไม้ตรวจสอบกรณีการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติตัดสร้างถนนทำทางขึ้นเขาบริเวณอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพบนายทุนใบอนุญาตสิ้นสุดตั้งแต่ปี2568พร้อมเร่งดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีมีประชาชนร้องเรียนรุกป่าเพื่อตัดสร้างถนนทำทางขึ้นเขาบริเวณอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีนโยบายเด็ดขาดในการปกป้องผืนป่าทั่วประเทศไม่ให้กลุ่มนายทุนเข้ามาบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประโยชน์ส่วนตัวพร้อมสั่งการให้กรมป่าไม้เร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาและใช้อำนาจตามข้อกฎหมายดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับผู้กระทำความผิดทุกรายโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและตอบข้อสงสัยของประชาชนโดยเร็วที่สุดด้านนายนิกรศิระโรจนานนท์อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวว่ากรมป่าไม้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวมีการร้องเรียนบุกรุกทำถนนในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเสด็จอ้าป่าเขานกยูงและป่าเขาอ่างหินอำเภอปากช่องโดยให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่8นครราชสีมาจากหน่วยป้องกันรักษาป่าที่นม.1ปากช่องเข้าตรวจสอบทันทีและจับค่าพิกัดบริเวณพื้นที่ร้องเรียนพร้อมทำแผนที่เป็นรูปแปลงแล้วได้ค่าพิกัด36จุดและตรวจสอบว่าพื้นที่ร้องเรียนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่นอกจากนี้ยังตรวจสอบพบบริเวณถนนที่มีการร้องเรียนทั้ง36จุดเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับพื้นที่ประธานบัตรที่กรมป่าไม้เคยอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติแต่ใบอนุญาตดังกล่าวได้สิ้นอายุใบอนุญาตลงแล้วตั้งแต่วันที่17มกราคม2568ดังนั้นการเข้ามาตัดถนนหรือทำประโยชน์ในพื้นที่หลังจากนั้นถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสำรวจเต่ามะเฟืองในกิจกรรมไปดูเต่ากับเราไหมเพื่อเป็นโอกาสเรียนรู้การทำงานภาคสนามจริงระหว่างวันที่8ถึง12มิถุนายนนี้
8: นางสาวพนัทพรเกษกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเปิดเผยว่าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองกำหนดจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อไปดูเต่ากับเราไหมในระหว่างวันที่8ถึง12มิถุนายน2569เป เปิดรับสมัครผู้ร่วมสำรวจเต่ามะเฟืองเรียนรู้การทำงานภาคสนามจริงสัมผัสบรรยากาศชายหาดยามค่ำคืนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากของไทยซึ่งหากโชคดีอาจมีโอกาสได้พบเต่ามะเฟืองโดยกิจกรรมมีการเรียนรู้เรื่องเต่าทะเลโดยเจ้าหน้าที่กิจกรรมเวิร์กช็อปการบินโดรนสำรวจสำหรับผู้สนใจต้องเข้าพักในอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองโดยมีทั้งการพักแบบแคมปิ้งและบ้านพักของอุทยานรับจำนวนจำกัดเพียงวันละ20คนเท่านั้นผู้สนใจสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์หมายเลข076-679-136หรือดูรายละเอียดได้ที่เพจอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเขาลำปีหาดท้ายเหมือง NP ฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
9: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามอาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: 20:17 รับฟังข่าวต่างประเทศครับทางการยูเครนเปิดเผยในวันนี้ว่าอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของรัสเซียโจมตีอาคารเก็บเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ใช้แล้วซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชโนบิลซึ่งเกิดเหตุภัยพิบัตินิวเคลียร์ที่เลวร้ายที่สุดในโลกเมื่อปีพุทธศักราช2529โดยอาคารหลังดังกล่าวได้รับความเสียหายบางส่วนจากเหตุเพลิงไหม้แต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนายอันดรีซิบิฮารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนกล่าวว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่กองทัพรัสเซียทำให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในดินแดนของยูเครนต้องตกอยู่ในความเสี่ยงรัสเซียข่มขู่และคุกคามความปลอดภัยนิวเคลียร์อย่างจงใจและเป็นระบบซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้อย่างไรก็ตามทางการรัสเซียยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีดังกล่าวขณะที่รัฐบาลยูเครนและรัสเซียต่างกล่าวหาว่าอีกฝ่ายโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นับตั้งแต่สงครามรัสเซียยูเครนปะทุขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2565สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวในรัฐบาลสหรัฐที่ระบุว่าทางการสหรัฐกำลังพิจารณาโอนทรัพย์สินของอิหร่านไปยังประเทศในอ่าวเปอร์เซียเพื่อใช้สำหรับการบูรณะฟื้นฟูและซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดจากการโจมตีของอิหร่านโดยนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐสั่งการให้คณะทำงานที่เกี่ยวข้องประเมินมูลค่าความเสียหายจากการที่อิหร่านโจมตีพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยว่าทางการสหรัฐกำลังพิจารณาทรัพย์ประเภทใดของอิหร่านแต่ดูเหมือนจะไม่จำกัดเฉพาะทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายโมเซนเรซาอีที่ปรึกษาผู้นำสูงสุดของอิหร่านเปิดเผยกับสำนักข่าว CNN ว่าข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนจะขึ้นอยู่กับที่สหรัฐปล่อยทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้มูลค่ากว่า 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสื่อเวียดนามรายงานว่านครโฮจิมินห์ศูนย์กลางเศรษฐกิจและเมืองใหญ่ที่สุดของเวียดนามซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศตั้งเป้าสร้างตำแหน่งใหม่ 900,000 ตำแหน่งช่วงระหว่างปีพุทธศักราช2569ถึง2573ขณะเดียวกันนครโฮจิมินห์ตั้งเป้าที่จะคงอัตราการว่างงานรายปีให้ต่ำกว่า4%และเพิ่มสัดส่วนแรงงานที่มีทักษะจาก87%ในปีนี้เป็น89%ในปีพุทธศักราช2573นอกจากนี้ยังคาดการว่าประกันสุขภาพจะครอบคลุมประชากรของนครโฮจิมินห์อย่างน้อย96%ภายในปีนี้และครอบคลุมประชากรทั้งหมดภายในปี2573พร้อมตั้งเป้าให้มีสัดส่วนผู้เข้าร่วมระบบประกันสังคมราว62%ของประชากรวัยทำงานทั้งนี้ทางการนครโฮจิมินห์จะมุ่งเน้นการดึงดูดการลงทุนการฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสูงและยกระดับสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติสาธารณรัฐเช็กผลการแข่งขันปรากฏว่านักตบสาวไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านความแข็งแกร่งของเช็กไม่ไหวแพ้ไป0-3เซต14-25 19-25 และ11-25ทำให้สัปดาห์แรกทีมนักตบสาวไทยแพ้ทั้ง4นัดมี2คะแนนและอันดับโลกล่าสุดของทีมนักตบสาวไทยหล่นจากอันดับ20มารั้งอันดับ24ของโลกสำหรับสนามต่อไปสัปดาห์ที่2จะกลับมาเล่นที่ประเทศไทยในระหว่างวันที่17-21มิถุนายนณอินดอร์สเตเดียมหัวหมากโดยในวันที่17มิถุนายนไทยพบยูเครน18มิถุนายนพบบัลแกเรีย20มิถุนายนพบแคนาดาและ21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกนัดแข่งขันเวลา 20:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กกอล์ฟเมเจอร์หญิงรายการที่2ของปี US Women Open ที่สนามริเวียร่าคันทรีคลับพา71ในแปซิฟิกพาลิซาเดสรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบ3เนลลี่คอดามือ1ของโลกชาวอเมริกันทำเพิ่ม4อันเดอร์พา67สกอร์รวม6อันเดอร์พา207ขยับขึ้นเป็นผู้นำร่วมกับคิมเซยองจากเกาหลีใต้ที่รอบนี้ตีเข้ามา3อันเดอร์พา68ตามด้วยชอนอึนกีทำ1ตามด้วยชอนอินกีจากเกาหลีใต้และเจนิเฟอร์จากสหรัฐสกอร์รวม5อันเดอร์พา208เท่ากันรั้งอันดับ3ร่วมส่วนผลงานของโปรสาวไทยโปรจีโน่อัธยาทิติกุลมืออันดับ2ของโลกตีเกินไป1โอเวอร์พา72สกอร์รวม1โอเวอร์พา214หล่นจากอันดับ17ร่วมมารั้งอันดับ24ร่วมโปรเมียวปาจารีอนันต์ฤกาล2โอเวอร์พา215อันดับ25ร่วมเท่ากับโปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจและโปรเมเอเรียจุฑานุการ6โอเวอร์พา219รั้งอันดับ53ร่วมการแข่งขันกรีฑารายการ2026ไต้หวันแอตแลนติกโอเพ่นที่กรุงไทเปประเทศไต้หวันวิ่งผลัด 4x100 เมตรรอบชิงชนะเลิศลมกรดทีมชาติไทยประกอบด้วยไม้ที่1ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมไม้ที่2ภูริพลบุญสอนไม้ที่3ชยุทธคงประสิทธิ์และสรอัตดาบบังในไม้ที่4วิ่งส่งไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ด้วยเวลา38.64 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จขณะที่เจ้าภาพไต้หวันได้เหรียญเงินด้วยเวลา 38.80 วินาทีและไต้หวันทีมดีคว้าเหรียญทองแดงด้วยเวลา 40.76 วินาทีสำนักข่าว BBC

0: อิหร่านได้กำหนดใช้เมืองตักซอนประเทศเม็กซิโกเป็นฐานฝึกซ้อมระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลกหลังจากมีการขอย้ายสถานที่เก็บตัวจากรัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาโดยให้เหตุผลด้านความปลอดภัยอาร์เซนอลสโมสรแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลล่าสุดวางแผนคว้าตัวมอร์แกนกิฟไวท์เพลย์เมคเกอร์คนสำคัญของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์มาเสริมทัพหากพลาดการได้ตัวมอร์แกนโรเจอร์แนวรุกทีมชาติอังกฤษของแอสตันวิลล่าซึ่งเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้แต่โอกาสในการคว้าตัวนักเตะวัย23ปีรายนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากแอสตันวิลล่าตั้งค่าตัวไว้สูงถึง80ล้านปอนด์และยังได้รับความสนใจจากปารีสแซงต์แชร์แมงแชมป์ยุโรป2ฤดูกาลล่าสุดด้วยเหตุนี้ทัพปืนใหญ่จึงเตรียมแผนสำรองไว้โดยหันไปให้ความสนใจกับมอร์แกนกิฟไวท์ซึ่งทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ในฤดูกาลที่ผ่านมาขณะที่เดอะซันสื่อของอังกฤษรายงานว่ากิฟไวท์มีความสนใจที่จะย้ายไปค้าแข่งกับทัพปืนใหญ่เช่นเดียวกันแต่ค่าตัวนักเตะอาจอยู่ในระดับสูงไม่แพ้โรเจอร์เมื่อพิจารณาจากที่นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ได้ตั้งค่าตัวเอเลียตแอนเดอร์สันกองกลางของทีมไว้สูงถึง100ล้านปอนด์ซึ่งกิฟไวท์อาจจะมีราคาพอๆกันภูริพัฒน์สอนการรายงาน
1: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
3: ความเพียรนั้นเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของมนุษย์บุคคลใดปราศจากความเพียรในการประกอบกิจการงานที่สุจริตเกียจคร้านที่จะนำความเจริญมาสู่ตนและส่วนรวมบุคคลนั้นย่อมตกอยู่ในฐานะที่ไม่ปลอดภัยตกเป็นผู้ประมาทดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงย้ำเตือนไว้ว่าโกสัจฉังพยโตทิสวาวิริยามพันจะเขมโตอารัฏฐวิริยาโหทะเอสาพุทธานุสาสนีแปลความว่าท่านทั้งหลายจงเห็นความเกียจคร้านว่าเป็นภัยและเห็นการปรารภความเพียรว่าเป็นความปลอดภัยแล้วปรารภความเพียรเถิดนี้เป็นพุทธานุสาสนีพระโอวาทประทานเนื่องในโอกาสเสด็จไปตั้งประเรียนธรรม3ประโยควันจันทร์ที่5มิถุนายน2560ณวัดพิชญาตการามกรุงเทพมหานคร
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
2: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวันบรรณาธิการข่าวดลยวารีเดชใจและชโรธรจัญญาอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีกับวิกรมกรมดิษฐ์ครับคุณวิกรมกรมดิษฐ์ยังท่องเที่ยวพเนจรอยู่ในประเทศจีนนี่2เดือนเสร็จๆแล้วกำลังขนาดผมหลบไปเที่ยวอเมริกามาเกือบเดือนหนึ่งคุณวิกรมยังไม่กลับจากเมืองจีนเลยครับฉะนั้นวันนี้ผมคุยจากกรุงเทพแต่ต่อสายไปถึงคุณวิกรมที่เมืองจีนหัวข้อสำคัญมากเจออะไรในจีนแปลว่าคุณวิกรมมีประสบการณ์เจอนักธุรกิจเจอกับผู้คนหลายฝ่ายหลายเมืองหลายมณฑลเนี่ยจีนวันนี้เปลี่ยนอะไรไปยังไงจีนวันนี้มองตัวเองยังไงมองอาเซียนมองไทยและมองโลกอย่างไรการไปเยือนประเทศจีนของท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านั้นและตามมาด้วยท่านประธานาธิบดีปูตินรัสเซียก็มาเหมือนกับว่าหัวกระไดหน้าบ้านปักกิ่งไม่แห้งเลยทุกคนอยากมาเจอท่านสีจิ้นผิงทั้งนั้นและนี่อาทิตย์หน้าท่านสีจิ้นผิงก็จะไปเที่ยวเปียงยางเกาหลีเหนือเพื่อไปกระชับความสัมพันธ์กับท่านคิมจองอึนสงครามอิหร่านยังดำเนินอยู่สงครามยูเครนเข้าสู่ปีที่5บทบาทของจีนในฐานะเป็นผู้ไกลเกลี่ยเป็นผู้ต้องการสันติภาพจะเป็นเช่นไรประเทศไทยเราควรจะมองประเทศจีนวันนี้อย่างไรนี่คือหัวข้อโลกเปลี่ยนสีที่คุณวิกรมจะมาเล่าเชิงลึกประสบการณ์ส่วนตัวของจริงๆมาให้ฟังกันครับสวัสดีครับคุณวิกรมครับ
2: สวัสดีครับคุณสุทธิชัยแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับ
1: ครับตอนนี้อยู่เมืองไหนของประเทศจีนเดินเหมาไถไปแล้วกี่โลครับ
2: นี่อยู่ที่เมืองอู่ฮั่นเมืองแห่งอันตรายสมัยก่อน
1: โควิด19ทำไมเราคิดถึงอู่ฮั่นใช่ไหม
2: ใช่เพราะว่าผมมาอู่ฮั่นเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเออมาแล้วขยันขยันแข็งแข็งเหมือนกันนะเพราะว่าอู่ฮั่นนี่มีชื่อเสียงเราก็เกิดความรู้สึกที่ไม่ค่อยมั่นใจนะ
1: แต่เมืองก็ใหญ่มากไม่ใช่หรือทันสมัยมากไม่ใช่หร
2: ือทันสมัยมากตอนนี้อู่ฮั่นนี่ก็จะเป็นเมืองที่ผมเนี่ยเคยขับรถไอ้รถบ้านผ่านนะ
1: โอ้
2: ก็ถือว่าเป็นอะไรที่พูดถึงอดีตแล้วก็เหมือนกับว่าเราเคยมาเคยเห็นแล้วอะไรอย่างน
1: ี้
2: นะก็ถือว่าดีแต่วันนี้เราก็มีเรื่องที่น่าจะคุยด้วยดีหลายอย่างเลยคุณวิชัยผมไม่ทราบถ้าเกิดว่าเรามาดูเราจะเห็นนะว่าเมืองจีนเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงเยอะเหลือเกิน
1: ใช่
2: ผมมีความไม่แน่ใจนะว่าเมืองจีนของเรานี่ถ้าคุณที่ชายมาเมืองจีนนี่ตั้งนานนมแล้วใช่ไหม
1: ใช่นานแล้วครับโอ้ยเราเรียกว่าคนละยุคคนละสมัยแล้ว
2: วันนี้ผมก็กลับมาเนี่ยมาคิดถึงอดีตนะอดีตว่าเออเรานี่เคยมาแล้วก็มองไปสู่อนาคตผมมางวดนี้ก็มีความสุขในเรื่องของอาหารนะ
1: อาหารการกินอร่อยมากใช่ไหม
2: ใช่ผมนี่นะตั้งแต่เกิดมานี่ยังไม่เคย เห็นอาหารอะไรที่ไหนที่มันไม่ซ้ำกันเลยคุณวิ
1: ชัย
2: อาหารแต่ละอย่างนี่ก็มีรสชาติมีอะไรที่ไม่เหมือนกับเรานะเพราะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นอาหารจีนตอนใต้ไง
1: ใช
2: ่แต่จีนทั้งหมดเนี่ยโอ้มันมีทั้งตั้งแต่เหนือลงใต้นี่โอ้หลายพันหลายหมื่นชนิดคุณวิชัยเคยทานอาหารจีนอะไรที่อร่อยที่สุดในชีวิต
1: คนเราก็เคยชิมอาหารทางใต้ของจีนสิกวางตุ้งกันนะแค่หอยหลำแต่จิ๋วฮกเกี้ยนนี่ส่วนไอ้ทางเหนือทางอีสานนี่เราก็ไม่เคยได้สัมผัสคุณวิกรมไปเที่ยวนี้ต้องสัมผัสกับทุกภาคส่วนแล้วสินะ
2: ช่ก็มาเรื่อยๆผมนี่ถ้าเกิดเราไปดูถึงเรื่องของอาหารที่ผมชอบทานที่สุดนะตอนนี้ก็เป็นของมณฑลของกวางตุ้งนี่ของบ้านเรานี่แหละเราก็จะมาเห็นได้ว่าโอ้อร่อยมากแล้วผมเองก็มีความรู้สึกว่าอาหารกวางตุ้งนี่ให้ความรู้สึกเหมือนเราใกล้ชิดกัน
1: ใช
2: ่คุณวิชัยนี่เชื้อกวางตุ้งหรือเปล่า
1: ครับครับ
2: ใช่ไหม
1: ใช่
2: รู้ไหมว่าคนกวางตุ้งเนี่ยเขาทำอาหารนะอร่อยที่สุดในประเทศจีน
1: จริงป่ะ
2: จริงจริงกวางตุ้งตอนเนี้ยถามเขาบอกว่าอยู่ชอบอาหารอะไรเขาบอกกวางตุ้งกันหมดเลย
1: เพราะอะไรเพราะอะไร
2: เขาบอกว่าคนกวางตุ้งเนี่ยทำอาหารรสชาติมันหลากหลายแล้วก็มีความเป็นศิลปะโดยเฉพาะเรื่องอะไรเรื่องของเป็ดย่าง
1: หมูแดงเป็ดย่าง
2: เป็ดย่างนี่แล้วก็ห่านย่างแล้วก็ยังมีทางด้านนกพิราบ
1: โอ้โห
2: โอ้โหผมนี่นะนกพิราบเนี่ยคุณวิชัยเหี่ยวไปแล้วมันดังก๊อปก๊อปอ่ะ
1: โอ
2: ้โหอันนี้ก็เรื่องอาหารอาหารของจีนนี่ผมมางวดนี้คงรับประทานไปเยอะนะ
1: น้ำหนักขึ้นไหมเนี่ย
2: ประมาณ2กิโลในช่วงประมาณสักอาทิตย์กว่า2อาทิตย์แรกแล้วก็เสร็จแล้วนี่ทำไมรู้ไห
1: ม
2: ผมเนี่ยก็มีความรู้สึกที่ค่อนข้างที่จะอินกับอาหารมาก
1: เออล่ะอินกับอาหารมากชอบกินเลย
2: ใช่ใช่คือผมนี่ฮะเป็นคนที่ว่าเป็นคนที่เรียกว่ามีบุญทางด้านกินอาหารเหมือนคุณสุทธิชัยนี่คือกินแล้วไม่อ้วนไงแต่ผมนี่น้ำหนักเนี่ย30กว่าปีนะจากคงที่เลยคุณวิชัยนี่เคยอ้วนที่สุดหนักเท่าไหร่เนี่ย
1: เออ70กว่ามั้งตอนนี้หรือ60
2: สมัยก่อนเออนี่แหละผมก็ได้เห็นนะว่าผมมาอาทิตย์กว่า2อาทิตย์แรกเสร็จอาหารจีนฉะนั้นผมเจอสิ่งที่ถือว่าอร่อยที่สุดนะในการเดินทางนี้อันแรกเลยคืออาหารจีน
1: โอเค
2: อันที่สองที่ผมเจอแล้วผมรู้สึกประทับใจมากเลยคือเรื่องของสังคมจีนสังคมจีนเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าทำไมในเมืองจีนนี่คนเขาช่างมีระเบียบนะมีระเบียบมากแล้วก็ถนนหนทางก็ดูสะอาดสะอ้านแบบว่าผมมีความรู้สึกว่า สิ่งที่ ผมเห็นแล้วก็บอกกับคนจีนไปนะบอกว่าเอ้ยดูคิดว่าในประเทศจีนเนี่ย อีก5ปีถึง10ปีเนี่ยน่าจะเป็นอย่างไรคือคนจีนเนี่ยมีอยู่อันหนึ่งเขาบอกว่าเคยเรียกว่ามีการขนย้ายคนเนี่ยประมาณ340ล้านคนในหนึ่งวันในหนึ่งวันนะ
1: หนึ่งวันผ่านอะไรรถไฟเครื่องบินรถยนต์ทุกอย่าง
2: ทุกอย่างเช่นบอกว่าตุรกีเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นได้รู้สึกเลยในการเดินทางมาคือคน
1: เยอะมากไปไหนก็โอ้โห
2: 340ล้านคนในการทำไมคนย้ายคนต่อวัน
1: อ
2: ันนี้ก็คือความเป็นระเบียบแล้วรถไฟของเขาเนี่ยคุณวิชัยเรียกว่าพอเรียกทำไมอ่ะไปดูถึงเวลานะรถไฟของเขานี่ตรงเวลา
1: ช่วงเวลานะสำค
2: ัญถ้าเกิดว่าผมไปช้าไป3นาที2นาทีนะเครื่องบินตกรถไฟแน่นอนเขาตรงเวลามากโดยเฉพาะรถไฟเนี่ยผมชอบก่อนนะเขานอกจากที่ตรงเวลาแล้วราคาไม่แพงแล้วผมยังทำงานอยู่ใน รถไฟได
1: ้ทำงานได้เพราะมันนิ่งมากใช่ไหมมันนิ่งแล้วก็ยัง
2: ม
1: ี
2: อินเทอร์เน็ต
1: ไวไฟ
2: นี่ผมยังคุยงานโทรศัพท์ทำอะไรต่ออะไรได้หมดเลยอันที่หนึ่ง
1: อ
2: ันที่สองที่ผมชอบแล้วผมก็มีความรู้สึกแหมประทับใจเป็นอย่างมากมากของมากมากเลยคือพื้นที่สีเขียวคุณวิชัย
1: ถูกต้อง
2: พื้นที่สีเขียวเนี่ยผมไม่ทราบทุกคนเนี่ยมาเมืองจีนรู้สึกไห
1: ม
2: ว่าเอ๊ะทำไมจีนเขาถึงมีพื้นที่สีเขียวทุกคนทุกแห่งแล้วแต่ละแห่งนี่นะก็มีลักษณะเป็นเหมือนอุทยานเลยเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วเอ๊ะทำไมเราไม่ทำ
1: เอ้ย
2: ทำไมเราทำไม่ได้วันนี้ผมเห็นแล้วผมรู้สึกคนจีนนี่เขาทำได้ทุกอย่าง
1: ใช
2: ่ที่รัฐบาลมองว่าดีคุณยายคิดลองคิดดูว่าคนจีนตอนนี้มีจำนวนคนเนี่ยถือว่ามากที่สุด
1: 1,400 ล้านใช่ไหมน้อยกว่าอินเดียเล็กน้อยอินเดียมากกว่านิดนึง
2: ในกระเป๋าเขาเนี่ยตอนนี้มีเงินนะเป็นเงินดอลลาร์เนี่ยเขาเรียกว่าเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยรวมทั้งฮ่องกงไปแล้วก็คือ 3.8 ล้านล้านเหรียญ
1: โอ้โห
2: แล้วถ้าบวกมองไปอีกนะประมาณ 2,000 ตัน
1: ทอง
2: ทองอีก 2,000 ตันก็บวกเข้าไปอีกประมาณ 1 ล้านล้านก็กลายเป็นประมาณเกือบ5ล้านล้าน
1: เกือบ4
2: ล้านล้าน5ล้านล้านเออ1 3.8 บวกอีก1
1: ก็ 4.8 ล้านล้านก็5กลมๆ5ล้านล้านเหรียญ
2: แต่มันเงินมันเยอะนะเราก็อาจจะเอาสัก 4.8 คราวนี้ 4.8 เนี่ยมาเปรียบเทียบดูกับประเทศไทยล่ะประเทศไทยเนี่ยผมไม่ได้รวมทองนะทองในเมืองไทยก็มีเยอะแต่ประเทศไทยตอนนี้ก็มีสัก 250,000 ล้านแล้วอเมริกาล่ะก็พอๆกับประเทศไทยสิ่งที่ผมกำลังบอกมาก็คือว่าคนเขาเยอะเงินเขาแยะแล้วเขาเนี่ยก็ทำแต่เรื่องค้นคว้าวิจัย
1: เพื่ออนาคต
2: นั้นเพราะนั้นประเทศมันก็เจริญเติบโตไปอย่างที่เรียกว่าเป็นแผงและเสร็จแล้วเขามีเป้าหมายอันหนึ่งนะที่วันนี้คนทุกคนก็พูดคุยกันก็คือเรื่องของไอ้วันเบลวันโรด
1: BRI หนึ่งแบบหนึ่งเส้นทางซึ่งก็มีมานานแล้วนะไม่ใช่เพิ่งมี
2: สิบกว่าปีแล้ว
1: สิบกว่าปีแล้ว
2: คราวนี้คำถามที่ผมเจออยู่ตอนนี้ก็คือว่าเอ๊ะไปที่ไหนเนี่ยเห็นแต่สิ่งที่ก้าวหน้าแล้วเห็นแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงแล้วถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ามันไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยในอีก5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยเศรษฐกิจจีนจะเป็นยังไง
1: คำถามนี้สำคัญอีก5ปีถึง10ปีข้างหน้า
2: วันนี้เนี่ยจีนมีปัญหาเรื่องโอเวอร์ซัพพลาย
1: ใช่ผลิตมากไปโอเวอร์ capacity
2: ก็การที่ว่าผลิตแล้วมันเหลือผลิตมันเหลือแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเอ่ยตอนนี้ที่ไปเจอในประเทศจีน
1: ครับ
2: ก็เกิดการขายของมาในราคาถูกและขายของในราคาถูกเนี่ยเขาจะไปรอคนไปซื้อนะอย่างกับงานของทางด้านงานแสดงสินค้าของกวางโจวหรืออะไรนี
1: ่
2: ก็ไม่ขายออนไลน์ก็ขายออนไลน์
1: อืม
2: เขาขายออนไลน์เพราะไอ้ขายออนไลน์เนี่ยมันก็ไปทั่วโลกเลย
1: ใช
2: ่มันก็ทำให้การลดสินค้าที่เหลืออยู่ในประเทศจีนขายแบบว่าขาดทุนคราวนี้พอขายขาดทุนไอ้ต้นทุนการผลิตสินค้าของจีนเนี่ยมันก็ถูกอยู่แล้วแล้วมันเหลือแล้วเขาไม่อยากเก็บเขาก็ขายในราคาที่ถูกคือขาดทุน
1: อ
2: ะไรมันเกิดขึ้นมันก็กลายเป็นว่าสินค้าก็ไปดั้มในตลาด
1: เลยถูกต้อง
2: ทั่วโลกวันนี้เราเห็นสินค้าจีนเนี่ยไปดั้มในตลาดไทยทำให้พวก SME เราก็ทำไมเอ่ย
1: แย่หมดแข่งขัน
2: ไม่ได้วันนี้ผมได้ยินข่าวไม่แน่ใจแฟนรายการตอนนี้ลองช่วยนะกดเข้ามาดูทีนึงบอกว่าเขาบอกว่าชามกาไก่อ่ะผมมาที่เมืองจีนนี่มีชามกาไก่เยอะเลยนะ แล้วไก่เนี่ยของจีนนี่ก็เป็นแบบไก่เหมือนไทยแสดงสมัยก่อนเนี่ยคนจีนเนี่ยที่มาเมืองไทยไปปั้นชามกาไก
1: ่ที่ลำปางจะเป็นอุตสาหกรรมแต่ว่าของจีนทำได้คล้ายมากถูกกว่าด้วย
2: ถูกกว่าจนกระทั่งเรียกว่าชามกาไก่ของเราเนี่ยน่าจะแย่นะ
1: นี่คือปัญหา
2: ฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เห็นก็คือว่าเขาผลิตสินค้ามันเหลือเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีแล้วเขาก็อาศัยการขายออนไลน์เห็นไห
1: ม
2: ที่อื่นไม่มีการขายออนไลน์เราอยากจะได้สินค้าอะไรจากจีนเนี่ยเราก็กดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยเห็นไหมนี่ลูกน้องผมนะเขาบอกว่าซื้อเสื้อซื้อผ้าจากประเทศจีนง่ายเหลือเกินฉะนั้นสิ่งที่เห็นตอนนี้ถ้าเกิดวันนี้มันยังไปอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันก็จะมีปัญหาคือSME ทั่วโลก
1: จะลำบากหมด
2: ไม่ใช่แค่ประเทศไทยไม่ใช่เราบอกว่าประเทศไทยเราจะมีปัญหาประเทศเดียวเขามีไปหมดเลยนะแต่ประเทศอื่นเนี่ยเขาควบคุมไง
1: อ
2: ย่างสิงคโปร์หรือเวียดนามเขาก็คุ
1: ม
2: ว่าไอสินค้าพวกนี้เข้ามาจะต้องมีการบริหารจัดการอย่างไรทางในระบบอินเตอร์เนชั่นแนลเขานับถือจีนล่ะว่าจีนนี่ไม่ไปลุกลานใครจีนไม่ไปข่มเหงใครและจีนกำลังทำไอ้โครงการนะ One Belt One Road แล้วจีนไปที่ไหนก็มีแต่เรื่องเซงลีวันนี้คนจีนนะโดยนโยบายของรัฐบาลเป็นอย่างนั้นกรุงเทพถ้าเกิดว่ารถไฟความเร็วสูงถึงเราก็จะมีนะคนที่มาจากประเทศจีนเยอะขึ้นคราวนี้คำถามว่าเอ้าแล้วถ้าเกิดคนจีนมาเยอะอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงล่ะ
1: ใช่แกจะถามคุณนุกรมว่าเราไม่ถูกจีนกลืนหมดล่ะ
2: ผมก็มาคิดว่าเอ๊ะตอนนี้อันนี้เป็นมุมมองของผมนะในรายการเดี๋ยวลองกดนะเข้ามาตอนนี้คอมเมนต์ตอนนี้เลยสดๆเลยว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราไปดูว่าคำถามที่จะมีขึ้นในอนาคตก็คือว่าคนจีนเขามาไม่ใช่แบบสมัยอาเจกอาแปะสมัยโบราณนะ
1: เขามายังไง
2: เสื้อผืนหมอนใบตอนนู้นปู่ทวดผมนี่ยังดีนะเป็นพ่อค้ามาเนี่ยจะมีกี่คนที่ทำธุรกิจสมัยนู้นวันนี้คนจีนที่ออกมานี่กระเป๋าอีนี่เต็มไปด้วยเงินหยวนนะ
1: อ๋อโอจีแล้วนะโอจีแล้ว
2: แล้วที่สำคัญอีมาเนี่ยอีมาเปิดโรงงานเพราะว่าอีมีเทคโนโลยีอีมีการบริหารอีมีตลาดฉะนั้นตรงนี้ถ้าคนจีนมาเนี่ยผมมุมมองของผมนะทำไมให้เขามาทำโดดๆล่ะทำไมเราไม่มาจับไม้จับมือกับเขานะที่จะร่วมมือกับเขาเอ้าผมเนี่ยดูแลสภาธุรกิจไทยจีนนี่สภาธุรกิจไทยจีนนี่ไปติดต่อมาได้เลยนะว่าสนใจอยากจะลงทุนกับจีนไห
1: ม
2: สภาธุรกิจไทยจีนเนี่ยเขาก็จะมีนะบริษัทจีนต่างๆเนี่ยมาคุยกับเขาตอนที่มาคุยกับเขาพวกนี้อยากจะมาลงทุนทั้งนั้นเลยฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้ไปเนี่ยคุณวิชัยเราทำไมปล่อยให้เขาทำอยู่คนเดียวล่ะแล้วปล่อยให้เขามาเมืองไทยตั้งเยอะตั้งแยะทำอยู่ศิลปินเดียวทำไมเราไม่ไปคุยกับเขาไม่ไปจับมือกับเขาสมมตินะวันนี้เขาบอกว่ามีบริษัทมาทำกระติกน้ำร้
1: อ
2: นเพื่อจะส่งออกไปอเมริกาหรือวันนี้ผมก็ไปเจอเขาบอกว่าทำแว่นตาแว่นตาหรือจะทำอะไรก็ได
1: ้
2: เนี่ยทุกอย่างเขาทำแล้วเขาไปไหนเอ่ยส่งออกไปทั่วโลกทำไมเราไม่เอาไอ้พวกเนี้ยที่เขากำลังมาทำพวกสินค้าเหล่านั้นมาผลิตในประเทศไทยร่วมกับเขาล่ะคุณธวิชัยเห็นไหมคนจีนวันนี้เขาเก่งมากในการคิดสินค้าใหม่ๆแล้วเขาเก่งมากในการที่จะไปหาตลาดทำไมเราไม่มองจุดเด่นของคนจีนเขาที่เขามีและเราเนี่ยอย่าไปปล่อยให้เขามาแบบทำแบบที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบัน
1: คื
2: ร่วมทุน
1: เราไม่มีทุนอ่ะ
2: มีเรามีที่ดินไงแล้วก็ไปกู้แบงก์ก็ได้ตอนนี้ประเด็นคืออย่างนี้เราต้องไปทำร่วมมือกับเขาอย่าปล่อยให้เขามาลงทุนของเขา 100% เพราะว่าเราบอกว่าฉันไม่ได้ฉันจะกันเขาอะไรตอนกันอยู่ไหมมันตั้งแต่สมัย900ปีที่แล้วล่ะใช่ไหมที่คนจีนมาประเทศไทยเนี่ยมันก็กันไม่อยู
1: ่
2: ในประเทศไทยก็มีคนจีนอยู่ตอนนี้เต็มไปหมดแต่ในอนาคตเราเห็นคนจีนที่จะมาใหม่ผมกำลังพูดถึงวิธีการว่าเอ๊ะถ้าเราได้มีโอกาสร่วมทุนกับคนจีนที่กำลังมาเนี่ยแล้วมาร่วมทำกันในสินค้าที่เราไม่เคยทำและคนจีนมีตลาดแล้วก็ทำแล้วก็ขายได้ไม่ว่าเป็นอุปกรณ์อะไรยังไงก็แล้วแต่งวดนี้เป็นครั้งแรกที่ผมไปดูไอ้กวางโจงแฟนะเหลือเชื่อของเหลือเชื่อจริงๆว่าคนจีนทำสารพัดสินค้าที่ขายได้ไปทั่วโลกยกตัวอย่างเครื่องสำอาง
1: ครับ
2: โอ้โหเขาบอกว่า 70% ของเครื่องสำอางที่ใช้ในโลกนี้นะมาจากประเทศจีน
1: 70% เลย
2: จะดังนั้นวันนี้เขามาเนี่ยด้วยทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยใช่ไห
1: ม
2: เราเนี่ยนะหาโอกาสที่ไปร่วมลงทุนกับเขาเช่นอย่างตอนนี้นะคุณวิชัย มีเอกสารมีข้อมูลอยู่ที่ BOI อ่ะว่าเขาก็มาขอ BOI เพื่อผลิตสินค้าอะไรถ้าเกิดว่าเราไปเคาะประตูไปคุยกับเขาเป็นไปได้ไหมว่าขอศึกษาว่าว่าจะร่วมไม้ร่วมมือกันหรือได้ยังไงอันนี้ไม่ดีกว่าที่เราจะปล่อยให้เขามานะลงทุนด้วยตัวเขาเองหรือเพราะผมมองว่าคนจีนวันนี้ไม่ใช่จีนในอดีตอีกต่อไปและจีนในอนาคตเนี่ยจะเป็นคนจีนที่มีเทคโนโลยีแล้วก็มีความสามารถสูงเหลือเกิน
1: เราแยกได้ใช่ไหมจีนเทากับจีนไม่เทา
2: ต้องแยกไม่งั้นเดี๋ยวก็เข้าคุกไปกับจีนเทาด้วยฉะนั้นแยกได้ยังไงหนึ่งบริษัทอะไรทำอะไรมีตัวตนไห
1: ม
2: นะอันที่สองเนี่ยผมว่าเทคจากไอ้อะไรนะ Google เสร็จจากออนไลน์อันนี้พอเช็คได้ว่าบริษัทนี้เป็นยังไงแบ็คกราวด์เป็นยังไงเห็นไหมฉะนั้นนี่ก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ผมเจอว่าคนจีนกำลังออกคนจีนกำลังจะไปลงทุนในต่างประเทศอย่างไม่เคยเกิดมาก่อนในอดีต
1: เป็นคลื่นลูกใหม
2: ่แต่ดำเนินการที่ผมเจอคนจีนกำลังจะออกไปก็เลยเอาเรื่องนี้มาบอกเราอย่าไปกลัวเขาเราจะไปพูดเขาแต่สิ่งไม่ดีเราทำไมไม่มองว่าเขามีความสามารถเขามีเงินทุนเขาสามารถมาเป็นหุ้นส่วนกับเราได
1: ้
2: คนไทยเรามีที่ดินไห
1: มไม่นะไม่มีทุกคนนะ
2: เอาไม่มีก็ไปซื้อใหม่หรือไม่มีที่ดินมาซื้ออมตะบอกว่านี่แหละเป็นแฟนคลับของโลกเปลี่ยนสีเดี๋ยวจะให้ลดราคาแล้วไม่มีที่ดินมาซื้อที่อมตะและบอกเลยว่าวันนี้วันนั้นผมเนี่ยฟังโลกเปลี่ยนสีแล้วผมก็เลยไปลากทีมมาร่วมทุนขอซื้อที่อมตะนะเราจะมีเปอร์เซ็นต์ลด
1: ให
2: ้อันนี้ถือว่าเป็นแนวทางที่ผมเข้าใจประเทศจีนว่ามันเปลี่ยนแปลงแบบน
1: ี้
2: และเราต้องมาปรับตัวร่วมทุนกับเขาอย่าไปกลัวเขาแล้วการร่วมทุนกับเขาเนี่ยก็ต้องทำอย่างโปร่งใสอย
1: ่
2: าไปทำอะไรมั่วๆไม่ได้ใช่ไหมในเมื่อถ้าเราได้มีพาร์ทเนอร์แบบนี้แล้วทำให้เราได้พัฒนาธุรกิจใหม่ๆก็เลยขออวยพรให้แฟนคลับทุกคนที่ได้ฟังรายการนี้นั้นมีโอกาสที่จะแต่งงานกับบริษัทจีนต้องไปดูว่าบริษัทนั้นมันเป็นเทาๆหรือเปล่านะ
1: นั่นนะถ้าเช็คก่อนนะถามสภาธุรกิจไทยจีนได้ไหมจะช่วยเช็คได้
2: ได้อันนี้ถามมาได้เลยนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมมาเจอแล้วก็อยากจะเอากลับไปฝากนะแฟนๆรายการในประเทศไทยครับ
1: ได้เลยครับขอบคุณมากครับสำหรับรายการวันนี้ได้ประโยชน์อย่างยิ่งฟังคุณวิกรมแล้วใครต้องการขอความช่วยเหลือคำแนะนำติดต่อได้เลยครับขอบคุณอย่างยิ่งครับคุณวิกรมครับและจะกลับมาประเทศไทยวันไหนเนี่ยตกลง
2: อีกเดือนนึง
1: เอกเดือนหนึ่งการเดินทางยาวของคุณวิกรมผ่านเมืองจีนก็ได้ประโยชน์อย่างนี้แหละครับได้ข้อมูลลึกๆการวิเคราะห์สถานการณ์จีนณวันนี้ครับขอบคุณครับคุณวิกรมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามโลกเปลี่ยนสีวันนี้สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับ
0: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเดินหน้าผลักดันนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้สู่ศูนย์กลางสุขภาพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมา
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
2: ้1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเดินหน้าผลักดันนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้สู่ศูนย์กลางสุขภาพต่อยอดศักยภาพเศรษฐกิจฮาลานควบคู่กับเวลเนสอีโคโนมี
5: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวถึงการนำคณะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อตรวจเยี่ยมและร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้และโรงงานผลิตสารสกัดมาตรฐานจากสมุนไพรเพื่อใช้ในทางการแพทย์และอาหารที่ได้มาตรฐาน GMP ณ นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ว่าอว.มีเป้าหมายผลักดันภาคใต้สู่ศูนย์กลางด้านสุขภาพหรือ Wellness Hub อย่างแท้จริงโดยบูรณาการจุดแข็งด้านการแพทย์อาหารเกษตรการท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติควบคู่การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์พร้อมกันนี้จะส่งเสริมการลงทุนผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนรวมถึงต่อยอดศักยภาพเศรษฐกิจฮาลานควบคู่กับ Wellness Economy เพื่อดึงดูดผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและผู้ลงทุนสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนพร้อมขยายโมเดลความสำเร็จนี้ไปสู่ภูมิภาคอื่นของประเทศต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจราชการภาคใต้ติดตามการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเรียนรู้เร่งยกระดับคุณภาพการศึกษาพร้อมผลักดันจัดสรรงบซ่อมแซมบ้านพักครูที่ชำรุดทรุดโทรมกว่า30ปี
6: นายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการเชิงรุกณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหรือสกล.ในพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองพัทลุงและส่วนกลางจังหวัดสงขลาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและรับฟังปัญหาการจัดการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้โดยนายอัครนันท์กล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการเตรียมยกระดับการเรียนรู้ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างจริงจังด้วยการปรับสู่หลักสูตรสมรรถนะ 100% และพัฒนาคุณภาพหนังสือเรียนในปีงบประมาณ 2570 ควบคู่กับการลดภาระงานครูเพื่อคืนเวลาให้ครูมุ่งเน้นการสอนอย่างเต็มที่ นอกจากนี้จากการลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านพักครูในจังหวัดพัทลุงและสงขลาครั้งนี้พบหลายแห่งมีสภาพชำรุดทรุดโทรมจากการใช้งานมากกว่า30ปีจึงได้เร่งประสานส่วนกลางเพื่อจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมโดยเร็วพร้อมย้ำว่าการพัฒนาการศึกษาไทยอย่างยั่งยืนต้องบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตครูลดภาระงานที่ไม่จำเป็นและให้ผู้เรียนได้รับทั้งความสุขและความรู้จากการศึกษาอย่างแท้จริงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรุงเทพมหานครเดินหน้าจัดการเลือกตั้งสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเน้นย้ำเป็นกลางโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครครั้งที่4ทับ2569ณห้องประชุมสำนักงานปกครองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ที่ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการด้านต่างๆรวมถึงการเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569อาทิการวางแนวทางปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายมีความถูกต้องสุจริตและเที่ยงธรรมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องวางตัวเป็นกลางสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการเลือกตั้งที่โปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมหากพบเห็นเหตุทุจริตเลือกตั้งหรือเข้าข่ายต้องสงสัยสามารถแจ้งทางศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์กรุงเทพมหานครสายด่วน1555หรือสายด่วนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง1444สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครโทรหมายเลขโทรศัพท์02141-8060-8100 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งหมายเลขโทรศัพท์02-2224-2940 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรีถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: ขอบพระคุณครับ
1: ทางของโลกมีหลายทางหน้าที่ของหัวใจคือออกเดินและค้นหานกเทือนย่อมมีอยู่ทุกยุคสมัยกนกพงศ์สงสมพันธ์หมื่นปีกนกสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่คอนเสิร์ตหุบเขาฝนโปรยไพรผมพิญโยรุ่งสมัยจากรายการถนนดนตรีครับวันนี้มาอยู่ที่นะครับหลากใต้โหนดควนขนุนพัทลุงแล้วก็ออนแอร์ออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศและต้องขอบคุณนักเดินทางของถนนดนตรีนะครับพี่ติ๊กไทยลากูลและศิลปินเพื่อชีวิตที่จะได้ขับกล่อมบทเพลงเพื่อในงานวันนี้สำหรับ20ปีภูเขาฝนโปรยไพรตั้งใจมานะครับวันนี้แล้วก็ขอบคุณที่พี่เจนสงสมพันธ์นะครับผมติดต่อไปว่าจะมาด้วยตนเองในวันนี้เพราะ20ปีแล้วแล้วก็อีก4เดือนจะเกษียณราชการท่านส.ส.บอกอยากจะถามว่ามีใครจะทำต่อใช่ไหมครับผมก็มีคำถามนี้มานานแล้วนะครับว่ามีใครจะมาทำต่อหน้าที่ตรงนี้ก็ไม่ทราบได้นะครับว่าใครจะมาทำต่อเพราะราชการพอมันหมดจังหัวโขนแล้วก็อยู่เป็นประชาชนคนธรรมดาที่จะเดินทางกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศต่อไปในนามของถนนดนตรีนะครับครับก็ขอเสียงต้อนรับทุกท่านนะครับในที่นี้ขอเสียงดังๆครับแล้วก็ขอเสียงดังๆต้อนรับทั้งนักเขียนนะครับศิลปินแห่งชาติจากประเทศลาวนะครับและมาเลเซียที่เดินทางกลับไปแล้วนะครับในวันนี้เราออกอากาศสดกันทั่วประเทศในพื้นที่ตรงนี้นะครับพื้นที่แห่งวัฒนธรรมพื้นที่ที่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่กนกพงศ์สงสมพันธ์เราเคยสัญญากันไว้ว่าวันหนึ่งจะมาที่นี่หรือว่ามาที่บ้านนะครับของกนกพงศ์นะครับถึงแม้ว่าจะเดินทางไปก่อนหน้าผมนานแล้วนะครับเป็นนักเขียนหนุ่มตลอดกาลแต่ผมก็คงยังไม่อยากจะเป็นผู้ประกาศหนุ่มตลอดกาลนะครับก็ขอให้มีชีวิตที่จะทำหน้าที่กันต่อไปแต่เหลือความทรงจำก็คืออย่างที่ว่าบทกวีนี้นะครับแล้วก็อีกหลายๆบทกวีอีกหลายๆงานวรรณกรรมที่วันนี้อุดมไปด้วยบรรดานะครับนักคิดนักเขียนแล้วก็ศิลปินแห่งชาติที่วันนี้เดินทางกลับไปหลายท่านแล้วเช่นอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีที่มากับผมเมื่อวันนี้นะครับผมจะอยู่ที่นี่กับนะฮะให้ภูเขาฝนโปรยไพรนี้อีก1คืนนะครับแล้วก็จะทำหน้าที่ที่จะออกอากาศสดเพื่อที่จะให้พี่น้องทางทั่วประเทศนะครับที่รับสัญญาณในการรับฟังของถนนดนตรีในคืนวันนี้นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั้นได้รับทราบถึงเรื่องของงานวัฒนธรรมดีๆที่งดงามตรงนี้ด้วยนะครับนอกจากอ่านข่าวแล้วก็ภาคหนังนะฮะตอนนี้คือมีหนังแนวตั้งซีรีส์แนวตั้งเขากำลังรอคอยเสียงนี้อยู่นะฮะก็เสียงรุ่นโบราณโบราณนะครับมหาบอกเชี่ยวชาญเรื่องสามก๊กมากนะครับวันนี้ก็ท่านก็คงจะได้ฟังเรื่องราวของมหานะฮะที่ได้เล่าให้ฟังแล้วก็ผมเองก็มีโอกาสได้ภาคสามก๊กนะครับภาคทั้งตอนที่เป็นซูมาอี้แล้วก็ตอนที่เป็นสามก๊กในเวอร์ชันที่เขาเคยฉายทางช่อง3ไปนะครับนอกจากก็ที่ผ่านๆมาก็ซีรีส์ต่างๆนะฮะแดดจังกงหนังจึมอะไรก็ว่าไปนะฮะงานของชีวิตตอนนี้ก็อีก3เดือนนะฮะถนนดนตรีไลฟ์หมดลงแล้วแล้วก็เราจะได้เดินทางมารับใช้พี่น้องประชาชนหรือว่าเดินทางมาหาญาติมิตรแล้วก็มาขอบคุณนะครับเป็นการตอบแทนวันนี้งานวันนี้อุดมไปด้วยสิ่งที่งดงามมากโดยเฉพาะในเรื่องของงานวรรณกรรมนะครับวรรณกรรมดีๆหลายเล่มวันนี้ที่กองทุนกนกพงศ์นำมาจำหน่ายช่วยกันอุดหนุนนะครับเสื้อยืดที่ระลึกต่างๆที่มีเข้ากองทุนก็ช่วยกันด้วยนะครับก็วันนี้คงจะ3ชั่วโมงนะครับท่านที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้แล้วก็บรรดาดีใจครับได้มาเยือนถ้ำฤาษีนะฮะจะเห็นฤาษีนามาศนะครับฤาษีแต่ละองค์แต่ละท่านเนี่ยนะครับไม่ธรรมดานะฮะเพราะว่าก่อนนี้คือกินนอนอยู่ด้วยกันนะครับจนราชการก็จะไล่ออกมาหลายรอบแล้วนะครับเพราะว่าออกมาอยู่กับบรรดาศิลปินศิลปะเหล่านี้แหละครับแล้วดีๆครับวันนี้คงจะได้อบอุ่นไปด้วยบรรยากาศที่เราจะมีงานศิลปะแล้วก็งานดนตรีนะครับพี่จ๊อบทูดูมาแล้วนะครับหลังเวทีได้คุยกันแล้วนะครับตุดนาคอนนะครับแล้วก็อีกหลายๆวงสุเมธวงสะพานนะฮะทุกคนล้วนแล้วแต่ที่เคยเดินทางกับถนนดนตรีและก็มีร่องรอยที่ได้เคยผ่านงานของกนกพงศ์สงสมพันธ์กันมาทั้งนั้นนะครับผมเดินทางกับกนกพงศ์ได้ยังไงนะครับก็เมื่อสมัยที่ทำรายการใหม่ๆชอบนะฮะชอบงานเขียนในวรรณกรรมเหล่านี้และ
0: ชอบงานของกนกพงษ์ที่มาทำในช่วงที่ทำไรเตอร์สำนักพิมพ์ไรเตอร์นะครับก็ไปสัมภาษณ์แล้วก็กนกพงษ์ก็เคยชวนมาที่นี่แล้วก็มีหลายถ้อยคำที่เขาเป็นคนพูดน้อยนะฮะแต่เวลาที่พูดออกมาแล้วมันมีข้อความให้เราได้คิดและข้อความให้เราได้ไปคิดต่อแล้วก็ทำหน้าที่กันต่อในวันนั้นเราก็ได้รับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มาแล้วก็สิ่งที่ศิลปินทุกๆท่านในวันนี้นะครับที่จะมาถ่ายทอดนั้นก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมแล้วก็สิ่งต่างๆที่กนกพงษ์ทรงสมพันธ์ได้เคยถ่ายทอดเอาไว้นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของภูเขาฝนโปรยภัยที่กนกพงษ์ไปใช้ชีวิตอยู่ในช่วงของการทำงานเขียนด้วยนะครับครับพบกับศิลปินนะครับจากงานของวงจากพัทลุงใช่ไหมฮะศิลปะจากของนาฏศิลป์จากพัทลุงใช่ไหมครับวงนี้นะครับก็เพลิดเพลินกันไปแล้วก็มีบรรยากาศที่จะถ่ายทอดสดจากพื้นที่ตรงนี้กันไปนะครับเชิญครับ
2: ครับผมครับ

0: ะครับ
1: โอ้จบไปแล้วนะครับโอ้สวยสดงดงามนะครับนะโอ้สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับทั้งดอกไม้ทั้งอะไรเนี่ยทั้งพัดด้วยนะครับนะครับสำหรับการแสดงที่จบไปเมื่อกี้นะครับก็เป็นการแสดงพิเศษนะครับแล้วก็เพลงที่เรียบเรียงมาเนี่ยเป็นเพลงที่ได้จากวงหนังตะลุงจากดนตรีหนังตะลุงนะครับแล้วนอกจากนั้นก็มีการผสมผสานวงรองเงงด้วยนะครับนะเป็นเพลงจากวงรองเงงและวงหนังตะลุงด้วยนะครับ
2: ใช่ครับ
1: สำหรับการแสดงต่อไปนะครับก็คือเป็นการแสดงที่ทุกท่านเนี่ยน่าจะรอคอยมานานแล้วนะครับบางท่านอาจจะรอมาหลายเดือนนะครับกว่าจะได้รับชมรับฟังนะครับนะครับ
2: การแสดงอะไรครับจันดอส
1: ครับ
2: การแสดงอะไรครับการแสดงอะไรครับ
1: เขาบอกนางร้ายนางเอกอะไรสักอย่างนี่ฮะเหมือนอยู่ในละครไทยเลยนะครับ
2: จริงไหมครับ
1: จริงครับจริง
2: ที่กำลังเป็นไวรัลอยู่ไหมครับ
1: เป็นไวรัลเมื
2: ่อปีที่แล้ว
1: ปีที่แล้วครับใช่ปีที่แล้วนะ
2: ไม่ได้หยุดได้หย่อนกันเลยคร
1: ับ ใช่ครับไม่ได้หยุดได้หย่อนนะฮะ
2: เดินสาย
1: ใช่ครับคร
2: ูขึ้นเหนือล่องใต้ครับ
1: ครูเนี่ยแทบไม่ได้หลับได้นอน
2: โอ้โห
1: นะครับ
2: สุดสุดครับ
1: สุดสุดเลยใช่ไหมครับ
2: ครับผม
1: ฮะอ่ะอยากระนั้นเลยนะครับเพ
2: ื่
1: อไม่ให้เป็นการเสียเวลา
2: ถูกครับ
1: นะ
2: ครับ
1: ขอเชิญรับชมรับฟังนางเอกหนังลุงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงครับ

ขอให้เธอมีดวงตาที่สดใสมีผิวพรรณที่งามวิไลจะชุบราศีออกโรงคนเห็นก็ขอให้รักคนทักก็ขอให้ชมให้ลงดนจิตดนใจงวยงงมิคร

0: ครับก็ขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือนะครับจันดอนครับจันดอนจันดอนจันดอนไปไหนแล้ว
1: ขอโทษครับเมื่อกี้แอบไปส่องนะครับแอบไปส่องพินิวอนวาดรูปอยู่นะครับที่จริงเนี่ยก็คือหลังจากการแสดงนางเอกหนังลุงเนี่ยเราที่จริงเรามีนัดกันอยู่นะครับเรามีนัดกันว่าน
0: ัดกันว่าไงครับ
1: นัดกันว่าพินิวอนเนี่ยจะมาวาดภาพประกอบการบรรเลงเพลงจากวงหนังตะลุงสากลเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: แต่เป็นไงว่าพี่วาด
0: เริ่มบรรเลงไปแล้ว
1: ใช่ครับด้วยเขาเรียกว่าไง
0: อินเนอร์ศิลปินนะครับ
1: ความปิติเนาะ
0: ใช่
1: ปิตินะ
0: ครับผม
1: ครับนะครับอ่ะเดี๋ยวสำหรับการแสดงต่อไป
0: ว่าไงกันต่อครับครูดอท
1: นะสำหรับ
0: การแสดงอะไรครับครูดอท
1: เดี๋ยวถามขออนุญาตถามพี่เจก่อนนะครับพี่ครับไม่เป็นไร
0: แกกำลังวาดรูปแกกำลังวาดรูปเนาะ
1: เดี๋ยวสำหรับการแสดงต่อไปนะครับก็จะเป็นการแสดงหนุมานจับนางเบญจกายนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการแสดงอัตตะลัคนายาหยีนะครับ
0: อัตตะลัคนายาหยีนะครับ
1: แต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปตรงโน้นเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตก่อนนะครับขอเท้าความถึงเรื่องนางเอกนางลุงก่อนละกันนะครับสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่อยู่ทางวิทยุนะครับวันนี้เราถ่ายทอดสดทางวิทยุด้วยนะครับนอกจากไลฟ์สดแล้วเนี่ย
0: ผมตื่นเต้นมากครับ
1: ตื่นเต้นนะครับ
0: ผม
1: อาจารย์ฉ่อยเนี่ย
0: ครับผม
1: ชื่อฉ่อยใช่ไหมครับ
0: ครับครับ
1: ชื่อฉ่อยหรืออิ่ม
0: ฉ่อยครับ
1: ฉ่อยนะครับอาจารย์ฉ่อยเนี่ยเป็นคนสุพรรณอำเภอไหนครับ
0: อำเภอเมืองครับ
1: ครับแต่วันนี้ต้องมารับบทนักร้องนางเอกนางลุง
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งต้องร้องเป็นภาษาใต้
0: ใช่ครับ
1: นะครับรู้สึกยังไงบ้างครับ
0: ก็กดดันครับ
1: กดดัน
0: ขออนุญาตพูดเนอร์เลยนะครับ ในฐานะเป็นคนสุพรรณเนาะก็ทำงานที่วิทยาลัยนศิลป์พัทลุงมา3ปีนะครับพอการแสดงชุดนี้มาผมนี่กุมขมับเลยครับเพราะว่าไม่มีใครร้องแล้ว
1: ไม่มีใครร้องแล้วเนื่องจากเสียงต้นฉบับที่อัดเนี่ยที่ท่านคุ้นหูกันเนี่ยเป็นเสียงน้องเชนเขาก็เป็นศิษย์เก่าของเราครับก็เป็นนายหนังด้วยนะครับ
0: จบไปแล้ว
1: ใช่จบไปแล้วเอ๊ะแล้วพอดีพออ๋อก็บอกพี่อยากทำดนตรีสด
0: ใช่
1: ทำยังไงกัน
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหกว่าจะริเริ่มได้อันนี้ซ้อมนานหลายเดือนนะครับ
0: ก็ชุดนี้เราอยู่กันนักดนตรีเนี่ยเราอยู่ด้วยกันประมาณ5เดือนนะครับ
1: 5เดือนได้แล้วใช่ไหมครับที่ซักซ้อมกันมาเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: ฮะ
0: เปิดทำการแสดงไปแล้วไม่ต่ำกว่า20รอบนะครับดนตรีสดเนี่ยครับไปมาแล้วนะครับทั่วประเทศนะครับ
1: ทั่วประเทศนะ
0: ก็คือแทบจะไม่ได้อยู่โรงเรียนสอนกันเลย
1: ก็คือการแสดงเนี้ยก็คือเป็นที่นิยมชื่นชอบนะเริ่มตั้งแต่นู้นละเดือนตุลานู้นนะฮะเดือนตุลาปีที่แล้วนะครับก็คือไอการแสดงชุดเนี้ยนางเอกนางลุงเนี่ยเป็นการแสดงสร้างสรรค์เป็นผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่4นะครับซึ่งตอนนี้จบไปแล้วนะครับนะ
0: ก็แสดงรอบที่2เนาะวันที่17ตุลาครับ
1: ใช่
0: ๆวิทยาลัยแทบแตกนะครับ
1: คน
0: ไม่มีที่ให้คนอยู่เลย
1: คนเกือบหมื่น
0: นะครับ
1: นะครับนะตั้งแต่เป็นครูมาเนี่ยผมเองเนี่ยไม่เคยจะได้แบบโอ้ได้ชมการแสดงเนี้
0: ย
1: ดีๆสักครั้งเหมือนกันนะครับผมนี่ยังไม่เคยได้แบบโอ้นั่งชมโอ้วาสนาสวยจังเลย
0: ใช
1: ่ผมยังไม่เคยนะครับเพราะว่าต้องเป็นทีมงานอยู่เบื้องหลังตลอดนะครับก็เลยจะ
0: เป็นทีมงาน
1: ก็เลยจะไม่เคยเห็นเบื้องหน้าเลยสักครั้งแม้แต่วันที่17ตุลานะครับก็จะอยู่ทีมไลฟ์สดอยู
0: ่
1: นะครับณวันนั้นนะฮะ
0: เนี่ยครับก็ผมเนี่ยทำทุกอย่างเลยตั้งแต่ยกเก้าอี้ปูหญ้าเทียม
1: ทุกอย่างจริงๆนะ
0: รถนะครับด้วยความคนมันเยอะจริงๆนะครับการแสดงเราโด่งดังมากนะครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรสัญญาครับกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่7มียอดการใช้จ่ายสะสมเกือบ 17,000 ล้านบาทแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
5: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
7: ้อกแม่พระธรณีจวันไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: กระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่7มียอดการใช้จ่ายสะสมเกือบ 17,000 ล้านบาทแล้ว
8: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ณวันที่7มิถุนายน2569เวลา 17:00 นจากผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,460,623 รายมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 16,829 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 9,781 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนจ่ายเอง 7,047 ล้านบาทซึ่งมีจำนวนผู้ใช้จ่ายสำเร็จแล้วถึง 22,753,416 รายและมีผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทจำนวน 36,477 รายสำหรับภาคผู้ประกอบการมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานรวม 1,1966 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าเดิม 868,604 ร้านและร้านค้าใหม่ 133,362 ร้านโดยมีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้วถึง 938,152 ร้านค้ายังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างรอกดยอมรับอีก 111,511 ร้านค้ารวมถึงร้านค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างการรอตรวจสอบอีกจำนวน 3,574 ร้านค้าปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
3: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโชว์งานวิจัยพลิกเศรษฐกิจชุมชนใต้ดันไก่เบขลาปลาชะโอนปลาพวงชมพูปลิงทะเลและกาแฟโรบัสต้าสร้างรายได
9: ้นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นำคณะลงพื้นที่ตลาดเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามความก้าวหน้า5โครงการวิจัยเด่นที่มุ่งยกระดับเศรษฐกิจชุมชนได้แก่การพัฒนาไก่เบขลารูปผสมโตไวต้นทุนต่ำมีคอลลาเจนสูงซึ่งถูกนำมาต่อยอดเป็นธุรกิจร้านข้าวมันไก่การเลี้ยงปลาชะโอนด้วยเทคโนโลยีไบโอฟล็อกอัจฉริยะที่ใช้พื้นที่น้อยปลอดโรคและจัดการของเสียเป็นศูนย์การเพาะเลี้ยงปลาพลวงชมพูด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติและเครือข่ายไร้สายหรือ IoT ที่ประสบความสำเร็จในการปรับพฤติกรรมปลาให้คุ้นชินกับฟาร์มจนพร้อมขยายผลสร้างโรงเพาะพันธุ์เพื่อถ่ายทอดสู่เกษตรกรในมิติของการอนุรักษ์และการเกษตรมูลค่าสูงการนำเสนอต้นแบบการผลิตปลิงทะเลแบบครบวงจรการขับเคลื่อนนวัตกรรมผ่านศูนย์การเรียนรู้กาแฟโรบัสต้าภาคใต้ที่ยกระดับสู่กาแฟคุณภาพสูงตลอดห่วงโซ่คุณค่าส่งผลให้เกษตรกรในสงขลาและสตูลเปลี่ยนผ่านจากการเน้นปริมาณมาเป็นคุณภาพ เกิดเป็นเครือข่ายนวัตกรชุมชนที่สร้างรายได้หมุนเวียนจากผลิตภัณฑ์กาแฟได้แล้วกว่า 1,540,000 บาทถือเป็นงานวิจัยที่ช่วยสร้างอาชีพเพิ่มรายได้และต่อยอดเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมชวนันท์มาลีรายงาน
3: รัฐบาลเตรียมเปิดสิทธิประโยชน์ฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของคนข้ามเพศพร้อมบริการภายในเดือนนี้ต้อนรับไพร์มันนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเปิดสิทธิประโยชน์ฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของคนข้ามเพศและดึงกลุ่มผู้รับบริการเข้าสู่ระบบสุขภาพอย่างปลอดภัยครอบคลุมทั้งยาฮอร์โมนการตรวจแลบดูแลทรานส์เจนเดอร์ให้สุขภาพดีแบบองค์รวมคาดจะเริ่มกระจายยาได้เร็วสุดไม่เกินวันที่10มิถุนายนนี้ไปยังหน่วยบริการรวม50แห่งทั้งนี้ปัจจุบันชุดบริการสำหรับการข้ามเพศได้ถูกบรรจุ

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

จบไปแล้วนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการแสดงฮะจับนางเมื่อกี้ขอแก้นิดนึงครับผมไปบอกว่าหนุมานจับนางเบญกายนะฮะจริงๆไม่ใช่นะฮะเป็นนางปลานะครับก็คือนางสุพรรณมัจฉานะครับนางสุพรรณมัจฉาเนี่ยเป็นลูกสาวของทศกัณฐ์นะครับก็คือพ่อเป็นยักษ์แม่เป็นปลานะฮะเป็นปลาทองนะครับก็คือฮะใช่ครับก็คือทศกัณฐ์ฟีเจอริ่งเนี่ยนะฟีเจอริ่งกับปลาทองนะครับนะก็ได้ลูกเป็นนางสุพรรณมัจฉานะครับอ่ะสำหรับการแสดงต่อไปนะฮะชื่อการแสดงว่าอัตตะลัคนายาหยีฮะเล่าเรื่องนางยาหยีกับแขกแดงนะครับแขกแดงเนี่ยเป็นใครครับแขกแดงเป็นแขกแล้วเนาะน่าจะเป็นแขกนั่นแหละครับนะแขกแดงน่าจะเป็นแขกแล้วครับนะแขกแดงเนี่ยก็คือเล่าเรื่องแขกแดงเนี่ยไปเกี้ยวกันกับนางยาหยีนะก็จะเป็นโชว์การโชว์ลีลาท่าทางสำหรับดนตรีที่ใช้ประกอบนะฮะก็จะเป็นวงรองเงงนะครับก็คือเป็นวงดนตรีใต้ล่างนะครับก็คือดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ตอนล่างเนี่ยผสมกับวงโนรานะฮะก็เกิดเป็นการฟีเจอริ่งสำหรับวงดนตรีนะครับอ่ะจะเป็นยังไงจะเป็นปลาทองเป็นนางอะไรออกมาหรือเปล่านะครับก็ขอเชิญรับชมรับฟังกันนะครับขอบพระคุณครับ

0: ดอกเขานี่ดิดอกเ
1: ขาอะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการแสดงนะฮะอัตตะลัคนายาหยีนะครับนะฮะก็สำหรับการแสดงต่อไปนะฮะเป็นการแสดงมยุราพิรมนะครับทีแรกตั้งใจว่าจะมีแบบเหมือนมีวาดภาพประกอบเพลงไปด้วยนะ
2: คร
1: ับ
2: ครับ
1: นะฮะแต่ว่า
2: เวลาเราจวนเจียนเนาะจะน้อมมันจะน้อมดื้อแล้วไม่ใช่ตรงกลางไปยืนอะไรริมเวที
1: ครับ
2: ครับผม
1: ฮะผมเป็นคนชายขอบครับผมคนชายขอบครับ
2: ต่อไปการแสดงอะไรนะครับ
1: ฮะมยุราพิรมก็คือรำนกยูง
2: ครับ
1: มยุราก็แปลง่ายๆครับนกยูงนะรำนกยูงครับ
2: แต่เดี๋ยวเราปรับเปลี่ยนวงนิดหน่อย
1: ใช่ครับเดี๋ยวปรับเปลี่ยนรูปแบบวงนิดหน่อยแล้วก็มีการตัดทอนการแสดงนิดนึงนะครับเพื่อกระชับเวลาขึ้นมานะฮะเนื่องจากตอนนี้ก็เวลาล่วงเลยมาสัก
2: สี่ทุ่ม
1: สี่ทุ่มเท่าไหร
2: ่สี่ทุ่มยี่สิบแปดนาที
1: สี่ทุ่มยี่สิบแปดนะฮะ
2: ก็เดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตปรับเปลี่ยนวงดนตรีนะครับเพราะว่าวันนี้
1: ใช้เวลาสักครู่นะฮะ
2: เรานำวงดนตรีมาเยอะเหลือเกินยันดอส
1: จัดเต็มนะครับ
2: จัดเต็มนะครับ
1: เรียกว่าจัดเต็มครบทุกรูปแบบนะฮะทั้งแบบศิลปะนะทำเบื่อชีวิตดนตรี
2: ใช
1: ่สตริงเพลงป๊อปนะฮะมีครบหมดนะครับวงตะลุงวงรองเง่งวงโอ้โหสารพัดเลยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะหลากหลายเรียกว่า
2: หลากหลาย
1: ค
2: ุ้มลด
1: นะคุ้มนะบัตร150เท่านั้นนะครับ
2: อ๋อ
1: คุ้มมากวันนี้นะครับ
2: ก็เดี๋ยววงต่อไปนะครับก็จะเป็นวงเครื่องสายนะครับผสม
1: เปียโน
2: เปียโน
1: ผสมคีย์บอร์ดครับในเปียโน
2: ผสมคีย์บอร์ด
1: เราใช้คีย์บอร์ดนะครับ
2: เราไม่ได้ใช้เปียโนนะ
1: ใช่ครับแต่ว่าทำเสียงเปียโนนะครับใช้เครื่องดนตรีคีย์บอร์ดแทนนะครับเพื่อความสะดวกนะครับ
2: ก็เพลงที่จะบรรเลงนะครับก็คือเพลงมยุราพิรมนะครับเพลงมยุราพิรมนะครับก็ประพันธ์ขึ้นนะครับโดยท่านอาจารย์มนตรีตราโมทนะครับเพื่อประกอบการแสดงระบำมยุราพิรมนะครับก็คือนกยูงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้นะครับเราจะมีการวาดภาพสีน้ำมันนะครับประกอบการขับร้องเพลง
1: ขมิ้น
2: ไชโยกแล้วก็ออกการแสดงมยุราพิรมแต่ทีนี้ว่าเวลาเราจวนตัวนะครับ
1: จวนตัวเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องสแกนนิ้วก่อน8โมงอีกนะครับเด็กๆก็ต้องไป
2: ต้องไปโรงเรียน
1: อีกนะครับนะ

0: โอ้พรุ่งนี้ใครขาดตอนเช้าเดี๋ยวคุณเช็คชื่อนะคร
1: ับ เช็คชื่อนะก็วันนี้นะครับก็พาน้องๆ นะครับชั้นประกาศนิยประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3นะครับก็มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะครับ
0: ฮะจากของเราก็เป็นหลักสูตรหน้าตะดุริยางคศิลปินเนาะก็คือเรียนไปเป็นศิลปินนักแสดงนะครับซึ่งจบตรงนี้ไปแล้วเนี่ยสามารถไปต่อปริญญาตรีสาขาต่างๆได้นะครับส่วนในของวิทยาลัยเราเองเนี่ยก็จะมีสาขาดนตรีศึกษาและหน้าตัดสินศึกษาเนี่ยก็คือหลักสูตรครูเนี่ยรองรับอยู่แล้วนะครับก็คือจบไปเนี่ยเหมือนเรียนครูนั่นแหละนะครับเรียนเป็นครูดนตรีเรียนครูหน้าตัดสินฮะ
1: ก็วันนี้นะครับนักแสดงส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นนักศึกษาชั้นปวช3เนาะชื่อย่อแล้วกันนะก็จะน็อตชื่อย่อปวช3
0: ปวชเรียกปวช
1: แล้วก็มีอาจจะมีชั้นอื่นนะครับมีพี่ๆปริญญาตรีนะครับมาช่วยนะครับแต่ตัวหลักๆก็จะเป็นปวช3มี
0: แป๊บนึงนะฮะทุกคนครับเดี๋ยวเตรียมเก้าอี้หมดทุกอย่างอย่าลืมเตรียมให้ผมด้วยนะครับเก้าอี้ขอเก้าอี้ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมไม่มีที่สีซอนะครับ
1: ตอนนี้ก็วงเริ่มเข้ารูปนะครับ
0: ฮะเข้าร่องเข้าลอยนะครับเข้ารูปเข้าลอยเข้าลอยพอสมควร
1: วันนี้อาจารย์ดอท
0: ครับ
1: บรรเลงอะไรด้วยไหมครับ
0: อ๋อบรรเลงครับผมสีสะดวงครับสีตั้งแต่วงแรกยันวงสุดท้ายวันนี
1: ้ทำไมไม่ให้เด็กๆบรรเลงนะครับครูอาจารย์ดอท
0: เด็กขาดอยู่ครับตอนนี้นะครับ
1: เด็กขาดนะฮะ
0: เด็กขาดก็คือเด็กที่มาเรียนซอเนี่ยกำลังขาดแคลนอยู่นะครับถ้าใครสนใจชอบในด้านการสีซอเนี่ยมาเรียนได้นะครับ
1: เรารับตั้งแต่มอะไรครับจันทร์
0: มอหนึ่งครับ
1: มอหนึ่งครับ
0: มอหนึ่งจบมอสามต่อปวชหนึ่งนะจนกระทั่งจบปวชสามต่อปริญญาตรีอีก
1: อ้าวมีต่อปริญญาตรีด้วย
0: ได้สิครับจบปริญญาตรีต่อโทต่อเอกจบได้เลยนะฮะ
1: สถาบันบัณฑิตเรามีเรียนยันปริญญาโทปริญญาเอก
0: ใช่ครับจบเอกปุ๊บเป็นอาจารย์ขอตำแหน่งพอสออีก
1: นะครับเทียบเท่ากับมหาลัยใหญ่ๆเนาะ
0: ครับถูกต้องครับนะไต่เต้าขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอ่ะ
1: ด้านหลัง
0: น่าจะพอสมควรแล้ว
1: น่าจะพอแล้ว
0: ครับน่าจะพอสมควรแล้วนะเดี๋ยวผมขอเขาเรียกว่าอะไรสมาทานให้อาจารย์ฉ่อยต่อเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะต้องซาวเช็คนะครับ
1: ได้ครับได้
0: นะฮะ

0: รอสักครู่นะครับเพื่อจัดวางไมโครโฟนนะครับเพราะว่าวันนี้วงเราหลายวงนะครับไมค์ก็จะยุ่งเหยิงเป็นธรรมดานะครับ
1: นิดนึงฮะก็คือทราบว่า
0: ครับผม
1: เดี๋ยวหลังจากของวิไลนาศิลป์เล่นเนี่ยทราบว่ายังมีศิลปินรุ่นใหญ่เนี่ย อีกหลายวงเลยฮะต่อกันได้รับชมรับฟังกันแบบจัดเต็มจริงๆฮะทั้งคืนนะฮะถ้าไม่เมาซะก่อน
2: อาจารย์ระหว่างที่รอนะฮะก็ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับสำหรับนาฏศิลป์นะครับของพัทลุงครับนี่คือศิลปะที่ยิ่งใหญ่ของชาติของเราแล้วก็ทราบว่านะฮะก็ต้องไปเล่นงานทอดพระเนตรด้วยนะครับในชุดการแสดงที่ผ่านมาผมคาดนิดนึงก็ว่าในช่วงนี้คือรายการถนนดนตรีเราก็ติดจะเป็นเพลงพื้นชีวิตนะครับเพราะว่าฟังผู้ฟังที่กรุงเทพกับที่ต่างจังหวัดแล้วก็ที่สวทพัทลุงด้วยขอบคุณสวทพัทลุงนะครับ FM 98 MHz ขณะนี้เราอยู่ที่นะครับหลาดใต้โหนดนะฮะอยู่ที่คุณถนนพัทลุงในการที่จะถ่ายทอดสัญญาณสดอยู่ที่รายการถนนดนตรีทั้งทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ที่ผมมานะครับภูเขาผลประในพื้นที่ตรงนี้นะครับมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็มาถ่ายทอดรายการแล้วก็ดำเนินรายการในวันนี้ด้วยต้องขอบคุณมากๆทุกการแสดงทุกชุดนี้มีคุณค่าแล้วก็มีความหมายมากมายทีเดียวนะครับก็คงจะได้รับชมกันอีกกี่ชุดนะอาจารย์ออสประมาณสามอีกสองชุดนะฮะอีกสองชุดก็จะมีชุดที่มีเรื่องราวต่างๆที่น้องๆนะครับนาฏศิลป์พัทลุงเนี่ยนะครับได้เตรียมมาแล้วก็ไม่อยากจะขัดจังหวะครับหรือว่าจะงดนะฮะก็ขอให้เล่นเต็มที่กันเลยนะครับเป็นไงครับขอเสียงตรงนี้ให้ดังๆให้ได้ยินไปทางกรุงเทพกับทั่วประเทศหน่อยนะครับครับกลุ่มนั้นนักเขียนจะวัยรุ่นนะฮะวัยหน่อยนะครับนักเขียนลาวครับขอเสียงนักเขียนลาวหน่อยเป็นเพื่อนอาจารย์ไข่มาเรียวน่าเป็นเพื่อนอาจารย์นังหาสุรชัยจันทิมาธรนะครับครับก็ระดับอาจารย์ทั้งนั้นนะครับศิลปินลาวศิลปินมาเลเซียไปแล้วใช่ไหมครับกลับแล้วนะฮะศิลปินแห่งชาติแต่ท่านวันนี้มาประทับมือนะครับประทับมือศิลปินแล้วก็มีกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งตรงนี้ก็คงจะเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่จะต้อนรับนะครับท่านทุกท่านที่รักในเรื่องราวของสิ่งที่กนกพงศ์สงสัมพันธ์ได้ถ่ายทอดไว้เป็นความฝันนะครับแล้วฝันของเราก็เป็นจริงนะครับขอเสียงของมือแค่นะนิยุตสงสัมพันธ์นะครับฤาษีอีกองหนึ่งนะครับที่ทำให้พื้นที่ตรงนี้จากที่นานะครับที่นาอาจารย์ชนิดบอกแล้วนะครับจะขออาจารย์ขออีกสัก5ไร่หรือ10ไร่นะฮะพี่เจนนะฮะในหัวเจนครับเจนส่งสมพันธ์นะครับนะครับทางสมาคมนักเขียนนะครับแล้วก็ทางกองทุนกนกพงศ์นะครับครับพร้อมแล้วนะครับอาจารย์ครับเรียบร้อยนะครับครับการแสดงชุดต่อไปนะครับขอเสียงปรบมือให้กับนาฏศิลป์พัทลุงเชิญครับ

ได้ได้ครับจบไปแล้วนะครับเมื่อกี้ก็เป็นการแสดงชุดมยุราพิรมนะครับที่เหลือก็ยังเหลืออีก2การแสดงเนาะก็คือวิถีหัตถกรรมเขาเรียกอะไรนะจูดครับกระจูดนะก็คือจะเป็นการแสดงที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวพัทลุงนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ทะเลน้อยนะครับก็จะมีการสารกระจูดเนี่ยก็จะเป็นหัตถศิลป์พื้นบ้านนะครับทางวิไลเราเองเนี่ยก็นำวิถีชีวิตตรงนั้นเนี่ยนำมาเรียบเรียงนะครับร้อยเรียงให้เป็นการแสดงนาฏศิลป์การแสดงหนึ่งนะครับนะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระจูดนะครับเมื่อกี้ทิ้งไว้อยู่เรื่องนึงนะฮะก็คือตัวละครนางเอกนางลุงเนาะเมื่อกี้ผมเล่าไป3ตัวนะครับเหลืออีก4ตัวนะครับตัวแรกฮะนางเลือดขาวตัวที่2นางสุนิสาฮะตัวที่3นางวาสนาเสร็จจากนางวาสนาก็จะมีนางมัสุรีนะครับมาจากเกาะลังกาวีนะฮะสังเกตได้ว่านางมัสุรีเนี่ยเรียกว่าอะไรการแต่งตัวเนี่ยการแต่งกายเนี่ยก็จะคล้ายกับชาวมุสลิมนะครับเพราะว่านางมัสุรีเนี่ยมาจากเกาะลังกาวีนะครับก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับว่าเป็นนางที่มีความกตัญญูมากนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ถูกแม่ผัวนะครับแม่สามีเนี่ยฆ่าตายซะก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับที่เหลือก็จะมีนางบุษบานะครับนางบุษบาแล้วก็ไปเรื่อยๆจนถึงนางเพชรนาคีนะครับนางเพชรนาคีเนี่ยส่วนมากถ้าพูดถึงพญานาคนะครับถ้าพูดถึงพญานาคเนี่ยเราจะนึกถึงเกี่ยวกับทางอีสานทางแม่น้ำโขงอะไรประมาณนั้นแทนนะถ้าพูดถึงเรื่องพญานาคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดนตรีเนี่ยที่ประกอบรำตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะมีกลิ่นอายความเป็นแบบเป็นลาวความเป็นอีสานปนอยู่นะครับณตรงนั้นนะฮะนักแสดงจูดครับนักแสดงจูดกระจูดครับเป็นไงบ้างฮะพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะครับซ้ายขวาพร้อมหมดแล้วนะครับครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านรับชมรับฟังนะครับวิถีหัตถศิลป์สารกระจูดนะครับโดยวิไลนาศิลป์พัทลุงนะครับขอบพระคุณครับ

ครับผ่านไปนะครับสำหรับวิถีหัตถศิลป์สารกระจูดนะครับสำหรับการแสดงต่อไปนะครับก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นของขึ้นชื่อของพัทลุงอีกอย่างนึงนะครับก็คือยุทธลีลาปากัดก็คือปากัดกัดกันนะครับนะก็ไปหยิบเรื่องราวเกี่ยวกับของปากัดเนี่ยฮะมันก็จะมีหลากหลายสีเนาะเพราะฉะนั้นชุดเครื่องแต่งกายต่างๆเนี่ยก็อาจจะหลากหลายสีสันหน่อยนะฮะสำหรับงานนี้ก็ต้องขอขอบคุณหลาใต้โนดนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมให้จัดงานนี้ขึ้นมานะครับเพื่อว่าอย่างพวกเราน้องๆนักเรียนนักศึกษานะครับก็จะได้มีพื้นที่เนาะพื้นที่ในการแสดงอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับทางผู้จัดเป็นอย่างสูงนะครับก็ตอนนี้ก็มาถึงการแสดงสุดท้ายของจากวิไลนาถศิลป์พัทลุงเรานะครับขอเชิญรับชมรับฟังยุทธลีลาปรากัดครับอ๋อติดต่องานเหรอครับอ๋อติดต่องานผ่านทาง Facebook ก็ได้ครับนะครับ Facebook วิไลนาถศิลป์พัทลุงนะครับแอดมินตอบไวมากนะครับยกเว้นตอนหลับนะครับ นะครับยกเว้นตอนหลับนะครับติดต่อได้ตลอดนะครับขอบพระคุณครับนะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงพลังงานเดินหน้าเอาผิดคดีคลังน้ำมันอ่างทองสั่งการจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลงกัน6รายทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: กระทรวงพลังงานเดินหน้าเอาผิดคดีคลังน้ำมันอ่างทองสั่งการจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลงกลั่น6รายทันทีพร้อมขยายผลเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
4: นางสาวธิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินคดีคลังน้ำมันอ่างทองว่าล่าสุดนายสุรัตน์สุขเจริญไกรศรีหรือน้องชายเสี่ยตือได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2543เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาขณะเดียวกัน DSI ยังได้เตรียมออกหมายเรียกกลุ่มผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7หรือโรงกลั่นใหญ่ทั้ง6รายให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาในคดีพิเศษระหว่างวันที่11ถึง12มิถุนายน2569นี้ทางนี้ตามนโยบายขั้นเด็ดขาดของนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งการให้ระงับการจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแก่ผู้ค้าที่ถูกกล่าวหาทุกรายในทันทีจนกว่ากระบวนการพิจารณาในชั้นศาลจะเสร็จสิ้นปฏิพลสถัพพรมารายงาน
1: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเผยผลพัฒนาสิทธิเชิงรุกโรคมะเร็งรักษาทุกที่ช่วยผู้ป่วยเข้าถึงบริการเพิ่มเกือบ2เท่าลดอัตราเสียชีวิตจากร้อยละ20เหลือเพียงร้อยละ11
5: นายแพทย์เจเดชธรรมทัตอารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เปิดเผยว่าสปสช.เดินหน้าพัฒนาสิทธิประโยชน์ด้านโรคมะเร็งในระบบบัตรทอง30บาทมาอย่างต่อเนื่องครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันคัดกรองวินิจฉัยจนถึงการรักษาด้วยเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงตลอดช่วงปี2556ถึง2569สปสช.ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์สำคัญหลายด้านรวมถึงขับเคลื่อนนโยบายโรคมะเร็งรักษาทุกที่ทำให้ผู้ป่วยเข้ารับบริการในหน่วยบริการที่มีความพร้อมได้สะดวกขึ้นลดระยะเวลารอคอยเพิ่มความต่อเนื่องในการรักษาส่งผลให้ปีงบประมาณ2568มีผู้ป่วยมะเร็งในระบบบัตรทองเข้ารับบริการ 633,866 คนเพิ่มขึ้นจาก 357,737 คนในปี2564หรือเกือบ2เท่า ขณะเดียวกันอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งในระบบบัตรทองลดลงจากร้อยละ 20.3 ในปี 2564 เหลือร้อยละ 11.8 หรือเฉลี่ยปีละ 70,000 ถึง 80,000 คนในปีที่แล้วทั้งนี้ย้ำว่าปัจจุบันมะเร็งหลายชนิดรักษาหายได้หากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้นซึ่งภายใต้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบบัตรทองมีสิทธิประโยชน์คัดกรองโรคมะเร็งทั้งมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมเพื่อคนไทยทุกคนในทุกสิทธิการรักษาสามารถรับบริการตรวจคัดกรองได้ฟรีสงสัยสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330ได้ตลอด24ชั่วโมงนฤมลอุดมพรรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตประกาศความสำเร็จงานภูเก็ตพรายเฟสติวัล2026ผ่านกิจกรรมภูเก็ตพรายพาเลทที่ยิ่งใหญ่บริเวณหาดป่าตองและซอยบางลาอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ต
6: บรรยากาศบริเวณหาดป่าตองและซอยบางลาอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตเต็มไปด้วยสีสันแห่งความภาคภูมิใจด้วยขบวนภูเก็ตพรายพาเลทที่ยิ่งใหญ่และอลังการโดยมีนายณภัทรเอมอ่อนผู้ตรวจราชการกรมการปกครองรักษาการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายอเนกชัยเรืองรัตนากรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นางลลิตามณีศรีนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองคุณสุภกรสุวรรณนายกสมาคมอนามันพาวเวอร์ภูเก็ตและภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนร่วมเดินขบวนแสดงพลังสนับสนุนความเสมอภาคความเท่าเทียมและการยอมรับในความหลากหลายท่ามกลางนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากโดยนายณภัทรกล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตให้ความสำคัญกับการสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียมพร้อมผลักดันภูเก็ตสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่เปิดกว้างและเคารพสิทธิของทุกคนขณะที่เทศบาลเมืองป่าตองและสมาคมอนามันพาวเวอร์ภูเก็ตยืนยันความพร้อมในการสนับสนุนการเป็นพรายซิตี้อย่างเต็มรูปแบบสำหรับภูเก็ตพรายเฟสติวัล2026จัดขึ้นภายใต้แนวคิดวิลาวดีเปล่าวียุเพื่อส่งเสริมความหลากหลายสิทธิมนุษยชนและตอกย้ำบทบาทของภูเก็ตในฐานะเมืองแห่งความเท่าเทียมที่พร้อมต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี
1: เพลิดเพลินกับงานศิลปะวัฒนธรรมทั้งนี้ก็จะได้ให้นะฮะผู้ชมที่ติดตามอยู่ทางเพจของนะครับบ้านนักเขียนแล้วก็กองทุนกนกพงศ์แล้วก็ทางถนนดนตรีนะครับได้ชมด้วยแล้วก็ทางวิทยุได้เหลือถนนดนตรีจัดที่วันนี้อีกประมาณไม่ถึงชั่วโมงแล้วนะครับก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายของรายการถนนดนตรีนะครับก็ผมพิญโยรุ่งสมัยนะครับจากถนนดนตรีก็คงจะต้องขอให้ในช่วงของการนำเสนอกับบทเพลงเพื่อชีวิตนะครับก็ขอเสียงปรบมือให้กับทางวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับน้องๆทุกคนมาตั้งแต่ช่วงกลางวันแล้วนะครับแล้วก็ทุ่มเทมากให้กับการแสดงในแต่ละชุดเพื่อให้ท่านศิลปินแห่งชาติและก็นักเขียนที่เดินทางมาไกลๆจากทางลาวนะครับและก็ทางมาเลเซียได้ชื่นชมกับวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องที่สำคัญคือพื้นที่ตรงนี้นะครับที่บริเวณพื้นที่ของหลาดใต้โหนดนะฮะซึ่งเราก็ก่อร่างสร้างตัวกันมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นตามความฝันนะฮะ20ปีนะครับในคำเหนื่อยยากในการที่กว่าจะมีพื้นที่ที่มีความลงตัวตรงนี้กับเรื่องของวิถีชุมชนนะครับแล้วก็ต้องชมมากๆเลยคือเรื่องอนุรักษ์ธรรมชาตินะฮะเพราะวันที่5เขามีหน่วยงานจัดวันสิ่งแวดล้อมที่นี่ไม่ต้องจัดสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าไม่ต้องรณรงค์ทุกคนได้ช่วยกันอยู่แล้วในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็เรื่องของการใช้วัสดุจากธรรมชาติวันนี้กินอาหารแล้วก็ดื่มตลอดทั่วตลาดเลยนะครับคนที่ทานอาหารทุกคนช่วยกันโดยเฉพาะเรื่องของการแยกขยะโอ้โหอันนี้ยอมรับจริงๆว่าที่พัทลุงนี่แต่ไม่ต้องรณรงค์เลยนะครับทุกคนช่วยกันแล้วก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจนะครับในเรื่องของที่เจตนารมณ์ของหลานใต้โหนดว่าต้องการที่จะรักษาเรื่องอะไรแล้วก็ต้องการนำเสนอเรื่องอะไรบ้างนะครับครับก็ขอบคุณนะครับทั้งกองทุนกนกพงศ์ สมพันธ์นะครับแล้วก็ขอบคุณทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมครับที่ได้สนับสนุนการจัดงานในวันนี้นะครับแล้วก็ใน2วันที่ผ่านมากับทั้งค่ายวรรณกรรมแล้วก็เรื่องของการประทับมือของศิลปินแห่งชาตินะฮะวันนี้ก็มีการประทับมือของศิลปินแห่งชาติหลายท่านนะฮะแล้วก็ที่ผ่านมาก็มีการประทับศิลปินแห่งชาติแล้วก็ได้นำมาแสดงไว้นะครับจัดแสดงให้ท่านได้ชมในพื้นที่แห่งนี้ด้วยนะครับขอบคุณทางสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยครับบริษัท CPO จำกัดมหาชนนะครับซึ่งได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทลีกิมพาวเวอร์จำกัดมหาชนโรงเรียนพัทลุงจังหวัดพัทลุงบริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนและบริษัทไพศาลอิเล็กทรอนิกส์จำกัดนะครับรวมทั้งพื้นที่ตรงนี้ของหลาดใต้โหนดควนขนุนจังหวัดพัทลุงครับในชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีนะครับก็คงจะเข้าสู่บรรยากาศกัดการรำลึกนึกถึงนะครับนักเขียนหนุ่มตลอดกาลนะฮะที่ได้เดินทางร่วมกันมากับถนนดนตรีและศิลปินเพลงเพื่อชีวิตในคืนวันนี้ค่ำคืนวันนี้ทั้งหมดนะครับเราจะเริ่มต้นตั้งแต่ชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีและอีกหลายชั่วโมงณราตรีแห่งนี้ที่หุบเขาฝนโปรยภัยกับคอนเสิร์ต20ปีหุบเขาฝนโปรยภัยพบกับศิลปินเจริญคงสวัสดิ์ตุดนาครนะครับแสงธรรมดาจ๊อบทูดูนะครับและศิลปินอีกมากมายครับใต้สวรรค์นะครับเราจะพบกันใหม่ในปีต่อไปกับถนนดนตรีไลฟ์นะครับที่จะมากันในพื้นที่ตรงนี้ในพื้นที่ของลาดใต้โนนนะครับหุบเขาฝนโปรยภัยในปีต่อไปครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับพวกเราวงช้างป่านะครับจากสนามชัยเขตนะครับดินแดนของช้างป่าวันนี้มีเรื่องราวของช้างป่ามาเล่าให้ฟังนะครับ

เพลงสุดท้ายเรานะครับพวกเราช้างป่าจากสนามเชียงเขตนะครับก็ผมบ้านเดิมอยู่ปัตตานีนะไปอยู่ในดินแดนช้างป่าสนามเชียงเขตมาเกือบจะ40 ปีแล้วครับยังคิดถึงบ้านเกิดอยู่ทุกวันนะครับ

0: ขอบคุณนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าหวังว่าพวกเราคงรำลึกถึงเขาตลอดไปนะครับกนกพงศ์สงสมพันธ์นักเขียนหนุ่มตลอดกาลขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับเจริญพงศ์สวัสดิ์นะครับทุกปีก็จะมีงานที่สนามชายเขตใช่ไหมที่แคมป์ด้วยนะครับปีนี้มีไหมมีนะครับช่วง14พฤศจิกาชมฟรีหรือเปล่าครับโอ้ฟรีด้วยเหรอโอ้ดีจังเลยโอ้ครับครับครับเอาแล้วเอาตังค์ไปที่ไหนมาชมฟรีครับขอบคุณมากครับขอเตรียมประมือด้วยนะครับพอดีฝรั่งเขานั่งอยู่ตามซุ้มเยอะอะฮะเขาเลยขึ้นมาบอกว่าเดี๋ยวช่วยเชิญฝรั่งมานั่งข้างหน้าหน่อยนะครับฝรั่งอยู่ไหนเฮ้ยยูเชิญหน่อยครับเชิญหน่อยครับข้างหน้านะครับเขาไปหลบๆอยู่ว่าเดี๋ยวว่าถ้านับชั่วโมงตรงนี้ไปนี่นะครับครึ่งชั่วโมงที่จะถ่ายทอดสดไปเนี่ยนะครับเราจะรวมเป็นวงพิเศษจริงๆนะครับเพื่อที่จะให้ได้ศิลปินทุกท่านได้พูดถึงแล้วก็ถ่ายทอดในสิ่งที่เคยผ่านเรื่องราวของการเดินทางด้วยกันกับกนกพงศ์สงสมพันธ์นะครับเราจะขอเรียนเชิญครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ภาพมาสักครู่นี้นะครับต้องขอบคุณในทุกๆภาคส่วนนะครับที่ทำให้งานในวันนี้นะครับได้เดินทางกันมาถึงในช่วงของคอนเสิร์ตภูเขาฝนโปรยไพรแล้วเราก็ต้องขอบคุณนะครับกองทุนกนกพงศ์สงสมพันธ์สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ทางสภาทางวัฒนธรรมด้วยนะฮะวันนี้ก็มอบรางวัลให้กับผู้ที่ทำงานทางด้านวัฒนธรรมด้วยนะครับเรามีเวลาอีกสักเล็กน้อยสำหรับวงนี้นะครับแต่เวลาสำหรับการแสดงดนตรีจะมีไปจนสิ้นสุดนะครับจนกว่าศิลปินทุกท่านจะได้ล่ำลากันไปในวันนี้นะครับเขาบอกว่าในการบรรยากาศในการร่ำสุรานั้นห้ามล่ำลาในวงเล่านะครับครับเชิญครับเชิญครับด้านหน้าครับครับตัวจีนนี่เขาก็เตรียมเอาไว้สำหรับผู้ที่ซื้อบัตรเดี๋ยวปีหน้าเราจัดให้ถนนดนตรีพอดีผู้ชมส่งมานะครับเรื่องของอยากชมพี่จ๊อบทูดูนะฮะได้ครับยังมีเวลาอยู่ครึ่งชั่วโมงนะฮะสำหรับการถ่ายทอดสดต้องขอบคุณทีมงานนะครับวันนี้คุณบุญประกอบอกกินควบคุมเสียงอยู่ที่ห้องส่งที่วิทยุแห่งประเทศไทยวิภาวดีรังสิตนะครับแล้วก็ที่ส่งจากเพจของทางบ้านนักเขียนและกองทุนกนกพงษ์นี้นะครับให้กับเพจของถนนดนตรีของคุณเมฆขันแก้วนะครับอันนี้ก็ถ่ายทอดออกไปทั่วประเทศในช่วงเวลาของถนนดนตรีนะครับส่วนถนนดนตรีไลฟ์กรุงเทพนะครับชมฟรีเหมือนกันนะฮะชมฟรีของผมจะจัดทุกเดือนละครั้งเดือนนี้วันที่26มิถุนายนนะครับจัดที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยตรงวิภาวดีรังสิตนะครับเข้าไปชมได้นะครับนักเขียนจากประเทศลาวก็มาอีกครั้งก็ได้นะครับยินดีครับนางหงาครับนางหงานะฮะนางหงาเพื่อนนางหงามาปรากฏตัวหน่อยได้ไหมครับคุณเพื่อนนางหงานะนักเขียนศิลปินแห่งชาติครับเชิญหน่อยนะครับมาว่าให้กับพี่น้องได้รับฟังกันหน่อยว่าดีคนเขาดินทาทำไมอาจารย์ใหญ่ของคาราวานนะฮะสุขภาพแข็งแรงนะครับกินอะไรมานะฮะมีต่อมพิเศษอะไรบ้างนะครับเชิญครับเชิญครับขอเสียงปรบมือให้ด้วยนะครับนี่คือศิลปินแห่งชาติจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับครับสวัสดีครับวันนี้พูดถึงความประทับใจแล้วก็วันนี้ได้กล่าวนะฮะในช่วงการประทับมือด้วยวันนี้สำคัญมากนะครับศิลปินที่มาพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ในพื้นที่ที่เรามีงานวรรณกรรมที่นะครับที่ศิลปินได้เดินทางลาวเดินทางมานะครับจากประเทศลาว 20-30 ชั่วโมงนะฮะเพื่อที่จะมางานนี้นะครับครับเชิญครับ
2: ก่อนอื่นขอสบายดีทุกท่านที่อยู่ในงานและอาจฟังเสียงอยู่ทางบ้านข้าพเจ้ามางานมาภาคใต้ของประเทศไทยเป็นครั้งแรกเที่ยวนี้นักเขียนพวกเรามาด้วยกัน4คน4ท่านในหันมีศิลปินแห่งชาติ2ท่านและทั้ง4ท่านนี่เป็นนักเขียนชื่อไร่ของเราพวกเขาเดินทางมาข้ามแม่น้ำโขงมาข้ามแม่น้ำคลองมานั่งรถไฟลาวไทย800กิโลเมตรนะ800กิโลเมตรหลังจากลงรถไฟมาพวกเขาก็มาขึ้นรถตู้จากกรุงเทพอภิวัฒน์เนาะมาถึงพัทลุงพวกเขาก็ใช้เวลาอีก12ชั่วโมงพวกเขาก็ถือว่านอนมาทั้งรถไฟแน่มาถึงรถตู้ก็เหงาสมควรแต่พวกเขามางานนี้แม้นมีความภาคภูมิใจอะไรก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาลาดใต้หนดที่มาเห็นบรรยากาศของพี่น้องทั้งภาคใต้ ได้เห็นบ้านเมืองได้เห็นอ่าวไทยได้เห็นภูเขาได้เห็นอนุสรณ์สถานหลายแห่งตามเส้นทางที่พวกเราผ่านมาและพวกเรามาฮอดมาถึงบ้านนักเขียนกนกพงษ์สมพันธ์ซึ่งข้าพเจ้าได้รู้จักหัดแพงมาแต่ปี2533ถือว่าเป็นนักเขียนหนุ่มเวลานั้นข้าพเจ้าก็เป็นนักเขียนหนุ่มจากสปป.ลาวเหมือนกันฉะนั้นพวกเขาเป็นสหายกันเป็นอ้ายน้องกันเพราะว่ากนกพงษ์นี่ก็เป็นรุ่นน้องแล้วพวกเขาจากความรู้จักหักแพงพวกเขาก็ได้พบกันหลายงานพบกันหลายครั้งมีความผูกพันกันและเป็นงานพิเศษมันจัดขึ้นอยู่ภาคใต้ซึ่งว่านักเขียนลาวพวกเขานี่น้อยคนที่ที่มาฮอดมาถึงอันนี้ก็เป็นความภูมิใจและก็ขอบใจน้ำทีมงานที่ทั้งน้ำเที่ยวทั้งนำพามางานนี่ได้ถูกต้องตามเวลากำหนดหมายอันนี้ก็ขอขอบใจและก็ขอบใจทั้งรายการของพิญโยด้วยที่ให้เกียรติขึ้นมาพูดคุยถึงพี่น้องชาวไทยแน่ชาวลาวแน่ผู้ที่ฟังรายการของท่านอยู่ถนนดนตรีอันนี้มีแฟนทั้งฝั่งลาวเยอะเหมือนกันนะถนนดนตรีนะ
1: แฟนฝั่งลาวนี่เป็นผู้สาวบ
2: ่ผู้สาวก็มีผู้เฒ่าก็มี
1: วันนี้มีใครบ้างครับแนะนำตัวหน่อยครับทางฝั่งลาวครับ
2: ทางฝั่งลาวพวกเขาศิลปินแห่งชาติท่องใบโพธิสารเป็นประธานสมาคมนักประพันธ์ลาวท่านอยู่เมืองไทยนี่ได้เป็นนายกสมาคมนักเขียนเนาะแต่อยู่ลาวเฮาห้องกันประธานสมาคมนอกจากหันกันมีปัญญาพันธาพนิชเป็นนักเขียนซีไรผู้ล่าสุดของเราเขียนหนังสือชื่อว่าดอกไม้ในกาบระเบิด Flowers in the Bombshell อันนี้พูดถึงใช่เป็นเชี่ยวของใครมาริฮูน่าด้วยปัญญาพัฒนพนิษฐ์หนังสือของเพื่อนก็มีวางขายเนาะเพราะว่าได้พิมพ์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษและอีกคนหนึ่งที่ยังบ่มีหน้าอยู่ในงานนี้เนาะพิตีรอบครอบพิตีทีวาชนอันนั้นก็นักเขียนที่ไรครึ่งราคาซึ่งว่าสำนักพิมพ์นครได้เอามาแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็จำหน่ายมีจำหน่ายอยู่ในงานเท่านี้ด้วยอันนี้ก็แต่ว่าในงานนี้ก็ดีใจได้พบเพื่อนนักเขียนศิลปินซึ่งว่าบางคนก็รู้จักกันมา20ปี30ปีแต่ว่าหลายปีแล้วไม่ได้พ้อกันแต่ว่ามาพบกันอยู่ในงานนี้เช่นจำลองฟังสุรจิตชีวีชีวาไพฑูรย์ธัญญาเจอกันบ่อยไพฑูรย์ธัญญาเนี่ยเพราะว่าเขาไปมาระหว่างลาวเวียงจันทร์กับที่ตลอดอันนี้ก็งานนี้ก็ได้กนกพงษ์ได้สักจูงมาให้ได้พบกันโคศกเสียงเอกนี่ก็เจอกันในงานนี้ก็ภูมิใจยินดีรู้จัก
1: ขอบคุณครับครับก็ครับเดี๋ยวปีหน้าไปลาวนะครับเอาศิลปินเพื่อชีวิตไปด้วย
2: Welcome to Lao
1: ขอบคุณมากครับขอบคุณครับศิลปินแห่งชาตินะฮะแล้วก็เป็นนางหงารักมากนะครับนางหงารักมากแล้วก็เดี๋ยวได้ข่าวว่าทางประเทศลาวจะเชิญมาริโอน่าไปเร็วๆนี้ใช่ไหมใช่ไหม นี่นะฮะอยากไปเที่ยวเมืองลาวไหมครับเดี๋ยวเราไปกันนะครับคนพื้นชีวิตเอาละครับพอดีเป็นช่วงท้ายของถนนดนตรีปกติก็จะดำลากันในชั่วโมงสุดท้ายนะครับแต่วันนี้ในชั่วโมงนี้นะครับเป็นชั่วโมงเริ่มต้นนะฮะเพราะว่าพี่เจนก็บอกแล้วว่าคืนนี้คงจะอยู่กันถึงประมาณไม่ต่ำกว่าตีสี่นะฮะเพราะยังมีวงดนตรีอีกเยอะครับคนดูจะกลับก็ไม่เป็นไรนะฮะยินดีครับไปนอนก่อนก็ได้นะครับครับก็เป็นวงดนตรีที่ทุกคนมีสายสัมพันธ์มีความผูกพันโดยเฉพาะน้ำจิตน้ำใจที่มาให้ทุกๆคนนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้ก็ด้วยหัวจิตหัวใจเดียวกันว่าจะมาเพื่อครบ20ปีของนะครับคอนเสิร์ตภูเขาฝนโปรยไพรผมก็เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็คือที่มาเนี่ยคือขอเข้ามาจริงๆแล้วก็ตั้งใจที่จะมานะครับเพราะว่าเคยพูดคุยกับกนกพงศ์ในช่วงที่มีชีวิตอยู่ว่าเราจะทำอะไรในอนาคตกันในเรื่องของงานทั้งวรรณกรรมงานศิลปะแล้วก็งานเพื่อธรรมชาติและสภาพแวดล้อมแล้วก็รวมไปถึงสิ่งที่เป็นความฝันซึ่งสามารถจะทำได้แม้จะใช้ทั้งพละกำลังความเหนื่อยยากนะฮะที่ศิลปินท่านหนึ่งที่ผมได้เคยนั่งคุยกันที่บ้านไม้แดงที่ทางตัดแสงเดือนตะวันแดงแล้วเป็นศิลปินวงแม่น้ำนะครับเล่นแอคคอร์เดียนแล้วก็ไม่ค่อยพูดนะฮะก็คือนันยุทธ์ทรงสมพันธ์นะครับพี่ชายของกนกพงศ์ที่นำเพลงคนเลวมานะครับจากในงานที่กนกพงศ์ได้เขียนขึ้นแล้วเราก็เอามาเปิดในรายการนะครับนะวันนี้เราก็คงจะเป็นช่วงท้ายที่ถนนดนตรีจะได้ล่ำลากันด้วยบทเพลงแล้วก็เรื่องราวที่เราจะเริ่มต้นจากวินาทีนี้ไปสู่ราตรีอันอีกยาวไกลที่ในคืนวันนี้จะได้สัมผัสกับ20ปีภูเขาฝนโปรยไพรนะครับพบกับศิลปินทุกๆท่านที่วันนี้ได้เดินทางกันมานะครับทุกๆวงนะครับไทยลากูนนะฮะตุดนาคอนนะครับนันแสงธรรมดานะครับจ็อบทูดูนะครับแล้วก็อีกหลายศิลปินที่กำลังจะขึ้นสู่บนเวทีแห่งนี้ในงาน20ปีภูเขาฝนโปรยไพรนะครับเชิญรับชมครับและสวัสดีครับ

คุณเซาพาราไดซ์นะครับขอบคุณอาจารย์ป๋องด้วยนะครับโอเคคนละสองสามเพลงกันนะเพราะว่ามีตุ๊ดนาครมีจ็อบทูดูรออยู่นะครับขออีกสักเพลงนะครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: แน่นอนมันจะเพลินแต่ถ้าเราทำอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวเจาะจงลงไปรับประทานอาหารก็กินอย่างเดียวเข้าห้องน้ำก็มีสติจดจ่อเราจะฝึกสติได้ทั้งวันเลยเราจะฝึกสติได้ทั้งวันเลยอันนี้จะดีมากนั่นเองเจ็ดวัน
1: ครับพระอาจารย์ครับการเรียงลำดับความสำคัญในชีวิตเนี่ยมีแนวทางยังไงฮะ
0: เจ็ดวันแนวทางที่พระพุทธเจ้าให้ไว้มันอยู่ที่ว่าประเภทของชีวิตของเราเป็นยังไงนะ
1: ครับ
0: ถ้าอย่างของสมณะบวชเนี่ยก็คือเริ่มจากศีลเริ่มจากศีล
1: ครับ
0: ทีนี้ถ้าของอย่างคารวะญาติโยมเนื้อสีนี่ต้องเป็นพื้นฐานละเข้าไปในทางกายวาจา
2: แม
0: ่เราก็ต้องมีด้านนี้เป็นเพื่อนร่วมงานเราก็ต้องมีด้านนี้ด้านซ้ายแล้วครูอาจารย์เราก็มีด้านขวาครอบครัวภรรยาสามีหรือลูกก็ด้านหลังด้านล่างก็ลูกน้องเจ้านายและด้านบนก็สมณพราหมณ์นักบวชต่างๆแล้วเราดูแลทั้ง6ด้านนี้แต่ก็เรียกว่าที่ทั้ง6อันนี้ต้องไปด้วยกันแต่ที่ใดที่หนึ่งขาดปุ๊บก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นลำดับความสำคัญแล้วก็จะรักษาศีลได้ก็มีศรัทธาต้องเริ่มจากศรัทธาจะเราจะมีพลังในการทำอะไรก็แล้วแต่กุศลเราต้องมีกำลังใจในการที่จะดำเนินชีวิตไปเนี่ยกำลังใจต้องมีตรงนี้คือกำลังใจใช่ไหมกำลังใจมาจากไหนกำลังใจมาจากความมั่นใจความมั่นใจก็คือศรัทธานั่นเองถ้าเรามีศรัทธาคือความมั่นใจเริ่มตรงนี้ปุ๊บเราจะมีกำลังใจในการทำอะไรก็แล้วแต่ซึ่งกำลังใจตรงนี้ต้องออกมาอยู่บนพื้นฐานของศีลนะกายวาจาต้องดีเสร็จแล้วจิตทั้งหกเราก็ต้องรักษานะทีนี้คุณจะทำอะไรล่ะฉันอยากจะทำธุรกิจฉันอยากจะทำราชการฉันอยากทำโครงการสักคนใดในอันนึงก็ค่อยเอาอิทธิบาท4มาใช้ในโครงการนั้นๆเรื่องนั้นๆอย่างนี้ทีนี้ถ้าเจอปัญหาเจอปัญหากับเพื่อนร่วมงานเจอปัญหากับลูกน้องเจ้านายลูกค้าอันนี้ต้องใช้พรหมวิหาร4นะพรหมวิหาร4บางเรื่องเราก็ต้องอุเบกขาบางเรื่องเราต้องช่วยเหลือบางเรื่องเราก็ต้องไปทางอื่นอย่างเงี้ยนะแต่เราจะไม่แบบไปพยาบาทไม่อะไรงี้โดยการเอาพรหมวิหาร4มาใช้
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นตัวนี้คือ1ศรัทธาเนาะศรัทธา4นี่ต้องไปด้วยกันนะเสร็จแล้วก็เรื่องที่ทั้ง6เสร็จแล้วก็มาเรื่องอิทธิบาท4แล้วก็พรหมวิหาร4เรียงลำดับอย่างนี้เรื่องแบบนี้ซึ่งเป็นธรรมะที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วคุณสมบูรณ์มันไม่ได้ยากอะไร
1: ครับ
0: เนี่ยไม่ได้ยากอะไรแล้วก็เราเอามาปรับใช้ได้ทันทีแล้วก็ใช้หลักในการที่ว่าจะไม่เบียดเบียนให้สร้างประโยชน์มีสมาธิอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: เราจะทำได้ด้วยศีลที่เป็นพื้นฐานของเรานั่นเองเช่นว่า
1: ครับเอ้พระอาจารย์ครับเรื่องของการมีกำลังใจเนี่ยหากเราเกิดอาการผิดหวัง

0: สิ่งที่เราคาดหวังไว้ไม่เป็นไปดังตั้งใจหรือเราต้องสูญเสียบางสิ่งบางอย่างคนที่รักหรือทรัพย์สินที่เก็บหวงแหนมานานเนี่ยเราจะทำใจได้ยังไงครับในเวลาอันรวดเร็วที่สุดนะพระอาจารย์ครับขอทริคหรือว่าแนวทางตัวนี้หน่อยครับ
1: เราต้องมีที่พึ่งทางใจคุณสมพล
0: ครับ
1: คือมีที่เกาะคือเวลาที่เราอยากได้อะไรเสร็จปุ๊บมีความหวังอะไรเสร็จปุ๊บแล้วมันไม่ได้ปุ๊บเนี่ยทีละมันจะเขวมันจะแบบร่วงมันจะหลุดมันจะถูกฉีกออกมันจะแบบหัวมันจะแบบไม่มีที่พึ่งไม่มีที่เกาะใช่ไหมเราก็ต้องมีที่เกาะแต่ที่เกาะเนี่ยจะต้องมั่นคงแข็งแรงไม่ใช่ว่าเราก็จะไปเกาะความหวังอื่นนะสมมติพึ่งคนนี้ไม่ได้อย่างเช่นประมูลโครงการอย่างเงี้ยนะประมูลโครงการพึ่งนักการเมืองคนนี้หรือว่าพึ่งข้าราชการคนนี้เราเกิดไม่ได้เราก็ต้องไปพึ่งคนอื่นนี่คิดผิด
0: คร
1: ับแต่ไม่ถูกที่พึ่งเนี่ยคือที่ที่ให้จิตเรามีการยึดเกาะยึดไม่ใช่ยึดนะแต่ให้เกาะนะยึดกับไม่เหมือนกันนะยึดนี่คืออุปทานความยึดถือแล้วเกาะนี่คือเอาเป็นที่พึ่งเกาะหมายถึงว่าเหมือนกับเกาะแก่งแล้วเราก็ไปจับเอาอย่างนี้นะที่เราทุกข์เนี่ยเพราะว่าเรายึดตอนนี้ก่อนนะยึดถือนี่คืออุปทานเรายึดถือว่ามันต้องได้สิมันต้องเป็นอย่างนี้สินี่คือยึดถือละทีนี้พอไม่เป็นปุ๊บคุณจะจี๊ดเลยคุณจะทุกข์เลยคุณจะเคว้งคว้างเลยเพราะคุณนั่นไปเกาะเอาที่ที่มันไม่มั่นคงแข็งแรงไงยึดอะไรยึดเพราะเราต้องจึงมีที่เกาะนะเกาะนี่ที่นี่คือเป็นสรณะนั่นเองสรณะเนี่ยแปลว่าเกาะอยู่บนสรณะนี่นะแปลว่าเกาะเราก็พูดถึงเป็นที่พึ่งส่วนที่ที่มันแบบตรงข้ามกันนะคือเกาะเหมือนกันแต่ว่ากลายเป็นยึดถือนั่นคืออุปาทาน
0: ครับ
1: เราทุกข์เพราะอุปาทานในการเรื่องนั้นเราจะไม่ทุกข์ได้เราต้องมีที่เกาะแต่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบว่าคนลอยน้ำมาเนาะจมน้ำจะจมน้ำอย่างนี้แล้วก็ไปเห็นกองผักตบชวาคุณตะวันกองผักตบชวา
0: ครับ
1: ไม่ใช่กองผักตบชวาสิเป็นฟองน้ำโฟมโฟมฟองน้ำที่มันลอยมาตามแม่น้ำในเวลาที่แม่น้ำมันสกปรกเนี่ยใช่มันจะเป็นป่องป่องลอยมาเนี่ยนะ
0: คร
1: ับ แต่คนว่ายน้ำอยู่จะจมน้ำแล้วเนี่ยเห็นไอ้ฟองฟองนี่ลอยมาคิดว่าเป็นเกาะเป็นแก่งก็เลยไปคว้าเสร็จปุ๊บหูวับเลยจับไม่ได้เลยเพราะมันยวบลงไปเงี้ยเป็นฟอมเป็นฟอมน้ำ
0: ครับ
1: ไปมาเอาทั้งนั้นทำไงเนี่ยก็ต้องไปเกาะถ้ามีเกาะแก่งอยู่กลางน้ำเราถึงจะไปเกาะได้เงี้ยนะถึงจะถูกเข้าใจ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้มันนัยยะมันต่างกันอยู่ว่าไอ้การยึดเนี่ยคือเราจะเอามาเป็นของเราเข้าใจว่าอุปทานแต่เกาะเนี่ยเขามีของเขาอยู่แล้วแล้วเราก็ไปเกาะพร้อมที่จะปล่อยเราเกาะแก่งสมมติกลางแม่น้ำจะมีเกาะกลางแม่น้ำอย่างเงี้ยนะเราจะมีเนินสูงๆที่อยู่ใต้น้ำแต่ขาเราพอเหยียบถึงอย่างเงี้ยนะเราก็ไปเอาตรงนั้นเป็นที่พึ่งของเขามีอยู่แล้วเราไปเป็นที่พึ่งนี่คือหลักการที่ว่าเราจะได้เปลี่ยนให้แบบจิตเรามันไม่ทุกข์ได้ทันทีนะซึ่งที่พึ่งตรงเนี้ยก็คือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เราต้องเอาจิตของเราไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยพระพุทธหมายถึงว่ามันต้องมีความพ้นทุกข์ได้สิตรงนี้ไม่ใช่ว่าพุทโธธัมโมสังโฆแบบที่เราเข้าใจกันว่าพระพุทธเจ้าคือพระตัวพระพุทธเจ้าหรือการตรัสรู้พระธรรมคือที่มีในตำราคัมภีร์พระสงฆ์คือคนโกนผมผมเหลืองไม่ได้อยู่ในยานั้นนี่ต้องให้คุณสมบัติกับท่านผู้ฟังเข้าใจก่อนว่าที่เราจะเอาพุทโธธัมโมสังโฆเป็นที่พึ่งแล้วเราจะให้เราเบาใจได้ทันทีในสถานการณ์ที่ว่าเราดันไปยึดถือสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยนะทำพุทโธไม่ใช่หมายถึงพระพุทธเจ้าในยานี้แต่หมายถึงทางออกการแก้ปัญหามันต้องมีคือพุทโธทางออกการแก้ปัญหาต้องมีมันจะมีนะไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ยังไม่เห็นแต่เราเชื่อมั่นเรามั่นใจว่ามันต้องมีนี่คือข้อที่หนึ่งนี่คือเรียกว่าพุทโธแล้วสองเส้นทางต้องมีสิเส้นทางที่จะไปถึงจุดที่จะปัญหานั้นจะหายไปได้เราต้องมีนั่นคือธรรมโมเส้นทางต้องมีเราต้องมั่นใจในข้อนี้ข้อที่สามก็คือว่าถ้าเราปฏิบัติตามเส้นทางนั้นเราก็ต้องได้เหมือนกันนะคือสังโฆที่พุทโธธรรมโมสังโฆนะพุทโธนะคือการแก้ปัญหาที่เราเจออยู่นะที่ที่นั้นอย่างเช่นสมมติเราเจ็บแค่ได้ป่วยกรณีที่คุณสมบูรณ์ยกขึ้นมาก็คือผิดหวังจากเรื่องใดเรื่องหนึ่งใช่ไหมผิดหวังจากเรื่องใดเรื่องหนึ่งเฮ้ยทางแก้ของความผิดหวังนี่มันต้องมีสิจุดที่มันจะไม่ผิดหวังมันต้องมีสิก
0: ็
1: คือพุทโธนะเส้นทางก็ต้องมีสินั่นคือธรรมโมแล้วถ้าฉันปฏิบัติตามเส้นทางนั้นฉันก็ต้องได้สินั่นคือสังโฆ
0: ครั
1: เราตั้งจิตไว้ตรงนี้เราจะไม่ทุกข์แล้วก็ไม่ใช่ไปยึดเรื่องอื่นนะเพราะว่าเวลาที่เราเจอความทุกข์เนี่ยพระพุทธเจ้าให้บอกถึงผลที่จะเกิดขึ้นไว้อยู่สองอย่างคือคนที่มีความทุกข์ถูกต้องแล้วมีความทุกข์ครอบงำแล้วเสียแทงแล้วเนี่ยนะไม่ว่าจะยึดเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะมีผลสองอย่างอย่างแรกไม่ดีก็คือคุณจะจมอยู่ในกองทุกข์นั้นเริ่มมาให้คร่ำครวญทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้มึนงงคลั่งเพ้ออันนี้เราเห็นกันเยอะแยะนี่คือจมอยู่ในกองทุกข์นั้น
0: ครับ
1: หรือสองก็คือหาทางออกว่าใครน่าจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีใครหนอตรงนี้แหละมันจึงจะเริ่มมาที่ว่าคุณต้องมั่นใจมีศรัทธาในพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธคือทางที่มันจะพ้นทุกข์นี้หมายถึงว่าความพ้นทุกข์นี้มีได้นี่คือพุทโธเส้นทางนี่คือธัมโมและการลงมือทำตามเส้นทางนั้นคือสังโฆเรามีพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยนั่นแหละจะเป็นทางออกของความทุกข์นี้แน่นอนเราจะออกจากความทุกข์นี้ได้เราจะหาความสุขได้ง่ายๆแต่ด้วยการเปลี่ยนมุมมองตรงนี
0: ้
1: ทีนี้คนเรามันอาจจะไม่เปลี่ยนไงมันจะจมอยู่ในกองทุกข์เนี่ยผลลัพธ์แบบแรกของความทุกข์ที่เกิดเนี่ยมันก็มีแต่พอเราจะหันหัวออกมาได้เนี่ยมันก็ต้องมีศรัทธาบ้างใช่ไหมมีกัลยาณมิตรแนะนำบ้างอย่างเงี้ยอย่างนี้ท่านผู้ฟังรายการธรรมรับรุณมีคุณทรงพลมีพระมหาไพบูลย์เป็นกัลยาณมิตรฟังเสร็จแล้วปุ๊บฉันจะไปจมอยู่ในกองทุกข์ทำไมวะฉันก็หาทางออกอ๋อพุทโธธัมโมสังโฆมีทางออกโอเคเราไปทางนี้เราก็จะคลายทุกข์ได้มาทำทางออกเส้นที่สองนี้แต่เพราะมีกัลยาณมิตรแนะนำเพราะว่าเจอทุกประเภทหนึ่งที่ว่ามันจะดับได้โดยธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะแก้ปัญหานี้ได้นั่นเองเจมส์พัน
0: ครับท่านอาจารย์ครับมีเรื่องของความสุขพื้นฐานความสุขพื้นฐานที่เขาบอกเนี่ยคือไม่ใช่ทางทรัพย์สินเงินทองนะครับเอาง่ายๆฮะสุดท้ายคนเราเนี่ยเวลาจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยทรัพย์สินเราเอาไปไม่ได้บ้านใหญ่แค่ไหนรถหรูแค่ไหนเราเอาไปไม่ได้แม้แต่เนื้อตัวร่างกายเรายังเอาไปไม่ได้เลยครับต้องชาปนกิจจะเผาจะฝังก็สุดแท้แต่นะครับเขาเลยบอกว่าความสุขพื้นฐานของเราคือการกินให้อิ่มนอนให้หลับทำงานให้สะดวกและที่สำคัญนะยุ่งเรื่องชาวบ้านให้น้อยลงพระอาจารย์การยุ่งเรื่องชาวบ้านให้น้อยลงนี่ก็บอกว่าจะทำให้เราเป็นสุขจริงเท็จประการใดครับพระอาจารย์ฮะในทางพระพุทธศาสนามีบอกไหมพระอาจารย
1: ์ในทางพุทธศาสนาก็จะแบ่งความสุขออกสองประเภทคุณสมพล
0: ครับ
1: กินอิ่มนอนหลับเนี่ยเป็นความสุขทางกาย
0: ทาง
1: ว
0: ิ
1: ช
0: ุม
1: ิริยกายใช่ไหมความสุขทางกายเนี่ยมีพระพุทธเจ้าก็ยอมรับว่ามีนี่ความสุขทางกายเนี่ยเราต้องอย่าเอาเป็นหลักอย่าเป็นหลัก
0: ครับ
1: แล้วถ้าสมมติคุณไม่มีเงินซื้อข้าวกินทำไงคุณจะไม่มีความสุขหรอไม่ใช่ไม่ก็ไม่จำเป็นคือไม่ใช่ว่าไม่จำเป็นแบบไม่จำเป็นเลยเข้าใจไหมจำเป็นอยู่แต่ว่าตรงนั้นไม่ได้เอาเป็นหลักสิ่งที่เป็นหลักเนี่ยก็คือความสุขทางใจความสุขทางใจนี่คือจะต้องเป็นหลักทีนี้วิธีการที่ให้ได้ความสุขทางใจจะทำยังไงแล้วก็ปัจจุบันนี้มันก็จะมีเงื่อนไขหลายอย่างเนาะการยุ่งเรื่องชาวบ้านมากจะทำให้คุณมีความสุขทางใจน้อยลงลองเป็นอย่างนี้ได้ไหมใช่ไหมเดี๋ยวถ้าคนนั้นเป็นอย่างนี้เดี๋ยวคนนี้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมล่ะมันจะทำให้เราสุขใจน้อยลงเพราะนั้นเราควรจะยุ่งเรื่องชาวบ้านให้น้อยๆหน่อ อยเป็นเหตุเพื่อที่จะเข้าถึงความสุขทางใจได้มากขึ้น
0: ครับ
1: เราจะเอาผลตรงนี้ทีนี้ไม่ใช่แค่ว่าเรื่องยุ่งเรื่องชาวบ้านนะเล่นโซเชียลก็ด้วยนะเล่นโซเชียลบางทีเราแบบไม่ได้
0: ไปดูคนอื่นเขาไงฮะ
1: ก็นั่นไง
0: ไปดูคนอื่นแล้วมันก็เป็นทุกข์นะพระอาจารย์เดี๋ยวนี้สังคมมันทำให้เราเปรียบเทียบคือการโพสต์ลงในโลกออนไลน์นะวันนี้ Facebook Instagram หรือ TikTok เนี่ยทุกคนเวลาโพสต์เนี่ยมักจะโพสต์แต่เรื่องดีๆนะฮะกินอิ่มนอนหลับมีความสุขไปทานอาหารร้านหรูๆแต่เมื่อไหร่ที่ตัวเองต้องลำบากกินมาม่าหรืออะไรต่างๆเนี่ยลำบากจะไม่โพสต์ลงดังนั้นเราจะเห็นมุมมองในเชิงบวกของแต่ละคนมันเกิดความเปรียบเทียบพระอาจารย์เอ๊ะทำไมคนนั้นเนี่ยได้ไปเที่ยวเมืองนอกเอ๊ะทำไมคนนี้ถึงดีกว่าฉันมันก็จะเริ่มรู้สึกว่าด้อยค่าในตัวเราบอกว่าเฮ้ยทำไมฉันทำงานตั้งนานทำไมฉันไม่ได้ไปเที่ยวเมืองนอกเฮ้ยทำไมฉันทำงานตั้งนานทำไมฉันไปกินร้านหรูๆแบบนี้ไม่ได้โอ๊ยทำไมฉันทำงานตั้งนานทำไมฉันไม่มีรถหรูๆ หรือบ้านใหญ่ๆแบบเขามันเป็นความทุกข์ในเชิงเปรียบเทียบที่สังคมทุกวันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกวันนะพระอาจารย์ครับแต่เราหนีเรื่องพวกนี้ไม่พ้นเราจะปิดต าปิดหูปิดปากปิดใจมันทำได้ยากพระอาจารย์ในมุมมองของคฤหัสถ์มีแนวทางไหมครับคือในมุมมองของพระสงฆ์เนี่ยบางครั้งการอยู่ในวัดเนี่ยมันก็จะมีขอบเขตมันจะมีเหมือนเป็นคลองแก้วกำแพงบาง
1: เอา
0: ไว
1: ้
0: ใช่
1: คือโยโย่เนี่ยมันน้อยหน่อย
0: ชนเนี่ยคฤหัสถ์ทำได้ยากพระอาจารย์มีวิธีการที่จะทำให้ถูกใจมากขึ้นไหมคือไม่ต้อง 100% พระอาจารย์แบบเป็นไปไม่ได้แต
1: ่
0: มันมีวิธีการนะฮะ
1: คือถ้าเราเข้าไปในอยู่ในกับดักของเขาอะนะคุณโยน
0: ครับ
1: ในพรานเนี่ยเขาจะวางกับดักเอาไว
0: ้
1: แล้วเวลาเขาวางกับดักเนี่ยเขาไม่ได้หวังว่ากวางฉันวางกับดักไว้นะเธออย่าโดนกับดักนะไม่ให้เลยเขาจะไม่คิดอย่างนั้นเขาจะคิดว่าทำไงให้มันโดนกับดักเข้าใจไหมคนคิดเนี่ยในพรานเนี่ยเขาวางกับดักไว้เพื่อดักกวางเพื่อดักสัตว์เพื่อดักอะไรเขาต้องคิดว่าต้องให้มันจับให้ได
0: ้ครับ
1: แต่ถ้าเราเข้าไปอยู่ในวงเวียนของกับดักเนี่ยมันโอ้โหมันเขาวางแผนไว้แล้วเข้าใจไหมให้เราติดกับ
0: คือติดกับแล้วอ่ะ
1: ว่าเราก็ใช่ไปแล้วอันนี้เราจะทำยังไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณอย่าเข้าไปในวงของกับดักคุณอย่าเข้าไปในวงของกับดักไม่ใช่ว่าเราไปแต่เราเอ้ยฉันจะอยู่ไปกินอะไรที่เขาเป็นกับดักนั่นมันเหยื่อมันไม่ใช่อาหารเหยื่อกับอาหารไม่เหมือนกันนะคุณสมบูรณ์ว่าปลานะว่าจินตนาการเราเป็นปลาเนี
0: ่
1: ยแล้วคนตกปลาเนี่ยเขาเอาหนอนที่เป็นอาหารของปลาเนี่ยมาเกี่ยวไว้ที่เบ็ดลักษณะหนอนที่อยู่กับเบ็ดเนี่ยเขาเรียกว่าเหยื่อเขาไม่เรียกว่าอาหารเพราะถ้าอาหารมันจะไม่มีไผ่เข้าใจมันจะไม่มีเบ็ดแต่ถ้าปลาไม่ฉลาดเขาจะเข้าใจว่าหนอนตัวนั้นเป็นอาหารมันก็จะไปกินแต่ขอโทษมันไม่ใช่อาหารเป็นเหยื่อถ้าเราคิดว่าฉันจะกินเหยื่อแต่ฉันจะไม่ติดเบ็ดคุณคิดผิด
0: เป็นไปไม่ได
1: ้เป็นไปไม่ได้ปลาคือเขาวางแผนไว้แล้วว่าถ้าคุณกินเหยื่อเมื่อไหร่นะคุณต้องติดเบ็ดมีปลาตัวหนึ่งคิดว่าตัวเองจะฉลาดปลาจริงหรอไม่ฉันจะไปกินเหยื่อแต่ฉันจะไม่ติด
0: ครับ
1: โอ้มันยากเพราะเขาแพลนไว้แล้วเข้าใจไหม
0: ครับ
1: เขาจะล่อไว้แล้วเขาไม่ได้วางเบ็ดเดียวนะเขาวาง 3-4 เบ็ดนะทำไงเราก็ไปกินเหยื่อตรงนั้นกินเหยื่อตัวนี้แต่ว่าไม่ติดเบ็ดหรอกนะมันยากไงมันยากคือวิธีมันมีอยู่นะคือต้องมีสติมากๆแล้วคุณก็จะกินเหยื่อได้โดยที่ไม่ติดเบ็ดนะพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับกวางที่มากินผักในสวนผักที่ในพรานปลูกเอาไว้แต่บางทีมันก็ไม่ถูกจับนะถ้าตัวที่มันเก่งจริงๆอ่ะมีสติกำลังมากจริงๆประเด็นคือคุณอย่าไปกินมันเลยคุณอย่าไปติดกับตรงนั้นถ้าเราติดคือถ้าเราเข้าไปในวงเวียนของกับดักเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงที่เราจะติดกับเพราะคุณอย่าเข้าไปในกับดักนั้นเราก็ต้องออกมาก็ต้องออกมาคำว่าออกมานี่ก็คือว่าก็เล่นโซเชียลลดลงก็เล่นอะไรติ๊กต็อกลดลงจำกัดชั่วโมงให้ดีหาความสุขทางอื่นหาความสุขทางใจดูทีวีน้อยลงมีเพื่อนบ้านก็เป็นบางเวลาอย่างเงี้ยนะก็ไม่ได้ว่าไปตลอดเวลาก็จำกัดเวลาเอาไว้เพื่อให้เราหาความสุขทางใจได้มากขึ้นคือออกจากบริเวณที่เป็นกับดักนั้นเสียเราต้องออกจากตรงนั้นคือเปรียบไว้หลายอย่างเลยปลาติดกับกวางติดกับดักลิงติดตังในลักษณะเดียวกันเลยแล้วก็เราจะออกมาได้เนี่ยพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกันเราเข้าไปในดงของต้นไม้ที่มีหนาม
0: ครับ
1: จินตนาการนะสมมติเราเข้าไปในดงที่ต้นไม้มีหนามเต็มไปหมดเลยคุณจะขยับทางไหนหนามนี่ก็ตำหนามนี่ก็ตำนี้คุณต้องระวังมากๆตอนออกมา
0: ครับ
1: ต้องระวังมากๆตอนออกมาไอ้การระมัดระวังเนี่ยคือต้องใช้สติมากนะเราจะระวังได้ก็ต้องใช้พลังสติมาก
0: ครับ
1: นะการระมัดระวังตรงนี้นะท่านเปรียบเหมือนกับเวลาที่เด็กเลี้ยงควายนะเด็กเลี้ยงควายเขาเอาควายไปเลี้ยงตามทุ่งที่ยังมีข้าวกล้าอยู
0: ่ครับ
1: นะข้าวกล้านะแต่มันอยู่เนี่ยแล้วควายมันก็จะไปชอบไปกินต้นข้าวไงมากกว่ากินหญ้าแล้วเด็กเลี้ยงควายเนี่ยต้องพยายามระวังควายไม่ให้ไปกินหญ้าต้นข้าวเขามากๆเลย
0: คร
1: ับบางทีต้องใช้ไม้ตีบางทีต้องดึงกับมันกำลังเด็กเลี้ยงควายก็สู้ควายไม่ได้ต้องพยายามอย่างมากนี่คือต้องระมัดระวังมากๆนี่คือสติคุณต้องแบบมาเต็มแต่ถ้าเผื่อว่าเราอยู่ในที่โล่งๆแล้วนะเช่นเขาเก็บเกี่ยวข้าวกล้าไปหมดแล้วทุ่งข้าวโล่งๆไม่มีอะไรมีแต่ตอข้าวอย่างนี้สบายแล้วตอนนี้ควายจะเดินไปทางไหนกินอะไรก็กินมันไปนี่คือสบายแล้ว นั่นคือเราออกมาจากบริเวณที่เป็นกับดักของเขาละเนี่ยที่เราจะสบายตรงนี้เพราะฉะนั้นเราอย่าไปอยู่ในกับดักมันต้องออกมาอย่าไปติดกับของเขาอย่างเช่นกับดักของระบบทุนนิยมอย่างเงี้ยนะคุณต้องมีรถหรูๆต้องใส่เสื้อผ้าดีๆไอ้เนี่ยกับดักทุนนิยม
0: ครับ
1: ใช่ไหมเราออกมาจากวงเวียนนั่นจ้ะเราก็ไม่ต้องไปโชว์ใครแล้วก็เป็นวงของเรามีกันเลยในมิติเป็นแบบนี้อย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เราก็จะไม่ติดกับดักนั่นเองแล้วก็จะบริหารจัดการได้ง่ายแล้วก็ต้องออกมาแล้วก็คำว่าออกมานี่คือไม่ใช่ว่าไปบวชเลยนะหรือว่าแบบก็ไม่แต่งตัวเลยนะก็สุดตรงข้างหนึ่งไปแต่ก็มีวงกลุ่มเพื่อนหรือกันเลยในมิตรแต่ที่จะเป็นลักษณะนี้หาความสุขทางใจมีพวกกลุ่มที่เป็นญาติธรรมกันอย่างเงี้ยนะเขาก็ปฏิบัติธรรมกันเอาความดีตรงนี้กันเราก็ไปอยู่ในกลุ่มนั้นแล้วก็ชื่อว่าออกจากวงเวียนของกับดักละแล้วก็มาหาความสุขทางใจแทนนั่นเองจ
0: ำบ้านครับพระอาจารย์ครับเคล็ดลับในการมองหาความสุขง่ายๆระหว่างวันในยุคนี้นะฮะตารางชีวิตทุกคนเร่งรีบไปหมดเลยฮะแล้วก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เข้ามาเราจะหาความสุขง่ายๆในแต่ละวันอย่างไรครับที่จะทำให้จิตใจเรามีความชุ่มชื้นนะครับเพราะว่าทุกวันนี้การทำงานเคร่งเครียดแล้วก็ชีวิตเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดำเนินไปอย่างลำบากนะครับ มีวิธีทางใดที่จะทำให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นนะ
1: โอเคเราต้องมีเครื่องมือคุณสุพันธ์พระอาจารย์อยู่วัดบวรนี่นะบางทีอยู่ชั้นสี่นะบางทีลงไปข้างล่างนะคุณสุพันธ์เดินไปอ้าวรองเท้าหายไปไหนรองเท้าหาย
0: ไปวัดเนี่ยนะฮะยังมีอย่างนี้เหรอครับพระอาจารย
1: ์คือบางทีเขาใส่ผิดไปไงไม่ใช่ขโมยเวลาใส่ผิดไปวันหลังเขาก็เราก็รองเท้ามันก็มาคืนนะทีหลังอ่ะแต่ว่ามันหายไปไหนวะวันนี้ถ้าเราจะอารมณ์เสียว่ารองเท้าหายไปไหนไม่ได้ละเนี่ยมันเล็กๆน้อยๆแค่นี้เองนะแล้วถามว่าพระอาจารย์ใช้เครื่องมืออะไรปุ๊บเราจะเข้าจิตใจให้มีความสุขได้ปุ๊บพระอาจารย์ดูลมหายใจเลยพระอาจารย์มีสองเครื่องมือลมหายใจหรือพุทโธลมหายใจหรือพุทโธปุ๊บเราดูลมหายใจเลยตึ้งสติเราก็จะมาไม่อารมณ์เสียเราเดินไปก็ได้เดินเท้าเปล่าไปเดินกลับมาจะขึ้นตึกก็คอยล้างเอาเองก็ไม่เป็นไรปุ๊บเราก็จะมีความสุขใจได้เพราะสติจะมาได้เราต้องมีเครื่องมือแต่เครื่องมือที่พระพุทธเจ้าให้ไว้มีหลายอย่างและหนึ่งในนั้นคือดูลมหายใจหรือพุทโธพุทธานุสตินะเราชำนาญวิธีไหนเราฝึกอะไรมาเราเอานั้นเลยแต่บางคนอาจจะเอาสมาธิระหังบางคนก็จะเอายุบน้องพองน้องบางคนอาจจะมีคำบริกรรมอย่างอื่นบางคนอาจจะมีวิธีพิจารณาอย่างนี้นะแต่มันต้องมีเครื่องมือที่จะให้สติเกิดขึ้นมันก็เรียกอนุสติซึ่งมี10ประการเราเช่นการระลึกถึงศีลของเราการระลึกถึงความดีของเราเราก็จะไม่ให้จิตของเราเนี่ยเพลินไปตามอารมณ์หรืออะไรต่างๆที่เกิดขึ้นแต่เช่นในกรณีนี้คืออารมณ์โกรธอารมณ์ไม่พอใจเราจะเพลินไปตามอารมณ์นั้นNo. หยุดได้ด้วยมีสติตั้งไว้ใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือเป็นต้นหรือเมตตาก็ได้นะเมตตาพรหมวิหาร4อุเบกขาเอามาใช้แล้วก็อุเบกขาเอาหรือว่าก็คิดว่าเออแล้วฉันก็ให้ทานไปแล้วกันให้ทานรองเท้าก็ดีเหมือนกันมองงี้ปุ๊บเราก็ไม่โกรธละนี่ก็เป็นการตั้งสติขึ้นการตั้งสติแบบนี้ก็จะทำให้จิตของเราเนี่ยมามีคือมันติดไปกับเราตลอดเวลา
0: ครับ
1: เราไปไหนก็ตามก็จะเป็นอย่างนี้รถติดเหรอก็ไม่เป็นไรยังดียังมีรถนั่งคิดอย่างเงี้ยมีสติปุ๊บดึงละเราก็จะไม่โทษว่าเฮ้ยทำไมการจราจรเป็นแบบนี้รัฐบาลทำอะไรหยุดละหยุดละก็จะกลับมาที่ว่าเฮ้ยน้อยยังมีรถนั่งคิดแบบนี้ก็ได
0: ้
1: มีสติตั้งไว้อย่างเงี้ยอันนี้เราก็จะทำให้เรามีจุดที่มีความสุขได้ตลอดวันทุกวันแต่เพราะเราเกิดมาเราไม่ควรจะทุกข์อ่ะเข้าใจไหมถ้าเกิดมาแล้วอันนี้ก็เป็นยังไงอ่ะคุณทำไมคุณทุกข์มากงั้นเราไม่ควรจะทุกข์อ่ะเกิดมาคุณทำไมจะไปทุกข์มากอย่างนั้นอาจจะทำไงให้หยุดทุกข์ได้ก็อย่าเพลินไปตามทุกข์สิเพราะว่าโลกมันก็เป็นของมันอย่างนี้แหละอากาศมันก็ร้อนใช่ไหมแล้วก็อะไรการจราจรก็เป็นอย่างนี้วิกฤตพลังงานวิกฤตอะไรต่างมันก็มาก็ธรรมดาน่ะงงเป็นงี้แต่ทำไงอ่ะเราอย่าไปทุกข์ตามมันเลยไปเพลินตามมันเราก็ด้วยการตั้งสติเอาไว้พอเราตั้งสติเอาไว้ปุ๊บเนี่ยจิตเรามีที่เกาะละเรามีที่อยู่เราก็จะมีความสุขได้ในระหว่างวันได้ไม่ยากแต่ต้องอาศัยการฝึกนะนี่เป็นทักษะสตินี่เป็นทักษะเหมือนขี่จักรยานเหมือนร้องเพลงเหมือนเล่นดนตรีเหมือนเล่นกีฬาพวกนี้ยิ่งทำยิ่งมากยิ่งทำมากยิ่งได้ดี แต่ถ้าไม่ทำไม่ฝึกก็ไม่ได้
0: ใช
1: ่ร่างกายเราก็เหมือนกันเราออกกำลังเราจึงได้กำลังถ้าเราไม่ออกกำลังเราจะไม่ได้กำลังกำลังเราก็จะหายไปสูญไปสมองเราก็เหมือนกันเราฝึกจำเราฝึกใช้สมองพลังสมองเราก็จะมีเราจะไม่เป็นอัลไซเมอร์แต่ถ้าเราไม่คิดไม่ฝึกอะไรก็อยู่ไปวันเดี๋ยวสมองฝ่ออีกความจำก็เสื่อมอีกเราต้องลงมือทำต้องใช้มันจึงจะมีมันจึงจะอยู่กล้ามเนื้อเราก็ด้วยเนี่ยจิตใจเราด้วยทักษะเนี่ยก็เรียกว่าเป็นทักษะคือสตินั่นเองเดี๋ยวมา
0: ครับครับก็ต้องหมั่นฝึกฝนนะครับเรื่องของความมีสติเหมือนบางทีเราเจอคนมายั่วโมโหเราบ่อยๆพฤติกรรมแบบนี้เจอบ่อยๆเนี่ยมันก็ทำให้จิตใจเยือกเย็นได้ถูกต้องไหมครับอาจารย์
1: ถูกต้องเราฝึกบ่อยไอ้คนที่มาแกล้งเราเนี่ยนะพอเราฝึกบ่อยๆแล้วเราไม่โกรธเราไม่ทำอะไรตอบโต้ตอบตามที่เขาอยากจะให้ทำเนี่ยแต่เขาก็เลิกแกล้งเราไปเองมุสมนเพราะมันไม่เวิร์กไงคือมันไม่สนุกแล้วอ่ะแกล้งคนแล้วเขาไม่โกรธมันไม่สนุกแล้วเข้าใจปะเขาก็จะไปแกล้งคนอื่นเองเขาจะไม่มาแกล้งเรามันจะเป็นยังไง
0: ครับเขาไม่ได้แกล้งให้เราโกรธแล้วครับสมมติมาเบียดเบียนเราอ่ะเบียดเบียนอยู่ได้เนี่ยแล้วเขาก็ได้ผลประโยชน์จากการที่เราถูกเบียดเบียนไปแบบนี้แก้ยังไงพระอาจารย
1: ์ลักษณะการแก้มันมีได้สองแบบเนาะมองจากเปลี่ยนมุมมองในการที่ว่าเราก็ต้องยุ่งกับเขาอยู่ใช่ไหมสมมติว่าถ้าเป็นผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานกันอย่างนี้มันก็ต้องอยู่กันต่อไปเราต้องเปลี่ยนมุมมองว่าเอ๊ะนี่มันเป็นการที่แล้วก็แบ่งปันกันไปเลยแบ่งปันกันไปเลยเดี๋ยวมาฉันช่วยเธอตรงนี้คือแบ่งปันกันไปเลยไม่ถือว่าเป็นการเบียดเบียนแต่ว่าเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำแล้วก็แบ่งปันกันไปคิดแบบนี้หรือถ้าสมมติเราหลีกออกได้เราหลีกออกได้คือก็ถ้าเขาเป็นคนพาในการที่จะเบียดเบียนคนอื่นนี่นะเราก็ไม่ยุ่งกับคนบ้านเราก็ไปทำอย่างอื่นของเราลาออกไปหรือไม่ก็ไปทำงานอื่นที่มันไม่ต้องเกี่ยวข้องกับเขาอย่างนี
0: ้
1: แต่ที่ถ้าต้องเกี่ยวข้องกันอยู่เราต้องแบ่งปันกันต้องเปลี่ยนมุมมองเป็นมุมมองว่าก็ให้เขาไปถือว่าอันนี้ไม่เป็นการเบียดเบียนฉันอุเบกขาเอาเธอจะไม่คิดว่านี่เป็นการเบียดเบียนแต่ฉันให้เธอไปเลยมองอย่างนี้เราก็จะไม่รู้สึกว่าเดือดร้อนอะไรก็จะแบ่งปันกันไปเลย
0: ครับพระอาจารย
1: ์เราทำงี้ปุ๊บเราก็จะอยู่กันไปได้เขาก็เป็นของเขาไปอย่างเงี้ยนะแล้วก็พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเรามีจิตใจที่ดีอย่างนี้ปุ๊บเราค่อยคุยกันว่าโอเคเธอทำหน้าที่นี้นะฉันทำหน้าที่นี้นะเราแบ่งหน้าที่กันอย่างนี้โอเคไหมแล้วก็มาด้วยจิตของเราที่เป็นมีอุเบกขาแล้วไม่คิดร้ายแล้วการพูดคุยเนี่ยมันจะเรียราบรื่นมันจะไม่เหมือนทำไมเธอต้องทำอย่างนี้มันก็ฉันจะทำอย่างนี้มันจะไม่เป็นทุ่มเถียงกันใช่ไหมมันจะไม่ทุ่มเถียงกันแต่พอจิตใจเราดีแล้วการคุยมันจะราบรื่นไปได้มันก็แบ่งหน้าที่กันไปอีกทีหนึ่งนั่นเองใช่ไหม
0: ครับอาจารย์ครับในงานอวมงคลหรือว่างานศพเนี่ยจะเห็นกันฮะว่าการสวดพระอภิธรรมก่อนที่จะชาปนกิจจะมีตัวเลข1วัน3วัน5วัน7วันพระอาจารย์ครับตรงนี้มันมีที่มายังไงแล้วมากน้อยนี่ได้บุญต่างกันมากไหมครับพระอาจารย
1: ์ในทางที่พระพุทธเจ้ากำหนดไว้นะคุณสมพลที่พระพุทธเจ้ากำหนดไว้เนี่ยไม่ได้มีเลยว่าต้อง3วัน5วันอะไรไม่มี
0: แล้วก็มาจากไหนพระอาจารย
1: ์ก็ตัวท่านอย่างตัวท่านเองตัวพระพุทธเจ้าเองแล้วก็7วันนะเจ็ดวันเพราะว่าคือมันมีเหตุที่ว่าต้องรอคณะสงฆ์ให้ครบถ้วนก่อน
0: สมัยก่อน
1: ใช่ใช่แต่ก็คือยังคนสำคัญคนเดียวคือท่านพระมหากัสสปะก็ท่านนั่นเองแล้วก็อื่นๆก็ค่อยๆทราบข่าวว่าทยอยกันมาคงสำคัญอยู่ที่นั่นอยู่แล้วหรือไม่ก็ทยอยปรินิพพานไปก่อนพระพุทธเจ้าละจำนวนวันเนี่ยมันต้องกำหนดโดยคนที่อยู่คุณสมบัติไม่ได้กำหนดโดยคนที่ตายสามวันห้าวันเจ็ดวันเนี่ยคือเหมือนเขาเศร้ามากน้อยไหมหรือเขารอแขกรอใครที่ให้ทราบข่าวไหมมันเลยกำหนดเป็นตัววันขึ้นมาตามคนที่อยู่นะตามคนที่อยู
0: ่
1: ถ้าคนที่อยู่เขาคิดว่างานพ่อเรางานแม่เราจัดเจ็ดวันสิบวันเลยอันนี้คือคนอยู่เขากำหนดทำไมเขากำหนดอย่างนั้นก็เขาคิดถึงเขาอยากจะทำให้มันเต็มที่เขาก็จึงกำหนดวันที่ยาวขึ้นมา
0: เพราะ
1: ครับคนเป็นงานศพเนี่ยคือเพื่อคนเป็นไม่ใช่เพื่อคนตายเพราะคนตายนี่ตายไปแล้วเข้าใจไหมคนตายไปแล้ว แต่คนเป็นมันยังเสียใจอยู่ว่าท่านทำไงเพื่อความสบายใจเรานิมนต์พระมาแล้วก็สวดแล้วเราก็จะสบายใจขึ้น
0: ครับ
1: คิดดูอะไรในช่วงทำบุญงานศพ
0: ครับ
1: คุณเห็นพระทุกวันคุณฟังสวดทุกวันจิตใจมันมีความมั่นคงขึ้นเราได้เห็นสมณะเป็นบุญได้กราบไหว้เป็นบุญได้ทานเป็นบุญได้ฟังธรรมด้วยเป็นบุญบางทีมีคนมาให้ข้อมูลเรานั่นนี่เราวิเคราะห์ได้เราเห็นธรรมะเนี่ยพวกนี้เป็นบุญจิตใจเราจะหล่อหลอมจะสงบลงจะระงับลงเพราะงานศพเนี่ยเพื่อคนเป็นเขาก็กำหนดตามที่จะเขาจะสบายใจอ่ะเข้าใจไหมลงล็อกวันนี้เสาร์อาทิตย์เอาสี่วันก็แล้วกันอย่างเงี้ยเขาก็สบายใจอย่างเงี้ยก็เขากำหนดเอาสามวันพอเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปต่างประเทศอย่างเงี้ยเขาก็จะกำหนดสามวันเฮ้ยงานพ่อเราเอาสิบวันเลยเดี๋ยวรอญาติจากต่างประเทศคนนั้นมาด้วยอย่างเงี้ยยังไม่มีตั๋วยังไม่มีไฟล์จัดสิบวันเลยเป็นต้นแต่เขาก็ตามที่คนเป็นกำหนดเลยไม่ได้มีแบบแผนแต่ตอนนี้ทุกวันนี้ไปคุยกับวัดนะเข้าใจงานศพเนี่ยนะคุณเอาแบบไหนเขาโอเคหมดนะสี่วันสามวันสองวันวันพระวันเสาร์อาทิตย์เอาไม่เอาเขากำหนดได้มันยืดหยุ่นอยู่แล้วตามคนเป็นทีนี้ถ้าเราเป็นลูกนะเราเป็นญาติลูกเราควรจะทำบุญให้คือหมายถึงว่านิมนต์พระมาแล้วก็ถวายทานอย่างเงี้ยนี่ควรทำให้อันนี้จะเป็นบุญของผู้ตายได้แต่บุญของผู้ตายได้ผู้ตายก็จะรับได้โดยตรงถ้าเราเป็นญาติโดยตรงก็ควรทำแล้วจะทำที่ไหนก็ทำแบบประหยัดก็ได้นะทุกวันนี้จะจัดที่บ้านอาจจะไม่ต้องเลี้ยงแขกนิมนต์พระมาเฉยๆอย่างนี้ก็ได้หมดแล้วนี่ในสมัยก่อนนะคุณสมบัติเขาเผาเลยนะอย่างพระสารีบุตรพระมหาโมกขลนะพระอานนท์เนี่ยตายปุ๊บเผาปั๊บตายวันนั้นน่ะตายสมมติตายตอนเช้าเผาตอนเย็นเก็บกระดูกวันรุ่งขึ้นอย่างนั้นเลยไม่ได้ทำอะไรนานน่ะ
0: พระอาจารย์คืออะไรที่มันทำรวบรัดเกินไปไม่มีพิธีการขั้นตอนบางคนเขามองว่ามันเป็นการไม่เคารพผู้ตายดีพระอาจารย์มองยังไง
1: การให้เกียรติการเคารพการนอบน้อมการบูชานี่คือเป็นพวกเดียวกันนะคุณสมบัติเป็นพวกเดียวกันคนที่เขาจะแสดงความนอบน้อมบูชาให้เกียรติเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องที่จะแสดงโอเคไหมเช่นกราบไหว้ดอกไม้ของหอมพิธีกรรมพวกนี้เป็นเครื่องบูชาคุณสมบัติเป็นเครื่องบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่จะปรินิพพานนะคืออยากจะยกเคสของท่านนะตอนที่พอท่านนั่งลงเนี่ยไม่คิดว่าจะลุกไม่คิดว่าจะยืนนะนั่งลงไม่คิดว่าจะยืนขึ้นนอนลงไม่คิดว่าจะกลับมานั่งแล้วก็คือเตรียมตัวตายแล้วการนอนครั้งนั้นเนี่ยเป็นการนอนครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าใช่ไหมก็เรียกว่าอนุฐานสายาคืออย่างเรานอนทุกวันเนี่ยเฮ้ยพรุ่งนี้มันต้องการนี่เดี๋ยวฉันต้องไปทำงานนะคุณยังคิดว่าจะลุกก็จะว่าเฮ้ยวันนี้วันศุกร์เดี๋ยววันต่อไปฉันจะไปเที่ยวที่นั่นปาร์ตี้ที่นี่นั่นคือเสาร์อาทิตย์คุณคิดว่าคุณจะลุกแต่บางทีคุณอาจจะไม่ลุกก็ได้นะอาจจะตายคาเตียงหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะทำให้เราลุกขึ้นมาไม่ได้เป็นเป็นสโตรกอะไรอย่างนี้ก็นะทีนี้ทำอย่างนี้ทำไงอ่ะในการที่ว่าบางทีเราก็ตายได้แต่สำหรับพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นวันที่ท่านจะปรินิพพานเนี่ยนะพอท่านนอนลงปุ๊บเนี่ยโอ้พวกเทวดาคุณสมบัติเขาบูชาแบบสุดๆเขาเอาดอกไม้ดอกมันทารบคือดอกที่ไม่มีในมนุษย์โลกนะดอกมันทารบดอกที่จะหล่นมาจากสวรรค์หล่นลงมาเต็มไปหมดเลยจนพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยดอกไม้ถึงเข่าดอกไม้ถึงเข่านะมันน้ำท่วมนะแต่ท่วมด้วยดอกไม้แล้วดอกสาละอะไรบานผิดฤดูมีกลิ่นหอมมีเสียงดนตรีบรรเลงนี่คือเครื่องบูชาเป็นพิธีกรรมของเขาพวกเทวดาแต่นะแต่ในกรณีพูดถึงว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าการบูชาเนี่ยให้เกียรติขนาดนี้สูงสุดเนี่ยแบบเคารพนอบน้อมสุดๆอย่างที่เราเห็นเนี่ยไม่ถือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้รับการบูชาหรอกนะที่พูดกับท่านพระอานนท์พูดกับท่านพระอานนท์แต่ว่าภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาได้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่นี่แหละถึงจะเรียกว่าเป็นการบูชาเคารพนอบน้อมพระพุทธเจ้าอย่างดีที่สุดแล้วเอาเคสนี้นะกลับมาในงานศพของตัวเราเอง หรือของใครก็ได้ของญาติพี่น้องหรือของคนที่เขาตายไปแล้วนะ
0: ฮะ
1: การไม่เคารพนอบน้อมเนี่ยสมมติเราจะเคารพนอบน้อมบูชาศพใช่ไหมบูชาคนตายไปแล้วต้องจัดพิธีให้ไอ้นี่มันอามิสบูชาเรียกอามิสบูชา
0: ครับ
1: แต่ว่ามันมีการปฏิบัติบูชาที่เป็นการบูชาที่ดีกว่านะการปฏิบัติบูชาคือนึกถึงความดีของเขาความดีของคนมันมีแน่นอนเราจึงจะจัดงานศพให้เขาใช่ไหมต่อให้มันชั่วขนาดไหนแต่ว่าคนที่ก็จะมาจัดงานศพให้เขาต้องเห็นความดีของคนนี้แน
0: ่ครับ
1: คือถ้าสมมติว่าแบบคนที่เขาจะไม่จัดงานศพให้คือทิ้งไปเลยคือเขาไม่เห็นความดีของศพนั้นเลยเข้าใจไหมของคนที่อยู่นั้นเลยแต่ว่าถ้าคุณจะมาจัดงานศพให้คุณเห็นความดีของเขานั่นแหละคือการที่เราปฏิบัติบูชานะเพราะว่าเราตั้งจิตระลึกถึงเขาในความดีของเขานั่นคือเขาเรียกว่าเทวตานุสติเทวตานุสติการที่เรามีสติแบบนั้นคือการปฏิบัติบูชาแล้วการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั่นคือบูชาแล้วนะบูชาด้วยการปฏิบัติอย่างสมบูรณ์บูชาด้วยการปฏิบัติคือตั้งจิตปฏิบัตินี่คือการบูชาจริงๆเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องอามิสที่เป็นพิธีกรรมเป็นของบูชาเนี่ยก็เป็นรองนะสิ่งที่ปฏิบัติบูชาเราตั้งจิตลึกถึงความดีของเขานี่ต้องเป็นหลักแต่ถ้ามีหลักแล้วรองเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงจะมีไม่มีอะไรเป็นเรื่องเล็กน้อยปัจจุบันก็ตามความเหมาะสมจริงๆเป็นเรื่องที่เราพิจารณาอย่างนี้ต้องพิจารณาอย่างนี้แล้วเราก็จะมีหลักในการที่จะปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่เป็นการไม่ให้เกียรติผู้ตายนะถ้าเราอาจจะจัดงานวันการศพน้อยวันหน่อยมันล็อกตรงนี้แต่ว่าในการจัดเนี่ยเรามีจิตใจที่ดีนึกถึงความดีของเขาถือว่าเราให้เกียรติเขาแล้วเข้าใจไหมตรงนี้นั่นเองแบ่งเป็นสองส่วน
0: ครับครับพระอาจารย์ครับสำหรับคนที่ทำงานหนักแล้วก็มีเวลาพักผ่อนน้อยควรเริ่มต้นสอดแทรกการปฏิบัติธรรมในกิจวัตรประจำวันได้ยังไงฮะจะได้เห็นผลครับงานก็หนักพักผ่อนก็น้อยแต่อยากมีเวลาปฏิบัติธรรมทำยังไงดีครับสอดแทรกในชีวิตประจำวันฮะ
1: คนที่เขามีสเตทเมนต์แบบนี้นะคุณหมอคือเพราะเขาแยกกันไงฉันต้องปฏิบัติโดยการนั่งแล้วก็หลับตาโอ้แต่ว่างานฉันก็เยอะทำให้การนั่งหลับตาของเขาเนี่ยทำได้น้อยอันนี้คือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นรูปแบบเป็นรูปแบบแบบหนึ่งในที่เขาจะปฏิบัติได้ทีนี้รูปแบบการปฏิบัติมันไม่ได้มีรูปแบบเดียวนี่จะพูดตรงนี้รูปแบบการปฏิบัติไม่ใช่ว่าคุณต้องนั่งหลับตาเท่านั้นเออเหรอใช่เวลาที่คุณทำงานนั่นแหละเวลาที่คุณเข้าห้องน้ำเวลาที่คุณกินข้าวคุณปฏิบัติได้หมดเลยนะการเขาเรียกว่าเป็นสติในกิจวัตรประจำวันเขาเรียกว่าการมีสติอยู่อย่างมีสัมปชัญญะแต่เช่นคุณลุกขึ้นยืนคุณก็มีสติว่าคุณลุกขึ้นยืนคุณเดินคุณมีสติว่าคุณเดินคุณนั่งคุณพูดคุณมีสติในการทำสิ่งนั้นสิ่งนั้นหมดเลยนะการมีสติในการทำสิ่งนั้นเนี่ยถือว่าเราปฏิบัติแล้วปฏิบัติในชีวิตประจำวันเรานี่แหละเราอยู่ในงานปุ๊บเราตั้งสติปุ๊บจิตเราไม่เพลินไปตามกระแสของอารมณ์นี่ถือว่าคุณปฏิบัติในขณะที่คุณทำงานด้วยนะในช่วงของจิตวิเวกนะคุณสมบัติทุกวันอังคารเนี่ยนะอาจารย์จะพูดถึงสติในแง่มุมมันจะมีสองระดับนะสติที่แบบว่ามุมกว้างๆกับมุมเจาะจงแต่มุมกว้างๆนี่คือจะเปรียบเทียบกับนายช่างกลึงนะเขาจะกลึงชิ้นงานเนี่ยเขาก็จะต้องปรับเชือกกลึงสั้นเชือกกลึงยาวปรับความเร็วปรับอะไรเนี่ยแต่เขาจะไม่ไปมองที่คันชักคันโยกของการปรับเชือกกลึงสั้นยาวพวกนั้นเขาจะใช้ความรู้สึกเฉยๆแต่ตาเขาจะมองอยู่ที่จุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานกับตัวใบมีดใช่ไหมตัวชิ้นงานตรงนี้แต่เขาต้องแบบรู้กว้างๆไปหมดเลยตรงนี้แหละคือสติที่เราต้องแบบรู้กว้างๆนะฉันก็ขยับแขนขยับขาทำงานบ้านฉันก็มีสติได้แต่กับสติแบบที่สองที่คุณต้องจ่อลงไปในรายละเอียดนะถ้าเปรียบเทียบแบบแรกนี่คือเหมือนเรานกบินสูงๆเราเด่นนกบินสูงเป็นเฮลิคอปเตอร์อย่างเงี้ยนะบินสูงๆรู้กว้างๆแต่เราจะดูที่บ้านหลังนี้ดูที่จุดตรงนี้แต่เราเห็นกว้างๆไปด้วยซูมออกซูมออกเหมือนโทรศัพท์เราซูมออกใช่ไหม
0: มองไกล
1: มองกว้างมันใหญ่กว้างเยอะๆมองไกลๆทีนี้พอเราซูมเข้าไปเล็กๆนี่คือแบบที่สองแต่คุณจ่อลงไปที่บ้านหลังนั้นคุณจ่อลงไปที่จุดๆนั้นนี่คือแบบที่สองที่เราจ่อทำลงไปแล้วต้องปรับทั้งสองแบบให้มันสมดุลในชีวิตประจำวันของเราคือไม่ใช่ว่าเราจะเอาไปจ่อในขณะที่แบบว่า คุณก็ต้องแบบเดินยืนนั่งนอนเราก็เลยจะรู้สึกว่าฉันทำไม่ได้ไม่คุณปรับสติคุณกู้เอาสิก็คือจะเป็นลักษณะว่าถ้าเป็นทหารเนาะก็คือแบบแนวรับตั้งรับมองกว้างๆเลือนหน้าต่อเบนแต่ถ้าเป็นทหารในเจาะจงคือต้องรุกแล้วเราจะเข้าประตูนี้เราจะเข้าช่องนี้คือเจาะเข้าไปในสติแบบที่ว่าเจาะเข้าไปนะอันนี้ก็จะเป็นสองรูปแบบคือว่าการทำตรงนี้จะทำให้เราสามารถที่จะตั้งสติปฏิบัติในขณะที่เราทำงานต่างๆได้ไม่ใช่เราทำงานต่างๆได้นั่นเองดังนั้นการฝึกแบบนี้มันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราได้ทุกคน
0: ครับก็ต้องมีการฝึกสตินะครับธรรมชาติก็ไม่แน่นอนเหมือนกันครับพระอาจารย์ครับเรื่องของดินฟ้าอากาศฝนฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยปีนี้เขาก็บอกว่าฝนเนี่ยก็จะน้อยกว่าปีที่แล้วนะครับเรื่องของความไม่แน่นอนเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศเรื่องของความไม่แน่นอนของชีวิตและดวงชะตาเนี่ยบางคนเขาก็บอกว่าอ๋อพอชีวิตและชะตาไม่แน่นอนอนาคตไม่แน่นอนควรที่จะฝากดวงชะตาไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็มีคนหลายคนเนี่ยเขาบอกว่าอ๋อก็ไปมูอ่ะพระอาจารย
1: ์
0: ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะเชื่อว่าการไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์การไปสวดมนต์การทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยจะทำให้เขาพ้นจากเคราะห์พ้นจากกรรมและอุปสรรคในอนาคตที่มาไม่ถึงได้นะครับพระอาจารย์มีมุมมองยังไงฮะเรื่องของการกราบสักการะหรือทำในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เชื่อว่าเนี่ยจะทำให้เกิดโชคลาภเชื่อว่าจะทำให้ปัดป้องสิ่งที่ไม่เป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งอัปมงคลเนี่ยออกไปจากชีวิตก็ทำได้จริงไหมครับอาจารย์นะ
1: เดี๋ยวบอลถ้าพูดถึงหลักการนะคุณโยนนะ
0: ครับ
1: หลักการในการที่จะเอาเป็นที่พึ่งเนี่ยคือมันต้องมีศรัทธาถ้าคุณมีศรัทธาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นเทพเจ้าแห่งต้นมะขามีเป็นต้นอ่ะนะสมมติ
0: อ๋อครับ
1: หรือว่าเสาหินต้นนี้อาจจะมีศรัทธาเสาหินต้นนี้ก็นี่คือคุณเอาสิ่งนั้นเป็นที่พึ่งเอาสิ่งนั้นเป็นที่พึ่งบอกว่าต้นไม้นี้ภูเขานี้หลักเสาหินนี้จะเป็นที่พึ่งของฉันเข้าใจไหมนี่คือคุณมีศรัทธาศรัทธานี่ดีนะคุณสมบัติ
0: ครับ
1: ศรัทธานี่เป็นสิ่งที่ดีแต่ทีนี้อะไรที่ทำให้เกิดศรัทธาล่ะบางคนก็จะมีสื่อนำเช่นแบบพระเครื่องหรืออาจจะเป็นพิธีกรรมหรืออาจจะเป็นเหรียญเคารพหรือจะเป็นสัญลักษณ์อันใดหนึ่งที่เขาบอกเขาจะไปมูกันเนี่ยคือเขาต้องมีพิธีกรรมหรือวิธีการใดที่จะเป็นตัวแสดงถึงศรัทธาของเขาหลักการไม่ผิดเลยคุณผู้ชมหลักการนี้ถูกไม่มีปัญหาแต่ประเด็นคือไอ้ที่คุณจะไปเอาเป็นที่พึ่งนั่นน่ะมันใช่ที่พึ่งที่แท้จริงไหมมันใช่ที่พึ่งที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้จริงหรือไม่อันนี้ต้อง question mark เราต้องคิดเพราะว่าถ้าเราจะถือเอาท้องฟ้าภูเขาทะเลอะไรเป็นที่พึ่งเนี่ยนั่นไม่ใช่ที่พึ่งที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้นะด้วยพิธีกรรมใดๆก็แล้วแต่นะ
0: ครับ
1: แต่ว่าสิ่งที่ทำให้เป็นที่พึ่งที่เราจะพ้นทุกข์ได้จริงๆคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: ครับ
1: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้คือพระพุทธเจ้าเทศไว้กับโรหิตนะชื่ออคิทัศน์อคิทัศน์เนี่ยคือเขาสอนสาวกของเขานะว่าถ้าคุณมีความคิดชั่วร้ายเนี่ยนี่เอานี่เลยเอาทำพิธีกรรมนี้คือเอาทรายมาเอาตักทรายมาจากแม่น้ำแล้วก็มาพอกไว้ตรงนี้แล้วทำเป็นภูเขาขึ้นภูเขานี่แหละจะเป็นที่พึ่งของคุณเขาบอกนี่มูสุดๆเนี่ยอันนี้แล้วกันด้วยพิธีกรรมแบบนี้ด้วยศรัทธาที่ตั้งไว้พระพุทธเจ้าไปสอนนะบอกว่าเฮ้ยแต่ว่ากองทรายนี้น้ำท่วมมาลมพัดมาอะไรมันก็ทลายหมดนะไม่ใช่จะเป็นที่พึ่งได้พวกเขาจึงคิดได้เอาแล้วต้องทำไงศรัทธาที่ตั้งไว้ดีแล้วแต่เอามาให้อยู่ในพุทโธธัมโมสังโฆ
0: ครับ
1: พุทโธคือการตรัสรู้มันมีทางพ้นทุกข์ได้ธัมโมคือทางที่จะทำมันแล้วพ้นทุกข์ได้จริงคืออริยมรรคมีองค์8ศีลสมาธิปัญญาคนทำได้มีอยู่แล้วนั่นคือพุทโธนะสามการปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาอริยมรรคมีองค์8คุณก็เป็นพุทโธได้เหมือนกันคุณตั้งสตางค์คุณไว้ตรงนี้ตั้งสตางค์ไว้ตรงนี้พิธีกรรมเหรอให้กล่าวคำนี้พุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งกล่าวคำนี้ครั้งที่สองธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามินี่นะหนึ่งสองสามนี่แม้ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองและครั้งที่สามพิธีกรรมมีแค่นี้พิธีกรรมมีแค่นี้นี่คือกล่าวด้วยวาจาแล้วคุณตั้งเชียนแบบนี้ถือว่าคุณจะพ้นทุกข์ได้นี่คือการที่เราจะพ้นทุกข์ได้มูไหมก็ใช้หลักการเดียวกันคือศรัทธาแล้วก็มีพิธีกรรมนิดหน่อย
0: ครับ
1: ของเหรอสมัยนั้นไม่มีนะของไม่มีสมัยนี้อาจจะมีตัวมีบัตรมีผ้ายันอันนี้ของเสริม ไม่ใช่ของไม่ใช่ออริจินอลออริจินอลไม่มีออริจินอลก็จะเป็นคำกล่าวพุทโธธัมโมสังโฆสามรอบนั่นแล้วจิตใจต้องตั้งนี้นี่จะเป็นที่พึ่งที่สำหรับคุณถูกได้จริง
0: ใช้
1: หลักการเดียวกันนะคุณสมบูรณ์ศรัทธาและมีพิธีกรรมนิดหน่อยแต่นี้หลักการเดียวกันนี่แหละแต่ว่าคุณตั้งไว้กับอะไรนั่นเองถ้าสิ่งที่คุณไปยึดถือหมายถึงว่าเอาเป็นที่พึ่งนั้นน่ะเป็นพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะอันนี้ได้ดีไม่มีปัญหาหรือว่าเอาคนที่เขานึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็ได้สมมติเอาอย่างเช่นเอางิกเซียนฮ่องเต้อะงิกเซียนฮ่องเต้นี่คือท้าวสักกะเทวราชนะหรือเอาท้าวเวสสุวรรณอะท้าวเวสสุวรรณนี่ก็เป็นโสดาบันนะถ้าคุณเอาท้าวเวสสุวรรณเป็นที่พึ่งแล้วคุณนึกถึงท้าวเวสสุวรรณอย่างถูกต้องว่าเฮ้ยท่านเป็นโสดาบันเนี่ยท่านมีศีลท่านมีศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์เฮ้ยเราคนนี้แหละเป็นที่พึ่งคุณก็ไปนึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เหมือนกันเลยเข้าใจไหมคือมันจะสืบสายต่อไปจนถึงพุทโธธัมโมสังโฆได้ตรงไหนเนี่ยอันนั้นแหละจะทำให้เป็นที่พึ่งได้จริง
0: ครับ
1: หลักการเป็นนี้นะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน
0: ครับครับก็คือยึดหลักให้ถูกต้องนั่นเองนะครับตามที่พระอาจารย์บอกนะครับเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยก็ต้องพึ่งพาตนเองด้วยนะครับอย่าไปคิดว่าอ๋อถ้าเราไปมูอย่างนี้ศรัทธาในสิ่งนี้สวดมนต์แบบนี้เหมือนจะไปสอบแล้วไม่ต้องอ่านหนังสือซ
1: ึ่
0: งมันเป็นไปไม่ได
1: ้
0: ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะฮะหรือจะสำเร็จสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยการสวดมนต์อ้อนวอนขอร้องตามที่พระอาจารย์บอกมันก็ไม่ได้กันอ่ะอาจารย
1: ์อย่าบอกใช่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นใครทำอะไรเนี่ยบางทีมันอาจจะมีอะไรแฝงอยู่ที่เราต้องดูให้ดีเนาะตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเรื่องงานศพอย่างที่คุณสมบูรณ์ยกเคสมาหรือว่าการที่ว่าจะไปทำพิธีกรรมอะไรต่างๆนั่นนี่บางทีลึกไปกว่านั้นมันจะใช่ก็ได้ถ้าเราดูผิวเผินอาจจะเฮ้ยนี่ไม่ใช่ก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้เราต้องดูให้ลึกๆหมายถึงว่าทำจิตให้ถูกกลับมาที่คำสั่งของพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่มีปัญหากับใครเราก็จะเป็นคนที่มีจิตใจดีและประกอบด้วยปัญญามีกัลยาณมิตรเราก็มีความสุขได้ทุกวันนั่นเองเดี๋ยวมา
0: ครับเอาละครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องของความสุขพื้นฐานนะครับที่บอกก็คือว่ากินให้อิ่มนอนให้หลับทำงานให้สนุกยุ่งเรื่องชาวบ้านให้น้อยลงนะฮะอันนี้ก็ทำให้จิตใจเราเป็นสุขได้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าหากสังคมเนี่ยอยู่ในการเปรียบเทียบเปิด Facebook เปิด Instagram หรือว่าเปิดช่องทางอื่นๆเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าอ๋อทำไมชีวิตของฉันเป็นแบบนี้ทำไมคนอื่นมันดีกว่าฉันแล้วมันก็จะสุดท้ายเนี่ยมันก็จะทำให้จิตใจเราเนี่ยจมดิ่งไปกับว่าอ้าวทำไมเราไม่มีค่าดีพอหรืออย่างไรนะครับสำคัญนะให้ค่ากับตัวเองนะครับทำในวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับประเมินว่าสิ่งใดที่สำคัญเป็นลำดับที่1ที่2ที่3แล้วก็ทำอย่างมีความเพียรพยายามสำคัญฮะต้องมีสติและสัมปชัญญะในทุกๆลมหายใจด้วยนะครับนะครับทั้งหมดนี้ครับคือเรื่องราวที่นำมาฝากกับผู้ฟังในรายการธรรมรับอรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตครับวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วครับผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาลาท่านฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
1: เฮียบอล

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: ธนรัตน์ตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนรัตน์ตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลังสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการในวันนี้ต่อยอดความร่วมมือหลังผู้นำเวียดนามเยือนไทยผลักดันความร่วมมือไทยเวียดนามสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้เวลา 8:00 นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะจะเดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามถือเป็นการเยือนเวียดนามครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีภายหลังการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยวันนี้เวลา 10:00 นายกรัฐมนตรีมีกำหนดจะพบหารือทวิภาคีกับผู้นำระดับสูงของเวียดนามและประชุมหารือกับภาคเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจในเวียดนามก่อนจะเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและหารือข้อราชการเต็มคณะที่ทำเนียบรัฐบาลเวียดนามในช่วงบ่ายกระทรวงสาธารณสุขปรับโครงสร้างค่าจ้างใหม่กลุ่มพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างรายเดือนเริ่ม1ตุลาคมนี้พร้อมขอกรอบจ้างเพิ่ม 93,000 อัตรารองรับนักเรียนทุนและผลักดันลูกจ้างชั่วคราวรายวันเป็นรายเดือน
8: นายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขมีมติเห็นชอบปรับโครงสร้างบัญชีค่าจ้างใหม่สำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขหรือพกส.และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนแล้วรวมถึงมาตรการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับระบบโดยกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 1,520 บาทต่อเดือนหรือคิดเฉพาะวันทำการเฉลี่ยวันละ457บาทสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำปัจจุบันโคร ครงสร้างค่าจ้างใหม่จะมีผลบังคับใช้พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อให้หน่วยบริการมีเวลาเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณและการบริหารจัดการนอกจากนี้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขยังเสนอขอเพิ่มกรอบอัตราจ้างพกส.และลูกจ้างรายเดือนอีก 93,000 อัตราเพื่อรองรับการบรรจุนักเรียนทุนและผลักดันลูกจ้างชั่วคราวรายวันให้เข้าสู่สถานะพกส.หรือลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนนาฤมลอุดมพรรายงาน
1: เครือข่ายผู้เลี้ยงไก่ไข่4แห่งประกาศตรึงราคาไข่หน้าฟาร์ม3บาท60สตางค์ต่อฟองพร้อมประเมินแนวโน้มราคาในระยะสั้นมีโอกาสทรงตัวหลังปริมาณผลผลิตและความต้องการบริโภคเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะสมดุล
9: เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ประกอบด้วยสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่8ริ้วจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรีจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่และลำพูนจำกัดและสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อยจำกัดออกประกาศแจ้งสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ยืนยันราคาแนะนำไข่ไก่คละณหน้าฟาร์มเกษตรกรอยู่ที่ฟองละ3บาท60สตางค์สำหรับไข่คละน้ำหนัก 20.5 กิโลกรัมขึ้นไปต่อ100ฟองโดยหากมีการเปลี่ยนแปลงราคาจะแจ้งให้ทราบต่อไปทางนี้แม้ต้นทุนราคาอาหารสัตว์และต้นทุนการผลิตยังคงอยู่ในระดับสูงแต่สถานการณ์ตลาดไข่ที่ผันผวนในช่วงก่อนหน้าเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติจึงยังคงราคาแนะนำเดิมไว้เป็นแนวทางสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ก่อนหน้านี้มีการปรับราคาไก่ไข่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3บาท20สตางค์เป็น3บาท40สตางค์และเพิ่มเป็น3บาท60สตางค์ส่งผลให้ราคาปรับขึ้นรวม

0: รรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: 6:09 น.นะครับต้อนรับท่านผู้ฟังครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะครับในเช้าเริ่มต้นของสัปดาห์ครับวันจันทร์ที่8 มิถุนายน 2569นะครับแรม8ค่ำเดือน7ปีมะเมียนะครับอยู่กับเรา2คนในเช้าวันนี้ครับผมพฤทธแก้วพิบูลครับ
1: ดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะแล้วก็
0: ท่านผู้ฟังเมื่อก
1: ี้มีทีมงานด้วยนะ
0: มีทีมงานนะฮะทีมงานช่าง
1: พี่สายชนนิสังนะคะแล้วก็ทีมงานนิววิดีโอตอนนี้ขึ้นไลฟ์ที่เพจข่าวยามเช้าเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: สำหรับท่านที่ดูในไลฟ์ของเพจข่าวยามเช้าเมื่อสักครู่นี้ไม่ต้องแปลกใจที่ผมกับคุณพิริยาพรนั้นไหว้ค้างกันไปเพราะเราลืมไปเลยนะว่ามีเพลงของไทยช่วยไทยพลัส60 40
1: ก่อน
0: จะเข้ารายการยกมือปั๊บเมื่อกี้ผมค้างเลย
1: ดิฉันก็ค้างหันไปมองคุณโอเคไหว้ใหม่
0: เพราะว่าถ้าเกิดเป็นท่านผู้ฟังอาจจะไม่รู้นะฮะแต่พอเป็นท่านที่รับชมใน Facebookเราก็จะยกมือค้างกันนิดหนึ่งนะครับผมก็เพลงจากวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับโครงการนะฮะไทยช่วยไทยพลัส60 40นั่นเองนะครับ คุณพลอยฮะก่อนจะเข้าสู่รายการคุณเหลือสิทธิ์เท่าไหร่ฮะตอนนี
1: ้ดิฉันเหลือประมาณ500กว่าบาท ทำไมหรอคุณคำอย่างนี้แบบเพราะอะไร
0: ผมกำลังคิดว่าวันนี้วันที่8ใช่ไหมก็ผ่านมาประมาณ8วันค
1: ุ
0: ณน่าจะเหลือเท่าไหร่นะไม่คาดหวังคำตอบว่าอ๋อหมดแล้วค่ะ
1: ไม่
0: เพราะถ้าเกิดคือ 1,000 บาทถ้าใช้ทุกวันวันละ333บาทใช่แสดงว่าคุณกับผมเหลือใกล้กัน
1: ใช่ดิฉันต้องมีการคำนวณไงว่าเอ๊ะมันเพิ่งผ่านไปแค่ 6-7 วัน 8 วัน เราจะต้องใช้เงินอย่างสร้างสรรค์
0: แสดงว่าคุณพลอยเนี่ยใช้ทุกเกือบทุกวันเลยดีกว่าใช่ไหม
1: ถูกต้องเกือบ
0: อาจจะใช้วันละ100บ้าง50บ้าง
1: ใช่แต่ว่าก็คือใช้ทุกวัน
0: พอเราเหลือใกล้กันเลยผมเหลือ494 บาท
1: ก็ไม่หนีกันมากนะ
0: มีเมื่อวานเนี่ยใช้ไปประมาณเกือบจะ170เมื่อวานใช้เยอะหน่อยครับผมก็ใครที่ยังมีโครงการนี้อยู่บริหารจัดการดีๆเพราะตลอดทั้งเดือนด้วยนะครับรวมไปถึงมีประเด็นที่เกี่ยวกับการปรับเกณฑ์ใหม
1: ่
0: หลังจากมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มีเสียงที่เรียกว่าอยากจะให้ปรับเปลี่ยนเรื่องของการเอาขออนุญาตนะใช้ภาษาบ้านมากคือชื่อพ่อชื่อแม่ไปใช้รถยนต์ภาษี
1: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหม
0: ถูกต้องเดี๋ยวมาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันแล้วก็ข่าวดีก็คือเมื่อวานน้ำมันประกาศลดราคา70สตางค์ส่วนวันนี้มีข่าวไม่ดีฮะ
1: ทำไมคะ
0: ไข่ไก่ขึ้นราคาครับ
1: เอาแล้ว
0: เดี๋ยวว่ากัน
1: ใครที่ต้องซื้อไข่ไก่ติดบ้านคือไข่ไก่เนี่ยต้องมีติดบ้านทุกบ้านนะ
0: ใช่
1: ในตู้เย็นน่ะคุณจะไม่มีอะไรก็ได้แต่คุณต้องมีไข่ไก่อยู่ใน
0: แต่อย่าลืมนะบางคนเนี่ยอยู่กัน2คนอยู่ไม่เยอะแล้วซื้อยกแผงซึ่งมันเยอะมาก อย่าลืมว่าซื้อมาแล้วเอาแช่ตู้เย็นเพราะว่าไข่ไก่

0: ท่านซื้อมาเนี่ยนะครับแล้วตั้งอยู่ข้างนอกเนี่ยจะมีอายุได้ไม่เกินนะ2สัปดาห์
1: ถ้าคือไม่ได้แช่ตู้เย็นใช่ไหม
0: ถ้าไม่แช่ตู้เย็นซื้อมาแล้วตั้งไว้อย่างนั้นเนี่ยจะไม่เกิน2สัปดาห์แล้วท่านต้องนับไปถึงวันที่ตั้งอยู่ที่ร้านด้วยนะฉะนั้นถ้าไม่แช่ตู้เย็นเนี่ยควรจะมีอายุไม่เกินประมาณ1สัปดาห์ฉะนั้นแช่ตู้เย็นอยู่ได้1เดือนนะครับ
1: ค่ะก็เป็นข่าวเหมือนจะดีแต่ว่าก็ไม่ดีนะน้ำมันลงแต่ว่าไข่ไก่ขึ้น
0: ต้องดูว่าใช้อะไรเยอะกว่ากัน
1: นะครับวันนี้นะคะก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารต่างๆที่คุณพีพูดมาเนี่ยนะเรามาอัปเดตเรื่องของฝนฟ้ากันหน่อยว่าวันนี้เป็นยังไงนะคะว
0: ัน
1: นี้ถือว่า
0: เมื่อวานก็ไม่ตก
1: แต่ดิฉันบ้านดิฉันตกตอนเช้า
0: เออเหรอ
1: เจ็ดโมงประมาณ6 โมง 7 โมงเนี่ยตกละนนทบุรี
0: แล้ว
1: ทะ
0: ลุ
1: ฝั่งด้วย
0: ตกหนักด้วยเหรอ
1: ตกหนักด้วย
0: เมื่อวานพื้นที่ลาดพร้าวรัชดารัชโยธินเนี่ยครึ้มทั้งวันครึ้มเหมือนจะตกแต่ไม่ตกแล้วก็ลมเย็นๆทั้งวันเลย
1: นะคะเอามาดูกันหน่อยนะคะวันนี้ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางนะคะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยยังไงให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับอันตรายที่เกิดจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะสำหรับที่ภาคใต้นะคะทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนนี้ยังคงมีกำลังปานกลางอยู่นะคะคลื่นอยู่ที่ประมาณ2เมตรด้วยกันยังไงเดินเรือก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกด้วยค่ะ
0: ครับผมพูดถึงเรื่องของฝนฟ้าอากาศแล้วก็ในช่วงนี้เราอยู่ในช่วงของฤดูฝนกันอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับไปดูเรื่องที่เกี่ยวกับการดูแลเรื่องของอุทกภัยกันบ้างนะครับรวมไปถึงเรื่องการป้องกันภัยแล้งครับสำหรับในพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยครับโดยทางนายธีรพัฒน์คัชมาธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ครับเปิดเผยถึงว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักนะครับในหลายพื้นที่ทั่วประเทศครับปภ.ได้มีการสั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับทั้งเขตนะครับและก็จังหวัดทั่วประเทศครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีนะครับโดยสำหรับนะครับในวันที่6มิถุนายนหรือว่าวันเสาร์ที่ผ่านมาครับมีการมอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับเขต10ลำปางสนับสนุนครับเครื่องสูบน้ำนะฮะระบบไฮดรอลิกขนาด24นิ้วพร้อมเจ้าหน้าที่ครับในการติดตั้งในพื้นที่นะครับผมที่จังหวัดลำปางจังหวัดลำปางที่อำเภอห้างฉัดนะครับเพื่อเร่งระบายน้ำจากลำน้ำแม่ตาลเข้าสู่คลองส่งน้ำชนละประทานครับป้องกันไม่ให้น้ำนั้นไหลเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนครับพร้อมกันนี้ครับยังมีการบูรณาการนะครับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยครับมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงในอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยครับรวมไปถึงการตรวจสอบความพร้อมของโครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำตามแนวลำน้ำยมเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนนี้ครับพอครับยืนยันในการดูแลประชาชนนะครับหากมีเหตุนะครับสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ค่ะช่วงนี้ติดตามเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็การแจ้งเตือนหน่อยนะคะบางทีบางพื้นที่เนี่ยถ้าแบบว่าฉุกเฉินจริงๆเขาอาจจะส่งเขาเรียกว่าอะไรนะเซอร์วอร์ดแคสSMS เข้ามือถือนะคะยังไงก็เช็คกันหน่อยช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะคือจังหวัดที่เขาแจ้งเตือนเนี่ยน่าเป็นห่วงจริงๆนะคะ
0: ครับผม
1: มาดูเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันบ้างที่เราพูดกันเมื่อต้นรายการนะ
0: จนเราอัปเดตของเราแล้วนะฮะ
1: ค่ะ
0: ไปอัปเดตระดับประเทศกันหน่อย
1: เมื่อวานนี้กระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าสำหรับการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะวันที่7เนาะเมื่อวานข้อมูลตั้งแต่ถึงช่วงบ่ายๆของเมื่อวานนี้ยอดรวมกว่า 16,000 ล้านบาทเลยนะคะโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังค่ะพูดถึงความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ค่ะยอดเมื่อวานนี้7มิถุนายนเวลา 13:00 นจากผู้ที่ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น26,046,000ขออภัยค่ะ623รายนะคะก็มีการใช้จ่ายสะสมอยู่ที่16,124.41 ล้านบาทด้วยกันนะคะก็ถือว่าเยอะเลยนะ มาผ่านมาแค่7วันเองนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะสำหรับภาคผู้ประกอบการก็ยังคงมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็พร้อมใช้งานอยู่ที่ 1,548 ร้านค้าด้วยกันก็จะเป็นร้านเดิมอยู่ที่ 868,082 ร้านด้วยกันแล้วก็มีร้านค้าใหม่อยู่ที่ 132,000 ร้านค้านะคะแล้วก็มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้วเนี่ย 900,000 กว่าร้านค้าด้วยกันนะคะตอนนี้ก็ยังมีร้านที่อยู่ระหว่างรอกดยอมรับนะอีก 100,000 กว่าร้านค้ารวมๆแล้วเนี่ยก็โอ้โหเป็นล้านกว่าเหมือนกันนะคะสำหรับร้านค้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบด้วยนะคะนี่เป็นการอัปเดตเมื่อวานนี้สำหรับวันที่7มิถุนายนค่ะ
0: แล้วก็เมื่อวันที่7ใช่ไหมครับแต่ว่ามีพี่น้องประชาชนที่ใช้สิทธิ์ของ60/40หมดแล้วนะฮะ
1: หมดแล้ว
0: ก็คือ7วันมาท่านใช้หมดภายใน7วันแล้วนะครับประมาณ 360,000 คน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับผมก็แสดงว่าท่านมีเหตุจำเป็นต้องใช้จริงๆนะครับก็หมดแล้วที่เหลืออีก20วันท่านก็ใช้จ่ายปกตินั่นเองนะครับจากเรื่องของโครงการ 60/40 นะครับไทยช่วยไทยพลัสที่เป็นการอัปเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลาประมาณบ่ายโมงของเมื่อวานที่ผ่านมาครับทีนี้ครับไปดูกันบ้างนะฮะในแต่ละพื้นที่กันหน่อยละกันนะครับทางอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครับนายพุนพงษ์นายนาภากรครับมีการเปิดเผยภายหลังการไปลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ครับในการจัดกิจกรรมสมาร์ทโชว์ห่วยค้าปลีกยุคใหม่เพิ่มกำไรสร้างเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีครับเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการร้านค้าโชว์ห่วยและร้านค้าปลีกท้องถิ่นโดยมีการอบรมความรู้นะครับด้านเทคโนโลยี AI การบริหารร้านค้าปลีกยุคใหม่นะครับเรื่องของบัญชีเรื่องของภาษีและการจัดวางสินค้ารวมทั้งครับมีบูธจากพันธมิตรภาคธุรกิจครับผู้ให้บริการนะครับสถาบันการเงินไปรษณีย์ไทยและผู้ประกอบการสินค้าชุมชนครับทั้งนี้ครับผู้ที่เข้าร่วมงานยังได้รับคูปองส่วนลดมูลค่า700บาทสำหรับซื้อสินค้าชุมชนสินค้าโอท็อปและสินค้าอุปโภคบริโภคภายในงานครับเพื่อจะนำไปจำหน่ายต่อซึ่งจะช่วยลดต้นทุนครับเพิ่มกำไรและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจต่อยอดสู่การเป็นสมาร์ทโชว์ห่วยนะครับผมซึ่งเรื่องนี้ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีการเชิญร้านค้าโชว์ห่วยและร้านค้าท้องร้านค้าปลีกท้องถิ่นครับสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ของทางรัฐบาลครับโดยร้านค้าใหม่ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้นะครับยังลงทะเบียนได้อยู่จนถึงสิ้นเดือนหน้าครับ31กรกฎาคมรวมทั้งสมัครเป็นร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อรองรับการใช้จ่ายของประชาชนกว่า49ล้านคนเพื่อจะเพิ่มยอดขายสร้างรายได้และร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตอย่างมีศักยภาพนั่นเองครับ
1: ค่ะก็นอกจากนี้นะคะมาดูเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569โอ้บางคนมีประเด็นดราม่านะบางคนเรื่องของเอาชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีพ่อแม่ก็งงบางคนก็ไม่รู
0: ้เอาพ่อแม่บางคนไม่รู้ว่าลูกเอาไปลดภาษีแล้ว
1: ใช่ก็เลยเกิดประเด็นกันนะคะบางคนก็พ่อแม่ก็งงเอ๊ะทำไมไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: คือมีการแซวกันซึ่งมีมูลจากความจริงว่าบางบ้านทะเลาะกันนะระหว่างพ่อแม่กับลูกด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ก็กลายเป็นประเด็นนะคะ มาดูทางด้านของกรมการปกครองค่ะตอนนี้เนี่ยก็ระดมนะคะเรียกว่าทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นนายอำเภอปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศเลยค่ะลงพื้นที่ไปเคาะประตูบ้านอำนวยความสะดวกเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569ให้กับประชาชนถึงหน้าบ้านเลยนะคะโดยย้ำว่าผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็กลุ่มเปราะบางถ้าหากว่าท่านไม่สะดวกเดินทางไม่เป็นไรนะเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการท่านถึงหน้าบ้านเลยค่ะโดยกรมการปกครองนะคะขานรับนโยบายรัฐบาลในการสำรวจแล้วก็การรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือเป็นกลุ่มตกหล่นจำนวนกว่า 1,044,785 รายด้วยกันซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่ปรากฏข้อมูลจากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีคุณสมบัติเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึง คือในหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะคะคือช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาก็ปูพรมลงพื้นที่เคาะประตูหน้าบ้านเลยไปดูที่อุดรธานีกันหน่อยอุดรนะคะทางด้านของนายอำเภอเมืองอุดรค่ะคุณชวิตป้อมขันเนี่ยนะคะท่านก็มีการเรียกประชุมชี้แจงกับทางด้านกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเน้นย้ำอย่างชัดเจนว่าห้ามนัดหมายประชาชนผู้มีรายชื่อให้มาลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยเด็ดขาดนะแต่ว่า จะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยลงพื้นที่ไปหาท่านเองไปรับลงทะเบียนถึงบ้านประชาชนเท่านั้นก่อนจะนำทีมลงพื้นที่ไปหาประชาชนทันทีค่ะส่วนที่พัทลุงนะคะท่านในอำเภอเมืองพัทลุงนะคะคุณสรุดาอินประพันธ์ก็เรียกประชุมเหมือนกันซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์แล้วก็แนวทางการลงทะเบียนให้เป็นทิศทางเดียวกันแล้วก็มอบให้ทุกฝ่ายลงพื้นที่ไปอำนวยความสะดวกถึงหน้าบ้านประชาชนหลังประชุมค่ะส่วนที่สุโขทัยนะคะก็มอบหมายให้ปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ไปสำรวจแล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างเร่งด่วนเพื่อไม่ให้ใครที่มีสิทธิ์เนี่ยหรือว่าใครที่จะต้องได้สิทธิ์นั้นตกหล่นจากระบบสวัสดิการของรัฐนะคะส่วนฝั่งอำนาจเจริญค่ะทางด้านของนายอำเภอหัวตะพานนะท่านก็มอบหมายให้ปลัดอำเภอเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่ๆอสนะกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ลงพื้นที่ไปเหมือนกันไปรับลงทะเบียนให้กับประชาชนกลุ่มตกหล่นตามบัญชีรายชื่อในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
0: ครับผมนอกจากนี้ครับนอกจากในพื้นที่ของทางอำนาจเจริญนะครับไปดูกันที่ลพบุรีกันบ้างครับลพบุรีครับก็มีการจัดทีมนะครับปลัดอำเภอประจำตำบล นะครับร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับในการออกเยี่ยมเยียนประชาชนตามครัวเรือนครับเพื่อดำเนินการสำรวจและก็รับลงทะเบียนผู้ที่ตกหล่นจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน์นะครับอย่างครบถ้วนครับเช่นเดียวกับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับที่อำเภอโนนารายก็มีการจัดทีมนะครับในการลงพื้นที่ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ผู้รับผิดชอบนะครับที่ประจำอำเภอโนนารายนะฮะโดยประจำตำบล นะครับลงพื้นที่รับลงทะเบียนนะครับกลุ่มตกหล่นจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่นะครับจำนวน35รายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนครับส่วนถ้าลงใต้ไปที่จังหวัดปัตตานีครับที่อำเภอหนองจิกครับก็ทางผู้ใหญ่บ้านนะครับบ้านดอนรักพร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ฝ่ายบัณฑิตอาสาครับร่วมกันลงพื้นที่ในการตรวจสอบสิทธิ์ครับและสำรวจข้อมูลประชาชนกลุ่มเป้าหมายถึงบ้านนะครับทั้งนี้ครับกรมการปกครองได้มีการกำชับให้ทุกอำเภอทั่วประเทศนั้นดำเนินงานเชิงรุกครับเข้าถึงประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ที่ประสบปัญหาในการลงทะเบียนครับโดยยึดหลักเข้าถึงเข้าใจและไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังครับเพื่อให้พี่น้องคนไทยทุกคนครับได้รับโอกาสเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมนะครับทั้งนี้ครับหากประชาชนรายใดที่มีข้อจำกัดในการเดินทางหรือประสบปัญหาในการลงทะเบียนสามารถแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านครับเพื่อประสานเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกได้ทันทีนะครับท
1: ั้
0: งนี้คือนอกจากท่านที่ยืนยันผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังทางรัฐแล้วก็ธนาคารทั้ง5แห่งแล้วนะครับก็มีการดำเนินงานเชิงรุกนั่นเองนะครับ
1: ค่ะก็เป็นในส่วนของการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะท่านก็ไม่ต้องเดินทางมาแออัดมาออกันที่ใดที่หนึ่ง
0: อ
1: ันนี้ก็คือรออยู่แถวบ้านนี่แหละนะกำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะส่งทีมงานลงไปรับลงทะเบียนสำหรับกลุ่มที่ตกหล่นด้วยนะคะท
0: ี
1: นี้เนี่ยสำหรับเรื่องของการตรวจสอบรายชื่อหรือว่าไทม์ไลน์ต่างๆนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569กลุ่มตกหล่นเขาเปิดตรวจสอบรายชื่อแล้วนะคะถึงวันที่21มิถุนายนนี้ประชาชนก็สามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อกลุ่มตกหล่นได้ถึง21มิถุนายนผ่านระบบการตรวจสอบข้อมูลตกสำรวจได้การได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองนะคะที่เว็บแอปbora.dopa.go.th นะคะท่านเข้าไปเช็คได้หรือถ้าท่านคือถ้าไม่รู้ภาษาอังกฤษหรืออะไรเงี้ยท่านเซิร์ชใน Google ได้นะพ
0: ิ
1: มพ์ภาษาไทยนี่แหละโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569มันจะลิงก์เข้าเว็บให
0: ้
1: พอเข้ามาเนี่ยนะท่านก็เลือกของกระทรวงการคลังเนี่ยนะมันก็จะมีให้เลือกว่าตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนลงทะเบียนสำหรับผู้มีบัตรรายเดิ
0: ม
1: แล้วก็อีกช่องหนึ่งการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนท่านเช็คได้นะคะเข
0: ้
1: าไปเว็บไซต์ได้ถ้าหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ค่ะก็จะลงพื้นที่ไปสำรวจแล้วอย่างที่เราอ่านข่าวไปลงไปอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนก่อนเขาจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดส่งให้กระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติของท่านและจะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ในวันที่17กรกฎาคมเดือนหน้านะคะนอกจากนี้นะคะยังสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้นะคะก็อย่าลืมเข้าไปเช็คกันนะคะเกณฑ์เบื้องต้นที่เขาจะใช้พิจารณาก็คือรายได้เนี่ยนะไม่เกิน 40,000 บาทต่อคนต่อปีตามเกณฑ์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี อันนี้ตามเกณฑ์กลุ่มเปราะบางของกระทรวงพม.นะคะซึ่งกระทรวงมหาดไทยเองยังให้ความสำคัญกับการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของประชาชนด้วยนะโดยต้องคือเขาเรียกว่าอะไรต้องช่วยเหลือประชาชนกลุ่มตกหล่นคือมันมีเยอะจริงๆบางคนนะคะแล้วก็กำมีการกำชับเจ้าหน้าที่ให้ลงไปช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเต็มที่นะคะก็สรุปไทม์ไลน์อีกครั้งนึงวันนี้ถึง21มิถุนายนท่านเข้าไปตรวจสอบรายชื่อตกหล่นได้ภายใน21มิถุนายนเวลา 23.5
0: 5:59 น.ต้องจบทุกอย่างแล้ว
1: ต้องจบข้อมูล
0: นี่คือสำหรับในระบบออนไลน์นั่นเองนะครับ
1: ถูกต้องข้อมูลจะต้องยืนยันเข้าสู่ระบบภายก่อนเที่ยงคืนวันที่22นั่นเองและ17กรกฎาคมท่านรอไปตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติได้เลยนะนี่เป็นไทม์ไลน์คร่าวๆสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะ
0: ผมเคยบอกว่าท่านที่ยังไม่แน่ใจว่าในเกณฑ์รอบใหม่นี้ท่านจะผ่านไหมหรือว่าท่านจะตกเกณฑ์แล้วก็ไม่ได้เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผมบอกเลยว่าท่านไปยืนยันไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวกระบวนการของทางกระทรวงการคลังเองก็จะมีการพิจารณาอีกว่าท่านเกินหรือไม่หรือว่าท่านไม่เข้าหลักเกณฑ์ก็จะไปประกาศในเดือนหน้าคือ17กรกฎาคมเองนะครับแต่นะครับผ่านมา4วันมีกระแสนะครับที่พูดถึงเรื่องนี้และอันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดนะครับยังไม่ได้มีการเรียกว่าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการนะฮะแต่ล่าสุดนะครับสำหรับข่าวดีของผู้ที่มีสิทธิ์ใช้สิทธิ์คุณพ่อคุณแม่นะครับในการลดหย่อนภาษีครับล่าสุดนะครับผมทางนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะครับมีการสั่งไปที่กระทรวงการคลังยกเลิกการใช้มาตรการลดหย่อนภาษีค่าอุปการะบิดามารดาหรือพ่อแม่เป็นเกณฑ์กันกรองสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งวันนี้นะฮะก็น่าจะมีเรียกว่าความชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับผมเนื่องจากมีประเด็นเรื่องของเสียงที่วิจารณ์นะครับเรื่องเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ของบิดามารดาในการลดหย่อนภาษีนะครับล่าสุดทางนายกนะครับมีการรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนสั่งให้กระทรวงการคลังยกเลิกการใช้มาตรการภาษีลดหย่อนค่าอุปการะบิดามารดาเป็นเกณฑ์การกันกรองสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งคาดว่านะครับทางท่านรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติธันประภาสและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับจะมีการรับนโยบายนี้เนี่ยไปทบทวนก่อนและจะมีการแถลงให้นำเรื่องเข้าคณะกรรมการพิจารณายกเลิกเกณฑ์เฉพาะเกณฑ์นี้เกณฑ์เดียวนะครับผมก่อนที่จะเดินทางไปเวียดนามร่วมกับคณะนายกรัฐมนตรีซึ่งวันนี้นะครับน่าจะมีเรียกว่าเป็นรูปธรรมมากขึ้นสำหรับว่าสรุปว่าเอาเกณฑ์นี้ออกจริงหรือไม่นะครับแต่ก็มีแนวโน้มว่าน่าจะเอาออกนะครับ
1: ต้องรอติดตามนะถ้ามีข่าวมาแบบนี้ดิฉันว่าน่าจะเอาออกแหละเพราะว่าท่านก็รับฟังเสียงสะท้อนของสังคมเหมือนกันเสียงฟีดแบ็กต่างๆโซเชียลต่างๆก็น่าจะไปถึงท่านแล้วแหละ
0: นั่นเองนะครับ
1: ค่ะก็รอติดตามกันนะคะช่วงนี้ค่ะ 6:30 น.นะคะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนนะแล้วก็ช่วงหน้ากลับมาติดตามตีคล้องร้องข่าวกับคุณปูบุญมาสีมาตอนนี้ถือไม้คล้องรอแล้วนะคะเดี๋ยวหลังจบสปอตมาติดตามกันค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
5: ์ส วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นโฆษกรัฐบาลได้ออกมาเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการในวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้เพื่อต่อยอดความร่วมมือของทั้ง2ประเทศครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7มิถุนายน2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการในการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมที่ชื่อว่าอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือตัวย่อ AFFครั้งที่3ระหว่างวันที่8ถึงวันที่9มิถุนายน2569ณกรุงฮานอยประเทศเวียดนามเพื่อหารือกับผู้นำเวียดนามและภาคเอกชนเพื่อสานต่อความร่วมมือในทุกมิติครับแล้วในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้นำคณะรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงของประเทศไทยร่วมเดินทางพร้อมผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนชั้นนำของไทยที่มีการลงทุนในเวียดนามกว่า10บริษัทด้วยกันร่วมในคณะในครั้งนี้ด้วยครับเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทั้งในระดับรัฐบาลและภาคเอกชนระหว่างประเทศไทยและประเทศเวียดนามให้มันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมที่ชื่อว่าอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือ AFF ครั้งที่3ซึ่งเป็นเวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับอนาคตและทิศทางการพัฒนาของอาเซียนก็มีผู้นำประเทศผู้กำหนดนโยบายภาคธุรกิจนักวิชาการและภาคส่วนต่างๆที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองต่อประเด็นสำคัญของภูมิภาคอีกด้วยครับพี่น้องไปกันที่ความภาคภูมิใจของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายหากถ้าย้อนกลับไปเมื่อ35ปีก่อนประเทศไทยนั้นได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFและกลุ่มธนาคารโลกซึ่งมีทั้งผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศสถาบันการเงินรวมไปถึงภาคเอกชนและภาคประชาสังคมจาก191ประเทศทั่วโลกรวมแล้วกว่า 15,000 คนแล้วครับที่จะเข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายเศรษฐกิจและการเงินของโลกครับซึ่งผ่านมาแล้ว3ทศวรรษหรือ30ปีด้วยกันประเทศไทยก็กำลังจะได้สร้างประวัติศาสตร์และความภาคภูมิใจให้กับคนไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกเป็นครั้งที่2ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่จะถึงนี่แหละครับซึ่งนับตั้งแต่เริ่มมีการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในปี2490เป็นปีเริ่มต้นมีเพียง3ประเทศเท่านั้นแหละครับที่ได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเป็นครั้งที่2นั่นก็คือตุรกีญี่ปุ่นและประเทศไทยครับส่วนทางด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็กล่าวว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกก็เปรียบเสมือนโอลิมปิกด้านการเงินการคลังนั่นแหละครับซึ่งประเทศไทยก็ได้มีโอกาสจัดถึง2ครั้งด้วยกันและในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้นั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะได้แสดงให้เห็นถึงประสบการณ์และนโยบายที่ทำจริงอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์กับประเทศสมาชิกทั่วโลกด้วยครับพี่น้องไปกันที่เรื่องกรณีที่มาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ด้วยกันทางกระทรวงพาณิชย์ก็ออกมาชี้แจงในกรณีนี้ว่าเดินหน้า13มาตรการเร่งด่วนแล้วครับเพื่อดูดซับกุ้งกว่า400ตันพร้อมเตรียมหารือในเวทีองค์การการค้าโลกด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับกรณีที่มาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ด้วยกันตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ที่ผ่านมาโดยระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเป็นมาตรการทางการค้าที่เกิดขึ้นอย่างกระชั้นชิดไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยในห่วงโซ่การผลิตกุ้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามทางรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและก็ได้เร่งดำเนินมาตรการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยในขณะนี้นั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กรมประมงและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติก็ได้เตรียมประชุมหารืออย่างเร่งด่วนแล้วครับเพื่อคลี่คลายปัญหาที่มันเกิดขึ้นและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การหารือในเวทีองค์การการค้าโลกหรือ WTO และอาเซียนกันด้วยเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ทางการค้าของไทยพร้อมทั้งได้สั่งการให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในเรื่องนี้แล้วขณะเดียวกันก็ได้เดินหน้า13มาตรการเร่งด่วนแล้วครับเพื่อช่วยระบายผลผลิตกุ้งภายในประเทศไทยทั้งการขยายตลาดใหม่การเชื่อมโยงผู้ซื้อการเปิดจุดรับซื้อและการจัดกิจกรรมกระจายผลผลิตโดยตั้งเป้าว่าจะดูดซับกุ้งราว400ตันต่อเดือนซึ่งสอดคล้องกับปริมาณที่ส่งออกไปยังมาเลเซียนั่นแหละครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าทางรัฐบาลจะใช้ทุกกลไกทั้งในและต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับภาคการผลิตในระยะยาวด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องความคืบหน้าการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าว่าวันที่7มิถุนายนเมื่อเวลา13นาฬิกายอดรวมใช้จ่ายรวมแล้วกว่า 16,000 ล้านบาทมีร้านค้าพร้อมใช้งานทะลุ1ล้านร้านค้าแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังได้เปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ณวันที่7มิถุนายน2569เวลา13นาฬิกาจากผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,426,23 รายมียอดการใช้จ่ายสะสมรวมทั้งสิ้น 16,124.41 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 9,376.93 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนจ่ายเอง 6,747.48 ล้านบาทซึ่งก็มีจำนวนผู้ใช้จ่ายที่สำเร็จแล้วถึง 22,531,257 รายและมีผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทมีจำนวน 36,477 รายและสำหรับภาคผู้ประกอบการนั้นก็มีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานรวมทั้งสิ้น 1,548 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าเดิม 868,082 ร้านและร้านค้าใหม่ 132,466 ร้านโดยมีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้วถึง 935,044 ร้านค้าและยังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างรอกดยอมรับหรือ T&C อีก 111,054 ร้านค้ารวมถึงร้านค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบอีกจำนวน 3,572 ร้านค้าครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการดูแลกลุ่มตกหล่นกว่า1ล้านรายในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยกรมการปกครองเข้าระดมฝ่ายปกครองทั่วประเทศแล้วครับลงพื้นที่เคาะประตูบ้านกันเลยทีเดียวครับพี่น้องที่รักทั้งหลายกรมการปกครองได้ระดมกำลังนายอำเภอปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวไปลงพื้นที่เคาะประตูบ้านก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกเพื่ออำนวยความสะดวกลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แล้วย้ำว่าผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางเหล่านี้หากไม่สะดวกเดินทางเจ้าหน้าที่ก็พร้อมให้บริการถึงบ้านกันเลยทีเดียวครับทางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยก็ขานรับนโยบายรัฐบาลในการสำรวจและรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือกลุ่มตกหล่นจำนวน 1,044,000 785รายซึ่งเป็นผู้ที่ปรากฏข้อมูลจากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานหรือตัวย่อจพทของกระทรวงมหาดไทยและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อให้ประชาชนที่มีคุณสมบัติเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงโดยในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยฝ่ายปกครองเองก็ได้เร่งดำเนินการเชิงรุกแล้วครับได้ประชุมชี้แจงกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ที่เกี่ยวข้องเน้นย้ำว่าห้ามนัดหมายประชาชนผู้มีรายชื่อให้มาลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยเด็ดขาดเลยทีเดียวครับแต่ว่าให้เจ้าหน้าที่นั่นแหละไปลงพื้นที่รับลงทะเบียนถึงบ้านประชาชนเท่านั้นไม่ต้องให้เดินทางมาที่อำเภอไม่ต้องให้เดินทางมาที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่กำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนั่นแหละต้องเดินทางไปรับลงทะเบียนกับพี่น้องประชาชนที่บ้านถึงบ้านของประชาชนเท่านั้นครับก่อนจะนำทีมลงพื้นที่พบประชาชนในทันทีทันใดแหละครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางกรมการปกครองก็ได้กำชับให้ทุกอำเภอทั่วประเทศไทยดำเนินงานเชิงรุกเข้าถึงประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ที่ประสบปัญหาในการลงทะเบียนโดยยึดหลักเข้าถึงเข้าใจและไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังเอ้าย้ำหลักกันอีกทีเข้าถึงเข้าใจและไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังครับเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับโอกาสเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมและหากประชาชนรายใดมีข้อจำกัดในการเดินทางหรือประสบปัญหาในการลงทะเบียนก็สามารถแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านเพื่อประสานเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกได้ทันทีครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนคนไทยโดยกระทรวงมหาดไทยก็สั่งผู้ว่าราชการยกระดับมาตรการเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยว่าได้มีการสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเร่งดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวอย่างเคร่งครัดโดยให้ใช้กลไกของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดในการดำเนินการเฝ้าระวังสอบสวนและควบคุมโรคด้วยการคัดกรองและติดตามผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวครับหากพบผู้ที่เป็นโรคหรือมีเหตุอันควรสงสัยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก็จะต้องดำเนินการสั่งแยกกักกันหรือคุมไว้สังเกตอาการเป็นระยะเวลาอย่างน้อย21วันแล้วครับพร้อมทั้งให้ประสานความร่วมมือกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหน่วยงานท่าอากาศยานและฝ่ายความมั่นคงกันด้วยเพื่อติดตามตรวจสอบที่อยู่และการเดินทางของผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงต่างๆครับแล้วนอกจากนี้ก็ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนพี่น้องที่รักทั้งหลายและบุคลากรทางการแพทย์อย่างทั่วถึงกันด้วยโดยเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวังอาการผิดปกติและขอความร่วมมือประชาชนเลยครับบอกว่าหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศที่กำลังมีการระบาดของไวรัสอีโบลาในกรณีที่พบผู้มีอาการต้องสงสัยก็ให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทันทีภายใน3ชั่วโมงเลยแหละครับเพื่อดำเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดกันต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการปรับโครงสร้างกระทรวงโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ประกาศเตรียมปรับโครงสร้างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยแยกภารกิจด้านการท่องเที่ยวและการกีฬาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานทั้ง2ด้านให้มันคล่องตัวมากยิ่งขึ้นครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กล่าวถึงก้าวสำคัญของการปฏิรูประบบราชการตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งยกระดับการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับภารกิจที่มีความเฉพาะทางมากยิ่งขึ้นโดยมีแนวทางศึกษาและเตรียมการแยกภารกิจด้านการท่องเที่ยวและด้านกีฬาออกจากกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานในอนาคตครับผ่านการจัดตั้งโครงสร้างใหม่อันได้แก่กระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม เพื่อบูรณาการการท่องเที่ยวกับมิติทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากอัตลักษณ์ไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์และอีกกระทรวงหนึ่งคือกระทรวงการกีฬาก็เพื่อยกระดับการพัฒนากีฬาไทยอย่างเป็นระบบนั่นเองตั้งแต่กีฬาเพื่อมวลชนกีฬาอาชีพไปจนถึงกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติทีนี้การปรับโครงสร้างดังกล่าวในครั้งนี้ก็มีเป้าหมายเพื่อให้การบริหารงานนั้นมีความคล่องตัวตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมยกระดับศักยภาพการแข่งขันสร้างความเชื่อมั่นเสริมความปลอดภัยและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการให้อำนาจผู้บริหารโรงเรียนสั่งหยุดเรียนได้ทันทีหากมีความเสี่ยงจากอุทกภัยโดยยึดความปลอดภัยของเด็กเป็นอันดับหนึ่งครับซึ่งรัฐบาลให้อำนาจตรงนี้กับผู้บริหารโรงเรียนพี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังและรับมือเหตุอุทกภัยในสถานศึกษาโดยระบุว่าจากข้อมูลย้อนหลัง3ปีโดยเฉพาะในปี2568ที่ผ่านมาก็พบว่ามีสถานศึกษาได้รับผลกระทบเกือบ 2,000 แห่งด้วยกันและมีเด็กนักเรียนได้รับผลกระทบกว่า 160,000 คนและก็ยังพบอีกว่ามีโรงเรียนจำนวนมากมายที่ประสบกับภัยพิบัติที่ซ้ำซ้อนคือประสบแล้วประสบเล่ากับภัยพิบัติซ้ำซ้อนแบบนี้แล้วล่าสุดครับรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเชิงรุกและออกมาตรการระยะสั้นคุมเข้มสถานศึกษาทั่วประเทศเพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นแหละครับโดยกำชับให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประสานงานฝ่ายปกครองท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นให้อำนาจผู้บริหารสถานศึกษาประเมินความเสี่ยงและสั่งปิดโรงเรียนชั่วคราวได้ทันทีทันใดเลยครับหรือเรียกได้ว่าน้ำมาปิดได้เลยน้ำมาปิดได้เลยไม่ต้องรอช้าไม่ต้องรออะไรกันอีกแล้วเพื่อยึดความปลอดภัยของเด็กมาเป็นที่หนึ่งมาเป็นอันดับหนึ่งพร้อมปรับระบบการเรียนการสอนตามความเหมาะสมกันต่อไปครับแล้วในขณะเดียวกันก็ให้ครูผู้สอนผ่อนปรนการส่งการบ้านและการสอบในช่วงวิกฤตกันด้วยเพื่อดูแลสภาพจิตใจของเด็กและผู้ปกครองไม่ให้เครียดและให้สถานศึกษาต่างๆไปจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนเป็นศูนย์อพยพชั่วคราวของชุมชนกรณีต้องมีการอพยพประชาชนในพื้นที่นะครับและให้ทุกโรงเรียนรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE เพื่ออนุมัติถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นได้แบบทันท่วงทีหากสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติก็ให้เร่งจัดทำแผนสอบชดเชยพร้อมรายงานความเสียหายเพื่อขอรับงบซ่อมแซมจากทางสพฐสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนั่นแหละครับตามระเบียบและประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำของโรงเรียนและชุมชนในระยะยาวกันต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ปฏิบัติราชการที่จังหวัดสงขลาวันที่8มิถุนายนนี้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวชวนไปติดตามภารกิจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในวันที่8มิถุนายน2569ครับโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติราชการณพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยในภาคเช้านั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะไปเป็นประธานปิดโครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นณศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ส่วนภาคบ่ายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็จะไปตรวจสถาบันเสริมความงามณศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่และทั้งนี้ทั้งนั้นสามารถติดตามบรรยากาศได้ทาง Facebook Live เพจกรมประชาสัมพันธ์และเพจ NBT สงขลาและก็สื่อต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์กันด้วยครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยลาไปก่อนแล้วล่ะครับสวัสดีครับ

ยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้

0: ชุน6นาฬิกา51นาทีครับกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะครับช่วงนี้น่าจะได้ประมาณสัก 3-4 ข่าวก่อนที่จะไปฟังข่าวภาค7นาฬิกากันนะครับมีหนึ่งเรื่องที่โปรยไปตั้งแต่ช่วงของต้นรายการคุณพลอยครับเรื่องของไข่ไก่นะครับ
1: ไข่ไก
0: ่สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่นะครับผมเป็นเรื่องเกี่ยวกับไข่ไก่นะฮะสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่นะครับ4แห่งมีการประกาศปรับขึ้นราคาไข่คละหน้าฟาร์มฟองละ20สตางค์ครับจาก3บาท40สตางค์เป็น3บาท60สตางค์ทำให้นะครับโดยรวมเลยนะครับแผงนึงเนี่ยจะขึ้นประมาณ6บาท
1: ขึ้นมาอีก6บาท
0: ก็คือแผงนึงเนี่ยขึ้น6บาทนั่นเท่ากับว่าท่านจะต้องจริงๆเนี่ย6บาทเนี่ยซื้อไข่ไก่ได้ฟองนึงแล้ว
1: ใช่
0: นะครับก็อันนี้เป็นข้อมูลนะฮะซึ่งจะมีผลบังคับใช้นะครับผมวันนี้วันที่8มิถุนายนก็ลองไปดูนะครับราคาไข่ไก่เป็นแผงของแต่ละที่แล้วกันนะฮะแต่ว่าแผงนึงก็จะขึ้น6บาทอาจจะดูว่าไม่เยอะ6บาทแต่ถ้าเกิดคนที่ซื้อมาสำหรับการประกอบอาหาร
1: บางคนซื้อหลายๆแผงไง10แผง20แผง
0: แต่ตรงนี้นะฮะคาดว่าจะยังไม่ส่งผลต่อการปรับขึ้นราคาของอาหารตามสั่งที่มีไข่เจียวหรือว่าไข่ดาวนั่นเองนะครับ
1: ค่ะส่วนเรื่องไข่แล้วมาดูเรื่องกุ้งกันหน่อยนะคะกระทรวงพาณิชย์ค่ะมีการชี้แจงกรณีที่มาเลเซียนั้นระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์แล้วก็มีการเดินหน้า13มาตรการเร่งด่วนนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการค่ะคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีการชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับกรณีที่มาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ตั้งแต่1มิถุนายน2569ที่ผ่านมาโดยคุณสุภจีบอกเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเป็นมาตรการทางการค้าที่มันเกิดขึ้นแบบกระชั้นชิดแล้วก็เขาไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้าส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยในห่วงโซ่การผลิตกุ้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะตอนนี้รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเร่งดำเนินการมาตรการทั้งระยะสั้นระยะยาวขณะนี้เนี่ยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างกรมประมงแล้วก็สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติได้เตรียมประชุมหารืออย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นกระทรวงพาณิชย์ตอนนี้ได้เตรียมนำประเด็นดังกล่าวนี้เข้าสู่การหารือในเวทีองค์การค้าโลกนะคะแล้วก็อาเซียนเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์แล้วก็ผลประโยชน์ทางการค้าของไทยด้วยพร้อมทั้งมีการสั่งการให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ค่ะให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันนะคะอีกทางหนึ่งก็เดินหน้า13มาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยบรรเทานะคะระบายผลผลิตกุ้งภายในประเทศทั้งการขยายตลาดใหม่การเชื่อมโยงผู้ซื้อการเปิดจุดรับซื้อแล้วก็การจัดกิจกรรมกระจายผลผลิตโดยตั้งเป้าว่าจะดูดซับกุ้งเนี่ยนะราว400ตันต่อเดือนก็จะสอดคล้องปริมาณการส่งออกที่ไปมาเลเซียที่ถูกระงับไปนะคะคุณสุภจีบอกตอนนี้รัฐบาลจะต้องทำทุกทางค่ะใช้ทุกกลไกทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเข้ามาช่วยแก้ปัญหาอย่างรอบด้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ถือเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับภาคการผลิตในระยะยาวด้วยค่ะ
0: ครับผมก่อนจะไปที่ข่าวภูมิภาคนะครับไปที่หนึ่งเรื่องนะฮะในเรื่องของการจะปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการนะครับของกระทรวงครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลกล่าวถึงนะครับก้าวสำคัญของการปฏิรูประบบราชการนะครับตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับภารกิจที่มีความเฉพาะทางมากยิ่งขึ้นนะครับโดยนะครับอาจจะมีอนาคตนะฮะที่แยกภารกิจด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกจากกันนะครับโดยเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานในอนาคตผ่านการจัดตั้งโครงสร้างใหม่ครับจะเป็นกระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม
1: เขาก็มองว่าพอเวลาไปท่องเที่ยวเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไปซึมซับเกี่ยวกับวัฒนธรรม
0: ซอฟต์พาวเวอร์
1: ถูกต้องมันก็เลยน่าจะมารวมกันไหมแล้วก็แยกกีฬาก็คือกีฬาเลย
0: คือท่องเที่ยวและกีฬาจริงๆเนี่ยก็ไปด้วยกันได้แต่ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมน่าจะกลมกล่อมมากกว่าม
1: ากกว่า
0: แล้วกีฬาก็แยกเป็นกระทรวงกีฬาต่างหากเลยดูแลเรื่องกีฬาโดยเฉพาะครับทั้งนี้ครับเพื่อจะบูรณาการการท่องเที่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆเช่นสมมุติไปเที่ยวจังหวัดเลยไปดูผีตาโขนไปเที่ยวจังหวัดภาคใต้ไปดูการชักพระในบุญเดือน10เป็นต้นนะครับซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากอัตลักษณ์ไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์และกระทรวงการกีฬานะฮะเพื่อยกระดับการกีฬาอย่างเป็นระบบก็คือมุ่งกีฬาโดยเฉพาะเลยนะครับตั้งแต่กีฬามวลชนกีฬาอาชีพไปจนถึงกีฬาที่มีความเป็นเลิศระดับนานาชาติครับซึ่งการปรับเปลี่ยนโครงสร้างดังกล่าวนี้นะครับมีเป้าหมายเพื่อให้การบริหารงานนั้นคล่องตัวแล้วก็ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับพร้อมยกระดับศักยภาพในการแข่งขันซึ่งต้องดูว่าจะเป็นการแบ่งกระทรวงอย่างนี้เนี่ย จะมีการประกาศผลชัดเจนอย่างไรน่าจะต้องมีเวลาในการดำเนินการอย่างน้อยต่ำๆนะน่าจะมีประมาณเกือบปีหนึ่งเป็นอย่างน้อยที่จะมีการแบ่งว่าหน่วยงานราชการนี้ไปขึ้นกับกระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมนั่นเองนะครับ
1: ค่ะแต่ว่าเรื่องนี้เขาก็เกิดมาตั้งแต่เขาเรียกว่าอะไรก่อนเลือกตั้งเขาคือรัฐบาลรักษาการชุดที่แล้วอ่ะเขาก็เกิดมาไว้แล้วนะว่าเขาจะมีการแบ่งแยกให้ชัดเจนให้มันมีความเขาเรียกว่าสอดคล้องกันมากขึ้น
0: ใช
1: ่
0: ครับ
1: ช่วงท้ายนี้ค่ะทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะสวัสดีทุกท่านขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะสวัสดีคุณคณาวุฒิพี่ดาวหรือกระมวลคุณพงษ์นเรศบอกรับฟังและรับชมอยู่ครับพี่คมสันบอกที่จันทบุรีตอนนี้27องศานะแล้วก็คุณวนิดาฟังอยู่ที่สวทแม่เสรียงค่ะสวัสดีคุณสุพิษด้วยนะคะพี่สุนทรหนองน้ำขาวคุณสุพัฒน์สวัสดีนะคะพี่อเนกคุณชาตรีนะพี่สุนทรคุณรุ้งคุณเพ็ญทิชาสวัสดีด้วยนะคะ
0: มีค
1: นบอกที่ตราดตอนนี้วันนี้29ขออภัย25องศา
0: โอ้อากาศดีมากเลย25องศานี่อากาศมันเปิดแอร์เลย
1: แล้วก็พี่พงษ์นเรศบอกอยากให้มีฉากหลังเหมือนสมัยก่อนเหมือนที่คุณเล่าอะ
0: ฉากหลังที่ต้องมาเอ๊ะวันนี้ฉากหลังเราไปที่ไหนนะภูทับเบิกหรือเปล่านะหรือว่าเป็นทุ่งดอกบัวตองก็จะเป็นฉากหลังที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันนั่นเอง
1: นี่พี่หนุ่มเพชรภูไทยบอกคู่ข่าวเหมาะสมเหมือนกิ่งทองใบหยกห่อหมกใบตำแย
0: อันหลังนี่ดีใช่ไหมครับคุณผมไม่เคยกินเลย
1: นะคะคุณสุรัชยาสวัสดีนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เห็นทุกๆท่านขอบพระคุณมากค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการข่าวยามเช้าแล้วนะคะติดตามได้ในทุกๆวันจันทร์ถึงอาทิตย์ค่ะเดี๋ยววันนี้ดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
0: ผมพฤฒแก้วพิบูลครับและทีมงานตอนนี้เป็นคุณสุภฤกษ์ธรรมรดีครับ
1: ค่ะ
0: ลาไปก่อนนะครับ
1: ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7:00 น

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เพื่อร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมผลักดันความร่วมมือไทยเวียดนามกระทรวงพลังงานเดินหน้าเอาผิดคดีคลังน้ำมันอ่างทองสั่งการจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลงกลั่น6รายทันที
1: ผู้นำสหรัฐยืนยันจะไม่ยกเลิกการอายัดทรัพย์สินของอิหร่านก่อนที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยทำผลงานพ่ายทั้ง4นัดในศึกเนชั่นส์ลีกสนามแรกเตรียมกลับมาแข่งสัปดาห์ที่2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เพื่อร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมผลักดันความร่วมมือไทยเวียดนามต่อยอดความร่วมมือสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
2: วันนี้เวลา 8:00 น.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครไปยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการณกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมหารือกับผู้นำเวียดนามและภาคเอกชนสานต่อความร่วมมือในทุกมิติโอกาสนี้นายกรัฐมนตรี